N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้ง

0: ื่อคืนนี้ทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาก็อยากไปได้นะอยากจะได้ตัวประธานแต่ทางเรายังนี่อยู่เมื่อยังนี่อยู่เสร็จแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ที่ทักษิณภัทรจะเป็นประธานสมัครนั่น
1: เขา
0: เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างใน
1: เขา
0: เรียนแบบเขา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
1: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับวันนี้มีเรื่องมีราวที่เกี่ยวข้องกับกกต.มากเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับทั้งเรื่องของคุณแสวงบุญมีนะครับที่มีกกต.มีมติให้ประเมินผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับตอนนี้ก็มีการโพสต์แฉย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของกระบวนการในการโกงเลือกสว.นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะ
0: ครับเรื่องสว.นี่ดูเหมือนว่าคลิปที่แฉออกมาจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของการพบกันของบรรดาผู้ยิ่งใหญ่คนเคยใหญ
1: ่
0: และบิ๊กเนมทางการเมืองนะครับพี่ประจักษ์ตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกหรอกถ้าเกิดว่า3บิ๊กเนมทางการเมืองบรรดาคนเป็นนายกทั้งหลายไปเจอกันเนี่ยเขาจะพูดคุยอะไรกันนะครับ
2: อาจจะมีถึง 4-5 คนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าจะไปดู F16 ที่นครราชสีมาก่อนหลังจากนั้นก็จะไปนู่นเลยครับที่อุบลราชธานีขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยเช่าเหมาลำนะครับนำพาแกนนำและอดีตนายกของพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนครับก็จะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกรียงกตินันท์นักการเมืองบ้านใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละคือภาพที่คอการเมืองพันแท้วันนี้อยากจะเห็นครับว่าบรรยากาศการพบปะกันของอดีตนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งอยู่ต่างพรรคกันภาพจะเป็นอย่างไรครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าภาพถ้าได้เจอกันถ้าเป็นไปตามกำหนดเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นแหละและที่สำคัญมันจะก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองพรรคด้วยจะเกิดให้ก่อให้เกิดผลดียังไงเดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
1: เดี๋ยวรอฟังพี่ประจักษ์วิเคราะห์นะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้มีเรื่องมีราวที่เกี่ยวข้องกับกกต.เยอะเหลือเกินนะครับทั้งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องการหัวสว.คุณวรชัยบอกว่าคุณพฤทธิ์ก็แฉไม่หยุดจริงๆ
0: ใช่คือตั้งแต่คุณพฤทธิ์เปิดคลิปแรกที่เป็นภาพวงจรปิดวันเลือกระดับประเทศวันนั้นน่ะพวกเราก็บอกคุณผู้ชมว่าเชื่อได้เลยว่าคุณพฤทธิ์มีอีก
1: ครับ
0: และเขาก็เว้นไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แต่เราก็ย้ำตลอดว่าเชื่อว่าเขามี
1: อ
0: ีกคือถ้าได้คลิปขนาดนั้นมาแล้วอ่ะต้องมี
1: อ
0: ีกปรากฏมีจริงปล่อยมาเรื่อยๆแล้วยิ่งปล่อยยิ่งแรง
1: ในช่วงนี้เกือบทุกวันเลยนะ
0: ครับ
1: คือวันก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์เรื่องของกรณีที่อดีตพนักงานกกต.นะครับที่มีเส้นเงินไปโยงกับคนในจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะขยายกันต่อแต่ว่าประเด็นเรื่องของการโพสต์เรื่องของหัวสว.เนี่ยอย่างที่บอกขึ้นว่ามันอย่างที่บอกไปว่ามันแรงขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนที่คุณพฤทธิ์เนี่ยออกมาแฉเมื่อวานนี้ครับ
3: จากนี้ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสว.ทีมงานเราไปหน่อยเอาหลักทุกอย่างไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการผ่านรัฐมนตรีหน่อยบอกที่บอกเพราะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้ยินสุดเพราะเมื่อคืนนี้ทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาผู้อยากจะได้นะอยากจะได้ตัวประธานแต่ทางเรายังนิ่งอยู่เมื่อยังนิ่งอยู่เสร็จแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ที่ทักษิณจะเป็นประธานสมัยนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราก็สิ่งที่ประธานนี้เราไม่ได้ทำให้เลย
4: ได้
3: ว่าสิแต่ทำยังไงเรื่องข้างบนมันเป็นธุรกิจเรื่องข้างบนทุกอย่างนะ

0: ที่เรามาเราทำไม่งั้นเราไปทุ่มเทแบบนี้นะนะครับเพราะว่าชื่อเราเก้าคนส่งไปในเมื่อวานนี้จริงๆนะฮะแต่คนที่บอกว่าส่วนกลางกันนั้นไม่เอาระบบให้มีชุดเราเนี่ยเก้าคนเนี่ย
1: มัน
0: หายแต่ไอ้ชุดทีมชื่อไม่หายแต่คนหายหมดมีเห็นไหมทีนี้เมื่อหายหมดหายไปเลยเช้าตีห้าตอนนี้ติดต่อกลับคืนมาเพราะนั่นแต่ผมขยับแล้วติดต่อขึ้นมาผมบอกไม่เอาสิ่งที่คุณไปเอาตรงส่งคือสิ่งที่คุณไปแล้วไปได้คุณยังได้น้อยกว่าพวกมีคุณยังได้น้อยกว่าพวกมีพวกผมมันสายยาวกว่านี้นะครับสายยาวนี้เราเป็นประเทศเพื่อประเทศชาตินะครับท่านเป็นสวเพื่อประเทศชาติประเทศชาติจะเดินต่อจะส่งพวกท่านนี่แหละคือเป็นคนสร้างนะครับคือเป็นคนสร้างเพราะงั้นเดี๋ยวครบเก้าคนแล้วติดขัดอะไรให้ถามได้ส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำไม่มีกินอย่าไปกลัวเพราะข้างบนให้ท่านจะไม่งั้นบอกเขาต่อเขาประกาศบอกครับเอ้ว
1: คร
0: ับ วุ่นขึ้นมาที่ไหนไหม
1: ก็ผ่านไปได
0: ้แต่ไม่แผ่นทำไม่ได้ลองทำนะฮะทำประกาศจบพวกนี้จบแน่นะครับแต่มีความขึ้นหลังของฐานเมื่อวานนี้นะเพราะเราอีกคนแล้วของเรามันเยอะกว่าม
2: ีจังหวะแผ่นกล้องให้ได้แซ่บๆช่วงท้าย
3: แต่ไม่รู้ว่าใครจะจำได้หรือเปล่
2: าเดี๋ยวก็คือไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนี้
3: ครับ
2: เฮ้ย AI หรือเปล่าคุณเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เจเนเรตเสียงได้นะ
3: ครับ
2: อะไรทำนองนี้แล้วก็คุณผลิตก็ยังไม่ได้เปิดเผยด้วยว่าบุคคลที่พูดในคลิปเนี่ยเป็นเสียงของใครนะครับเพราะว่าเชื่อได้ว่าเมื่อสักครู่นี้มีการดัดแปลงเสียงเพื่อที่จะยังก่อนยังให้ฟังไม่ออกก่อนว่าเป็นเสียงใครนะฮะ
3: ครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยคุณพริษไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกันที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่หัวข้อที่โพสต์ไปใน Facebook ของคุณพริษเนี่ยบอกแค่ว่าเป็นคลิปหลักฐานคดีโกงสว.
2: ครับ
3: นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเนื้อหามันเข้มข้นขึ้นทุกวัน
2: หนักเลยคลิปนี้สุดๆเลย
3: หนักเลยนะครับเพราะว่าข้อความที่เราได้ฟังไปนะครับเสียงที่เราได้ฟังไปเนี่ยคุณพริษยังระบุในข้อความในโพสต์นี้นะครับบอกว่าหนึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสว.นะครับซึ่งมีพยานหลายคนยืนยันตรงกันก็คือพฤติกรรมนี้แหละครับพฤติกรรมในการแอบอ้างที่ใช้คำว่าข้างบนเนี่ย
2: ครับ
3: เพื่อที่จะจงใจหาประโยชน์จากความศรัทธาของผู้คนแล้วก็นำมาต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแล้วก็ในการนำมาเป็นเกราะกำบังให้กับการทุจริตของตัวเองด้วยคุณพริษบอกว่าแม้ที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำบอกเล่าถึงพฤติกรรมนี้จากพยานบุคคลแต่เจ้าตัวเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้ซึ่งถูกอัดในระหว่างการพูดคุยกันของบุคคลในขบวนการโกงสว.นี่น่าจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงนะ
2: ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณพริษกล่าวอ้างนะ
3: ครับ
2: ยังไม่ได้มีคำชี้แจงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นคือตอนนี้เวลาคุณผลิตเผยแพร่คลิปภาพหรือว่าเอกสารหรืออะไรก็ตามที่เจ้าตัวตั้งเป็นประเด็นว่านี่คือหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.ซึ่งตอนหลังคุณผลิตพยายามใช้คำว่าโกงนะครับคนที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็จะอาจจะถูกทำให้มองหรือถูกทำให้เชื่อได้ว่าอ๋อก็ต้องหมายถึงฝ่ายโน้นฝ่ายนี้สิซึ่งมันก็มีอยู่ฝ่ายเดียวนะที่เขาเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้ในทางคดีในทางเรื่องของการหัวสว.นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าคนที่ถูกพาดพิงตอนนี้ซึ่งไม่ได้ถูกพาดพิงโดยคุณผลิตด้วยเพราะเจ้าตัวไม่ได้พูดอะไ
3: ร
2: นะฮะจะออกมาชี้แจงปฏิเสธอย่างไรแต่ว่าอย่างที่บอกต้องย้ำอีกครั้งคุณผลิตมีทีเด็ดมากกว่านี้แล้วเขาปล่อยหนักขึ้นทุกทีแต่ละครั้งที่ปล่อยเนี่ยผมว่ามันอธิบายลำบากเว้นเสียแต่ว่าเป็นคลิปที่เจเนเรตขึ้นมา
3: ครับ
2: ซึ่งก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบแล้วนะนะครับเพราะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันแรงคุณผู้ชมถามว่าทำไมคุณผลิตถึงต้องมีการสื่อสารในเรื่องหัวสว.มาถี่ขนาดนี้ในช่วงเวลานี้อย่างคุณอนุชาบอกว่าตอนนี้แฉแทบจะรายวันแล้วทั้งเอกสารทั้งคลิปคือผมตีเป็น2ประเด็นนะครับ1คือมันใกล้

0: ช่วงเวลาที่กกต.จะต้องมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดในคดีหัวเลือกสว.แล้วคุณจะส่งคุณจะส่งชื่อสู่ศาลทั้งหมดเลยไหมหรือคุณจะไม่ส่งเลยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือนอกจากนับถอยหลังในคดีหัวเลือกสว.ยังนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนี่อาจจะเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วถ้านี่เป็นแค่การอุ่นเครื่องคุณว่าซักฟอกจะหนักขนาดไหน
1: บทสรุปของสว.ที่ว่าจะส่งสารไม่ส่งสารนะครับจะส่งสารทั้งกระบี่เลยหรือว่าจะเป็นแค่เฉพาะรายบุคคลเป็นตัวบุคคลนะครับก็น่าจะชัดเจนกันในราวๆปลายเดือนนี้แหละนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากกกต.นะครับแต่ว่าเท็จจริงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ข้อสรุปกันจริงๆหรือไม่ภายในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืนยันว่าหลักฐานต่างๆนานาที่แกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยรวมไปถึงหลักฐานล่าสุดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ที่ผ่านมานะครับมันสะท้อนเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าสังคมเนี่ยไม่ควรยอมรับกับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นการจงใจวางแผนที่จะยึดกลุ่มวุฒิสภานะครับเพื่อที่จะหวังทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลเรื่องของการจ้างคนมาลงสมัครแล้วก็ลงคะแนนให้กับผู้สมัครในกระบวนการของตัวเองตั้งแต่ในระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับมีการเสนอผลประโยชน์เพื่อที่จะควบคุมการลงคะแนนให้เป็นไปตามโพยใบสั่งในระดับประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพฤทธิ์ออกมาให้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนะครับก็คือเรื่องของการโอนเงินจากนักการเมืองไปสู่อดีตพนักงานของกกต.ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันไป2วันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคุณพฤทธิ์บอกว่าเกิดขึ้นในช่วงการเลือกสว.นะครับรวมไปถึงเรื่องของการข่มขู่พยานที่เห็นขบวนการนี้นะครับเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะเรื่องของการกำหนดให้สว.หรือผู้สมัครสว.เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ขาดความเป็นอิสระในการทำงานนะครับไหนจะเรื่องของการปล่อยปละละเลยการรู้เห็นเป็นใจของหน่วยงานในการจัดการเลือกสว.คุณพฤทธิ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นกกต.นะครับและกระทรวงมหาดไทยที่เตะถ่วงคดีนะครับแล้วก็ตั้งคณะมาฟอกขาวผู้ที่ถูกกล่าวหาเพื่อที่จะหวังตัดตอนให้เรื่องเนี่ยไปถึงศาลมาไม่ไปถึงศาล
0: ครับ
1: ซึ่งพฤติการต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยคุณพฤทธิ์บอกว่าสังคมน่าจะรับรู้แล้วก็ไม่อาจที่จะยอมรับได้นะ
0: ครับซึ่งที่คุณอนุชาเล่าไปเรื่องการโอนเงินจากนักการเมืองคนนึงไปสู่บุคลากรของกกต.ในช่วงเวลาสำคัญ
1: ครับ
0: ในห่วงเวลาที่มีอีเวนต์ทางการเมืองเนี่ยถ้าย้อนความกันเอาแบบคร่าวๆคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์เขาเคยแฉแฉว่ามีเส้นเงินอะไรทำนองนี้นะครับแล้วกกต.เองก็เคยแถลงการชี้แจงว่าอดีตพนักงานกกต.ที่รับโอนเงินจากบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญนี่กลายเป็นจังหวัดกระสุนตกในเรื่องหัวสว.เหมือนกันนะครับขับเคี่ยวต่อสู้กันอยู่จำนวนเงิน860,000 บาทกกต.ชี้แจงว่าบุคคลนั้นพนักงานกกต.คนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการไต่สวนสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.นะครับไม่เกี่ยวกับการเลือกส.ว.เป็นสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ในห่วงเวลาที่มีการโอนเงินคุณผลิตก็เลยออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกต3ประเด็น1อดีตพนักงานที่อ้างถึงเนี่ยทำสำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้งในอำนาจเจริญเขตเลือกตั้งที่1เป็นการกล่าวหาคุณสุขสมรวยวันธนียกุลใช่ไหมคุณพลิก็ตั้งคำถามเขตที่1ใช่หรือเปล่า2กกต.สอบสวนจนสิ้นข้อสงสัยแล้วหรือยังว่าเส้นเงินที่โอนให้อดีตพนักงานคนนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมติยกคำร้องข้อร้องเรียนของคุณสุขสมรวยและสุดท้ายครับกกต.พร้อมจะเปิดเผยผลการสอบสวนและไต่สวนในทุกระดับหรือไม่เอาให้โปร่งใสไปเลยครับ
1: ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศส่วนกลางนะครับก็ตั้งคำถามไปถึงกกต.ว่าพร้อมที่จะเปิดเผยผลการสอบสวนผลการไต่สวนทุกระดับหรือไม่นะครับก็อยากจะให้เกิดความโปร่งใสทีนี้คุณพฤทธิ์พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เป็นวันที่2แล้ว
0: ครับ
1: หลังจากที่กกต.ออกแถลงการไปหลังจากที่คุณพฤทธิ์ได้ออกมาเปิดเผยในครั้งแรกนะครับแต่ว่าพอคุณพฤทธิ์โพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีก็เลยต้องชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแสวงไล่เลียงไทม์ไลน์ละเอียดเลยฮะเรื่องของการโอนเงินครั้งที่1ถึง11เนี่ยคุณแสวงบอกว่าเกิด

0: ขึ้นระหว่างวันที่1ถึง19เมษายนปี67ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเปิดรับสมัครสว.นะฮะและกกต.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนการเลือกตั้งส.ส.ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาการพิจารณา1ปีโดยที่กกต.เนี่ยมีมติให้สอบเพิ่มในสำนวนนี้สำนักงานกกต.ก็เลยมอบหมายครับให้คณะกรรมการสืบสวนส่วนกลางเนี่ยไปดำเนินการสอบเพิ่มเติมโดยมีคำสั่งมอบหมายไปเมื่อวันที่28มีนาคม67และอดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นหนึ่งในกรรมการสืบสวนชุดนี้ด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการโอนเงิน
1: อ
0: ันนี้คือการโอนครั้งที่1ถึง11นะฮะจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ย13ครั้งด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนการโอนครั้งที่12นะครับคุณแสวงบอกว่าในวันที่1มิถุนายนปี2567แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครสว.แล้วแต่มันยังไม่ถึงวันเลือกสว.ระดับอำเภอครับและจากการที่กกต.เขาไปตรวจสอบเนี่ยเป็นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือว่าเรื่องร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงวันที่มีการโอนเงินครั้งนั้นนะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้คือครั้งที่12นะ
1: ครับ
0: ส่วนครั้งที่13ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายคุณแสวงบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567หลังจากที่กกต.ประกาศผลการเลือกสว.ไปแล้วและช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีการร้องเรียนหรือว่าร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญนี่แหละแต่จากการไปตรวจสอบพบว่าอดีตพนักงานสอบสวนคนนี้ไม่ได้รับมอบหมายหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำสำนวนคดีเลือกสว.แต่อย่างใดคือยอมรับว่าเวลาเนี่ยมันอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของสว.แต่ว่า อดีตพนักงานกกต.คนนี้ที่มีเส้นเงินไปโยงกับบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย
1: ไม
0: ่ได้เกี่ยวข้องกับการทำคดีสว.นะ
1: ครับ
0: แต่เขาได้รับมอบหมายในการทำคดีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสส.นะครับคุณแสวงยืนยันบอกว่าพอพิจารณาจากไทม์ไลน์การเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.รวมไปถึงการมอบหมายงานให้กับอดีตพนักงานกกต.คนนี้รวมไปถึงไปตรวจสอบกับสำนวนแล้วเนี่ยอดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.เลยและเงินที่ได้รับโอนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือกส.ว.ด้วยแต่ว่าเป็นการรับโอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้งส.ส.ปี66นะครับตามข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วงเวลาที่ตรวจสอบได้อันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่ออกมาชี้แจงแล้วคุณแสวงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องมันมีเอกสารนะครับที่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับการเลือกส.ว.
1: ครับซึ่งหลังจากชี้แจงมาคุณผลิตก็สวนอีกนะ3หมัดบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่จะมอบเงินก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่ออย่างนู่นอย่างนี
0: ้
1: พอจบแล้วเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่จะมอบเงินทีหลังเพื่อป้องกันข้อร้องเรียนอย่างนู่นอย่างนี
0: ้
1: ตั้งคำถามขึ้นมา
0: ครับ
1: 2ขยักครับที่คุณผลิตเขาสวนหมัดไปยังกกต.ตอนนี้ตั้งแต่เรื่องของการโอนเงิน 860,000 บาทและเรื่องคลิปวิดีโอซึ่งสดๆร้อนๆเมื่อคืนครับคุณผู้ชมเราตีความเรื่องนี้กันต่อกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์สมชัยครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคุณอนุชาคุณอรุชัยสวัสดีครับ
0: ครับ
1: อาจารย์มี2เรื่องครับก็คือเรื่องแรกที่คุณผลิตเขามีการตอบโต้ถกเถียงกันเรื่องเงินโอน 860,000 บาทอีกเรื่องนึงคือคลิปวิดีโอที่เขาเผยแพร่มาใหม่ๆสดๆเมื่อคืนนะครับไม่ทราบอาจารย์ได้ดูหรือยังอยากจะทราบว่าระดับความรุนแรงของคลิปนั้นเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนสำหรับกกต.และสว.ครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปเดียวที่ผมเคยดูมาก่อนหรือเปล่านะ
1: ครับ
2: เพราะว่าผมเคยเห็นตอนที่หลังจากการเลือกสว.ใหม่ๆนะครับคือผมไม่ได้ดูคลิปคุณผลิตเลยนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าได้ยินคนเล่าไม่ทราบอันเดียวกันหรือเปล่านะ
0: ครับ
2: จะเป็นคลิปซึ่งเป็นการถ่ายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัดเสียงโดยภาพที่บันทึกนั้นเนี่ยเป็นภาพที่แอบอัดเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นหน้าคนเป็นเห็นเท้า และเห็นมีคนเดินเข้าไปเข้ามาไม่ทราบอันเดียวกันหรือเปล่า
1: ครับน่าจะคนละอันอาจารย์ครับอ
0: าจารย์มีคำว่าในคลิปที่อาจารย์ได้ดูเนี่ยก่อนหน้านี้มีคำว่าข้างบนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะ
1: ทำให้ข้างบน
0: อ๋องั้นก็น่าจะเป็นคลิปเดียวกันท้ายคลิปเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเห็นเป็นหลังๆเบื้องหลังบุคคลที่ใส่ชุดนั้นจะเป็นสีเหลืองนะเมื่อสักครู
1: ่มีสีเหลืองคนนึงครับ
0: ถูกต้องไหมฮะอาจารย
2: ์ไม่แน่ใจว่าคลิปเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าในกระบวนการในการที่จะไปพูดกันในห้องพักของโรงแรม
0: ครับ
2: แล้วดึงเอาผู้สมัครหลายๆคนนะเป็น10คนเนี่ย มารวมอยู่ในห้องเดียวกันแคบ
0: ๆครับ
2: แล้วก็พูดปลุกเร้าให้กำลังใจนะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่ อสถาบัน
1: ครับ
2: นะครับเพื่อที่จะช่วยทำใหเกิดความมั่นคงในสถาบันต่างๆมากขึ้นอะไรทำนองแบบนี
0: ้ครับ
2: อันนั้นผมเคยเห็นนะคร
0: ับน่าจะอันเดียวกันครับอาจารย
2: ์ก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นการแอบอ้างนะครับโดยที่เพื่อประโยชน์ของพวกตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยแม้จะเป็นการทำผิดแต่เป็นการทำผิดเพื่อประโยชน์นะของสถาบันโดยส่วนรวม
0: อัน
2: นี้ผมเคยเห็นนะครับแต่เผอิญว่าไม่ได้เก็บไว้นะครับพี่คนเคยส่งมาให้ดูครับ
0: ครับอาจารย์ถ้าดูจากเนื้อหาของบทสนทนาในคลิปนี้ครับอาจารย์ดูแล้วมันชัดเจนแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำคดีนี้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: คือก็ต้องเท่ากับว่าต้องดูให้ออกนะครับต้องสามารถสืบได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ไหนมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ควรจะต้องมีพยานบุคคลที่ยืนยันถึงตัวเองว่าอยู่ในห้องดังกล่าวนะครับมันก็จะเป็นการประกอบกันคือไม่ต้องอ้างถึงเบื้องบนนะครับ
0: ครับ
2: เพียงแค่ว่าคุณมาประชุมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันในการที่จะทำการทุจริตนะครับในการที่จะเลือกสว.นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ว่ามีคนออกค่าที่พักให้นะครับจัดพาหนะสนับสนุนในการเดินทางให้หรือแม้กระทั่งการสัญญาว่าจะให้ตำแหน่งทางการเมืองต่าง
0: ๆ
2: หรือแม้กระทั่งการให้เงินก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นการทำความผิดตามกฎหมายเลือกสว.ทั้งสิ้นครับ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าการแอบอ้างดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของการหลอกลวงให้เข้าใจผิดนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นการผิดกฎหมายเช่นเดียวกันครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเรื่องเงินโอน 860,000 บาทซึ่งตอนนี้ถกเถียงกันมาหลายวันทางกกต.เองก็พยายามชี้แจงคุณแสวงก็ชี้แจงนะครับนี่ผ่านประเมินแล้วนะฮะไร้แรงกดดันและคุณแสวงได้ไปต่อก็ชี้แจงเรื่องนี้ละเอียดเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณพลิตก็ตั้งคำถามสวนกลับไปเหมือนกันดูเหมือนจะไม่จบง่ายอาจารย์ครับในคำชี้แจงของกกต.อาจารย์มองเห็นช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนบ้างไหมครับ
2: คือความเชื่อมโยงกับสว.หรือไม่เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแต่ว่าการเชื่อมโยงถึงการเลือกสส.ว่ามีการวิ่งเต้นในคดีทุจริตการเลือกตั้งสส.เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าทางกกต.เองก็ยอมรับว่ามีการโอนเงินจริงทั้งหมด 860,000 บาทนะครับแล้วก็จังหวะเวลาของการโอนเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยแม้จะไปคาบเกี่ยวกับช่วงเลือกส.ส.ก็ตามนะเลือกส.ว.ก็ตามนะครับแต่ว่าในฝั่งของการเลือกส.ส.เนี่ยก็มีเส้นเรื่องซึ่งทับซ้อนกันแล้วก็ใกล้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการลงมตินะครับวินิจฉัยของกกต.อันนี้ประกาศในเว็บของกกต.เองนะครับ
0: ครับ
2: คำวินิจฉัยที่78/2567ลงวันที่20 พฤษภาคม 2567เพราะนั้นถ้าดูเส้นเงินที่มีการโอนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีการโอนในจังหวะเวลาใกล้เคียงกัน
0: ครับ
2: 2ก้อนคือ19 พฤษภาอันนี้ตัวเลขสักประมาณ 20,000-30,000 ผมไม่แน่ใจนะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็อีกตัวเลขนึงก็คือวันที่1มิถุนายนนะฮะก็คือเป็นจังหวะเวลาที่ใกล้เคียงกันมากแล้ว1มิถุนายนเนี่ยเป็นการโอนก้อนใหญ่เลยคือ520,000นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งทำให้คนสามารถเข้าใจได้นะซึ่งจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกไม่รู้นะกกต.ต้องออกมาชี้แจงว่ามันเหมือนกับมัดจำนะฮะคือ19เนี่ยคือโอนมัดจำค่าดำเนินการครั้งสุดท้ายอะไรประมาณแบบนั้น20มีมติพอวันที่1มิถุนายนปั๊บนะ20พฤษภาคมมีมติพอ1มิถุนายนปั๊บเอ้างานจบแล้วใช่ไหมโอนก้อนใหญ่ให้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้คนสามารถที่จะ มองเข้าใจไปในทิศทางแบบนี้ได้แล้วยิ่งตัวเลขาบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีในสำนวนการเลือกตั้งส.ส.นะที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะครับมันก็เชื่อมโยงเกี่ยวข้องได
0: ้ครับ
2: เพราะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นสำนวนไทยก็บอกว่าอะไรล่ะความวัวไม่ทันหายความควายก็มาแทรกอ่ะ

0: ครับ
1: นะก็คือว่าเรื่องเก่าก็ยังไม่หมดไป
2: ครับ
1: แต่เรื่องใหม่มันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยต้นนะครับ
2: ครับกำลังจะถามอาจารย์ว่าทั้งเรื่องของเส้นเงินทั้งเรื่องของไทม์ไลน์ที่มันซ้อนกันอยู่ระหว่างช่วงของการเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกส.ว.ด้วยทีนี้มันมีตัวละครที่ตรงกันอดีตพนักงานกกต.เนี่ยทางกกต.พยายามที่จะชี้แจงบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวส.ว.แต่ว่าช่วงเวลาแล้วก็ตัวละครที่มันเกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องของหัวส.ว.กับเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันเป็นตัวละครคนเดียวกันอาจารย์ตอนนี้มันจะอธิบายยากไหมฮะ
1: คือมันไม่รู้ว่ามีตัวละครเท่านั้นด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
1: เพราะว่าการที่มีสลิปในการโอนเงินสเตทเมนต์ในการโอนเงินที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำการโดยประมาทเพื่อทำให้มีหลักฐานนะ
2: ครับ
1: แต่ปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณมีคนติดต่อในกกต.ที่จะไปเอาเงินให้เนี่ยเขาอาจจะให้เป็นเงินสดก็ได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: อีกเท่าไหร่ก็เราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนภายในกกต.นั้นเนี่ย มันมีช่องให้คนที่สามารถติดต่อเข้าไปเพื่อจ่ายเงินเป่าคดีทำคดีที่เป็นสำนวนแข็งให้กลายเป็นสำนวนอ่อนนำไปสู่การพิจารณายกคำร้องของทางกกต.ได้อันนี้เป็นเรื่องซึ่งกกต.ยอมรับไหมว่าเกิดขึ้นจริงแล้วก็สิ่งซึ่งควรจะต้องเปิดเผยมากกว่านี้ก็คือว่าเอาละคนนี้เขารับเงินไป860,000เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งคำถามคือมันสำนวนตรงไหนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วมีส่วนทำให้การวิจัยของกกต.นั้นผิดพลาดไปยกคำร้องหรือไม
2: ่
1: ถ้ามีส่วนทำให้มีการยกคำร้องเช่นไปเขียนสำนวนจนกระทั่งอ่อนแก้ไขข้อกล่าวหาต่างๆจนกระทั่งมาติดกกต.ปั๊บกกต.ก็ลงมติว่าอ่อนยกคำร้องไปกกต.จะทบทวนการยกคำร้องคำนั้นไหม
2: ครับ
1: นะจะมาพิจารณากันใหม่ไหมอันนี้ผมคิดว่ากกต.ต้องตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับสมมุติว่าหลักฐานที่ปรากฏตอนนี้เป็นของจริงก็เชื่อได้ว่ากกต.เองก็น่าจะมีหลักฐานเหล่านี้อยู่ในมือด้วยถูกไหมครับ
1: หลักฐานตัวไหนฮะ
0: หลักฐานที่คุณผลิตได้ทั้งเส้นเงินทั้งคลิปวิดีโอเนี่ยฮะ
1: กกต.ก็รู้อยู่แล้วครับก็สอบสวนของเขาเอง
2: และ
1: ดีไม่ดีสเตทเมนต์ต่างๆอาจจะมาจากกกต.ก็ได้ไปจากกกต.เองก็ได้นะครับมันจะบอกกกต.ไม่มีไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าพอคุณผลิตบอกว่ามีเส้นเงินโอนทั้งหมด13ครั้ง
2: ครับ
1: รวม 860,000 เนี่ยกกต.ก็ยอมรับนะฮะชื่อก็ยอมรับ
2: คร
1: ับ ก็บอกว่าปลดออกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นความคืบหน้าในกระบวนการในการที่จะดำเนินการทางวินัยนะครับล่าช้ามากว่ายังอยู่ในขั้นที่จะเสนออนุกรรมการฝ่ายบุคคลนะครับซึ่งมัน2ปีกว่าแล้วอ่ะแล้วคุณยังเสนออนุกรรมการอยู่เนี่ยเพราะว่ามันช้าเกินไป
2: ครับ
1: แล้วคุณทำอะไรกับคนซึ่งให้เงินไหมเขาก็ยังมีตำแหน่งหน้าที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอยู่ในจังหวัดนั้นๆอยู
2: ่ครับ
1: ทำไมไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีไอ้คนรับคุณดำเนินการกับเขาได้
2: ครับ
1: คนให้ทำไมคุณไม่ทำนะครับหรือไม่สืบต่อไปว่าเส้นเงินดังกล่าวเนี่ยมาจากตัวเขาจริงหรือไม่หรือมาจากใครที่โอนมาให้อีกทีหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้กกต.ไม่ทำนะผมถือว่าเป็นการละเว้นนะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นแล้วการที่คุณผลิตเองก็มีหลักฐานชุดเดียวกับที่ควรจะอยู่ในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมันกำลังสะท้อนอะไรในคดีนี้ครับ
1: คือตัว 860,000 บาทอาจจะไม่อยู่ในสำนวนการสอบสวนสว.นะ
2: ครับ
1: แต่อาจจะอยู่ในสำนวนการสอบสวนภายในของกกต.เรื่องเกี่ยวกับการเลือกส.ส.เป็นไปได้นะเป็นแบบนี้ได
2: ้ครับ
1: ส่วนเรื่องของสว.นั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากก็คือว่าคณะอนุสอบสวนไต่สวนชุดที่26ที่ทำความเห็นว่ามีคนผิดทั้งหมด229คนเนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรมีหลักฐานที่แน่นหนานะครับหนักแน่นแค่ไหนอย่างไรบ้างแล้วการพิจารณาของชุดที่36ที่ลบล้างกันนะบอกว่าไม่ผิดเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยเขามีการประชุมกันอะไรอย่างไร
2: ครับ
1: ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็อยากรู
2: ้
1: นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในมือของคุณผลิตเนี่ยมีสิ่งต่างเหล่านี้อยู่แล้วหรือไม
2: ่ครับ
1: เท่าที่มีการเปิดเผยพยานมาเป็นรอบๆทั้งหมด4รอบแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าถึงแม้ไม่รู้สิ่งที่อยู่ในสำนวนชุด26

0: ต่เขารู้ว่าคนที่ไปให้ปากคำในสำนวนคดีที่6เนี่ยเขาให้ปากคำอย่างไรบ้างก็น้องๆอ่ะน้องๆที่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องเตือนกกต.ครับว่าเวลาที่ท่านจะนิจฉัยอะไรเนี่ยท่านจะต้องกระทำการอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านหลักฐานชัดเจนแต่ท่านไปยกคำร้องไม่ฟ้องไม่ดำเนินคดีเนี่ยก็อาจจะมีคนไปร้องว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับมีรายงานข่าวมาจากกกต.บอกว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละสิงหาคมนี้ก็จะได้เคาะกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.อาจารย์ในฐานะอดีตกกต.เนี่ยคิดเห็นยังไงผลสุดท้ายแล้วกกต.จะตัดสินใจยังไงจะฟ้องยกกระบี่เลยหรือว่าจะเป็นบางส่วนหรือว่ายกคำฟ้องไปเลยครับอาจารย
0: ์ถึงผมเป็นกกต.ก็ตามนะผมก็คงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับไม่ได้ประเภทว่ามาหมดไปหมดนะครับไม่ว่าจะยกทั้งหมดหรือว่าจะส่งไปทั้งหมดก็ตามเนี่ยคงไม่ใช่เช่นนั้นเราเองเราคงจะต้องพิจารณาแยกแยะครับว่าอะไรเป็นเรื่องซึ่งมีน้ำหนักเพียงพอที่จะส่งให้ศาลต
1: ่
0: อหรืออะไรที่ยังไม่จำเป็นนะฮะไม่ได้ถึงขั้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีกระบวนการในการที่จะกลั่นกรองเอาออกแต่เป็นแต่ว่าคนที่เราเอาออกนั้นเนี่ยต้องมีเหตุผลในการชี้แจงทางสังคมได
1: ้
0: ว่าเพราะอะไรอย่างไรนะครับ
1: ครับล่ะครับ
0: ก็คงจะเป็นบางส่วนแค่นี้ครับ
1: ครับล่ะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับช่วงนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณแล้วกันที่ส่งไปถึงกกต.นะครับจะดำเนินการอะไรก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถที่จะชี้แจงรายละเอียดต่อสังคมให้ได
2: ้
1: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการไม่อย่างนั้นเนี่ยกกต.สุดท้ายแล้วอาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
2: หนักเข้าไปใหญ
1: ่
2: นะครับซึ่งในห่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์มันเข้มข้นและตึงเครียดก็มีประชาชนมากมายซึ่งเป็นมิตรรักแฟนคลับของพี่คุณแสวงบุญคุณแสวงบุญมีคือก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปว่าคุณแสวงเนี่ยอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่ต้องลุ้นเพราะว่าจะผ่านประเมิน KPI หรือเปล่
1: า
2: อะไรทำนองนี้ปรากฏว่าเมื่อวานผ่านใช่ไหม
1: หายใจได้โล่งคอละหายใจโล่งละ
2: คนเข้าไปแสดงความยินดีดอกมงดอกไม้นะฮะ
1: เป็นมติของกกต.นะครับเขาบอกว่ามติที่ให้ผ่านประเมินเนี่ย5-2เสียงนะครับเดี๋ยวคุณแสวงเนี่ยจะนั่งเลขาธิการกกต.ต่อจนครบสัญญาจ้าง31 มีนาคม 2570นะครับเป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับเมื่อวานนี้เขาประชุมลับกันพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของคุณแสวงบุญมีนะฮะเลขาธิการกกต.สุดท้ายมีมติ5-2ครับให้คุณแสวงเนี่ยผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้เจ้าตัวสามารถดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างนะครับ31 มีนาคม 2567การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เนี่ยมันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปนะที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันนะฮะคือชุดปัจจุบันนะมีมติ5-2ให้ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานตอนนั้นเนี่ยเขาประเมินเอาไว้แล้วก็ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินคุณผู้ชมน่าจะจำได
2: ้
1: ครั้งนั้นเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน60%นะครับซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดคุณอิทธิพรเนี่ยก็จะทำให้คุณแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามสัญญาจ้างแต่ว่ากกต.ปัจจุบันเขาเห็นว่าสัญญาจ้างเนี่ยกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินนะครับและในอดีตเนี่ยไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินทีนี้กกต.ชุดปัจจุบันเขาก็เลยมีมติก่อนหน้านี้15 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละยกเลิกผลการประเมินของกกต.ชุดเก่าชุดของคุณอิทธิพรที่เป็นประธานกกต.นะฮะและชุดปัจจุบันเนี่ยก็ประเมินผลการปฏิบัติเองจนสุดท้ายมติออกมาแบบนี้คุณแสวงผ่านฉลุยฮะ5-2เสียงนะ
2: ความอิหลักอีเหลือคืออะไรรู้ไหมอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ว่าคุณแสวงนะแต่ว่าเป็นเรื่องของไทม์ไลน์กระบวนการนี่เป็นผลการประเมินปี2568
1: ครับ
2: ก็ต้องใช้กกต.ชุดที่ทำงานกับคุณแสวงในปี2568ก็คือชุดของประธานอิทธิพรบุญประคองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชุดของประธานณรงค์กลั่นวารินซึ่งทำงานกับคุณแสวงในปี2569ไปลงมติยกเลิกชุดที่ทำงานร่วมกับคุณแสวงในปีประเมินแล้วก็ลงมติให้ผ่านการประเมิน
1: เขาชี้แจงว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ตามหลักการที่ว่าคนประเมินก็คือคนที่อยู่ในชุดปัจจุบัน
2: เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะประเมินให้จบกันในปีนั้นอันนี้ลากข้ามมา1ปีมีอยู่คนนึงไม่ยอมตรงมันก็เลยอีหลักอีเหลื
1: ออ
2: ันนี้ไม่ได้วิจารณ์คุณแสวงแค่รู้สึกว่าไอ้กระบวนการมันแปลก
1: ๆแต่ก็จะมีช่องแล้ว
2: ผ่านแล้วผ่านแล้วก็มีเสียงอ๋อยินดีด้วยนะอะไรทำนองนี้นะ
1: แล้วก็มีคุณผู้ชมนี่เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแสวงเยอะเลย
2: very good
1: แต่อ่านไม่ได้นะ
2: อ่านไม่ได้ด้วย
1: อ่านไม่ได้
2: ไม่เป็นไรนะครับคุณแสวงอยู่อีก1ปีนะครับแล้วค่อยรอดูอนาคตการเมืองคุณแสวงกันคุณผู้ชมสลับโหมดอารมณ์ไปดูพื้นที่ภาคอีสานหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่านี่เป็นพื้นที่การเมืองที่สำคัญนะเมื่อวานนี้พี่ประจักษ์วิเคราะห์ไว้แล้วเมื่อวานนี้คือภาคแรก
1: ครับ
2: แหมการสิ้นขุนพลคนสำคัญของค่ายสีแดงอย่างคุณเกรียงกันตินันกำลังจะทำให้ค่ายสีแดงทวงคืนอีสานยากขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้จะเป็นอีกฉากนึงครับพี่ประจักษ์ครับในภาคที่2วันนี้บรรดาอดีตบิ๊กเนมอดีตนายกหลายคนเลยและนายกปัจจุบันด้วยจะได้เจอกันที่งานนี้นะครับ
3: เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลในเชิงทางการเมืองต้องเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าจู่ๆเนี่ยระดับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนจากพรรคเพื่อไทยจะไปเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับในเชิงทางการเมืองก็จะต้องเป็นเหตุผลที่มีการออกแบบเอาไว้ในเชิงทางการเมืองเพราะมันจะส่งผลถึงเรื่องเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในความมั่นคงของรัฐบาลอย่างดีเกลี้ยงไม่พ้นทั้งสองพรรคน่าจะได้มากกว่าเสียนะครับสำหรับการที่ระดับนายกรัฐมนตรีทั้งในปัจจุบันและอดีตจะเจอกันวันนี้ที่งานสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกรียงกันตินันนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้อย่างที่ทราบกันครับไฮไลท์สำคัญก็จะอยู่ที่พิธีสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกรียงกันตินันครับอดีตส.ส.หลายสมัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนสำคัญครับของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าวันนี้ถ้าดูจากกำหนดการนะครับนายกคนปัจจุบันจากพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลกับอดีตนายกหลายคนจากพรรคเพื่อไทยครับก็มีเป้าหมายจะเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกรียงที่จังหวัดอุบลราชธานีแน่นอนครับมันหลีกเลี่ยงการพบปะการเจอหน้ากันไม่พ้นแต่อย่างที่บอกครับถ้ามองลงไปให้ลึกลงไปกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าการพบปะกันวันนี้มันเป็นเหตุผลในเชิงทางการเมืองครับที่จริงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญครับเพราะว่าเมื่อวานมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับปรากฏว่ามีคนไปร่วมงานกันครับข้างเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่ว่าแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยหลายคนครับที่นำโดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอดิศรเพียงเกตครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับรวมไปจะก็ตั้งถึงเสี่ยกุ่ยครับคุณชูวิทย์คุณชีวิทย์พิทักษ์ขวัญพันลบครับก็ร่วมเดินทางไปร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของข้าราชการในพื้นที่ที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่สื่อนะครับทั้งสื่อของรัฐก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็สื่อของเอกชนในพื้นที่ครับสื่อเว็บไซต์หลากหลายช่องทางครับเมื่อวานนี้มีการนำเสนอภาพข่าวและบรรยากาศโดยทั่วหน้าเลยนะครับเพราะทั้งนี้เนื่องจากว่าคุณเกรียงนั้นในเชิงทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาเป็นนักการเมืองคนสำคัญเป็นนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดอุบล นะครับเป็นส.ส.มา5สมัยเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นส.ส.สมัยแรกครับในการเลือกตั้งปี2538ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นี่สามารถที่จะโค่นแชมป์เก่าครับอดีตส.ส.หลายสมัยอดีตรัฐมนตรีอย่างน้อย2กระทรวงครับก็คือเสี่ยตังหัวคุณชัยศิริเรื่องการจนาเศษครับนี่เป็นนักการเมืองใหญ่นะครับในอุบลแล้วก็เคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออีสานใต้ปรากฏว่าถูกคุณเกรียงนั้นล้มนะครับไม่เป็นท่าเลยนะครับหลังจากนั้น คุณเกรียงก็ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางทางการเมืองครับย้ายไปอยู่พรรคความหวังใหม่ของพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธก่อนที่สุดท้ายจะย้ายไปปักหลักอยู่กับพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณตั้งแต่การเลือกตั้งปี244แล้วก็เป็นมาต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีก็คือการวางฐานเสียงการวางทายาททางการเมืองเอาไว้พร้อมสับครับไม่ว่าจะเป็นระดับการเมืองระดับชาติสสไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นนายกอบจนายกเทศมนตรีวางเอาไว้ครบถ้วนในสังกัดของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่กระนั้นความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอื่นของคุณเกรียงก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับมีปรากฏข่าวคราวเป็นระยะนะครับว่าพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างพยายามที่จะทาบทามคุณเกรียงให้ย้ายไปสังกัดด้วยนะครับแต่ว่าคุณเกรียงเนี่ยก็ยังยืนหยัดอยู่กับทางพรรคค่ายสีแดงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความจริงข่าวคราวการทาบทามมันมีปรากฏมาโดยตลอดครับแล้วก็หลังสุดในการเลือกตั้งปี2569ก็มีข่าวพรรคการเมืองใหญ่พยายามที่จะทาบทามครับไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งนั่นเท่ากับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ก็ดีครับการเป็นคนเนื้อหอมก็ดีของคุณเกรียงตามสไตล์ใจถึงพึ่งได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยจะพูดถึงคุณเกรียงนะครับในวันแรกที่ถูกสื่อถามหลังจากที่มีข่าวว่าคุณเกรียงเสียชีวิตนายกบอกว่าคุณเกรียงเป็นคนน่ารักครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเคยทำงานที่กระทรวงมหาดไทยด้วยกันครับคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกรียงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือกำหนดการในการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีของคุณอนุทินนะครับในช่วงเย็นวันนี้ครับหลังจากที่ช่วงเช้าจะไปดู F16 ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนจากนั้นก็จะต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่ผิดความคาดหมายถ้าดูจากปัจจัยความเชื่อมโยงอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ขณะเดียวกันครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทางพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เตรียมพร้อมเลยนะครับมีการเช่าเหมาลำเครื่องบินจะนำพาแกนนำส.ส.และสมาชิกของพรรคเพื่อไทยครับเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันนะครับในจำนวนนี้ก็มีชื่อของผู้นำทางจิตวิญญาณครับคนที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยก็คือคุณทักษิณชินวัตรมีรายชื่อจะเดินทางร่วมไปด้วยครับไม่เพียงคุณทักษิณอดีตนายกครับยังรวมไปถึงคุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกนี่เป็นทายาทของคุณทักษิณนะครับและยังจะมีอดีตนายกอีกคนครับคุณสมชายวงสวัสดิ์ครับอีกคนหนึ่งถ้าไม่ติดภารกิจอะไรครับน่าจะมีชื่อน่าจะร่วมคณะไปด้วยเป็นอดีตนายกเช่นเดียวกันครับคุณเศรษฐาทวีสินครับเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสมัยที่คุณเกรียงได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปี2566ก็เท่ากับว่ามีความรู้จักมากคุ้นมีความผูกพันกันอยู่นะครับระหว่างเสี่ยนิดกับทางคุณเกรียงนะครับนั่นถ้าหากเป็นไปตามนี้ก็เท่ากับว่าระดับนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนนะครับจากสองพรรคการเมืองใหญ่นี่จะไปนัดรวมพลไปเจอกันที่นั่นครับสถานที่เป้าหมายก็คือห้องประชุมพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกรียงครับจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่20สิงหาคมครับแม้ว่าต่างคนต่างพรรคต่างเดินทางแต่ว่าจุดหมายปลายทางที่เดียวกันครับอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ทำให้คอการเมืองหลายต่อหลายคนถึงกับซูดปากเลยนะครับและก็อยากจะเห็นว่าจะเกิดภาพอะไรเกิดขึ้นในวันนี้นะครับนะฮะการที่คุณทักษิณนำพาระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยไปที่นั่นขณะที่คุณอนุทินมีกำหนดการเดินทางไปร่วมงานด้วยภาพที่เชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือการพบปะกันระหว่างนายกปัจจุบันกับอดีตนายกหลายคนของพรรคเพื่อไทยนำโดยคุณทักษิณชินวัตรครับความจริงเนี่ยคุณทักษิณกับคุณอนุทินเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ผูกพันกันมายาวนานนะครับคุณอนุทินเองเนี่ยก็เคยยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชา ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีปมปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นกับ2พรรคนี้เมื่อคุณทักษิณดำริให้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีคุณแพทองธารชินวัตรขณะเป็นนายกรัฐมนตรี

0: ไปทวงคืนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินนั่งอยู่ดึงกลับมาครับนี่กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2568นะครับ
1: หลังจากนั้นครับคอการเมืองและผู้คนโดยทั่วไปก็ไม่เคยเห็นคุณทักษิณไปเจอกับคุณอนุทินหรือแม้แต่ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบปรากฏต่อสาธารณชนอีกเลยครับเวลาจะพูดถึงภาพความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปนะครับมันต้องย้อนกลับไปนู่นฮะเป็นภาพจำที่หลายคนยังจำก็ได้ครับก็คือภาพในวันที่คุณทักษิณกับคุณแพทองธารนำพาคนในครอบครัวนะครับไปพักผ่อนที่แรนโชชานวีรีสอร์ทนะครับซึ่งก็อยู่ที่เขาใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ครับภาพที่คนจำได้ก็คือภาพที่โชว์ลูกคอครับร่วมกันร้องเพลงครับนี่เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นอย่างยิ่งครับนี่เป็นภาพจำที่หลายต่อหลายคนจำไว้เป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับส่วนภาพนิ่งก็จะเป็นภาพของการออกรอบตีกอล์ฟครับระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับคุณอนุทินชาญวีรกูลในช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณไปพักผ่อนที่เขาใหญ่นั่นแหละมีภาพการออกรอบตีกอล์ฟร่วมกันที่เขาใหญ่โดยมีคุณสารัตน์รัตนวดีนะครับนี่เป็นบิ๊กบอสของกอล์ฟเอเนอร์จีนะครับซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่เป็นเจ้าพ่อพลังงานของไทยร่วมกวนอยู่ด้วยครับและภาพนิ่งภาพสุดท้ายที่หลายคนจำได้นะครับก็คือภาพการออกรอบตีกอล์ฟของคุณทักษิณกับคุณอนุทินนี่แหละแล้วก็มีเสียสารัตน์หรือว่าเสียกลางเนี่ยร่วมอยู่ด้วยในกวนออกรอบตีกอล์ฟแต่ว่าเป็นช่วงเดือนธันวาคมปี2567ครับปีเดียวกันแต่เป็นเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีครับแต่ว่าสถานที่เปลี่ยนไปครับคราวนี้เป็นสนามกอล์ฟโซนฮิลคลับจังหวัดปทุมธานีครับนี่เป็นภาพจำที่หลายคนนึกได้สำหรับภาพสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราไปดูจากข้อเท็จจริงเราไปดูจากคุณอนุทินก็ต้องยอมรับว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยออกมาวิจารณ์ไม่เคยพูดในเชิงลบกับคุณทักษิณเลยนะครับตรงกันข้ามกับพูดยกย่องคุณทักษิณหลายต่อหลายครั้งบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นสามารถแจ้งเกิดก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตัวเองเคารพนับถือครับนี่คือในมุมของคุณอนุทินว่าคุณทักษิณเป็นคนเปิดทางให้เขาก้าวเดินบนเวทีทางการเมืองไม่ต่างจากเปิดโอกาสให้กับพ่อครับเสียจิ้นคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลครับซึ่งคุณชวรัตน์เนี่ยเคยเป็นรองนายกเคยเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับหรือแม้แต่คุณแพทองธารชินวัตรครับเมื่อครั้งที่เปิดตัวเข้าสู่เวทีทางการเมืองใหม่ๆครับปี2564ตอนนั้นคุณแพทองธารเนี่ยเจอทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำเตือนนะครับบอกว่าระวังเข้าสู่เวทีทางการเมืองปั๊บจุดจบจะไม่สวยจะเหมือนกับคุณพ่อและคุณอาครับแต่ปรากฏว่าพอสื่อมาถามคุณอนุทินคุณอนุทินกลับมองในเชิงบวกนะครับคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่านี่มันเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนครับแทนที่จะไปมีความเห็นสอดคล้องกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินกลับมองต่างมุมออกไปนะครับแล้วเมื่อคุณแพทองธารขยับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับเราก็ได้เห็นภาพคุณอนุทินเดินตามหลังอย่างให้เกียรตินะครับไม่ได้แตกต่างจากเมื่อครั้งที่คุณอนุทินเดินตามหลังเพราะว่าร่วมรัฐบาลอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อมองจากบุคลิกมองจากแนวทางของคุณอนุทินแล้วนะครับก็เชื่อนะครับว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าหากว่าคุณอนุทินได้มีโอกาสพบกับแกนนำในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งได้เจอกับคุณทักษิณได้เผชิญหน้ากับคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นเหมือนกับภาพในอดีตภาพของคุณอนุทินที่ยังคงจะเคารพนอบน้อมคุณทักษิณหรือแม้แต่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือแม้แต่แกนนำคนอื่นๆในพรรคเพื่อไทยนะครับนี่เป็นบุคลิกเป็นลักษณะของคุณอนุทินเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดครับภาพที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ลักษณะของเรื่องความสมานสามัคคีเรื่อง

0: ของความอ่อนน้อมเรื่องของความชื่นมื่นมันจะก่อให้เกิดผลดีต่อรัฐบาลของคุณอนุทินอีกต่างหากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ครับและจะมีผลในเชิงบวกเกิดความเชื่อมั่นมากกว่าที่คุณอนุทินไปกอดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันก่อนเพราะนี่จะเป็นการพบปะกับคนที่มีตำแหน่งแห่งหนและมีความสำคัญมากกว่าคุณจุลพันธ์นะครับถึงแม้ว่าคุณจุลพันธ์จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนอกจากนี้ผลที่มันตามมาก็คือจะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการสยบเป็นการปฏิเสธข่าวที่มีการเปิดสูตรนะครับเรื่องของการปรับขั้วย้ายข้างมาเป็นสูตรส้มแดงเขียวที่พยายามที่มีการปลุกขึ้นมานะครับมันเป็นการออกโรงปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงครับและที่สำคัญต้องไม่ลืมนะครับเรื่องของการโปรโมทเรื่องของการหยิบยกเรื่องราวต่างๆเนี่ยมานำเสนอในเชิงของการสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มความน่าจะถือในเชิงบวกให้กับรัฐบาลเนี่ยคุณอนุทินก็ต้องบอกว่าถนัดนะครับมีความถนัดถนีในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงไม่น่าที่จะพลาดที่สำคัญอย่างหนึ่งถ้ามองในเชิงทางการเมืองครับขออภัยอาจจะใช้คำพูดที่ดูจะแรงไปแต่ว่าในย่าทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ครับยังไงเสียก็มีการมองในลักษณะอย่างนี้คุณอนุทินกำลังไปเยือนสถานที่สำคัญที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับในเชิงทางการเมืองถ้าพูดกันแบบอย่างมีนัยยะเข้มข้นหน่อยก็คือไปเหยียบพรรคนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: เดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสัญญาณในทางการเมืองบ้างนะ
1: ครับคุณเกไก่อัชราไปเดี๋ยวคุณเกไก่จะไปคอยสังเกตมีแบบเจอหน้ากันคนนี้แอบหายใจแรงนิดนึงนะ อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: เดี๋ยว Turning Point รายการออนไลน์12นาฬิกาเดี๋ยวจะเชิญคุณอัชรามาคุยด้วย
1: โดนแน่ๆ ปิดท้ายกันสั้นๆครับคุณผู้ชมพอดีว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวผมขออนุญาตจะใช้คำว่าข่าวลือก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าสำนักข่าว Bloomberg ของต่างประเทศเขามีสกู๊ปพิเศษชิ้นนึงเขาอ้างแหล่งข่าววงในฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยให้ข่าวว่าเราจะใช้การฝึกคอปบราโกกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นการฝึกสำคัญนะ
2: ครับ
1: เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการต่อรองกำแพงภาษีกับสหรัฐอเมริกาคนก็แบบตกอกตกใจบอกเอ๊ะคุณไปต่อรองอะไรกับเขาได้ยังไงเอาของแบบนี้ไปต่อรองมันเกี่ยวกันเหรอ
2: ค
1: ือถามว่าเกี่ยวไหมในทางการเมืองระหว่างไทยกับอเมริกามันก็ได้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามีคนปฏิเสธนะฮะฝ่ายความมั่นคงปฏิเสธแล้วรัฐบาลปฏิเสธแล้วทีนี้คำถามคือเมื่อวานนี้ผมคุยกับอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศคือสิ่งที่เราต้องมองตอนนี้จะมีทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็น2บิ๊กเนมที่กำลังคานกันในมุมเรานะถ้าเรามีคอปราโกจีนมองยังไงเอาเท่านี้ก่อนไปฟังมุมมองอาจารย์ปณิธานครับ
3: ข่าวที่ออกมาคือลือกันว่าเราจะใช้มันในการกดดันเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาซึ่งฝ่ายความมั่นคงเราก็ปฏิเสธรัฐบาลเราก็ปฏิเสธนะแต่จีนเขามองเขาปราโกยังไงครับ
4: คือจีนก็เข้ามาร่วมสังเกตการเป็นระยะนะครับ อันนี้ก็เป็นความผมคิดว่าชำนาญของไทยที่สามารถดึงเอาหลายประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการได้แม้ว่าแล้วก็พันธมิตรของจีนบางประเทศก็เข้ามาสังเกตการในการรบนะครับ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจีนก็คงมองด้วยความสนใจบางส่วนบอกว่าหวาดระแวงเพราะว่าการซ้อมรบตรงนี้มันกระทบกับการเฝ้าระวังการติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของจีนนะครับและของจีนต่อเราของเราต่อจีนมันมีการเพิ่มศักยภาพสหรัฐมาแต่ละปีเนี่ยก็มียุทธปกรณ์สมัยใหม่เอาเข้ามานะครับแล้วก็สามารถจับความเคลื่อนไหวของหลายประเทศได้ในบริเวณนี้มีปัญหาอยู่แล้วในเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาในทะเลจีนใต้สองฝั่งตอนนี้มีปัญหาในกัมพูชาด้วยใกล้เข้ามาอีกนะครับแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่บริเวณนี้หลังสงครามเวียดนามยุติลงแต่ก็ยังได้อาศัยพื้นที่ของไทยเข้ามาทำความคุ้นเคยเข้ามาทำการฝึกนะครับและในกรณีที่เกิดสงครามใหญ่จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นสมรภูมิหนึ่งค่อนข้างแน่นอนนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาสงครามโลกสงครามเย็นประเทศไทยก็เป็นพื้นที่สมรภูมิหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคนไทยจำนวนมากคิดว่าหลีกเลี่ยงได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่เคยหลีกเลี่ยงได้เลย
3: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราก็น่าจะเป็นคนสำคัญมากไม่ว่าจะในสายตาของจีนและสหรัฐแต่ว่าแท้จริงแล้วเราสำคัญสำหรับ2

0: ประเทศนี้อย่างที่เราคิดหรือเปล่า
1: ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วนะครับตำแหน่งนั้นเนี่ยหลายฝ่ายบอกว่าถูกเวียดนามชิงไปแล้ว
0: ครับ
1: 10ปีที่เราประกาศว่าเราจะเอาตำแหน่งนั้นกลับคืนมาเราไปประกาศที่สิงคโปร์นะครับเมื่อปี2016ว่าเราจะหาสมดุลทางยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งสหรัฐและก็จีนเนี่ยจะเข้าหาเรานะครับจะบอกความลับให้กับเราเวลาเขาจะลบเขาก็จะมากระซิบเราซึ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเราบอกว่าเขาไม่บอกเราเลยเนี่ยสงครามเนี่ยเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้มาเราก็เลยประกาศเมื่อปี2016นะครับโดยผู้นำของเราที่สิงคโปร์ว่าเราจะหาสมดุลใหม่และทำให้สองประเทศเนี่ยไม่เผชิญหน้ากันในกรณีของเรา
0: ครับ
1: และใช้พื้นที่ไทยให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นก็มีการพูดว่าใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมบ้างก็ถูกตำหนิว่าสะพานนี้อาจจะโดนนะครับทิ้งระเบิดพังไปเลยก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วเป็นที่กลางนะครับเป็นผู้ประสานงานก็มีการใช้ศัพท์หลายคำตอนนี้ก็มีการใช้ศัพท์ว่าเราจะปรับดุลในการเรียกว่ากลับไปมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า recalibrate
0: ครับ
1: engagement หรือว่า calibrate re-engagement ที่ภาษาอังกฤษกระทรวงต่างประเทศไทยใช้นะ
0: มีโจทย์ที่เราพูดคุยกันไปไกลกว่ากระแสข่าวหรือว่ารายงานข่าวที่ใช้คอปลาโกในการต่อรองภาษีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่นั่นคือเรื่องของการเมืองในระดับภูมิภาคไทยจีนสหรัฐอเมริกา
2: ครับ
0: นี่เป็นสามเหลี่ยมบิ๊กเนมที่เราต้องเดินเกมทางการเมืองและการทูตอย่างระมัดระวังนะครับชวนคุณผู้ชมดูย้อนหลังตอบโจทย์ใน YouTube Channel ไทย PBS นะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับคนสวยคุณยุ้ยชมพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วตอนรับผู้บรรยาย

0: ภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดาวศรีโลเกตด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้ใหญ่ภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐเนี่ยเขาดูลักชัวรี่ดูสวยงาม
0: ถ้าเป็นคนอื่นดิฉันจะไม่ค่อยแปลกใจแต่พอเป็นคุณปุ๊บอะดิฉัน

0: ข้างนะอยู่ที่บ้านเจอใครก็ชมไปก่อนเลยแต่ชมให้มันมีเขาเรียกว่าให้มันมีที่มาของการชมนะ
1: ชมให้มันเป็นธรรมชาติ
0: เออไม่ใช่แบบโอ้โหตื่นมาหัวฟูกระเซิงกระเซิงไปชมว่าโอ้สวยสว่างเหมือนนางฟ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดไป
1: แน่สวยไม่สวยมันขึ้นอยู่ที่คนมองคุณถ้าคนเขาจะรักอะตื่นมาหัวกระเซิงกระเซิงเขาก็รัก
0: แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยในต่างประเทศฝนตกเนี่ยคนไปเที่ยวกันเนี่ยสนุกเสร็จแล้วตอนนี้กลายเป็นสยองเพราะกลับบ้านกันไม่ได้
1: ใช่ค่ะญี่ปุ่นนั้นมีเหตุฝนตกหนักในระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชิบะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่งผลให้โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวที่นู่นตกค้างกันเป็นจำนวนมากเพิ่งเริ่มบินได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาคาดการณ์กันว่ามีผู้โดยสารตกค้างอยู่ 7,000 คนบรรยากาศน่าจะชุลมุนกันอยู่พอสมควรเลยค่ะ
0: โอ้โหนะแต่คนที่บอกว่าจากเนื้อหาข่าวที่ฟังมาเนี่ยนะครับเมื่อเช้าคุณเชอร์สารและทีมงานเขาแจ้งบอกว่าตกแบบ24ชั่วโมงอ่ะตกแบบไม่หยุดเลยไม่สามารถบินขึ้นได้ด้วย
1: ถูกต้องค่ะอย่าว่าแต่บินเลยค่ะชาวบ้านยังใช้ชีวิตกันแทบไม่ได้ร้านสะดวกซื้อนี่ของหมดเกลี้ยงเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ในไทยอ่ะ
1: วันนี้อันดามันระวังคลื่นสูง3เมตรค่ะแล้วก็ฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกนะนอกจากนั้นเนี่ยในประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังฝนตกหนักในการสะสมนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กฝั่งทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: อย่าพึ่งซักผ้าอย่าพึ่งล้างรถกันละกันนะครับสุกนี้เก็บโควต้าไว้หน่อยนะฮะอ่ะส่วนใครที่วันนี้ยังไม่ได้เติมน้ำตาลตื่นมานะครับอัปเดตเรื่องราวไปแล้วในช่วงวันใหม่ไทยพีบีเอสวันนี้อยู่กับวันใหม่วันที่ต่อครับในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับทำอีกทีไหม
1: ได้ทำไมอ่ะก็จานเด็ดวันใหม่
0: พูดทิ้งดึงเชงให้ตั้งนานละกว่าจะเข้า
1: ห้าสี่สามสอง
0: จานเด็ดวันใหม่อาจารย์ดาวศรีโลเกตทำตามได้ด้วยนะฮะอาจารย์มันจะมีภาษามือ
1: คุณไปกดดันเป็นอาจารย์ภาษามือเนี่ย
0: จานเด็ดวันใหม่ของเรานี้คุณผู้ชมครับเติมน้ำตาลกันหน่อยเช้าๆนี่หลายคนเนี่ยไม่อยากจะกินอาหารมื้อใหญ่ๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องยุ้ยผมจะบอกเลยว่าเรากินแต่กับบะหมี
1: ่
0: บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่ข้าวนะของย่อยยากๆนะฮะแต่จะบอกว่าวันนี้ก็มีอีก1เมนูที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าพูดถึงท็อฟฟี่เค้กเนี่ยจริงๆจะมีดังๆเนี่ยหลายเจ้าที่อร่อยในยุคผมสมัยผมเนี่ยก็เห็นว่าจะเป็นของสวนดุสิต
1: ใช่อันนี้ให้เลย
0: ให้เลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้จานเด็ดวันใหม่ครับเราได้ไปถ่ายทำที่ร้านขนมไทยที่เป็นการทำแบบฟิวชั่นน้องยุ้ยขนมไทยที่เราเห็นพวกลอดช่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอามาใส่วัตถุดิบอย่างน้ำตาลตะโหนดนะฮะหรือว่าน้ำตาลแบบไทยๆเนี่ยนะครับทำให้ความหอมมันเพิ่มมากขึ้นแล้วที่ร้านเขาวันนี้พอดีด้วยความที่มันเป็นไอศครีมเป็นเครปเนี่ยมันจะยากเราเลยนำผลิตภัณฑ์บางส่วนของร้านเขามานั่นก็คือท็อฟฟี่เค้กข้างหน้านี้นี่
1: อ๋อเป็นหนึ่งในสินค้าซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมเขา
0: เชื่อไหมฮะที่เห็นวางอยู่นี้เนี่ยคือติดจองหมดแล้วนะฮะคือผมก็ว่าจะแบบขอมั่วบ้านงานสักชิ้น2ชิ้นนี่คือทีมงานโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟบอกว่าอ๋อไม่ได้นะติดจองแล้ว
1: ก็คุณไปชิมที่ร้านแล้วนี่ร้านเขาอยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่นครปฐมครับคุณผู้ชมครับทั้งรสชาติทั้งความอร่อยนั้นบอกเลยว่าลงตัวผมไม่ได้พูดมั่วๆเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอไปซื้อเนี่ยหมดทุกที
1: อ่
0: ะทีนี้มาชี้ลายแทงให้แล้วตามไปได้เลยที่จังหวัดนครปฐมกับจานเด็ดวันใหม่ของเราวันนี้ไปดูกันเลยครับ

0: จานเด็ดวันใหม่วันนี้คุณผู้ชมครับพอจะเดาออกไหมว่าท็อปอยู่ที่ไหนแน่นอนครับเห็นแลนด์มาร์คแบบนี้จังหวัดนครปฐมนั่นเองคุณผู้ชมครับถ้ามานครปฐมเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรส้มโอนครชัยศรีข้าวหลามอร่อยอร่อยหรือแม้แต่เป็นของแห้งของฝากก็เป็นพวกหมูแผ่นหมูฝอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ครับถ้าพูดถึงขนมหวานขนมหวานก็ต้องเพชรบุรีใช่ไหมแถวๆนั้นแต่ที่จังหวัดนครปฐมเองเนี่ยเขาก็มีขนมหวานที่อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญครับเขาออกแบบฟิวชั่นให้มันดูน่าสนใจจะน่าสนใจแค่ไหนขนมไทยกับยุคใหม่ผสมกันฟิวชั่นหน้าตาจะเป็นยังไงและรสชาติอร่อยไหมตามท็อปมาเลยครับถึงแล้วถึงจนได้คุณผู้ชมครับมาตามแมปแผนที่เลยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเปิดประสบการณ์การกินยำส้มโอเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าซิกเนเจอร์เขาคือยำส้มโอที่ไม่เหมือนที่อื่นและไอศกรีมร้อนๆแบบนี้ก็ต้องไอศกรีมเย็นๆไอศกรีมน้ำตาลตะโหนดเอ้าจะเป็นยังไงฟิวชั่นที่ว่าเนี่ยมันจะหน้าตาแบบไหนแล้วปกติฟิวชั่นจะกินยากหรือเปล่านะมาเห็นไปพร้อมๆกันเลยครับตามมาคุณผู้ชมครับมาถึงในร้านแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเอาจริงๆก็เหมือนคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ยุคใหม่นะครับแต่โจทย์ก็คือวันนี้เรามากินขนมไทยฟิวชั่นก็เดาว่าน่าจะเป็นการออกแบบที่ผสมผสานเอาเป็นว่าความเป็นมาของร้านเมนูที่มีในร้านเกิดจากอะไรตอนนี้อยู่กับเชฟปอมนะครับสวัสดีครับเชฟ
1: สวัสดีค่ะ

0: โอ้โหเอาจริงๆคือเดินเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าเป็นร้านแบบกาแฟร้านคาเฟ่ทั่วไปให้เล่าถึงที่มาของร้านก่อนเห็นว่าชื่อย้อยหย่อยมีที่มาจากอะไรครับ
1: มาจากชื่อแม่ค่ะก็ต้องเล่าก่อนว่าตัวเองเป็นเชฟค่ะอยู่ออสเตรเลียแล้วด้านตัวเองเนี่ยทำเชฟของเขาเป็นพวกไฟน์ไดนิ่งเป็นพวกบรันช์สไตล์ออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ทีนี้แม่ป่วยค่ะแม่ป่วยตอนนั้นค่อนข้างหนักเข้า CCU เราก็เลยแบบอุ๊ยแม่หนักมากละเรารู้สึกว่าเราต้องกลับไทยเพราะเรารู้สึกว่าแม่เป็นโรคไตเนี่ยแม่ต้องการคนทำอาหารแล้วทำไมเราคนที่ทำอาหารเนี่ยไปทำให้คนอื่นกินทำไมไม่กลับมาทำให้แม่กินแล้วช่วงที่กลับมามันเป็นช่วงโควิดค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วเราก็เอ้ยเราจะมาทำไฟน์ไดนิ่งในห้องอาหารที่อยู่ใกล้แม่แบบเนี้ยยากเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะมานั่งกินอะไรในช่วงวิกฤตแบบนั้น
0: คร
1: ับ เราก็เอ๊ะงั้นเราเอาขนมของที่บ้านเราอะมายกระดับดีกว่าแล้วตอนนั้นหวานเย็นเนี่ยยังไม่มีคนเล่นเราก็ด้วยความที่เป็นเชฟเราก็เอางั้นเราเอามายกระดับขนมไทยเริ่มจากพวกรสช่องหวานเย็นก่อนค่ะคุณค่าของขนมไทยอะถ้าเราจัดให้มันมีองค์ประกอบแล้วเราใช้วัตถุดิบดีตกแต่งให้เขาสวยหน่อยยกระดับขึ้นได้แต่ว่าเราจะไม่ขายแพงเหมือนในโรงแรมแต่เราใช้เทคนิคแบบในโรงแรมเราอยากให้ลูกค้าได้กินของดีๆในราคาที่เข้าถึงง่าย
0: คือบางคนเนี่ยมีเงินไม่เยอะแต่ก็อยากสัมผัสบรรยากาศหรือว่าสุนทรียะของคนที่เขากินในโรงแรมหรูๆใช่ไหมก็แปลว่าเข้าถึงก็ได้บรรยากาศเหมือนกันในราคาที่เข้าถึงได้นะฮะย้อยหย่อยเนี่ยให้เดาน่าจะมาคำว่าอร่อยอร่อยอย่างนี้ไหมเกี่ยว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ดูเป็นโยอิโยอิ
1: โยอิโยอิถูกต้อง
0: เอาทุกอย่างมีความหมายหมดเลย
1: ใช่ด้วยความที่แม่ก็ชื่อย้อยเราเอาชื่อของแม่มาทำใช่ไหมคะแล้วก็ย้อยหย่อยมันเป็นคำที่ติดปากแม่แม่ชอบพูดแบบหย่อยจังเราก็เลยเอาคำพูดแม่กับชื่อแม่มารวมกัน
0: จนออกมาเป็นเมนูที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดมาก็คงมีหลายเมนูแต่ช่วงนี้เห็นว่าซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยมีหลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่
0: เตรียมอะไรไว้ให้บ้างครับให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันบ้าง
1: อย่างตัวนี้เป็นตัวที่มาเราสั่งกันทุกโต๊ะเลยค่ะ
0: เหมือนขนมเบื้องเลยอ่ะ
1: เป็นของคาวตัวแรกที่มีอยู่ในร้าน
0: คืออะไรฮะเนี่ย
1: ยำส้มโอค่ะ
0: อุ้ยคุณผู้ชมนี่มันคือยำส้มโอเหรอคุณออมันดูเหมือนแบบเหมือนขนมเบื้องไส้ส้มโอ
1: คือตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเรายังไม่มีเมนูนี้ที่ร้านแล้ววันนั้นคือทางจังหวัดต้องการเชฟไปแข่งอาหารแข่งระหว่างนครปฐมกับนนทบุรีแต่ตอนนั้นเราเสิร์ฟเป็นกุ้งแม่น้ำราดซอสมัตตาร์ดที่เป็นผลไม้ GI ของนนทบุรีมาด้วยทีเนี้ยเราก็ไปแข่งแล้วเราได้รางวัลชนะเลิศกลับมา
0: ครับ
1: เราก็งั้นเอามาเมนูนี้มาไว้ในร้านแต่ยกเว้นกุ้ง
0: อ๋อไม่เอากุ้ง
1: เพราะว่ากุ้ง
0: อันเดิมเนี่ยคือจะมีกุ้ง
1: ก็จะมีกุ้งราดซอสมัตตาร์ดแล้วก็มีคาเวียร์แต่อันเนี้ยเราก็เสิร์ฟเป็นยำส้มโอที่เป็นเรือขนส้มโอไปนนทบุรี
0: อ๋อมีที่มามีสตอรี
1: ่
0: ก็เลยชนะมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่
1: ใช่ค่ะดีมาก
0: มีอย่างอื่นอีกมั้ยครับวันนี้มีอะไรบนโต๊ะเยอะเชียร์
1: อันนี้ท็อฟฟี่เค้กก็เป็นที่ทำออกมาเพราะเป็นเค้กวัยเด็ก
0: เป็นเค้กที่ชอบ
1: ชอบตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกินท็อฟฟี่เค้กแต่เดี๋ยวนี้หากินอร่อยยากเราอยากกินแบบเนี้ยเราอยากกินรสชาติแบบเนี้ยเราก็เลยสร้างรสชาติของมันขึ้นมาทิ้งไปประมาณเกือบ10รอบเลยนะคะ
0: วันนี้เนี่ยผมก็เลยอาศัยช่วงชุลมุนนะครับมามั่วบ้านงานที่ร้านเชฟออมจะลองกินของซิกเนเจอร์ที่นี
1: ่
0: ให้ผมเริ่มจากตัวไหนก่อนดีครับทีมงานทีมออมครับ
1: อยากให้เริ่มจากอันนี้ก่อนค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่โดนกลบจากน้ำตาลอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลากินนี่ก็คือกินปกติเลยหรือต้องหยิบ
1: แครกแครกทานค่ะก็คือ
0: หัก
1: หักเขาเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อย่างนี้แล้วกัน
1: ตัวทองม้วนเนี่ยจะทำจากรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเราจะตำลงไปแล้วก็เป็นยำส้มโอสูตรโบราณน้ำพริกเผาข้างบนเนี่ยถ้าเห็นเป็นฝอยๆตรงนี้ค่ะจะเป็นผงปลาแห้งโบราณ
0: ปลาแห้งนี่เขาใส่กับแตงโมปลาแห้งใช่ไหมฮะเล็กๆจุดปนๆ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คุณผู้ชมครับไม่พูดเยอะเพราะน้ำลายเนี่ยมันสอกองอยู่ตรงอุ้งปากเนี่ยนะครับงอมอิจฉาไหมฮะตาต้องอร่อย
1: จะกลมกล่อม
0: ปกติไปกินยำส้มโออ่ะที่ผมกินมันจะแฉะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่แฉะเลยมีเหตุผลไหมฮะ
1: คือด้วยความที่ถ้าเราทำแฉะเนี่ยตัวทองม้วนเขาจะไม่กรอบ
0: ไอ้ปนๆนี่คือปลาปนที่เขาใส่ในข้าวเหนียวมูนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรโบราณขออนุญาตทานเลยนะฮะโบราณแค่ไหนก็เจอผมงอมอันนี้อะไรครับเชฟ
1: เป็นส้มตำเบอร์รี่ค่ะ
0: ส้มตำเบอร์รี่
1: ตัวเนี้ยที่อย่างเมื่อกี้ที่คุณตอบถามว่าความยากของการเอาของโบราณกับของใหม่มามิกซ์กันเนี่ย มันทำยังไงให้มันเข้ากันคือเราต้องใช้จินตนาการมากๆว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ารสชาติ ที่เราจะทำมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามาฟิวชั่นกันอ่ะเราจะต้องคิดในสมองก่อนว่ารสชาติอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นไงจินตนาการออกมาแล้วทำยังไงแล้วพยายามจัดการอัตราส่วนในหัวแล้วก็เอามาลองทำใช่
0: ตัวเนื้อไอศกรีมเป็นอะไรฮะ
1: ตัวนี้ไอติมมะม่วงเปรี้ยวค่ะ
0: โอเคมาลองกันนะครับส้มตำเบอร์รี่นี่คุณผู้ชมฮะขออนุญาตลองส้มตำเบอร์รี่เบอร์เบอร์รี
1: ่เปร
0: ี
1: ้ยวไหมคะตื่น
0: เปรี้ยวจริงแต่ว่าสะใจข้างบนนี่เป็นซอสอะไรครับเหมือนน้ำจิ้มไก่
1: ซอสส้มตำค่ะ
0: ซอสส้มตำ
1: ใช่คือเราใส่กระเทียม
0: อ๋อ
1: ใส่กระเทียมใส่พริกใส่น้ำปลาใส่มะขามเปียก
0: มันก็แปลกแต่มันอร่อยเข้ากันดีนะครับ
1: ค
0: ่ะคนสั่งเยอะเหรอครับ
1: เยอะมากค่ะเหมือนเขาอยากมาลองอะไรใหม่ๆแล้วอันนี้ทานมันทานง่ายค่ะ
0: กินง่ายจริงๆครับแล้วสดชื่น
1: เหมือนตำ
0: เหมือนกินส้มตำเลย
1: ใช
0: ่ต่อไปอยากให้กินอะไรครับ
1: ต่อไปตัวนี้ไทโมจิค่ะไทโมจิจะเป็นกะละแมโมจิเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมน้ำตาลตะโหนดแล้วก็ถั่วแดงญี่ปุ่นราดด้วยกะทิน้ำตาลตะโหนด
0: อ่ะขออนุญาตเลยนะฮะนี่ฮะมันยืดขนาดนี้เลยคุณผู้ชมดูสิยืดยืดอ่ะอะไรอีกครับมาเลย
1: จริงก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะ
0: ก็จะเหมือนกัน
1: ชื่อตะโหนด on the cloud
0: อันนี้ตะโหนด on the cloud
1: เมนูนี้จะนุ่มละมุนมากค่ะเพราะมีวิปครีมแล้วก็จะหวานน้อยกินแล้วละมุน
0: เหมือนอยู่บนก้อนเมฆนี่แหละฮะ
1: ใช
0: ่ๆนี่คุณผู้ชมครับคือไอติมเบสหลักๆของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็น
1: ไอติมน้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลตะโหนดแล้วก็อยู่ในรูปแบบของหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครปใช่ไหมฮะอันนี้ก็ฟีลแบบกินเครปเย็น
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะตัวเครปข้างในของเราเนี่ยมีตัวมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็ตัวเครปของเราก็ทำจากน้ำตาลตะโหนดแต่พอทานรวมกันไม่ได้หวานมาก
0: อุ้ยอร่อยจริงคุณผู้ชมคือปกติเรากินน้ำตาลตะโหนดที่เขาเคี่ยวแล้วไปโรยขนมเนี่ยมันจะหวานนำบางทีกลิ่นมันก็เกินกลิ่นมันมีไม่ถึงอ่ะหวานมันนำกลิ่นแต่อันเนี้ยกลิ่นหอมมาเลยอ่ะแล้วก็อันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่อีกนังงะ
1: อันนี้ก็เป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านค่ะท็อฟฟี่เค้กแต่เนื้อของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อบัตเตอร์คือจะเป็นเนื้อสปันที่ใส่เนยค่อนข้างเยอะค่ะจะทานได้2แบบถ้าแช่ตู้เย็นน่าจะกรอบค่ะเนื้อเค้กก็จะแน่นขึ้นนิดนึงแต่ถ้าไว้ข้างนอกก็คือเอาเข้าเวฟสัก10วินาทีข้างบนอ่ะจะเยิ้มคาราเมลแล้วก็ข้างล่างจะนุ่ม
0: โอเคไม่ค่อยเชื่อเชฟออมเท่าไหร่ครับต้องขอลองเองนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ต้องปิดนี้ใช่ไหมคุณยุ้ยสอนมาอร่อยมากครับพี่ตาล่องอ่ะวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆหลายๆคนมองว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมันยากคุณออมเนี่ยนะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอยากจะบอกอะไรในเรื่องของการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเห็นคนไทยเองก็มีหลายอย่างที่บรรพบุรุษเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้แต่ก็อาจจะยังไม่มีไอเดียจุดประกายให้คุณผู้ชมที่เขาอยากจะทำตามครับ
1: ก็ออมเชื่อว่าของที่มีอยู่ที่บ้านน่ะมันดีอยู่แล้วเราได้เห็นเราได้จำเราได้หยิบได้จับเพราะฉะนั้นออมว่ามันอยู่ในสายเลือดอย่างตอนที่เด็กๆอะค่ะโตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาทำอะไรแบบนี้ไม่คิดจะทำเลยเพราะเราอยากไปสายภาษาแต่เนี้ยพอเราไปถึงสายภาษาปุ๊บเรารู้สึกเราไม่ชอบก็เลยไปสายอาหารพอมาอาหารก็ไม่ได้เข้ามาทางขนมไทยของที่บ้านเลยนะคะก็ไปสายอาหารที่ตัวเองชอบพวกเวสเทิร์นแต่สุดท้ายแล้วพอเราได้ลองกลับมาทำจริงๆอ่ะเหมือนเราได้กลับมาเป็นเด็กในวันนั้นแต่ว่าเราได้มีความคิดมีครีเอชั่นเหมือนเราได้ไปเจออะไรมาหลายๆอย่างแล้วมันทำให้เราแบบได้ออกมาเป็นรูปแบบเนี้ย
0: เอาของเดิมเป็นสารตั้งต้นแล้วใช้ประสบการณ์ในการผนวกแล้วทำให้มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะได้ความรู้ได้รู้ที่มาที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองมาชิมด้วยตัวคุณเองมาที่ไหนพิกัดอยู่ตรงไหนร้านเปิดปิดกี่โมงครับคุณน้องครับ
1: ร้านนะคะจะอยู่ใกล้กับองค์พระปฐมเจดีย์นะคะถ้าเกิดว่ามาจากทางสะพานเข้าตัวเมืองนครปฐมนะคะถ้าเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ปุ๊บมันจะมีซอยให้เลี้ยวขวานะคะเปิดชื่อร้านย่อยๆได้เลยค่ะจะเปิดทุกวันนะคะก็คือจันทร์จนถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 18:00 น.ค่ะ
0: โอ้โหนะใครที่มีเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดเยอะก็อาจจะต้องวางแผนหน่อยมีเมนูสำหรับคนน้ำตาลแบบกินได้ไม่เยอะน้อยมีไหมฮะ
1: มีค่ะก็จะมีเป็นเมนูอะโวคาโดกินกับน้ำกะทิที่สั่งหวานน้อย
0: ได้มาได้มาได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากมากินจริงๆก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมบอกเลยว่าคุณกินอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเพราะขนาดที่มาตั้งเนี่ยเป็นแค่บางส่วนที่ร้านมีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ากินให้ทั้งหมดที่ร้านมีเนี่ยผมคิดว่าคงต้องแอดมิด แถวนี้นะโรงพยาบาลไร่ขิงอะไรเงี้ยอ
1: ย่าซื้ออินซูลินมา
0: เออนะครับอ่ะและนี่ก็คือจานเด็ดวันใหม่วันนี้ของเรานะครับใครที่อยากจะมาลองกินขนมหวานมาเที่ยวไหว้องค์ปฐมเจดีย์แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่นี่ด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอจัดการให้หมด

0: ละกันนะครับคงไม่กินคนเดียวเผื่อใครจะไปค่อนขอดว่าผมกินคนเดียวหมดหรอทีมงานเขาก็ช่วยกินด้วยจ้าส่วนใครอยากจะลองกินเดินทางมาได้ที่นครปฐมนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟออมครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ผมขออนุญาตจัดการเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่เกรงใจละกันขอเป็นท็อฟฟี่เค้กอีกสักชิ้นนึงแหมวันนี้เนี่ยนะมันเป็นบุญจริงๆเลยอ่ะดูสิไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญอะไรไว้หรือว่าชาตินี้แม่ใส่บาตรกับพระวัดไหนนะฮะทำให้ผมได้กินของดี
2: นะฮะวันนั้นเนี่ยตอนทำงานคนที่หนักใจแล้วก็ผมเห็นเลยว่าแกกระดกกืนน้ำลายนะคุณยุ้ยพี่ต้นพี่ตากล้องนะฮะคือเมื่อผมหันไปกล้องแกตลอดครับมันใกล้ไงแต่มันอร่อยจริงๆแต่ว่าทีมงานวันนั้นก็ได้กินกันทุกคนเนี่ยก็อร่อยอ่ะคุณยุ้ยวันนี้มันเป็นบุญของคุณแล้วล่ะวันนี้วาสนาคุณดีวันศุกร์ที่14สิงหาคมคุณลองชิมนะรีวิวหน่อยสิ
1: แต่เมื่อกี้ยุ้ยว่าทีมงานน่าจะหลุดโฟกัสสมัยของคุณผู้ชมน่าจะหลุดโฟกัสไปที่กล้ามแขนคุณนะจริงมาก่อน
2: กินนี่กินไหนคุณสอนผมด้วยนะคุณต้องกินแบบเหมือนที่คุณสอนผมนะ
1: แบบ
2: นี
1: ่ต้องดมก่อนกลิ่นมันจะไม่เหมือนแบบคาราเมลทั่วไปอ
2: ันนี้คือมันอีกวันนึงนะถ้าเกิดไปคุณไปดมหน้าตู้ที่เขาทำสดๆเนี่ยมันจะหอมแบบ
1: ยิ่งกว่านี้หรอนี่หอมมากนะคุณผู้ชมกินได้ใช่ไหม
2: อันนี้คือแคลอรี่ของทั้งวันคุณชมัยพรใช่ไหมฮะ
1: เบอร์เกิน
2: เป็นไง
1: นุ่มอร่อยแล้วก็ตัวน้ำตาลไม่แข็ง
2: ใช่
1: ใครบอกว่ากลัวแบบจะเคี้ยวฟันแตกไหมฟันจะแบบยุ่งยากไหมไม่เลยค่ะคุณผู้ชม
2: มาดูกันนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเมนูของร้านนี้คุณผู้ชมไม่แพงเลยและใครเดินทางไปเที่ยวนะครับไปไหว้องค์ปฐมแล้วก็ไปเดินเล่นนครปฐมเนี่ยเมนูเขาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองอย่างบาร์ทอฟฟี่เอาเข้าไปครับอย่างทอฟฟี่เค้กเนี่ยก็กล่องละไม่เท่าไหร่บาทนะครับดังนั้นเนี่ยของดีของอร่อยที่นี่ขึ้นชื่อเลยคือนี่เห็นไหมนี่คือร้านเขาจะมีสองส่วนในส่วนแรกเนี่ยเป็นคาเฟ่ที่แบบไซส์ประมาณนึงก็จะมีพวกขนมหวานที่เป็นแบบของเย็นๆพวกลอดช่องพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีน้ำแข็งใสนะครับเราก็เลือกกินได้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะไปร้านที่มันกว้างขึ้นเนี่ยก็เดินไปถัดซอยไปนิดเดียวนะซอยที่เราไปถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นซอยใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีหลายเมนูหลายที่นั่งเนี่ย
1: มี2โซน
2: มี2โซนคือเขาขยายร้านไปตรงนั้นเนี่ยมีของกินเยอะมากคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะขนมไทยนะอาหารต่างๆก็มีเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายแล้วก็เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั่นแหละฮะ
1: ปราณีสวยงามแล้วก็จากคู่กับการท้องถิ่นแล้วกลายเป็นร้านที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่นครปฐมด้วยนะคะอ้าวร้านย้อยย่อย
2: ย้อยย่อย
1: ย้อยย่อยนะคะอยู่ถนนพิพิธประสาทตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆกับพระองค์พระปฐมเจดีย์เลย
2: ใกล้เลยนะเซิร์ช Google Map แป๊บเดียวใครไหว้พระเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไหว้พระเนี่ยหน้ามืดเพราะบุญหรือกรรมอาจจะเป็นเพราะน้ำตาลไม่ถึงหรือเปล่า
1: อันนี้ล่ะคุณกระต๊อบ
2: อันนี้เป็นไอศกรีมน้ำตาลตะโหนดแล้วก็ราดด้วยเป็นน้ำตาลตะโหนดซอส
1: ค
2: ่ะคือคุณจะกลัวว่ามันจะหวานแบบอุ๊ยหวานเกินใช่ไหมไม่เลยคุณผู้ชมครับมันหอมอย่างเดียวไอหวานมีหวานอยู่แล้วแต่ว่าหอมจริงๆผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดก็เดี๋ยวหาว่าโอเวอร์เคลมนะฮะต้องขอดิสเคลมเมอร์ก่อนว่าอร่อยนี่อันนี้เด็ดสุดยายโมจิเนี่ย
1: อ
2: ร่อยอันนี้ก็เป็นส้มตำเบอร์รี่นะครับนึกสภาพก็คือเหมือนซอสส้มตำมาคุณไปราดในไอติมแบบเปรี้ยวๆอ่ะ
1: นี่นะคะ
2: แล้วก็มีผลไม
1: ้เอาพี่หมวยยังบอกเลยว่าไปชุมชนไหนก็ไม่อดนะนิสัยคนไทยนี่ครีเอทเก่ง
2: ใช่นะแล้วนี่ก็เป็นฝีมือของคุณออมที่ได้สูตรมาจากคุณแม่อีกทีนึงนะซึ่งเป็นเมนูที่เขาทำกินกันอยู่แล้วไปกันได้นะครับที่ร้านย้อยย่อยจังหวัดนครปฐมส่วนคุณผู้ชมถ้าเกิดมีเมนูที่น่าสนใจนะร้านอะไรก็ได้นะครับจะร้านเล็กร้านใหญ่ร้านในชุมชนส่งร้านของคุณเรื่องราวของคุณมาสแกน QR โค้ดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เล่ามาเลยรีวิวมาเบื้องต้นพอ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาตามแบบตามวิสัยแล้วก็ตามเทสของตัวเองว่าชอบกินอะไร
1: คืออย่างบางร้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเราว่าด้วยความอร่อยมันอาจจะหมายความถึงลิ้นใครลิ้นมันนะคะแต่ว่าอย่างบางร้านเนี่ยเป็นร้านที่เราคุ้นเคยเป็นร้านที่เรารับประทานกันมาอย่างยาวนานจนเราผูกพันก็ได้เหมือนกันเค้กทัฟฟี่อร่อยไหมคะโทษทีเค้กมันหายไปชิ้นนึงอ่ะคุณผู้ชม
2: ทำไมกล้องตัดเร็วจัง
1: เค้กมันหายไปชิ้นนึงเอาจริงอ่ะคุณดูหลักฐานได้เลยหลักฐานข้างหน้าน่ะของเชฟพรชิมใช่ไหมแต่ของคุณกระต๊อบหายไป
2: อ่ะวันนี้วันศุกร์ครับเหมือนเดิมเราประกาศรายชื่อทุกเดือน
1: โอ้ยเชฟพรประกาศให้ดีกว่าคุณเคี้ยวคุณไปเถอะอ่ะคุณผู้ชมคะจานเด็ดวันใหม่วันนี้วันศุกร์ได้เวลาประกาศผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากไทย PBS แล้วนะคะแสดงความยินดีกับทั้งหมดด้วยนะคะทั้ง3ท่านกับเราค่ะ คุณพงพัฒน์ตันติชวลิตนะคะคุณโป้งท่านที่สองคุณพรชัยทวัฒนไพศาลคุณชัยและคุณอารีทองเดชคุณปุ๊กกี้นะคะทั้งหมดนี้ที่ส่งเมนูมาแนะนำกับเราแนะนำเมนูจานเด็ดคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากได้ของรางวัลแบบนี้จะเป็นกระบอกน้ำก็ดีจะเป็นเสื้อแบบนี้สวยๆนะคะสแกน QR code หรือว่าเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ไทย PBS ค่ะแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะเมนูจานเด็ดวันใหม่เราจะประกาศผู้โชคดีแบบนี้ทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS หมายเลข3

0: และดูรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้นะคะ www.thaipbs.or.th/oneminorityแล้วก็ที่แฟนเพจ Facebook สารดีไทย PBS ด้วยค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับก็จะเป็นของรางวัลที่จะคละไปให้นะครับใครอยากได้ก็ร่วมสนุกกับเราได้เลยนะครับอ้าวจากจังหวัดนครปฐมก็ยังคงอยู่แถวนั้นเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขยับไปแถบนั้นหน่อย
0: แถบศาลายาที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณผู้ชมโดยปกติทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่ไหนเขาจะมีการต้อนรับน้องใหม่ใช่ไหมคะที่นี่ก็มีต้อนรับเฟรชชี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามีให้ดูถึง2คลิปสปีชแต่ละคนบอกเลยสุดปังไม่ธรรมดาไปดูกันค่ะ
2: There are many ways you can call us one วิทยาลัยนานาชาติTwo, Mahidol Inter. Three, Muik. Four, Muik. Five, Muic. Six, Seven.จำอะไรไม่ได้ก็
1: MU แป๊บนึงเดี๋ยวไอ้มุก6 7เนี่ยผมได้ยินเด็กแถวบ้านน่ะเล่นเยอะมาก
0: อ่ะจริง
1: นะเจนอัลฟาเขาจะเล่นกันส่วนมากเจน C เจน Z เนี่ยพอจะเข้าใจแต่เจน Y อย่างผมนี่คือต้องหาข้อมูลนิดนึงเลยว่าคืออะไรทีนี้มันก็น่ารักตรงที่ว่าอาจารย์เนี่ยท่านน่าจะเป็นท่านมาเจน X นะใช
0: ่
1: มั้ยแกก็เล่นมุกอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนว่าต้อนรับน้องๆ นะฮะเป็นการแบบไอซ์เบรกกิ้งมุกนี้เล่นโดยรองศาสตราจารย์ดร.ยิ่งยศเจรวุฒินะครับรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งรายละเอียดมุก6 7เนี่ยจริงๆแล้วเป็นมุกที่มันไม่มีความหมายเลยคุณไม่ต้องไปหาความหมายแล้วหรอกผมหาไม่เจอเหมือนกัน
0: เนี่ยพยายามหาอยู่เนี่ย
1: ตกลงคุณเข้าใจว่าอะไร
0: ยังไม่มีเลยเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเป็นคำติดปากกับคุณเวลาพูดอะ
1: เหมือนสมัยเราจะพูดอะไรนะเดซามอลเล
0: ่
1: อะไรอย่างนี้แม้แบบเป็นคำที่พูดในเสียงฟ้ามะพร้าวแก้วอะไรอย่าง
0: นี้ไม่ค่อยมั่นใจขอข้อมูลเพิ่มเติมน้องๆส่งกันมาได
1: ้อันนี้คือคลิปแรกใช่ไหมฮะไปดูอีกคลิปนึงครับ
2: 6
3: ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่รั้วมหิดลนะคะสำหรับน้องๆทุกคณะนะคะถ้าเกิดวันไหนเดินผ่านน้องๆเทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิคและใจเต้นเร็วน้องอาจจะไม่ได้ป่วยนะคะน้องแค่อาจจะได้เจอคนที่ใช่ดังนั้นในรั้วมหิดลนะคะขอให้น้องๆเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้สนุกถ้าความรักจะบุกก็ขอให้เป็นกำไรชีวิตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ
4: ปกติเนี่ยถ้าเราเริ่มบันไดเสียงเริ่มที่4จะจบที่4นะฮะแต่จริงๆเนี่ยสำหรับชาวมหิดลเนี่ยขอจบที่ยูได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวไปมหิดลก่อน
1: นี่เมื่อกี้ท่านเนี้ยเคยอาจารย์หลุยเคยมาสัมภาษณ์ในรายการเรา
0: อาจารย์หลุยคณะบดีคณะดนตรีคณะศิลป์มหิดลค่ะ
1: เพราะมุกแบบเนี้ยนักดนตรีชอบเล่น
0: อ
1: ๋อใช่มั้ยมันอยู่ในแบบคณะเขาเป็นเนเจอร์เป็น ID เขาไงส่วนอันนี้อาจารย์เจนไวแน่นอนอะไรแบบเนี้ยอาจารย์เจนไวก็มาดูแลเด็ก
0: เราสามารถดูมุกได้จาก
1: การเล่นคำนี่แหละใช่ดูเจนได้จากมุกเนี่ย
0: โอเคเนี่ยแหละคุณผู้ชมเราก็จะเห็นบอกเลยว่าแต่ละประโยคเนี่ยเป็นไวรัลมากๆชอบมากถ้าความรักจะบุกก็ขอให้เป็นกำไรชีวิตนะ
1: เออนี่ไง
0: ชอบมากชอบมาก
1: มาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าจากคลิป1และคลิป2มาดูว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขาคิดยังไงจากคลิปแรกนะฮะอัลต้าสมูทลั่นเลยค่ะนะจ๊าบมากอันนี้คนเมนต์น่าจะเจนวายไม่ก็ X ประมาณน
0: ี้นี่ไงมีบอกว่า I'm not Mahidol graduate but I absolutely love this สุดยอดครับอาจารย์ไม่เคยเห็นคารมแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
1: นะคุณผู้ชมมีเขาเรียกว่าความทรงจำในวัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนเฟสชื่ออย่างไร อย่างผมเนี่ยสนุกเพราะว่าพี่ๆรุ่นพี่ผมเนี่ยสนุกทุกคนเลยส่วนสุนันทาเนี่ยสนุกมากผมนะว่าที่อื่นก็น่าจะสนุกเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยคือรุ่นพี่เนี่ยไม่ว่าเป็นพี่บัณฑิตรุ่นพี่ปี2เนี่ยอย่างโปรดิวเซอร์ที่เนี่ยที่คุมรายการอยู่แกก็เป็นรุ่นพี่ผมสมัยนั้นเนี่ยจะทำความรู้จักกับพี่มันไม่มีโซเชียลมีเดีย
0: จริง
1: ต้องมีสมุดแล้วไปล่ารายชื่อพี
0: ่แล้วต้องจำชื่อให้ได้ด้วยนะ
1: ใช่แล้วพี่เขาจะไม่บอกชื่อด้วยนะจะต้องทำอะไรแรกอย่างผมก็จะโดนเต้นบ้างวิดพื้นบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้จักกับพี
0: ่อย่างสมัยเรียนเนี่ยนะคุณผู้ชมความสนุกอย่างจะต้องมีแบบถ้าเกิดมีคนไหนมีเพื่อนหน้าเด็กอยู่นี่เพื่อนสนิทชื่อพลอยนี่หน้าเด็กมากปัจจุบันนี่เป็นอาจารย์อยู่สาธิตปทุมวันนะคะคือ

0: ็นหนอนคนหน้าเด็กก็จะถูกแฝงตัวไปเป็นหนอนคุณผู้ชม
1: หน
0: อนเนี่ย
1: หนอนคืออะไรต้องอธิบายก่อน
0: ก็คือเป็นแฝงเป็นน้องเฟรชชี่ท่านหนึ่งอ
1: าจจะเป็นพี่ปี2ปี3ก็ได
0: ้
1: แต่เข้ามาสืบราชการลับ
0: ถูกต้องแล้วบางทีมีพี่บัณฑิตด้วยสนุกสนุกแล้วเป็นตัวป่วน
1: แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลคุณผู้ชมครับฉะนั้นมันจะโป๊ะไอ้โป๊ะก็คือโดนเปิดเผยยากน
0: ะ
1: ถ้าเดี๋ยวนี้มีโซเชียลเนี่ยมันจะเอาไปคุยกันแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดเผยง่ายเมื่อก่อนไม่มีเดากันไม่รู้เรื่องหรอก
0: อ๋อใช่แล้วก็อย่างนึงนะเวลาสนุกก็คือเขาเรียกว่าจะมีพวกอะไรนะเป็นเมดอ่ะพี่ต๊อกก็คือเอาขนมส่งให้โดยที่ให้เดาว่าคนนั้นเป็นใครบัดดี้อ๋อใช่แล้วตอนเฉลยนี่สนุกมากแล้วก็เดาก็ไม่เคยจะถูกหรอกคนไหนเป็นบัดดี
1: ้
0: เน
1: ี่ยที่อยู่ในยุคในวัยไหนลองแชร์กันหน่อยสมัยมหาวิทยาลัยมีอะไรที่น่าจดจำบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวเสิร์ฟยิ้มของเช้านี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับ
0: เดี๋ยวจากนี้นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวนำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาแน่นอนวันศุกร์พวกเราสวมใส่ผ้าไทยเดี๋ยวว่ากันด้วยชุดของคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคุณกระต๊อบวันนี้มาในลุคเลทท่อหล่อเท่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตซิปหน้าที่สามารถสไตลิ่งได้หลากหลายสไตล์อย่างที่เห็นนะคะ
0: ค
1: ุณกระต๊อบเนี่ยเขาใส่เป็นเสื้อเชิ้ตด้านในก่อนแล้วคลุมด้วยแจ็คเก็ตใส่แล้วแบบหล่อเท่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะ
0: นี่สีสวยมากวันนี้ผมรู้สึกว่าสีนี้ก็เป็นสีที่ผมใส่ขึ้น
1: จริงคุณใส่แล้วคุณหล่อคุณหล่อทั้งหมดแหละคุณใส่แล้วคุณก็หล่อคุณกระต๊อบ
0: จริ งเหรอ
1: จริง
0: แต่ว่าคุณชมัยพรก็สวยไม่แพ้กันนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นไว้ตั้งแต่ตอนเช้าผมชมเขาแล้วว่าสีนี้มันเหมาะกับตัวเขาจริงๆนะครับของคุณยุ้ยชมัยพรเนี่ยนะครับเป็นความไหมจากความสวยจากผ้าไหมนะอันนี้เห็นไหมสวยจนผมลิ้นพันกันไปหมดเลยคุณดูสิความสวยคุณมันอันตรายเนี่ยนะฮะออกแบบให้เป็นชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในแบบกึ่งทำงานและออกงานครับมีความเป็นแฟชั่นที่ลงตัวสามารถสวมใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นผ้าไหมทรงยาวแขนสั้นออกงานงานกาล่างานราตรีงานสโมสรงานเก็บแชร์งานกินข้าว
1: หลายงานจังเราอ่ะ
0: ก็หมายถึงว่าใส่ได้ทุกโอกาสไง
1: อ๋อโอเค
0: แต่เจ็บแท้ขนาดนี้รูปนี่ยังไงก็ให้คุณ
1: ทำเป็นเล่นไปนะชมัยพรใส่ชุดไหนของร้านนี้โซเอาทุกชุดนะคะ
0: นี่เพราะซื้อเอง
1: ใช่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นสิเอารอคุณผู้ชมไปใครสนใจนะคะสามารถหาได้ที่งานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะถึงวันที่16สิงหาคมตอนนี้จัดงานอยู่ที่ Impact Challenger 1-3เมืองทองธานีนะคะร้านนี้คือร้านเมืองใหม่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเด้อค่ะเด้อ
0: ขอบคุณด้วยครับเอาไปกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้ที่16สิงหาคมนะฮะสวยจริงๆนะครับคุณผู้ชายเนี่ยเกิดอยากได้แจ็คเก็ตแบบใส่แบบไปทำงานแบบบางทีแบบเบื่อใส่แบบราชสแตมป์อะไรอย่างงี้น
1: ะ
0: ก็ลองเป็นแบบนี้ก็ได้ดูสุภาพดีด้วย
1: และคิดดูนะหนุ่มหล่อล้ำอย่างคุณกระต๊อบอ่ะยังสามารถสวมใส่ผ้าไทยแล้วแบบว่าเนี่ยแม้ก็ใครบอกว่าเอ๊ะมีซุ้มมีไซส์หรือเปล่านี่เป็นไง
0: มีใส่สบายด้วยครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนชุดของเราด้วยนะครับเอาไปเที่ยวใต้กันหน่อยคุณผู้ชมครับถึงแม้ช่วงนี้ภาคใต้บางพื้นที่น้ำฝนก็ตกบางที่ทิ้งช่วงแต่ความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ครับไปที่พังงาครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเขาหน้ายักษ์ไม่ใช่ว่าเขาน่ารักนะเขาหน้ายักษ
1: ์ค่ะ
0: ที่ไม่ได้แปลว่าการแสดงสีหน้าแต่หมายถึงภูเขาที่เป็นสถานที่จริงๆหาดลับพังงาน้ำทะเลตรงนั้นเขาบอกว่ามีสีฟ้าใสสวยไปดูพร้อมกันเลยครับเออสวยจริงอันนี้ภาพซีจีป่ะเนี่ย
1: ของจริงไม่ AI คุณ
0: สวยจนเดาไม่ออกเลยคุณผู้ชมว่าไหนจริงอันไหน AI เดี๋ยวนี้นะแต่อันนี้คือของจริงตรงนี้ทีมงานแจ้งมาว่าเขาเป็นชายหาดลับครับซึ่งตอนนี้คงไม่ลับแล้วเพราะเรานำเสนอแล้วถูกเปิดโปงนะครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติแล้วก็สายแคมปิ้งครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาหน้ายักษ์ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันครับมีชายหาดต่อเนื่องกับหาดท้ายเหมืองยาวกว่า13กิโลเมตรโดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสแล้วก็โขดหินครับมีรูปร่างแปลกตามีสีสันสวยงามตามธรรมชาติคล้ายกับลายไม้จนกลายเป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมนอกจากนี้ก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นทะเลได้อย่างชัดเจนครับเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นชมปะการังแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบพื้นที่ชายหาดเขาหน้ายักษ์เนี่ยยังมีความสำคัญทางธรรมชาติด้วยนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งในชายหาดที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในช่วงฤดูกาลและบริเวณใกล้เคียงก็ยังเป็นทุ่งเสม็ดขาวขนาดใหญ่ในช่วงหน้าแล้งทุ่งหญ้าก็จะเปลี่ยนสีทองอารามกว้างไกลสุดสายตาให้บรรยากาศคล้ายทุ่งสวรรณาในทวีปแอฟริกาเลยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเก็บภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันครับ
1: ทีนี้ที่มาชื่อเขาหน้ายักษ์นั้นมาจากหน้าผาหันออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกแล้วรูปร่างคล้ายใบหน้ายักษ์ในอาการโกรธเกรี้ยวค่ะชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันว่าช่วง

0: สงครามโลกครั้งที่2เรือรบของทหารญี่ปุ่นที่แล่นผ่านบริเวณนี้เกิดอับปางหลายลำโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะและทหารญี่ปุ่นจึงเชื่อว่านี่เป็นอาถรรพ์ของหน้าผารูปร่างหน้าคล้ายยักษ์แล้วก็ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงบริเวณดังกล่าวจนพังและจมลงทะเลแล้วก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นค่ะเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวถ้าเกิดไปถึงที่นั่นแล้วสามารถกางเต็นท์ค้างแรมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกและฟังเสียงคลื่นท่ามกลางธรรมชาติได้ค่ะแต่ต้องเตรียมเต็นท์อาหารและเครื่องดื่มมาเองนะคะโดยทางอุทยานมีห้องน้ำไว้ให้บริการเขาหน้ายักษ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัญมณีแห่งทะเลพังงาที่เหมาะกับผู้ที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายไปสัมผัสท้องทะเลสีครามหาดทรายขาวและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอันดามันอย่างแท้จริงแต่วันนี้ไม่ได้นะวันนี้อันดามันคลื่นสูง3เมตรนะคะอันนี้อันตรายหน่อยวันนี้ช่วงนี้หน้ามรสุมนะคะ
1: แต่สวยจริงเนี่ยเขาหน้ายักษ์รูปร่างเหมือนแบบยักษ์โอบไว้ใช่ไหม
0: ใช่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วหน้าเหมือนยักษ์ไงที่เป็นเรื่องเล่ากันนะคะ
1: จากพังงาเขามีทะเลที่เป็นน้ำเค็ม
0: ค่ะ
1: ลพบุรีเห็นว่ามีทะเลเหมือนกัน
0: เป็นทะเลน้ำจืดมะนาวหวานส่งเข้าประกวดค่ะไม่ได้มีแค่เฉพาะพระปรางสามยอดหรือว่าทุ่งทานตะวันเท่านั้นนะคะเอาพาไปเล่นน้ำที่ลพบุรีกันค่ะ
1: เป็นชื่อที่ซับซ้อนกันเหมือนกันนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ทะเลจืดแล้วก็มะนาวหวาน
0: ใช่เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีไงคุณเนี่ยทะเลน้ำจืดมะนาวหวานแห่งนี้ตอนนี้กำลังมาเลยเปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่งจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2569ค่ะในระบำลพบุรีเมื่อสักครู่นี้นะคะภายใต้กิจกรรมเปิดประตูวิถีชุมชนสู่มนต์เสน่ห์ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ได้นำของดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาสร้างรายได้ด้วยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวสูดอากาศรับลมเย็นๆชมวิถีชีวิตของชาวเขื่อนหรือจะเดินเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้าท้องถิ่นเขาก็มีให้เลือกกันเพียบเลยค่ะ
1: และที่ดูจะถูกใจสายกิจกรรมไม่น้อยนี่ก็คือการได้มาสัมผัสกับบรรยากาศริมทะเลน้ำจืดในช่วงเย็นๆแบบนี้แหละครับทั้งเล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางวิวสวยๆของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งก็ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ครับกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยากจะช่วยกันผลักดันให้การท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเติบโตไปกับการสร้างรายได้และก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่คนในพื้นที่นั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะใครกำลังมองหาที่เที่ยวใกล้ๆชมวิวล่องเรือสัมผัสวิถีชุมชนและอุดหนุนของดีจากคนในท้องถิ่นทะเลน้ำจืดมะนาวหวานริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งพิกัดของลพบุรีที่น่ามาแวะลองเปิดประสบการณ์กันนะคะ
1: ไปกันได้นะครับเดินทางไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้กันก็ได้เนาะลพบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพซะเท่าไหร่ใช่ไหมอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็แวะเวียนไปได้นะครับที่ทะเลน้ำจืดนะมะนาวหวาน
0: ใช่ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะ
1: จากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์กันหน่อยเมืองไทยของเราเนี่ยมีละครมีหนังเยอะนะหนังดีๆอย่างไทยพีบีเอสเนี่ยเมื่อวานเองก็มีถ้าเขาเรียกว่าบวงสรวงละคร
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รออยากจะดูราวันกระยาเป็นอย่างไรเมื่อวานสื่อมวลชนเยอะมากแล้วก็ได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถหาเงินได้ครับทีนี้ก็มีการประชุมแล้วก็พูดถึงเบื้องหลังงานหนึ่งที่เป็นงานใหญ่และกำหนดทิศทางของเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยนั่นก็คืองาน TCX 2026ไปดูภาพบรรยากาศงานด้วยกันครับนี่คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่จะพาเราเข้าไปสัมผัสกับโลกของคอนเทนต์ไทยให้ไกลกว่าเดิมครับกับงานขออภัยครับใกล้ๆกว่าเดิมกับงานไทยคอนเทนต์ Experience 2026หรือว่างาน TCX 2026ที่เขารวบรวมเอาศิลปินนักแสดงคนทำงานในวงการคอนเทนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงถ่ายทอดมุมมองการทำงานที่หลายๆคนนั้นอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
0: ไฮไลท์อยู่ที่เมนสเตจค่ะไม่ได้มีแค่การพูดคุยนะคะเขามีทั้งมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็สตันท์โชว์มีทั้งเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็ความเถิงให้ได้ติดตามตลอดทั้งวันเลยค่ะใครที่อยากรู้ว่าเส้นทางเอากว่าจะมาเป็นนักแสดงหรืออยากฟังมุมมองของคนทำงานในวงการคอนเทนต์ไทยและใครที่ชื่นชอบเสียงเพลงสามารถมาร่วมฟังเรื่องราวและประสบการณ์จากศิลปินนักแสดงและผู้มีประสบการณ์ในวงการได้อย่างใกล้ชิดนะคะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้หลากหลายมิติเอาอย่างวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมค่ะ15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 50 นาทีซีเควนซ์โชว์จากซีรีส์บ้านใหญ่บนเวทีจะมาร่วมคุยนะคะกับพี่จอบค่ะพอวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะคะคุณไปผู้กำกับคุณชายโปรดิวเซอร์มีนักแสดงพี่หนูสัญญาคุณปิมอัจฉริยาคุณเมษาพลอยประพัดด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้ผมไปเล่นกับเขามาแน่เลยไม่ใช่อีกเรื่องนึงแต่ว่าพี่ไปเกมกับ
0: เนี่ย
1: ใบ้ไงใบ้
0: คุณหลุดสปอยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: คุณหลุดสปอยนะ
1: พี่ไปห้ามพูดดีกว่า
0: อ๋อคุณแบบไปเล่นซีรีส์มาด้วย
1: ไม่ใช่แค่หน้าเหมือนครับแค่หน้าเหมือน ค่หน้าเหมือนนะโป๊ะเลยพี่ไผ่ตีผมแล้วเนี่ย
0: นะครับตอนนี้พี่ไผ่ยกเลิกสัญญานะเดี๋ยวตัดซีนกระต๊อบออกหมดเลย
1: ได้เงินมาแล้วครับ13 16สิงหาคมนี้ครับที่สยามพารากอนฮอลล์ชั้น5ครับใครจะไปได้เลยเพราะงานฟรีตลอดทั้งวันนะครับสายซีรีส์ไปก็ได้คิดว่าแฟนคลับเนี่ยบรรดานักร้องหรือใครที่มีแฟนคลับเนี่ยจะไปกันเยอะไปกันได้นะครับที่สยามพารากอนฮอลล์5นะครับ13ถึง16สิงหาคมนี้ครับ
0: คือพี่ดุสัญญาหลายคนจะจำในบทบาทของการเป็นพิธีกรใช่มั้ยคะแต่ว่าจริงๆในมุมนึงพี่ดุเขาเป็นนักแสดงนะคะ
1: โอ้โหแล้วก็บอกให้ว่ามืออาชีพก็ทำการบ้านเนี่ยคือขนาดบทที่เขาเล่นน่ะเขาเก่งขนาดนั้นน่ะแกจดทุกอันเลยนะน้องยุ้ยจดจนแบบเราอ่ะเป็นเจนหลังๆเป็นรุ่นน้องเขาเราแบบต้องขนาดนี้เลยหรอ
0: สรุปคุณไปเล่นกับพี่ไผ่มาใช่ไหม
1: เล่นพี่ไผ่กำกับแล้วก็เล่นเข้ากับพี่ดูแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรแล้วกัน
0: เรื่องนี้ไหม
1: ไม่ใช่ไม่รู้ไม่บอก
0: หลอกถามได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเอาไปกันต่อค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้เท่าทันการทุจริตนะคะจากเรื่องเล็กๆมันอาจจะขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะพาไปดูกันนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ
1: นี่
0: กิจกรรมเยาวชนสตรององค์กรพอเพียงต้านทุจริตค่ะจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่าร่วมกับสำนักงานปปช.และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการทุจริตทั้งเรื่องกฎหมายรูปแบบของการทุจริตและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลองค์กรและสังคมค่ะ
1: การอบรมครั้งนี้ครับยังนำเรื่องที่ดูเป็นหลักการเนี่ยมาปรับตัวให้เข้าใจกันมากขึ้นโดยนักศึกษาก็จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันมองครับว่าความสุจริตนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่ครับแต่สามารถเริ่มได้จากการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเช่นการมีวินัยการรับผิดชอบต่อหน้าที่การเคารพกฎระเบียบการไม่เอาเปรียบผู้อื่นรวมถึงการรู้จักปฏิเสธเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีวิทยากรจากสำนักงานปปช.4ท่านครับมาให้ความรู้โดยที่น่าสนใจก็คือวิทยากรทั้งหมดเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของราชภัฏสวนสุนันทานะจ๊ะทั้งสาขาบัญชีรัฐประศาสนศาสตร์ทำให้การพูดคุยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาด้านกฎหมายหรือว่าการป้องกันการทุจริตเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับประสบการณ์จากเส้นทางการทำงานจริงของพี่ๆเขาด้วยครับ
0: อีกส่วนนึงคือการสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษารู้เท่าทันพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริตค่ะเพราะบางกรณีอาจจะเริ่มการมองว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำกันก่อนจะพัฒนาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกิจกรรมจึงเน้นให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องค่ะ
1: นอกจากความรู้เรื่องการทุจริตแล้วกิจกรรมก็ยังแนวคิดนำแนวคิดเรื่องการพอเพียงความมีวินัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาสอนให้น้องๆด้วยรวมถึงแนวคิดเรื่องการทำอะไรที่สุจริตก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มหาวิทยาลัยต้องการให้ติดตัวไปพร้อมกับความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ครับสามารถนำหลักความรับผิดชอบความมีวินัยและการไม่ยอมรับการทุจริตเอาไปใช้ได้ในสถานศึกษาการทำงานและการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่แบบถ้ารุ่นเราคืออะไรโตไปไม่โกงไหมคุณ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างแคมเปญหลายอย่างนะสมัยเราก็จะเป็นโตไปไม่โกงใช่ไหมฮะถ้าประหยัดพลังงานก็จะมีโครงการหาร2
0: อ๋อใช่พลังงานหาร2ใช่ไหม
1: ร้องเพลงเป็นป่ะหาร2
0: คุณร้องสิคุณร้อง
1: บ้านก็เบลอเปิดไฟสะอาซ่าอาม่ายังบ่นว่าแสบตาไม่เคยฟังเหรอ
0: ไม่เคย
1: เมื่อก่อนโฆษณาไทยดีอะตา
0: ดิฉันมาทานตอนโควิดล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆ
1: คุณจะมาแอปแหมคุณเจนเดียวกับผมแป๊บเดียว
0: อ่ะพาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเอาอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการดูแลผืนป่านะคะไม่ได้เพียงแค่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเท่านั้นค่ะยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนนั้นมีรายได้เมื่อชาวบ้านที่ร่องเคาะจังหวัดลำปางค่ะรวมพลังการรักษาป่าและนำคาร์บอนที่กักเก็บได้ไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตแล้วกลายเป็นหนึ่งแนวทางที่ทำให้ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้อย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในสุขยั่งยืนค่ะ

พื้นที่ป่าของล่องเคาะเองเนี่ยมีทั้งหมด 1,681 ไร่แต่เราจดทะเบียนขึ้นขออนุญาตทางกรมป่าไม้ได้จดแจ้งเป็นป่าชุมชน981ไร่ประมาณครึ่งหนึ่งของป่าที่เราดูแลอยู่แต่นี้นี่ป่าเนี่ยเป็นแบบป่าเต็งรังมันก็จะเป็นป่าเล็กๆไม่มีต้นไม้ใหญ่สภาพป่าเนี่ยก็เริ่มโตเริ่มฟื้นเนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เขาอพยพย้ายถิ่นในชุมชนเราได้ขับเคลื่อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตจริงๆแล้วเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยชาวบ้านไม่รู้คาร์บอนเครดิตเนี่ยคืออะไรแต่พอเราได้ไปอบรมกับทางบริษัท SCG ลำปางเขาจัดอบรมได้เกิดความเข้าใจรู้ในกระบวนการกลไกมาถ่ายทอดกันว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือมันเป็นต้นไม้ที่สามารถที่กักเก็บคาร์บอนเพื่อที่จะดูดซับอากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เอานำมาเก็บไว้ในต้นไม้และปล่อยอากาศบริสุทธิ์คือออกซิเจน

0: ออกไปเนี่ยซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็เกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมซึ่งชาวบ้านยังไม่รู้มาก่อนว่าเป็นยังไงป่าของเราเนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรารักษาป่าของเราเนี่ยเป็นระยะเวลาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2556ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราสมัครใจร่วมกับ SCG เนื่องจากว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยถ้าหากเราช่วยกันทำช่วยกันรักษาโดยที่ไม่ตัดและก็ไม่เผาเนี่ยเราก็จะได้คาร์บอนเครดิตในการวัดเป็นปริมาตรตันต่อยูนิตแล้วก็โดยความภาคสมัครใจเราเอาป่าชุมชนของเราเนี่ยเข้าในโครงการเพื่อตัดต่อยอดในเรื่องของคาร์บอนเครดิตก็คือเป็นรายได้ของชุมชนตัวนี้คือเป็นรายได้จากชุมชนสามารถให้รุ่นต่อรุ่นเนื่องจากว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมรดกถ่ายทอดให้กันเพราะการวัดของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาจะวัด3ปี5ปีแล้วก็10ปีแล้วก็จะมีการแปลงป่าชุมชนน่ะให้เป็นเศรษฐกิจให้มีรายได้ตอนนี้คือป่าเริ่มฟื้นเริ่มเติบโตสามารถที่จะมีต้นไม้ที่ให้คาร์บอนเครดิตตามที่กระบวนการ Data Sheet ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการวัดคาร์บอนเครดิตซึ่งในป่าชุมชนน่ะเดิมทีละแวกนี้น่ะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมชุมชนเค้าเกิดความหวงแหนของชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นน่ะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านพี่น้องทางป่าชุมชนหรือว่าพี่น้องทางหมู่บ้านชุมชนอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยสามารถมาเก็บหาของป่าได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนหรือว่าเห็ดไทยเหลืองเห็ดลมตลอดจนถึงผักหวานสามารถที่จะเอาไปดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: จุดเริ่มต้นป่ออยู่ที่บ้านสามขาเมื่อปีพ.ศ. 2543เนี่ยป่อรับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาทำวิจัยเรื่องหนี้สินสิ่งหนึ่งที่ตลอด3ปีที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขาหันข้อมูลตัวหนึ่งก็คือรายได้ของบ้านสามขาจากที่บ้านสามขาเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการเกษตรตัวหนึ่งที่เขาค้นปะก็คือรายได้จากป่าถ้าเขาดูตามตารางปฏิทินอาหารของหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าป่าเนี่ยคือเขาทุกเดือนบ่เคยเว้นแม้แต่เดือนเดียวอย่างต่างๆจุดนี้ล่ะที่เขาหันมาสำนึกในบุญคุณป่าแล้วก็ดูแลป่ากันอย่างจริงจัง
2: ตอนที่ SCG มาตั้งโรงงานที่จังหวัดลำปางตอนนั้นเราก็สอบถามความคิดเห็นพี่น้องชาวบ้านชุมชนรวมถึงส่วนราชการในจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยพอสมควรพื้นที่ที่เราได้รับอนุญาตที่มาตั้งเนี่ยคือบริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ไสคำเป็นป่าที่มันเสื่อมโทรมเป็นป่าเศรษฐกิจโซนเอียที่เขาอนุญาตให้เราเนี่ยมาตั้งโรงงานตอนนั้นทางผู้ใหญ่ของเราก็มีแนวคิดก็คือโรงงานของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนป่าไม้ต้องเขียวที่นั่นเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมกับธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้หากมีการจัดการที่ดีแต่ว่าคำพูดอย่างเดียวมันต้องทำไปสู่การปฏิบัติและให้สู่ความสำเร็จซึ่งทางกูลลำปางเราเองเนี่ยเราก็ทุ่มเททำเรื่องของปลูกป่าเราปลูกป่าไปทั้งหมดเนี่ยพันกว่าไร่ทั้งในและรอบๆโรงงานแต่ว่าระหว่างที่เราปลูกป่าเราพบอันนึงว่าการฟื้นฟูป่าจากป่าที่มันเสื่อมโทรมซึ่งแตกต่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราปลูกป่าเราทุ่มงบประมาณทุ่มคนทุ่มอะไรลงไปเนี่ยแต่เราเจออันนึงคือปัญหาเรื่องไฟป่าทางเราเองก็ไปดูไปศึกษาแนวพระราชดำริในปีพ.ศ. 2546แล้วก็น้อมนำแนวพระราชดำริเนี่ยมาทดลองเริ่มทำเราเริ่มทำจากพื้นที่ที่มันแห้งแล้งลองทำไม่กี่ตัวแต่เราพบว่าพอมีฝายชะลอน้ำเนี่ยเวลาฝนตกแทนที่น้ำจะไหลออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันขังอยู่มันเติมน้ำสู่ใต้ดินระบบนิเวศโดยรอบมันเปลี่ยนมีแมลงมีพืชเล็กๆน้อยๆการผัดใบเนี่ยมันยืดระยะเวลาขึ้นแล้วตัวชี้วัดที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือนกชนิดของนกจากอดีตที่เรามาตั้งโรงงานเนี่ยเราพบนกทั้งหมดเนี่ย72ชนิดปัจจุบันเราพบทั้งหมดเนี่ย172ชนิดอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้เราทำสำเร็จในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็เชิญชุมชนเข้ามาร่วมมาทำกิจกรรมร่วมกับเราในการที่เราส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเนี่ยให้ดูแลรักษาป่าที่ไม่ตัดไม่เผาแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหานี้สิ่งเหล่านี้ต่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3: จากเรื่องราวของการร่วมไม้ร่วมมือนะครับในสุขยั่งยืนที่แสดงถึงความร่วมมือในชุมชนแล้วก็หน่วยงานขององค์กรเอกชนภาครัฐทำงานร่วมกันวันนี้ช่วงท้ายของรายการครับคุณผู้ชมครับมาสนับสนุนกันต่อกับนวัตกรรมฝีมือของนักวิจัยไทยที่ตอนนี้ก็ไปสร้างชื่อเสียงมาหลายๆชิ้นหลายงานนะครับวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเขาเดินหน้าผลักดันนะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตรวมถึงงานศิลปะที่สามารถผลักดันได้ด้วยเหมือนกันครับยุ้ยครับ
4: ใช่แล้วค่ะดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะคะแต่เป็นผลงานของนักวิจัยไทยที่สามารถต่อยอดได้จริงวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับทั้ง3ท่านท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พุทธิวัฒน์สิงห์ดงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ธัญบุรีค่ะท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ณัชยาคำรังสีค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.ธัญบุรีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะศาสตราจารย์ดร.ปานฉัตรอินคงค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านนะครับมาพูดถึงโปรเจกต์นี้ก่อนครับอาจารย์พุทธิวัฒน์ครับนโยบายและกลไกในโปรเจกต์นี้เนี่ยเห็นว่ามีความน่าสนใจและแตกต่างจากปีก่อนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
5: ครับก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเราจะมีอาจารย์อยู่ประมาณ 1,000 คนครับมีทั้งหมด12คณะครับโดยที่เราก็จะมีกลไกในการสนับสนุนอาจารย์ทั้ง12คณะนะครับในโดยที่จะเริ่มตั้งแต่ในการพัฒนาตัวข้อเสนองานวิจัยรวมถึงก็คือต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ําเมื่องานวิจัยเสร็จแล้วครับเราก็จะมีแนวทางในการจะสนับสนุนงานวิจัยต่างๆอย่าง2งานนี้ก็จะเป็นงานจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมศาสตร์ครับที่เราจะมีเรื่องของกลไกในการสนับสนุนการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการไปประกวดที่ต่างประเทศนะครับรวมถึงการที่เราจะไปขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกนะครับซึ่ง2งานนี้ก็จะเป็นงานที่ได้การต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการได้ทุนภายนอกของมหาวิทยาลัยครับผม
3: ก็คืออาจารย์และทีมวิจัยเนี่ยก็คิดค้นไป ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยจะเป็นคนผลักดันเช่นการหาแหล่งเงินการผลักดันต่อยอดเพราะถ้าการวิจัยไม่มีทุนก็มันก็จะตันแค่ตรงนั้นน
5: ี่
3: คือสิ่งที่ทำมาถ้าตรงนั้นจนถึงตอนนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮะโครงการนี้อาจารย์
5: โครงการนี้ก็จริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่ถ้าเป็นงานของทางวิทยาศาสตร์โครงการนี้น่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราทำในการทำดีครับก็คือจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยครับในการทำไม่ได้มีแค่ราชมงคลธัญบุรี
3: นี่
5: ที
4: ่
5: เดียวคร
4: ับ มีทั้งในเชิงลักษณะของงานวิจัยที่นำไปใช้แล้วก็เป็นในเชิงของการทำงานบูรณาการร
3: ่
4: วมกันกับสถาบันต่างๆถ้าอย่างนั้นไปดูทีละงานเลยค่ะอย่างงานแรกคุณผู้ชมเห็นเป็นขวดแบบนี้นะทำเป็นเล่นไปนี่คือสูตรสารผสมกำจัดยุงลายจากเดลต้าเมทรินแล้วก็สารสกัดจากสคานขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยค่ะเป็นยังไงคะสำหรับโปรเจกต์นี
6: ้ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดนี้นะคะเรานำพืชท้องถิ่นที่ชื่อว่าสคานโดยปกติแล้วจะนำมาใส่ในแกงของภาคเหนือค่ะที่จะรู้จักกันก็อย่างเช่นแกงแคทีนี้ค่ะก็เลยนำพืชตัวนี้มาทำวิจัยต่อยอดเนื่องจากว่ามันมีสรรพคุณหรือมีฤทธิ์ทางชีววิทยาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีบริษัทไหนเคยทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยสารจากสคานมาก่อนแล้วก็ได้รับทุนรีเสิร์ชแกปฟันจากสวทช.ค่ะรวมถึงสร้างความร่วมมือทุนนี้เขาให้สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรม ก็เลยร่วมมือกันพัฒนามาได้เป็นผลิตภัณฑ์พิเพอริไซพลัสค่ะใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็เฟนเดอร์พลัสใช้สำหรับกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยร่วมกับบริษัทโฟร์ดเคมเทรดดิ้งจำกัดค่ะ
3: อาจารย์ครับที่ถามต่อหน่อยมันมีเหตุผลไหมครับที่เราต้องวิจัยเพราะว่าไอ้พวกกำจัดยุงลายอย่างเงี้ยมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแล้วมันมีเหตุผลไหมครับหรือว่ายุงเอ่ยอะไรเอ่ยมันดุขึ้นเราจะต้องหายาที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้เหรอฮะ
6: ค่ะก็คือโดยปกติเราก็จะได้ยินคำว่ายุงดื้อยาหรือเกิดการต้านทานดังนั้นนะคะเราจึงต้องวิจัยและพัฒนาสารชนิดใหม่หรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้ใช้สารปริมาณน้อยลงแล้วก
3: ็
6: สารจากพืชมีความปลอดภัย
4: เดี๋ยวนะ
3: ใช้กับคน
4: แล้วเมื่อกี้พออาจารย์ณัชยาพูดว่ายุงดื้อยาแล้วกล้องตัดมาที่ชมัยพรเลยใช่พอหน้าเลิกๆเลยอ่ะ
3: อันนี้ไม่ได้ที่ใช้กับยุงคุณเป็นยุงหรือเปล่าคุณแค่หน้าแบบหน้าแหลมเฉยๆสวยๆไง
4: ไม่ได้น
3: ะ
4: ฮ
3: ะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เหมือนเป็นปลอดภัยไร้สารเคมีไหมฮะอาจารย์เรียก
6: ก็คือถ้าเป็นสูตรสารผสมสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายอะค่ะอันนี้คือได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐานของ WHO แล้วก็เราได้ทดสอบความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในน้ำอย่างเช่นปลาม้าลายค่ะแล้วก็ไม่ส่งผลต่อปลาชนิดนี
4: ้
3: ง่ายง่ายก็คือแค่เปิดบิดแล้วก็เท
6: ใช่ค่ะตามอัตราส่วนค่ะ
3: อัตราส่วนนะครับก็คือจะเป็นแหล่งที่มีน้ำขังหรือว่าน้ำปิดในบ้านนี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วน่าสนใจนะตรงยูนาก
4: ำจัดแค่ลูกน้ำเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม
6: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงก็ไม่ควรไปใช้กับคนอยู่แล้วล่ะใช่ไหม
4: คุณจะมาใช้กับดิฉันเหรอดิฉันว่าเราเปลี่ยนไปดูงานศิลปะสวยๆดีกว่าม
3: าเบาๆกับอาจารย์ปานฉัตรกันหน่อยนะฮะเขาน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาเรียกโครงการนี้ว่า Art DNA Hub ครับ Visual Art Talent Development Hub ให้อาจารย์เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นความร่วมมืออะไรยังไงครับ
7: ค่ะจริงๆโครงการนี้เป็น Hub of Talent นะคะก็คือศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนโยบายของเป็นทุนหนึ่งในของวช.สำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะก็คือเราจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในประเทศทั้งหมดนะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถ้าเป็นด้านศิลปะนะคะคือเราจะถือว่าเขาเป็นคนที่เป็นคลังที่คลังความรู้ที่มีชีวิตนะคะคือความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ว่าอยู่ในตำราแต่ว่าคือเป็นความรู้ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุมากๆแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เก็บความรู้ไว้จะหายไปกับการเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเป็นลักษณะของเวอร์ชวลนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเราจะต้องมีการถอดความรู้ในลักษณะของการออนไลน์เป็นเวอร์ชวลเป็นเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในวันที่เราจัดที่ไอคอนสยามนะเป็นลักษณะของการเชิญต้นแบบผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่เราจะถอดรหัสให้เห็นเป็นลักษณะของการถ่ายทอดข้ามรุ่นนะคะจะมี3รุ่นอยู่ข้างในก็คือผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่1กลุ่มที่2จะถอดรหัสผู้เชี่ยวชาญกลุ่มแรกซึ่งคือกลุ่มศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วกลุ่มที่3จะเป็นศิลปินร่วมสมัยก็จะมีหลากหลายอายุแล้วก็หลากหลายทักษะนะคะทั้งหมดก็จะมาถ่ายทอดร่วมกันโดยครูผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นคนที่ถอดรหัสแล้วก็มีการบรรยายมีการให้ความรู้เป็นอาทิทอล์กด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กลุ่มคนที่2เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจะรับแล้วก็มาร่วมกันทั้งหมดเลยก็คือมีการเรียนรู้ดูทักษะดูลักษณะของ DNA ที่อยู่ข้างในเพราะเรามองว่าศิลปินแต่ละท่านน่ะจะมี DNA อยู่ข้างในทีนี้ตัว DNA จะเป็นตัวที่สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษา DNA เราเจอแค่ภาพถ่ายแล้วรู้ว่าสวยรู้ภาพวาดสวยแต่ว่าใช่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแล้วองค์ความรู้จะอยู่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเราต้องถอด DNA ซึ่งใน DNA ก็จะเห็นตั้งแต่ลักษณะแนวคิดของอาจารย์เขาแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเทคนิคลายเส้นต่างๆสีสันทำไมถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นครุฑบินทำไมต้องมีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำไงให้ยั่งยืนเราก็มีเว็บไซต์ที่เป็นเวอร์ชวลนะคะวิชาเว็บไซต์อยู่นะคะก็คือในนั้นจะรวมทักษะที่อยู่ข้างในหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัยบทความสร้างสรรค์ตัวงานสร้างสรรค์หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกอย่างนะคะค่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจนะอย่างที่บอกไปเราแต่งรูปในเหมยตู้น้องยุ้ยเรายังว่าคุณมีไอเดียไหมว่าคุณแต่งรูปอ๋อ
4: ขอโทษนะพอดีว่าดิฉันเนี่ยก็คือแอปสโตร์คือหลายแอปเลยเราเน้นที่เดียวเลยแต่ว่างานนี้เนี่ย
3: ที่จะเปรียบเทียบก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์บาทัดบอกก็คือบางทีเราดูรูปสวยๆคือที่จบแต่จริงมันมีรายละเอียดความสวยงามที่มันสามารถต่อยอดเป็นเงินเป็นทองได
4: ้แล้วก็จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์นะอาจารย์ครับทีนี้ฝากงานกันหน่อยเพราะว่าคงไม่ได้มีแค่2ท่านนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีนักวิจัยและอาจารย์ที่ทำงานอยู่เนี่ยที่มทร.เนี่ยเป็นพันคนเลยอยากให้พูดถึงความร่วมไม้ร่วมมือหรือคนที่สนใจอยากจะเข้าไปเพิ่มเติมความรู้ในงานครับอาจารย
5: ์ครับจริงๆทางมหาวิทยาลัยครับเราจะมีตัวกลางก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาครับของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยในการเชื่อมประสานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เราจะพยายามเชื่อมในการที่จะพัฒนาตัวงานวิจัยที่จะเรียกว่านำไปใช้สู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการไปประกวดที่ต่างประเทศเลยนะครับหรือถ้าเกิดบริษัทไหนที่สนใจครับสามารถเข้ามาติดต่อนะครับเรามีงานอีกมากกว่า 1,000 รายการนะครับที่จะงานวิจัยนะครับที่จะสามารถส่งเชิงพาณิชย์ได้นะครับก็เข้ามาติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ครับผม
3: ครับอ๋อคือเปิดโอกาสไม่ใช่แค่เฉพาะคนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิจัยจากภายนอกมีงานดีๆอยากจะมาพิชชิ่งก็มาหาอาจารย์ได้เลย
5: ใช่ครับเราก็ทำงานร่วมกันคือ cross functional ครับทั้งบริษัทเอกชนก็เข้ามาได้หรือมหาวิทยาลัยอื่นก็เข้ามาทำงานร่วมกันได้ครับผม
4: ทีนี้แหละขออนุญาตถามทั้งสองท่านมาอาจารย์ณัชยาคะถ้าเกิดคนสนใจเรื่องของนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยสามารถติดต่อยังไงแล้วก็อนาคตจะต่อยอดยังไงบ้างคะ
6: ก็คือสามารถติดต่อผ่านสำนักวิจัยและพัฒนาหรือว่าข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลยค่ะ
4: ค่ะถ้าอาจารย์ปานฉัตรล่ะคะ
7: ค่ะก็ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.artdeadhub.com ค่ะเป็นเวอร์ชวลค่ะเราต้องติดต่อตรงนี้จุดเดียวเพราะว่าในเรื่องของ Hub of Talent ตัวนี้คือเป็นลักษณะของงานที่มีเครือข่าย มันไม่มีแค่เราเป็นเจ้าเดียวแต่เรามีเครือข่ายมหาลัยหลายที่นะคะรวมกันก็เลยใช้เว็บไซต์เพราะว่าเขาต้องการเป็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเสมือนนะคะ
4: ค่ะอนาคตต่อยอดเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นว่าตอนนี้ก็มีนิทรรศการแล้วด้วย
7: ค่ะก็คือตอนนี้พอเราถอดอาร์ตดีเอ็นเอออกมาได้นะคะก็คือรวบรวมอยู่ที่เว็บไซต์นะคะก็จะมีในเรื่องของมีเวิร์กช็อปเป็นบางช่วงและทีนี้ก็จะมีในเรื่องของการเสวนาถอดความรู้และเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองงานคือเราจะถามศิลปินก่อนว่ามันจะมีลิขสิทธิ์จุดไหนบ้างที่

0: ไปใช้ได้งานไหนที่เราขอลิขสิทธิ์ได้นะคะเราก็จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เราก็จะแบ่งส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์กันนะคะก็เพราะว่าเรามีส่วนสนับสนุนที่ในเรื่องของการขายก็คือไอคอนสยาม
1: อยากสักรูปนึงแมวส้มตรงนั้นล่ะคะอาจารย
0: ์อันนี้พูดถึงราคา
1: แมวรูปมันรูปค่ะโอ้อาจารย์จะหันมาขายช่วยพ่อด้วยเหรอคะ
2: คุณจะไปพ่อจะอุดหนุนเหรอ
1: หมายถึงแมวส้มนั่นสิ
0: อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์จริงๆตรงนี้เราถอดรหัสของอาจารย์ทวีรัชนีกรมานะคะแรกสุดนะคะอาจารย์ทวีรัชนีกรจะเขียนเรื่องวิถีชีวิตใช่ไหมคะอะไรที่สัมพันธ์กับชีวิตคนในปัจจุบันทีนี้เราก็มองว่าที่สัมพันธ์ที่ถอดจากอาจารย์ทวีได้เรามองในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอาจารย์เขาเขียนพวกสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขก็แต่เป็นแบบบ้านๆนะเราก็จะมองว่าเอ้ยเรามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ดีกว่าก็เลยใส่สีสันอะไรแต่ว่ายังเป็นแมวเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยนะคะ
1: ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนเลย
2: ไปดูของจริงกันได้นะครับอ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานนะครับไม่ใช่สิบางส่วนจากหลายๆผลงานที่นักวิจัยไทยได้ทำเอาไว้นะครับวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์ของเรามีทั้งสาระความรู้ความบันเทิงเอาเป็นว่าหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานรวมถึงทุกท่านขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: อยากจะให้เริ่มต้นแลเสร็จเร็วหน่อยพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งว่าอยากจะให้เสร็จทันวันตรุษจีนปีใหม
1: ่ผนังช่วงข้างบนเสร็จเมื่อไรช่างคุณก็สามารถเข้าได้ทันทีขอรับ
2: ข้าซ่อมวัดเก่าแก่นี้ใหม่ให้เป็นแบบจีนโดยช่างจีนทั้งสิ้นดังนั้นภาพเขียนภายในทั้งหมดก็อยากให้เป็นจีนรับกันไปหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียว
1: ขอรับ
2: ข้าอยากให้ผนังโบสถ์เต็มไปด้วยดอกโบตั๋นดอกบัวสีของดอกไม้และสิ่งของเครื่องไหว้เครื่องบูชาอันมีความหมายมงคลทั้งหลายสวยงามสนุกสนานคึกคืนไม่ซึมเศร้าจืดชืดดูสวนดอกไม้ในเมืองจีนยามฤดูดอกไม้บานท่ามกลางอากาศแจ่มใสลาวกับจะส่งกลิ่นหอมสดชื่นจนผีเสื้อยังต้องบินเข้ามาเชยชมเมื่อเราถวายของสวยๆงามๆแก่องค์พระประธานท่านทำได้หรือไม่นายหุ่น
3: ขอรับกระผมกระผมจะเขียนแบบจำลองให้ท่านใต้เท้าได้กรุณาชมก่อนนะขอรับหากใต้เท้าเห็นอย่างไรชอบมิชอบอย่างไรได้โปรดติชมเลยนะขอรับกระผมจึงจะลงมือเขียนภาพจริงนะขอรับ

0: ได้ท้ามาไหว้เจ้าแล้วขอรับ
1: ไม่ทราบว่าที่นี่ใช่ที่ช่างเขียนหุ่นพักอยู่หรือไม่ขอรับ
0: ใช่แต่ตอนนี้ไม่อยู
1: ่นี่ก็จวนเย็นแล้วอีกไม่นานคงกลับมากำลัง
0: คือถ้าไม่มีกิจธุระอันใดก็กลับเร็วแต่ถ้ามีกิจก็กลับค่ำ
1: เช่นนั้นกระผมขออยู่รอที่นี่สักพักนะขอรับ
0: รอได้แต่ช้าหรือเร็วไม่แน่

0: นั่นหมวกของอาหุน
1: ขอรับ
0: ที่แท้มารอพบอาหุนนี่เองใต้เท้ามีธุระอันใดสั่งความฉันไว้ก็ได้ค่ะฉันชื่อโบตันใต้เท้าชื่อไรเรือเจ้าคะ
1: กระผมชื่อเชขอรับคุณชื่อโบตัน
0: เรียกว่าอเหมยก็ได้ค่ะ
1: ขอรับ
0: อาหุนคุณเฉกมารอพบตั้งนาน

ปัวอยู่เป็นเพื่อนท่านได้พบกันแล้วเช่นนี้ปัวไปก่อนแล้วนะแล้วคงได้พบกันอีกนะเจ้าคะแล้วอัวจะซื้อขนมมาฝากนะอาหุ่น

0: คุณทราบได้อย่างไรว่านายรงสุนป่วย
1: คนที่ตลาดแพขอลือกันว่านายสุนไม่มาหลายวันแล้ว
0: คุณเดือดร้อนถึงขั้นต้องมาถึงที่นี
1: ่ก็มีได้เดือดร้อนอันใดเพียงเห็นว่านายฮุนไปตลาดน้อยบ่อยเลยฝากไปบอกคนของคณะนครนายสุนหน่อยว่าแถวนี้มีหมอมิชชันนารีที่เก่งกาจราวกับเทวดาหากว่านายสุนได้รักษากับท่านหรือได้ยาฝรั่งสักหน่อยนายสุนจักหาย
0: คุณเชกอย่าได้ห่วงกระผมจะรีบหาทางดู
1: ใจในคุณนะ

ฉันจะรีบคัดลอกพระอภัยมณีให้เสร็จโดยเร็วเป็นการตอบแทนไม่คิดอัดนายฮุนจักได้เขียนภาพและนำไปมอบให้ท่านอารักผู้เร็วๆถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำบูชาครูร่วมกันเห็นไหมนายฮุนยังทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านอารักที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับนายฮุนเลยเช่นเดียวกันกับฉันที่อยากช่วยเหลือในโรงสุนด้วยเหตุเดียวกัน

0: อ้วรู้แล้วว่าเหตุใดลือจึงไม่รักผู้หญิงและไม่ยอมเอาผู้หญิงมาเป็นเมียจนบัดนี
1: ้โกงคิดแต่เรื่องเมียอ้วนั่นแหละ
0: อาฮุนคนจีนเราเนี่ยถือเรื่องต้องมีทายาทสืบแซ่มากที่สุดนะส่วนจิตใจของลือจะชอบอย่างไรลือก็ต้องหาผู้หญิงมาเป็นแม่ของลูกก่อนแล้วลือจะไปสวัสดิ์กับเพื่อนก็แล้วแต่เธ
1: ออากงพูดอันใด
0: เอาเหอะอ้วเห็นมาเยอะถึงจะชอบเด็กๆผู้ชายตัวเล็กๆแต่เขาก็ต้องมีเมียเป็นผู้หญิงกันทุกคนไม่งั้นก็เสียเชื้อพันธุ์เปล่าๆ
1: อากง
0: มาไปวัวหิวข้าวแล้วไป
1: อากง
2: พ่อเป็นอย่างไรบ้างหรือพี่นวลฝีในท้องแหลน้อยเอ๋ยพ่ออาเจียนออกมาเป็นเลือดเชื้อนี้เขาว่าแรงนะฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เกรงจะนำเชื้อไปติดลูกนี่ถ้าเสด็จท่านทรงทราบว่าฉันมาเยี่ยมพ่อและพ่อเป็นฝีในท้องฉันคงโดนเอ็ดเอาน
3: ิสุนกินยาที่หมอโพเขาเจียดมาให้สักจอกเถิดฉันอุ่นมากำลังพอดีกินยาเขาชะงัดนักแล
4: ไม่เอาไปเอาเหล้ามา
5: ในสุนเหล้าเป็นของแสลงนะนายงดเว้นไว้ก่อนเถิด
4: ไปไปให้พ้น

0: ไปให้หมดเนี่ยแหละปล่อยให้กูตายไป
1: เล่าก
0: ูจะกินเหล้าพี่ซุนทำไมกินเหล้าก็ไปกันให้หมด
1: เล่า
2: คุณคะข้าบุญลือมาทุกค่ะ
3: ในสุนในสุนดูสิใครมา
0: ลำจวนลำจวนเจ้ามารับพ่อไปกับเรือนลำจวนลำจวนลำจวนลำจวนลูกหลานของพ่อไปไปพ่อจะไปอยู่กับลูกพ่อจะไปอยู่กับลำจวน
4: อาตมาเองพระบุญเลือ

0: พระมาเยี่ยมโยมหมายว่าโยมใกล้จะตายแล้วใช่หรือไม
1: ่ไม่ได้โยมนายสุน
0: ร้อยวันพันปีแต่ผมไม่เคยไปที่วัดทองเลยก็เป็นเพราะไม่อยากเห็นหน้าพระนั่นแหละ
1: โยมนายสุนไม่ชอบหน้าอาตมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอาตมาก็ไม่ชอบโยมนายสุนเช่นกัน
0: กระผมไปวัดทองครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ไปโกศพในวันจวดนั่นแหละ
1: พูดถึงลำจวนก็ดีแล้วอาตมามาที่นี่เพราะอาตมานั่งกรรมฐานเมื่อเช้านี้อาตมาเห็นลำจวนมาหามาบอกให้อาตมามาดูอาการโยมแทนเขาหน่อย
0: เป็นความจริงหรื
1: ออาตมาเป็นพระไม่พูดปดดอกลำจวนฝากมาบอกถึงโยมในสุนสองสามคำ
0: ว่าก็ได้ว่าก็ได
1: ้ลำจวนบอกมาว่าตนเองตกนรกหมกไหมยิ่งเห็นโยมพ่อกินเหล้าเมาไม้หนักเพราะตนเองเป็นต้นเหตุโยมบาลก็ยิ่งโหมไฟลุกจนท่วมกาย
2: สัพเพสัตตาในสุดที่ชอบที่ชอบในลำจวนเอ้ย
1: ลำจวนจึงกราบขอความกรุณาจากโยมพ่อให้เราเว้นสุราเถิดเพื่อเห็นแก่ลูกคนหนึ่งวิญญาณของลำจวนจะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นและหากโยมเลิกสุราได้โรคภัยที่ลุมเร้าโยมอยู่ในเวลานี้ก็จักบรรเทาเบาบางลงเอง

0: ฉันจะเลิกเล่า
1: เพื่อพี่ต้องจวนมา
2: ตามสายตาของอาตมาโยมในสุนหาได้เป็นฝีในช่องท้องอย่างที่ลือกันไม่หากแต่เป็นอาการกระเพาะอาหารถูกสุรากัดจนเป็นแผลและร่วมกับอาการติดสุรานั่นแหละจนทำให้อาเจียนออกมาเป็นโลหิตอย่างที่เขาเรียกกันว่าลงแดง
3: ลงแดงเหมือนอาการของคนที่ขาดฟินก็อาเจียนเป็นเลือดได้เช่นกันเข้าใจแล้วหากผมได้พบคนไข้ด้วยตนเองหรือพาเขามาที่นี่ได้คงจะดี
4: คงยากนะครับคุณหมอขออภัยต้องเรียนตามตรงเขาคงไม่เชื่อในหมอมิชนารีและยาฝารังเป็นแน่กระผมจึงอยากจะขอให้หลวงพี่ออกหน้าเพื่อว่าเพื่อให้คนไข้เกรงใจพระสงฆ์นั่นแหละขอรับ
2: เชื่อแล้วว่าโยมหุ่นมีสติปัญญาหลักแหลมนัก
3: หุ่นเป็นคนที่คิดได้หลายชั้นไม่ใช่คนซื่อๆตื้นๆหรอกผมขอตัวเป็นเชียร์ยาก่อนนะครับ
2: โยมพุน
4: ขอรับ
2: ฝันเห็นผีล้ำจวนดังที่บอกมาเลย
4: ขอรับ
2: อาตมาเอาคำของโยมพุนไปแปลงว่าเป็นอาตมาเห็นเองแม้นจักผิดศีลอยู่บ้างแต่ก็พอจะปรงอาบัติได
4: ้กระผมก็เป็นมิตรผู้หนึ่งของลำจวนเขาคงเป็นห่วงบิดาและให้กระผมทำในสิ่งที่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จักทำเองครับแต่เมื่อหาชีวิตไม่แล้วก็เหลือแต่คนที่ยังอยู่ต้องทำแทนครับ

0: ขอให้โยมในส่วนกินยาและปฏิบัติตามที่คนของโอสถศาลาเขาเขียนมาให้อาตมานี้อย่างเข้มงวดไม่ช้าก็จะหายจากโรคและที่สำคัญยาเลิกสุรานี้เมื่อกินเข้าไปแล้วหากหวนกลับมาดื่มอีกจะเกิดยักษ์กระสายเป็นพิษถึงตายได้โยมในสุนพึงสังวรเอาไว้เถิดยาหมอบัดเลนี้กินง่ายลองกินดูเถิด
1: พระเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทำไมถึงไปเอายาจากพวกเข้ารีสอนศาสนา
0: ถึงเป็นยาฝรั่งแต่ก็เป็นยาผีบอกเชียวนา
1: เฮ้ยยาฝรั่งจะเป็นยาผีบอกได้อย่างไร
0: ก็ผีลำจวนมันมาบอกให้อาตมาไปขอยาที่หมอบัดเลแล้วนำมาให้โยมนายสุน
2: หยุดพูดชื่อทางลำจวนเสียทียิ่งฟังยิ่งไม่อยากจะแตะให้มันตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนั่นแหละดี
0: เจริญพรถึงมันอยู่ในนรกมันก็ยังอุตส่าห์กตัญญูถึงมันไม่มีร่างกายแล้วจิตของมันก็ยังเป็นห่วงโยมพ่อ
2: พระไม่ต้องมาทำเป็นพูดดี
0: อาตมาก็ได้แต่สงสารน้องและหวังดีต่อโยมในสุนเท่านั้นแหละเชื่ออาตมาเถิดทำสิ่งดีต่อตนเองตามที่ลูกมันขอมาตรงๆได้กุศลกว่าการทำบุญ7 วัด 7 วาอีกนะ

พอดึกดึกสักหน่อยนะน้องแก้วพี่จะรอดลองแม่

0: เจ้าจงได้เมตตาเปิดประตูไว้ท่าอย่าหลับนอน
1: เดี๋ยวคุณเจ้าขาให้คุณเชกอ่านเรื่องเช่นนี้จะดีหรือเจ้าคะ
2: ไม่ดีอย่างไร
1: ก็มันเป็นเรื่องของคนขอทานคนชั้นต่ำไม่เห็นจะฟังสบายหูตรงไหนไม่มีอะไรดีงามน่าชื่นชมเลยเจ้าค่ะ
2: สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะหลาป่าทิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอคิ้วก่งเหมือนกงขอดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักง
3: อ
2: ลำคอโตตันสั้นกลม
1: คุณละก
2: ็ฉันชอบมากเฉลแหลนางเต็มเรื่องอื่นมีแต่เรื่องของกษัตริย์นักครบนางเอกแรกรุ่นดารุณีแต่กวางน้อยยั่วชายน่ารำคาญนัก
0: กับผมก็ชอบขอรับชอบที่เขาพรรณนาถึงของใช้ของคนทั่วไปอาทิแล้วตักเอาเข้ากล้องมาสองแร่งค่อยประจงลงใส่กระบะแดงกับปลาสลิดแห้ง 5-6 ตัวกระผมว่าผู้แต่งท่านนี้ไม่ใช่คนหยาบช้าอันใดเลยทว่าละเอียดประณีตทุกถ้อยคำด้วยซ้ำไป
1: ก็เห็นดีเห็นงามกันไปใหญ่เรื่องผิดศีลธรรมแท้ๆนะเจ้าคะปัดสีบัดทะเลิงเจ้าค่ะ
2: เจ้าเจกมันรักจะเป็นนักหนังสือมันต้องได้อ่านหนังสือดีทุกประเภทดูเถิดเจ้าเจกหนังสือแทบทุกเล่มพระนางทั้งหลายต่างอ้างความดีงามด้วยวงอสัญญาแดหวาเทพเจ้าอุ้มสมแล้วมาทำเรื่องบัตรสีฆ่าฟันราษฎรอ้างว่าตนประเสริฐเลิศเลอสารพัด
1: แต่อีฉันว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอุตริเอาคำเจ้าคำนายมาใช้กับเรื่องของชาวบ้านเอาบทละครอีเหนาพระราชนิพนธ์ของทูลกระหม่อมในแผ่นดินกลางที่เป็นบทละครชั้นสูงที่ใช้ในวังเอามาล้อเลียนเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ตลกขบขันอื้อฉาวในหมู่ชาวตลาดสัปดี้สีประดนสิ้นดีสมควรได้รับพระราชอาญามากกว่าไม่ควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่างนะเจ้าคะหากอีฉันรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนเรื่องนี้อีฉันจะไปแจ้งนครบาลให้จับตัวไปเอามะพร้าวห้าวตบปาก
2: ถ้าจะบอกให้ว่าคนเขียนละเด่นรันใดนั้นคือพระมหามนตรีทรัพย์ท่านเป็นข้าราชการตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งที่ถวายรับใช้ใต้ยุคลบาทในวังที่ทิมตำรวจในวังนั่นเอง
0: นั่นไงกระผมว่าแล้วเทียวท่านต้องเป็นผู้องค์อาจปราดเปรื่องผู้หนึ่งแน่แท้อ
2: ย่าไปบอกใครเชียวนะเดี๋ยวแม่เต็มไปแจ้งนครบาลมาจับท่าน นายหมายได้ไหม
4: ได้ขอรับ

0: พ่อเชกพ่อเชก
1: มีอะไรหรือนะหมาย
0: เจ้าหุนเปียยาวฝากข้อความสำคัญให้มาบอก
1: ว่า
0: พระหลวงพี่ที่วัดทองไปเอายาที่โอสถศาลามอบให้โยมพ่อเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นก็สุดแท้แต่โยมพ่อแค่นี้ก็แล้ว

0: พระอภัยมณี
1: ขอรับ
2: ไปคัดเอกสารที่กรมพลังมหาสมบัติอย่างเดียวไม่พอกินหรือไรยังรับจ้างเจ้าเมฆทองคัดนิทาอยู่เช่นนี
1: ้มีได้รับจ้างขอรับ
0: อย่างไรกัน
1: กระผมคัดลอกแล้วนำไปให้นายฮุนเขียนภาพเพื่อนำไปมอบให้ท่านอารักษ์ผู้ขอรับโดยมิได้คิดอัดออนอันใด
3: ข้าห้ามเจ้ารับจ้างคัดให้มันดังนั้นเจ้าจึงรับเขียนให้เปล่าๆเจ้าเฉกเจ้านี่มันช่างเหลือเกินนัก

0: ไอ้หุ่นดูเหมือนว่าระยะหลังๆนี้หรือจะหายหน้าหายตาไปนะหัวคิดว่าหรือจักไม่กลับมาให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วสิ
1: กระผมก็มาอยู่นะขอรับสุดแต่ท่านครูคงจะเรียกใช้
0: เช่นนั้นหรือแล้วในวันที่คุณหลวงไม่เรียกใช้หรือไปไหนเสีย
2: ก็คงจะหลบหน้าเพราะเกรงท่านตะคุณจะฟันมันแขนขาดตายเช่นไอ้เม้งปืน 3-4 บอกนั่นหรือ
3: หรือเมาฟินเสพนิดๆหน่อยๆไม่ว่าแต่อย่าค้าก็แล้วกันเห็นว่ามีกวนขี้ยาบุรีที่อู่เรือต่างๆอยู่มีน้อย
1: กระผมไม่ได้หนีหน้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฟินกระผมก็เพียงแค่ไปทำงานตามที่ครูท่านมอบหมาย
0: แต่ท่านครูของลือทำงานให้อัวแต่ยอมให้สิทธิ์เอกอย่างลือไปมาๆขัดขาได้หายเช่นนี้แล้วเมื่อไหร่งานข้าจะเสร็จนี่ก็ออกพรรษาแล้วงานของคุณหลวงวิจิตรรอจะเปิดภาพประชันงานอยู่วันสองวันนี้แล้วแต่ภาพของคุณหลวงเสนีนี่สิเพิ่งจะปิดทองเป็นเพราะลูกศิษย์เลวร้ายอย่างลือนี่เองหรืออ่ะ
4: ขอประทานโทษทีขอรับพี่มาขัดจังหวะท่านเจ้าคุณเจ้าหุ่นมันเป็นศิษย์เอกของกระผมจริงแต่ตอนนี้ไม่ใช่กระผมให้มันออกแล้ว
2: มันทำผิดอันใดหรือว่าไปขโมยของครูไปขายแลกฝิ่นกันเล่าน
0: ี่คุณหลวงให้มันออกเช่นนั้นหรือ
5: เชิญท่านเจ้าคุณนั่งก่อนขอรับ

0: เมื่อตะกี้นี้คุณหลวงบอกว่าให้ออกมิใช่ไล่ออกนะขอรับ
1: กระผมทราบมาว่ามีคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมาทาบทามมันให้ไปรับใช้โดยเอาตำแหน่งช่างหลวงมาล่อมันกระผมเห็นว่ามันมีบุญมีวาสนาจะได้เป็นช่างหลวงก็เลยอยากจะสนับสนุนมันด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งผู้ใดเลยจะดีกว่า
2: อย่างไรหรือขอรับคุณหลวง
1: เจ้าหุ่นมันไปถวายงานรับใช้เบื้องยุคคนละบาทเป็นช่างเขียนภาพผนังที่วัดที่พระเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะอยู่แถวบางยี่เรือโบสถ์ไม่ใหญ่โตนักแลเป็นงานปัจจุบันทันด่วนมันจึงต้องรีบไปทำไอ้ที่เห็นมันเสาะหากรีดยางมาเดือให้กระผมงกๆอย่างวันนี้คือกระผมต้องใช้ความเป็นครูไปดึงมันมาจากงานของมันกระผมต้องขอบใจมันด้วยซ้ำ
2: อ้าวเช่นนั้นไอ้หุ่นมันก็นับว่ามันมีบุญคุณแก่กระผมด้วยนะสิที่มันอุตส่าห์สละเวลาของมันทิ้งงานจากวัดนู้นมาช่วยงานที่วัดนี้ยังไงก็ขอบใจเองมากนะไอ้หุ่นขออนุโมทนาด้วยก็แล้วกัน
3: กระผมก็ยินดีรับใช้ท่านเจ้าคุณเสมอครับ
1: งานของกระผมจะเสร็จในวันพรุ่งนี้

0: ต่อไปเจ้าหุ่นผู้นี้จะไม่มาเกะกะให้รำคาญลูกตาผู้ใดอีกผู้ใดที่ไม่ชอบมันก็สบายใจได้
1: ไม่มีใครไม่ชอบหน้าลูกศิษย์ของคุณหลวงหรอกขอรับ
0: ก็นั่นนะสิเจ้าหุ่นมันเป็นคนดีไม่น่ามีใครมาหาเรื่องมันหรอกท่านเจ้าคุณขอรับท่านเจ้าคุณอยากจะเปิดผ้าประชันภาพให้คนมาทำบุญกันกระผมเห็นว่าวันทอดกฐินแรม8ค่ำนี้ก็จะดีนะขอรับ
2: เอาเอาเอาดีดีเช่นนั้นแล้วงานทอดกฐินของวัดปีนี้จะได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกที
0: ่กว่าทุกวัด
2: เอาตามนั้นนะเจ้าหุ่น

0: งานกฐินแรม8ค่ำวัดทุกวัดของพี่จะจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่แม้แต่งานกฐินหลวงตามพระอารามสำคัญสำคัญก็สู้ไม่ได
1: ้คุณพี่มีอะไรจะใช้น้องสั่งมาได้เต็มที่เลยนะคะน้องจะรับใช้เต็มที
0: ่นวลเอ้ยพี่สบายใจแล้วล่ะพี่จะลืมเรื่องทุกข์ร้อนเก่าๆให้สิ้นนะ
1: คุณพี่ทุกข์อันใดหรือคะ
0: ก็ทุกข์มันทั้งนั้นแหละแต่พี่ไม่เสียใจอีกแล้วที่นางลำจวนมันตายพี่ได้ทำกุศลไปมากอุทิศไปให้กับมันและทั้งไอ้จีนหุ่นชู้รักของมันพี่ก็จะอโหสิกรรมให้เป็นทาน

0: ถือว่าเลิกแล้วต่อกันไปต่อจากนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เจอหน้ากันอีก
1: คุณพี่คะถามหน่อยน้องมีอันใดด้อยไปกว่านางลำจวนคะ
0: ไม่มีเลยจ้ะพี่แค่หลงไปเป็นเรื่องของความหลงก็เท่านั้นเองอันที่จริงเนี่ยปัญหามีดีอันใดไม่นวลตั้งหากที่งามที่สุดในบรรดาลูกสาวในสวนไม่มีใครจะเทียบนวลของพี่ได้ดอก

0: คุณ
1: ค่ำนี้นายสุนจะมาเปิดโรงเล่นละครเรื่องใหม่ที่บอนครับ
0: นายสุนหายป่วยแล้วหรือ
1: จากข้อยังชั่วขึ้นมากเห็นว่าจะมาเล่นเรื่องพระสุทนมโนรานะครับ
0: พระสุทนมโนรา
1: คุณเสกชอบหรือครับ
0: ชอบสิ

0: นายคุณทำกุศลกับฉันมากนะไม่รู้จักตอบแทนอย่างไร
1: แต่ผมไม่ได้ทำอะไรที่ลำบากกระผมพอใจที่ได้ทำนะครับ
0: ยาหมอวัดเรได้ผลดีแลเร็วมากกว่ายากลางบ้านนะ
1: เพียง2เทียบก็หายแล้ว
2: เอาไหม
1: เอาขอรับ
0: นายหุ่นฉลาดเฉลียวรู้จักให้พระเป็นผู้สำแดงฤทธิ
1: ์กระผมว่ากระผมเข้าทางพระบุญลือน่าจะดีที่สุดขอรับหลวงพี่ท่านเทศเก่งน่าจะช่วยพูดให้นายสุนเชื่อฟังได้บ้าง
0: อันที่จริงพระบุญลือกับนายสุนเขาไม่ถูกกันดอก
1: คุณคงชื่นชอบละครคณะนี้ถึงได้ล่วงรู้เรื่องราวภายในครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีแต่กระผมไม่รู้อะไรตื้นลึกหนาบางหรอกขอรับพระบุญลือได้อ้างว่าผีลูกสาวท่านที่กระโดดน้ำตายมาหาและขอให้ท่านเลิกเล่าเสียมิฉะนั้นทุกทีที่ท่านดื่มเหล้าจะมีไฟนรกโหมใส่เธอนายโรงสุนคงจะรักลูกสาวคนนี้มากถึงได้ตัดใจเลิกเล่าได้นะขอรับ
0: ก็ดีสิฉันจักได้ดูละครคณะนายโรงสุนไปอีกงาน
1: นั่นน่ะสิขอรับละครนายโรงสุนสนุกสนานตัวแสดงก็รำงามนักเพลงก็ไพเราะกระผมเข้าใจแล้วทำไมคุณเชกถึงเอาใจใส่สนับสนุนนายโรงสุนเป็นอย่างดี

0: นายน้อย
1: รู้วิชาการต่อสู้หรือไม
2: ่ก็ลองดูที
3: Oh!

0: คุณชายน้อยเจ็บมากเลยขอรับ
1: นายหุ่นทำเช่นไรเหมือนมีสายฟ้าฟาดมาที่มือฉันชาไปหมดเลย

0: ิชากดจุดของพวกคนจีนนะครับไว้กดรักษาโรคได้ด้วยนะเช่นหากท้องผูกไม่ถ่ายหนักหลายวันก็สามารถกดให้ลำไส้บีบขับถ่ายออกมาได้หรือไม่ใคร่หลับหลายวันก็กดให้ง่วงหลับพลอยไปได้นะครับ
1: เป็นความจริง
0: เป็นความจริงครับ
1: ทำเช่นไรทำให้ดูอีกครั้ง
0: อยากลองดูไหมครับ

ในหุ้น

0: ุณเชคเคยกินเต่าห้อยไหมครับ
1: เต่าห้อย
0: ลองชิมดูนะเต่าห้อย2ถ้วยนะ
2: อ๋อไล
0: ่ๆๆนั่งก่อนครับสั่ว
1: สั่วสั่ว
0: กวาย
1: กวาย
0: นี่เรียกว่าหลิมกิมหุน
1: หลิมกิมหุน
0: หว่าอ้ายหลู
1: ่หว่าอ้ายหลู่แปลว่าอะไร
0: ไม่มีอะไรครับ
2: ฉันรักเธอ
0: Mmm.

0: เฮ้ยหนีเร็วพวกมังมาแล้ว
1: หนีอะไรวะ
2: ไป
0: พวกมัง
1: จับอะไร
0: เฮ้ย
3: เร็ว
4: ไปเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะ
1: เฮ้ยหยุดอยู่นี่สองคนเอาตัวมันไป
2: ไปจับมัน
1: เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย
5: นึกว่าใครไอ้คุณนี่เองลักลอบค้าฟิตจริง
1: ๆค้าฟิตอะไรวะ
5: เฮ้ย
4: เฮ้ยมาช่วยกันขึ้นท่าน้ำหน่อยเร็ว
2: เออกูไปเองไปตามมา
1: ปล่อยดิวะเฮ้ยเอาตัวมันไป
6: ทำพวกก่อนทำพวกก่อนทำพวกก่อน
1: ไอ้เฮียไอ้เฮีย
7: นครบาลพวกหรือเข้าใจผิดหมกแล้วเมื่อกี้อีสองคงนั่งกินเต้าหัวอยู่ที่ล้างหัวอีไม่ได้ข้าวฟิงหรอก
1: ใช่ใช่หุบปาก

0: นี่ไงฟินหรือใครว่าไม่ใช่เฮ้ยนี่ไง
1: อาวุธ
0: นี่มันยัดเยียดข้อหากันนี่ว่าเอาตัวแม่ท่านทุกคนสอบสวนไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไป
2: ไปไปไปไปเฮ้ยอักรอคุณลบที่นี่ก่อนรอคุณลบเอาพวกขี้ยามาเพิ่ม
3: จุกิ
2: เฮ้ยเฮ้ยเอาตัวไปครับผู้สาจริงเจ๊กเลย
0: ยา
4: เป็นอย่างไรบ้างคุณหนู

0: ว่าเผ่าเผ่าว่าเอาหุบลึกเป็นไงบ้าง
1: เองไม่ใช่กุลีไม่ต้องผูกปี้ไม่ต้องจ่ายอากรค่าแรงให้พระคัง
2: กระผมจักไปชี้แจงความจริงให้คุณอางคุณทราบ
3: ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้าแล้วลำจวนเอาสมบัติเจ้าไป
4: คุณจะไล่อีฉันไปหรือเจ้าคะ
5: ไอหุ่นมันคือกี้เหี่ยซาเหี่ยยวยดงเล่นแถวนั้นขอรับ
2: กระผมจะมาบอกคุณเชกว่ากระผมอาจจะหายหน้าหายตาไปสักชั่วระยะหนึ่ง

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉัน
2: รัชนาธ
3: ปากอง
4: เอาไหมเป็นอะไรเช่น
5: จีนน่าชอบดีกว่า
1: พากอง
2: ข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา
1: ถ้าอาญาไม่ยุติธรรม
3: ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ
2: ่
3: ะ
2: ไปคนเดียวคล่องตัวกว่า
1: หม่อมฉันก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ

0: ครก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
2: ฉันมาออกเล่า
3: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
4: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ช่เหรอแล้วจะเต้นยังไง คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหรอ

0: การประเดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น
2: ตอนนี้เป็นฤดูหนาวและเรามากันที่ฮิโรชิมะเส้นทางวันนี้จะพาเราเดินทางจากอดีตไปสู่อนาคตจากท้องทะเลสู่ขุนเขา
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: จานนี้จานไหน
4: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
3: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: เจอกันหน้าจอโดยเฉพาะวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้คุณผู้ชมได้พักผ่อนแน่นอนต้องเจอหน้าน้องปาร์คการันตีแบบนี้นะคะ
1: ศุกร์เลยใช่มั้ย
0: วันศุกร์แล้วเลยได้เห็นหน้านะคะกิฟต์อภิญญาค่ะ
1: ปาร์คกวินภพนะครับแน่นอนว่านอกจากหน้าจอไทย PBS หมายเลข3คุณผู้ชมมาตอนนี้เราไลฟ์อยู่ด้วยที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS คุณผู้ชมเข้ามากด2หน้าจอได้นะเดี๋ยวนี้ต้องดูแบบ2จอละเพราะว่าจะได้คอมเมนต์คุยกันเมาส์กันเพราะประเด็นวันนี้น่าสนใจมากอย่างข่าวแรกที่กิฟต์จะพาไปเมาส์
0: เมื่อวานโอ้โหไทย PBS บริเวณหน้าตึกของเราได้ข่าวว่าแตกตื่นคุณผู้ชมนี่น้องๆสายนาฏศิลป์สายโขน มากันแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วคือพวกเราเนาะเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาแบบมีออดิชั่น
1: น้อง
0: ๆตอนนั้นน่ะนักแสดงโขนนะคะมาเต็มช่องเลย
1: ป้าเห็นน่าจะประมาณ2ป้าไม่แน่ใจน่าประมาณ 2-3 เดือนไม่เกินนี้ 2-3 เดือนที่เห็นแบบว่าน้องๆใส่ชุดแบบนุ่งโจง
0: อ่
1: ะมาลำอ่ะ
0: แล้วเขาคัดเลือกกันหลายรอบด้วยคุณผู้ชมเพราะกลายเป็นว่าเด็กๆอ่ะสนใจมากเขาบอกว่าถ้าพูดถึงโขนการแสดงนาฏศิลป์แบบนี้เราไม่ค่อยมีเป็นซีรีส์หรือเป็นละครจริงจังแต่ไทย PBS จัดให้พื้นที่คนโขนแล้วก็ใครที่รำนาฏศิลป์สวยๆได้แสดงออกอย่างแน่นอนนะคะซีรีส์ของเราราวัลย์กัลยาณ์นั่นเองล่าสุดก็มีการบวงสรวงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะก็มีการรำขอพรนะคะก็ถวายอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าที่ฮือฮามากนอกจากจะมีน้องก้าวหน้ากิติพัฒน์คนนี้คือบ้านเขาเป็นคนโขนคนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะนาฏศิลป์อยู่แล้วอีกคนนึงที่ทำแตกตื่นก็คือเต๋าอโนไทยเรียกว่ามัมมี่เนี่ยเขามาเชียร์กันเต็มเลย
1: SC เขามาเยอะ FC ที่สำคัญนี่แอบเห็นนะฮะมีฟู้ดทรัคด้วยชอบตรงนี้
0: ไปดูกันค่ะนักแสดงมากันครับข้างจริงๆค่ะในวันบวงสรวงซีรีส์เรื่องใหม่ไทย PBS เรื่องราวัลย์กัลยาณ์นะคะโดยนักแสดงที่ว่าก็คือนักแสดงโขนล้วนๆเลยค่ะคุ้นเคยกันดีในหน้าจอนะคะอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยคืนนี้ผมนอนไม่หลับตอนนั้นพี่ตั๊กณภัสรัณเขาจะเล่นบทแบบว่าบอยเลิฟแต่ล่าสุดกลับมาเป็นตัวเองแล้วนะคะเป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นครูบูชาค่ะครูรุ่นใหญ่ผู้เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมน่าเกรงขามที่สำคัญยึดมั่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้วยไปฟังเสียงกันค่ะว่าเรื่องนี้ตรงใจพี่ตั๊กเลยหรือเปล่าร
2: ับบทเป็นครูค่ะครูบูชามาหอมแว่นก็จะเป็นครูที่แบบว่าในเรื่องก็จะเป็นคนที่อนุรักษ์รักษาจารีตขนบของโขนไว้อย่างเป๊ะซึ่งไม่ใช่ตัวเองเลยคือเราเป็นคนร่วมสมัยนิดนึงคือเราแต่ว่าโขนน่ะเข้าใจเป็นครูอีกแบบนึงคือในชีวิตปัจจุบันน่ะเรามีนักเรียนแล้วเราก็สอนให้เรื่องของการผสมผสานศิลปะหลากหลายแต่เรื่องนี้ครูบูไม่ใช่ปัดฝาปี
0: ศิษย์ปวยะแล้วก็เป็นอีกครั้งที่จะได้เห็นนักแสดงหนุ่มก้าวหน้ากิติพัฒน์ได้โชว์ทักษะด้านนาฏศิลป์ในงานแสดงต่อเนื่องถ้าจำกันได้เราเคยดูลีลาเขาแล้วในหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้หนุ่มก้าวหน้าจะรับบทเป็นรามค่ะโคจรมาพบกับนักแสดงสาวเอมี่นะคะเป็นครั้งแรกซึ่งเคมีคู่นี้ไม่ได้เหมาะแค่ความเป็นพระนางนะเพราะว่าชีวิตจริงทั้งคู่นะคะเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ด้วยบอกเลยเรื่องรำเรื่องร้องเป๊ะมากจริงๆค่ะ
3: ค่ะเอมี่นะคะรับบทเป็นกัลยาค่ะ
4: ครับก้าวหน้านะครับรับบทเป็นราวัลย์ครับ
3: ค่ะก็ในเรื่องนะคะคาแรคเตอร์ของกันเนี่ยจะเป็นผู้หญิงห้าวๆติดเท่คล้ายๆทอมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทอมซึ่งขัดกับตัวเองมาใช่ค่ะพี่ก้าว
4: ก้าวรับบทเป็นรามหรือว่าราวัลย์แก้วสุนทรนะครับรามจะเป็นขนยักษ์ที่มีคุณแม่เป็นดาราแล้วก็เรียนจบนาฏศิลป์มาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะซึมซับความเป็นนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กเลยจนโตขึ้นมาแล้วก็ได้เข้ามาเรียนในสถาบันนาฏศิลป์ครับ
0: เรื่องนี้ยังเป็นครั้งแรกของนักแสดงสาวนะคะเจนกุจิรานัทด้วยมาเล่นในบทบาทนักศึกษารั้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะไปถามเจ้าตัวว่ารำได้หรือเปล่านะคะน้องบอกว่าไม่เกินความสามารถหนูแน่ๆแต่ว่าขอฝึกหนักกว่าคนอื่นหน่อยนะคะในเรื่องเธอก็แสดงคู่กับนักแสดงหนุ่มไม้นั่นเองซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นอีกคนที่เรียนวิชานาฏศิลป์ตั้งแต่เด็กเห็นแล้วแต่ละคนเขาก็
1: เก่งอ่ะ
0: เขาฝึกกันมาหมดแล้วอ่ะ
1: ทั้งสายโขนทั้งสายนาฏศิลป์เลย
0: ใช่นะคะแต่สาวเจนบอกว่าเรื่องนี้เป็นการพลิกคาแรคเตอร์สุดๆนะคะอาจทำลายภาพจำสาวน่ารักสดใสคุณผู้ชมลืมไปก่อนค่ะ
5: ถ้าเจนรับบทเป็นจูนค่ะก็

0: ็นนางสีดา
1: ครับ
0: เป็นนางสีดาค่ะแบบว่าเราไม่อยากให้เขามาแย่งนางสีดาของเราไปน้องใช่เราก็เลยทำทุกวิธีทางที่แบบว่าเราจะต้องเป็นนางสีดา number 1ของสถาบันนี
1: ้
0: ถูกต้องค่ะ

0: กาลยาแล้วก็รามครับผม
1: คุณผู้ชมบทเด่นก็ต้องแข่งแย่งจริงดีกันหน่อยนะคะก็จะสะท้อนภาพของนักเรียนนาคศิลป์เยอะด้วยอีกหนึ่งสีสันของเรื่องนะคะเต๋าอโนไทยอย่างที่คุยอวดคุณผู้ชมไปอโนไทยอเนกลาภและเบลอเนกลาภนะสองพระเอกลิเกและดาวตลกชื่อดังจากคณะสอนรามน้ำเพชรนี่เห็นเชี่ยวชาญขนาดนี้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องยาวเรื่องแรกของน้องเบลเขาด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: เบลเต๋าอโนไทยครับ
3: วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานนะครับกับ
2: ลมนะครับ
3: แล้วก็ราวันกัลยา
2: ณ์น้องๆรอ
3: กันมากเลยนะครับ
2: นี่พอดีว่านี่เขาถอดรองเท้ากันไม่ถอดอยู่คนเดียว
3: อะไรผมถอดแล้ว
2: ถอดเลยถ
3: อดนี่ผมก็มา
2: ร่วมด้วย
3: โอ้ยเต๋าคุณเมื่อไ
2: หร่ไปความเมื่อกี้นี้ก่อนรอหนึ่งได้ไหมบอกว่าผมชื่อเต๋านะครับรับบทเป็นลมครับผมน้ำมืด
3: กินยาในเรื่องชื่ออะไร
2: ชื่อว่านายลม
3: ในเรื่องชื่อนายลม
2: ครับผมเป็นเพื่อนของ
3: ถ่ายยังเนี่ยถ่ายจริง
2: ถ่าย
3: จริง
2: ถ่ายแล้ว
3: รู้ปะเนี่ย
2: ฮาคิวแล้ว
3: อันนี้ครูชื่ออะไร
2: อันนี้ครูบู
3: ครูบู
2: อันนี้ลาม อันนี
3: ้ไม่ต้องแล้ว
2: อันนี้ไม้เอก
3: ถ่ายจริงปะเนี่ย
2: แต่จริง
3: สวัสดีครับเบลเสร็จยังสามเสร็จยัง
2: เสร็จแล้ว
3: เบลเนกลาบนะครับรับบทเป็นพี่แก้วนะครับพี่ชายของกัลยา
4: เสียงหวานจัง
5: เลยเสียงหวานจังเลย
4: มันดีมากเลยนะคะ
5: ใน
4: เรื่อง
5: มันมีการย้อมผมมีแบบความแบบความ
3: ไม่ครับอันนี้เขาทำภาพหล่อครับจริงๆแล้วในเรื่องผมเป็นมือปืน
1: อ่ะเบลกับเต๋าใครสะดวกฟังคนไหนคุณผู้ชมแยกโสดประสานเลยแล้วฟังเอาอันนี้คนไหนเต๋าพูดอันไหนเบลพูดแยกกันฟังไปเลย
6: ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงด้วยนะ
1: จริงไม่จริงไม่รู
6: ้รับบทเป็นลมนี่ไม่รู้ว่าลมนี่คือชื่อคาแรคเตอร์หรือว่าแค่
1: เซ
6: ลล์บอกว่า
1: เป็นลม
6: ร้อนแล้วจะเป็นลม
1: ซึ่งต้องบอกว่าเห็นบอกแฟนคลับมาแน่นๆจุกๆไทย PBS เหรอคุณแอบเห็นฟู้ดทรัคเลยเหรอ
6: เมื่อวานเห็นมีรถฟู้ดทรัคแล้วก็เมื่อวานปาร์คเห็นช่วงบ่ายคุณผู้ชมหลังจากเขาบวงสรวงเสร็จช่วงเช้าอ่ะ FC เต๋าอ่ะเขาใส่ชุดขาวขึ้นมานะเพียบเขานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเต๋าก็ยืนคุยแต่ละคนน่ารักนะ
1: เขาเรียกว่าเป็นมามีของน้องเต๋านะคะนี่แล้วก็นี่เรามีแสดงโชว์เลยคุณผู้ชมอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นบริเวณหน้าตึกของไทย PBS นะคะเราจะมีสนามหญ้าแบบนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นแบบนาฏศิลป์สวยๆนี่นำโดยครูพี่ตั๊ก
6: คุณพิตาก้าวหน้าหล่อมากเลยเป็นแก้วเป็นแสงมากลูก
1: แล้วก็ลีลานะคะการรำเขาเรียกว่ารำสุดแขนอย่างนี้ใช่เลยคุณผู้ชมรอติดตามได้นะคะว่าอันนี้แค่วันบวงสรวงนะทีมนักแสดงยังรำถวายครูบาอาจารย์เพื่อเสริมสิริมงคลได้งดงามขนาดนี้เดี๋ยวเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำจริงเลยนะคะเชื่อว่าไทยบันเทิงเนี่ยจะตามทำข่าวมาให้ดูกันนะคะผู้กำกับก็คือพี่ฝุ่นจีรภานั่นเองนะคะบอกว่าทำไมตอนแรกคัดเบลมาก็บอกว่าน้องเบลเนี่ยสวยหวานเท่าๆกับเอมี่เลยนะคะ
6: ประชันเลยเหรอ
1: ประชันกันเลยค่ะนี่บรรยากาศที่เห็นนะคือคักมากนี่ขนาดแค่บวงสรวงนะคือเอาจริงๆอ่ะเราตื่นเต้นตั้งแต่ออดิชั่นแล้วอย่างที่บอกไปเพราะว่าน้องๆมากความสามารถมาเยอะแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่ได้รับบทเยอะก็จริงแต่ว่าจะได้เล่นในแทบทุกฉากเลยเพราะเราต้องการน้องๆนาฏศิลป์จำนวนมากด้วย
6: ใช่ฮะแล้วก็ติดตามได้คิดว่าโซเชียลน่าจะแตกเพราะว่าหลายคนที่โด่งดังในโซเชียลอย่างนางเอกของเรื่องเอมี่อุทานพรนี่เป็นกระแสอยู่เหมือนกันเรียลลิตี้เทคฮอร์โมนใช่ไหมคนนี้
1: อันนี้เป็นอีกมุมของน้องเน
6: า
1: ะอ
6: ีกมุ
1: มของน้อง
6: น่ารักมากเด็กนาฏศิลป์นะฮะติดตามผลงานได้เดี๋ยวยังไงอัปเดตเรื่องราวของราวันกัลยาผ่านทางไทยบันเทิงได้นะฮะส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวของศิลปินคนนี้ผู้ชื่อแหมปักเขาใช้ชื่อไหนดีเอิร์นเดอะสตาร์หรือว่าเอิร์นสุรัตติการ
1: อ้าวก็คุณเข้าประกวดรุ่นเดียวกับเขานี
6: ่ไม่ใช่
1: คุณมาถามดิฉันก็ไม่รู
6: ้ชอบสร้างความเข้าใจผิดคุณผู้ชมแล้วฉานไม่ใช่
1: เผาตั้งแต่ในรายการแล้วนะ
6: คุณผู้ชมถ้าอยากฟังเต็มๆว่าพี่กิ๊บเผาเลยปาร์คไปติดตามในรายการแต่ตอนนี้ปาร์คมีตัวอย่างส่วนหนึ่งของพี่เอิร์นสุรัตติการมาให้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครตามโซเชียลเนี่ยติดตามจะเห็นเลยว่ามีจังหวะนึงมาไม่กี่ปีก่อนพี่เอิร์นเขาหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลเลยน่าจะ 2-3 ปีได
1: ้เพราะว่าเรื่องราวของครอบครัวด้วย
6: ใช่แต่ล่าสุดเพิ่งโพสต์เหมือนกันเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะว่าคัมแบ็คแล้วแล้วก็เป็นการคัมแบ็คงานร้องเพลงสารพันลั่นทุ่งบางเขนชวนมารอบนี้มีอะไรพิเศษเยอะเลยฮะ
1: ค่ะ

0: เรื่องร้องเพลงเก่าๆนี้อาจจะต้องขอให้พี่เอิญฟื้นนิดนึงคุณผู้ชมฮะเพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นศิลปินนะมีผลงานเพลงดังของตัวเองเยอะมากรวมถึงผลงานเพลงประกอบละครเยอะเหมือนกันมาลัยสามชายอะไรอย่างเงี้ยพี่กิฟต์คุณผู้ชมหลายคนน่าจะจำได้สำหรับเอิญสุรัติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะฮะแทบไม่ได้ร้องเพลงอื่นๆเลยด้วยเพราะเพลงตัวเองดังจริงๆแต่สำหรับสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราเอาวานๆของพี่เอิญมาคุณผู้ชมฮะชวนมาร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆอีกครั้งหนึ่งย้อนไปสมัยที่พี่เอิญเคยเดินสายเป็นนักร้องประกวดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผลักดันทั้งผลักทั้งดันตอนนั้นให้โจทย์ว่าทำไมต้องให้หนูร้องเพลงยากเพื่อนบอกโอ้จนทุกวันนี้เป็นนักร้องรู้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่หวังดีถึงให้ร้องเพลงยากด้วยเพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่เรารู้จักเส้นทางของพี่เอิญเนี่ยก็คือเรื่องราวของความเป็นเอิญเดอะสตาร์คุณผู้ชมเชื่อไหมย้อนไปตอนนั้นเองพี่เอิญเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาประกวดพี่กิฟต
1: ์บังเอิญตลอด
0: บังเอิญประเด็นคือก็เพื่อนชวนอะ
1: คือตอนแรกที่ไปประกวดคุณแม่ปั้นลูกศิษย์อีกคนลูกศิษย์อีกคนรถล้มมาไม่ได้ส่งลูกสาวขึ้นไปพอมาเดอะสตาร์เพื่อนโทรบอกว่าไปเอาบัตรประกวดให้ก่อนสมัครให้ก่อนเพื่อนไม่มา
0: เนี่ยดวงคนจะได้เป็นนักร้องคุณผู้ชมฮะนี่ก็เลยได้เป็นนักร้องสมใจแต่จริงๆไม่ใช่ว่าจบแค่เส้นทางของความเป็นนักร้องในการประกวดเดอะสตาร์นะฮะเพราะจริงๆมีเหตุการณ์สำคัญคุณผู้ชมหลายคนมาว่าไอ้แจ้งเกิดจากรายการเรียลลิตี้ดังแล้วเนี่ยจะได้เป็นนักร้องแน่ๆไม่ใช่พี่เอิญเขาต้องเป็นเด็กฝึกอยู่ประมาณ3ปีหลังจากนั้นถึงจะได้เป็นนักร้องเขาบอกมีเรื่องราวคาใจเพราะว่าตอนสมัยอยู่บนโต๊ะประชุมเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีครูเพลงท่านไหนตอนนั้นเลือกที่จะทำเพลงให้เหมือนกันคิดแล้วจบเส้นทางลูกทุ่งแน่ๆแต่มีประโยคนึงฮะจากครูเพลงท่านนึงเปลี่ยนชีวิตเป็นประโยคของใครลองฟังพี่เอิญดูฮะ
2: หลังจากที่อยู่ที่ค่ายเป็นเทรนนีฝึกมา3ปีแล้วก็เป็นวันประชุมใหญ่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งค่ายเลยเนี่ย30กว่าคนเนี่ยจะมารวมกันอยู่ในวันนั้นแล้วก็จะเอาเทรนนีมานั่งเลยค่ะเรียงกันเลยทีละคนแล้วก็จำได้ว่าของเอิญเนี่ยคนแรกเลยของเอิญคนแรกเลยแล้วก็ผู้บริหารพี่ติค่ะก็ถามว่าไหนมีใครที่คิดว่ามีไอเดียของเอิญบ้าง ทุกคนแบบก้มหน้ามองฟ้า
3: มอง
2: นาฬิกาแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีเสียงเล็กๆขึ้นมาว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีทางอยู่นะเสียงอาจารย์สลาคุณวุฒิค่ะ
4: เสียงสวรรค์
2: เสียงสวรรค์ค่ะ
4: มาช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้
2: ค่ะพี่ติเขาก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่ายังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวกระแสเพลงลูกทุ่งมันจะมีอะไรสักอย่างเข้ามาแต่ว่าอาจารย์ก็บอกไม่ถูกว่ามันยังไงแต่ว่าอาจารย์เอางี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขอลองแล้วกันสักเพลงนึง

0: ใครบอกไม่สวยสวยนะฮะไม่ได้ติดตลกอย่างเดียวนะฮะเป็นคนสวยด้วยร้องเพลงดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกสาวชื่อน้องเก๋มากพี่กิ๊ฟ
1: ค่ะ
0: น้องนะคะ
1: อะไรนะ
0: น้องนะคะ
1: ฮะ
0: ชื่อน้องนะคะนั่นแหละถูกแล้วเออน้องนะคะนะฮะคุณแม่เอิญสุรัติการนะครับไม่แน่ใจลูกสาวมีแววเหมือนคุณแม่ไหมแต่เดี๋ยวมาเมาส์กันคุณผู้ชมสารพันลั่นทุ่งบางเขนพรุ่งนี้วันเสาร์บ่ายสามโมงตรงครับ
1: โอ้โหกว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นเด็กฝึกอยู่3ปีจุกๆเลยเรื่องเล่าอีกเยอะมากคุณผู้ชมรอดูดวงพามาเป็นนักร้องจริงๆคนนี้นะคะเอามาต่อกันที่ของดีชุมชนบ้างพาไปที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายอ่ะพร็อพมาค่ะปึ๊บ
0: มีพร็อพนี่
1: เกลืออันนี้ขูดออกมาจากตัวน้องปาร์คเลยไม่ใช่
0: ไม่ใช่ถ้าขูดมาจากตัวปาร์คมันจะไม่ได้เป็นเกล็ด
1: จะไม่ได้เป็นสี
0: คุณผู้ชมดูนะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยนะฮะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นพีระมิดใหญ่ให้คุณผู้ชมเห็นเลย
1: อย่าบอกนะว่าปาร์คจะชิมให้ดูด้วย
0: มันจะขึ้นเป็นกินได้ไหมล่ะมันจะขึ้นเป็นดอกพีระมิดอ่ะ
1: อยากดูรีแอค
0: เกล็ดเกล็ดเกล็ดสวยมาก
1: กระเสริมคุณผู้ชมกระเสริมเขาบอกว่าชิมจริงปะเนี่ย
0: ชิมจริงเป็นพีระมิดเห็นไหม
1: น้ำพร้อม
0: นี่นะ
1: ไม่ได้แกล้งน้องนะโอ้โหล่วงเลยน้ำน้ำเร็วล่วงเลย
0: น้องพิมพ์วันนี้ตาแกล้งปัก
1: โอ้โหยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนให้คุณผู้ชมเห็นว่าไม่คุณผู้ชมขาเรามาชิมดิบๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า
0: น้องพิมพ์หลอกถามน้องพิมพ์วันนี้ตาน้องพิมพ์บอกถามน้องพิมพ์ชิมได้ไหมน้องพิมพ์บอกชิมเลยไม่เป็นไรหรอก
1: น้องนึกว่าขนมมงสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่า

0: ค็ม
1: คุณผู้ชมค่ะแล้วเทคนิคการทำที่ออกมาได้เค็มมีคุณภาพแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้การต้มแบบโบราณซึ่งถ้าไปถามคนในพื้นที่เขาอาจจะบอกว่าอยากกินเล่นนะคะเอาไปปรุงได้
0: ไหนเป็นซะแล้วเนี่ย
1: กินไปแล้ว
0: อยากกินเล่น
1: เอาไปหมักปลาร้าเนี่ยจะแซ่บเวอร์มากคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำว่าห้ามกินเล่นนะคะในชุมชนยังคงขายต่อเป็นรายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในอิ่มวนรถกับน้องพิมพ์วานิตาค่ะให้น้องปลาเขาพักใจแป๊บนึงค่ะ

0: อาชีพหลักของคนบ้านเสริมทุ่งคือการทำเกลือค่ะคนที่นี่ทำกันมาหลายรุ่นต้มเกลือกันทุกวันใช้เวลาต้มกันวันละหลายสิบชั่วโมงเพื่อให้ได้เกลือเสริมแต่ละชนิดที่ตรงกับความต้องการค่ะกว่าจะได้เกลือบริสุทธิ์เป็นเกล็ดสีขาวสะอาดต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันเพราะคนบ้านเสริมทุ่งในตำบลเสริมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายจะเริ่มต้มเกลือกันตั้งแต่ตี4ถึงประมาณ 3-4 ทุ่มของทุกวันเป็นเกลือสินเทาต้มจากน้ำบาดาลที่ชุมชนยังสืบทอดกรรมวิธีแบบโบราณเรียกตามถิ่นฐานว่าเกลือเสริมธรรมชาติจากบ่อในชุมชนนำขึ้นมาแล้วก็ใส่กระทะแล้วต้องต้มตลอดเวลามีทั้งแบบใช้แกรบดำและฟืนไม้อย่างพาราที่ต้องผสมไม้เล็กไม้ใหญ่เข้าไปด้วยเพื่อให้ได้ความร้อนต่อเนื่องและจะได้ปริมาณเกลือเยอะความแรงของไฟเป็นสิ่งสำคัญต้องคอยดูตลอดเพราะถ้าไฟปานกลางเกลือจะเกล็ดใหญ่ถ้าไฟเดือดมากเกลือจะเกล็ดเล็กและยิ่งเดือดมากน้ำก็จะยิ่งแห้งเกลือที่ต้มแล้วมีหลายแบบคือเกลือขาวไว้ใช้ทำอาหารดอกเกลือจะลอยขึ้นมาช่วงที่ยังต้มด้วยไฟไม่แรงมากตักออกได้ในช่วงที่หยุดไฟเกลือแดงที่เกล็ดใหญ่ได้จากช่วงที่พักกระทะแล้วใส่น้ำมาตุ่มเข้าไปให้เกลืออมน้ำกลายเป็นสีแดงมักใช้หมักปลาร้าและเกลือดานที่ติดอยู่ส่วนก้นกระทะนิยมให้วัวควายกินเพื่อเสริมแร่ธาตุซึ่งที่ชุมชนบ้านเสริมทุ่งรวมแล้วมีกระทะต้มเกลือกว่า 30-40 กระทะโดย1กระทะจะต้มเกลือได้ประมาณ 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อวันส่วนรสชาติก็จะไม่เค็มมากเป็นเอกลักษณ์ของเกลือเสริม
1: เขาต้องดูจากน้ำดูจากใต้พื้นดินขึ้นมาน้ำมันจะเค็มมามันเลยจะมาเป็นเกลือให้เฮาต้องเอามาต้มก่อนมันจะบ่คือเกลือตาที่เป็นหน้าเกลือน่ะคันมาตักส่วงตีซี่จะได้อันดับแรกเลยจะได้เกลือขาวจะได้เกลือขาวก่อนคันอยากได้เกลือแดงก็คือต้องเศร้าหมอประมาณ1เดือนมันค่อยจะเป็นเกลือแดงให้แต่ว่าคันส่วนมากคนก็บ่เศร้าฮอดปานนั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบักตุ่มค่ะบักตุ่มแดงน่ะประมาณอาทิตย์นึงมันก็เป็นเกลือแดงได้กระดานนี่ก็คือมันเม็ดมันแลบเม็ดมันแหลบบริเฮาเฮาตากบอลอนมันโดนไฟล่ะมันจะใหม่แล้วมันจะกลายเป็นเกลือด่านเกลือขาวนี่ส่วนหลายคนจะเอาไปบริโภคแต่ว่าเกลือแดงนี่ส่วนหลายคนจะไปใส่ให้ใส่หน้าใส่ปลามะพร้าวเกลือด่านนี่จะเอาไปให้ง่วให้ค่อยให้ง่วให้ค่อยกิน
0: ต้มเกลือต้องใช้ความอดทนเพราะกินเวลานานเป็น10ชั่วโมงทำให้คนที่จะอยู่กับการต้มเกลือได้ทั้งวันก็เริ่มลดน้อยลงแต่ชุมชนบ้านเสริมทุ่งยังพยายามอนุรักษ์ไว้และมีการเปิดชุมชนให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีต้มเกลือได้เพราะนอกจากเกลือเสริมจะยังเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาดีอย่างเกลือขาวที่ราคาขายตันละกว่า 2,400 บาทหรือดอกเกลือที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันทั้งใช้ทำอาหารเพราะเค็มละมุนไปจนใช้ขัดผิวก็ยังอนุรักษ์เพื่อสืบทอดวิถีชีวิตของคนบ้านเสริมทุ่งจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
2: เครื่องนะฮะกินเข้าไปเต็มคอมารู้ทีหลังว่าเขาต้องปรุงแล้วเขาก็เอาไปขัดผิว
3: ขัดผิวได้ด้วย
2: แล้วถ้าเป็นเมนูหน้ารอบหน้าถ้าน้องปีไม่เอาเป็นเมนูมาให้เอาเป็นแต่วัตถุดิบมาให้นี่เครื่องนะรอบหน้าต้องเป็นเมนูนะ
3: ตั้งแต่จบสกู๊ปเนี่ยยังไม่หายเค็มเลยอ่ะของเขาดีจริงๆ
2: อย
3: ู่
2: ที
3: ่
2: ล
3: ิ
2: ้นไม่เป็นไรให้อภัยน้องปีน้องปีพาไปชิมของดีกันที่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะแต่ถ้าเมนูที่จริงใจไม่โดนหลอกแบบน้องพิมหลอกปากนะคุณผู้ชม
3: น้ำพริก
2: ต้องน้ำพริกอันนี้หลายสูตรหลายสำรับของคนที่เข้าแข่งขันในรายการยกพลคนน้ำพริกของเราเป็นสูตรที่จริงใจไม่หลอกลวงเหมือนน้องพริมนะฮะแต่ละบ้านแต่ละที่เขาจะมีรสมือของตัวเองที่แตกต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าใครทำถึงเครื่องเนี่ยรับรองว่ามันสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เหมือนที่ทีมรายการที่เข้าแข่งขันในยกพลคนน้ำพริกทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2หลายทีมเขาทำกันรวมถึงหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของเราอย่างนายโยงด้วยก็เคยเปิดเหมือนกันเป็นประสบการณ์ทำน้ำพริกออกมาวางขายนะอ่ะเป็นยังไงลองฟังดูฮะ
3: ค่ะ
2: ส ำหรับน้ำพริกที่ส่งเข้ามาประชันในรายการยุคพลคนน้ำพริกซีซั่น2มีหลายๆทีมนะครับที่ทำน้ำพริกที่แซ่บๆนะฮะจนสามารถนำไปวางขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็ชุมชนได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งน้ำพริกรากบัวหลวงนะฮะจากทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีที่โดดเด่นด้วยรสชาติจัดจ้านแล้วก็รสสัมผัสกรุบกรอบนะฮะแล้วก็น้ำพริกปลาม้าจากชุมชนบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีที่วางขายให้ผู้มาเยือนชุมชนได้ลิ้มลองนะครับซื้อทั้ง2น้ำพริกนี้ได้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ด้วยไม่ใช่แค่ผู้เข้าประชันนะฮะแม้แต่คอมเมนเตอร์รายการอย่างนายโย่งเชิญยิ้มก็มีประสบการณ์ในการทำน้ำพริกขายมาเหมือนกันแถมยังแอบแนะนำเคล็ดลับด้วยนะฮะสำหรับใครก็ตามที่อยากทำน้ำพริกขายอ่ะทำยังไงลองฟังนายโย่งดูฮะ
4: นายโย่งทำน้ำพริกขายมานานแล้วเนี่ยก็มีข้อแนะนำว่าใครทำยังไงก็ทำไปเถอะน้ำพริกแต่ละท้องแต่ละถิ่นแต่ละที่แต่ละบ้านมันมีวิธีการวิธีกรรมอาจจะไม่เหมือนกันศิลปะของแต่ละคนแล้วแต่คิดแล้วแต่คนและรสชาติก็แล้วแต่ลิ้นเพราะน้ำพริกในรายการเนี่ยอร่อยแน่นอนแล้วเขาปรับให้อร่อยได้ทุกคนไม่ใช่อร่อยเฉพาะลิ้นตรงนี้น่าสนใจในรายการยกพลคนน้ำพริกต้องดูแล้วก็ต้องหาโอกาสชิมน้ำพริกแต่ละถิ่นที่ดูในรายการเยอะมาก
2: เคล็ดลับง่ายๆของนายโย่งนะฮะแน่นอนก็คือให้มั่นใจในสูตรของตัวเองไปเลยทำเองอร่อยเลิศนะฮะงานนี้ไม่ลองไม่รู้ต้องลองทำดูนะครับเหมือนกับน้ำพริกในรายการที่หลายๆสูตรเรียกได้ว่าเป็นน้ำพริกที่คิดมาใหม่ไม่ซ้ำใครแล้วก็ยังขายดีด้วยนะฮะคุณผู้ชมติดตามได้ในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้บ่าย 2:05 นาทีทางไทย PBS นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมโหวตให้น้ำพริกในดวงใจกลุ่มที่2ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศนะครับทั้ง N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรครับN6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วซูปแล้วก็ N8 นะฮะน้ำพริกอีเหี่ยวนะครับโหวตผ่าน LINE @thaipbs จำกัดสิทธิ์ในการโหวต1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ
3: ของเล่นที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงที่สุดนะคะยุคนั้นผู้หญิงเป็นยังไงชอบอะไรเทสแบบไหนหรือแม้แต่คนดังคนไหนจะได้มาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นความภูมิใจนะคะผมสีผิวรูปร่างเดี๋ยวนี้เรามีการยอมรับที่เปลี่ยนไปแต่ละยุคนะวายโน้
5: ใช่ค่ะแล้วบาร์บี้นอกจากจะมาคู่กับความสวยจึงรองเท้าส้นสูง ชุดก็ต้องเข้ารูปพร็อพอะไรต่างๆบาร์บี้ต้องมีบ้านด้วย ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าฉันน่ะไฮโซก็หรูขนาดไหนนะคะแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าตุ๊กตาบาร์บี้แล้วก็บ้านบาร์บี้ที่เขาเรียกกันว่าบาร์บี้ดรีมเฮาส์เนี่ยก็อยู่คู่กับตุ๊กตาตัวนี้มาถึง64ปีแล้วนะคะพาไปกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเขาจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองใหญ่มากทีเดียวพาทัวร์บ้านบาร์บี้กันแล้วก็พาชมวิวัฒนาการที่ผ่านมาตลอด6ทศวรรษค่ะเวลาโผล่ไปเนี่ยรถขนย้ายบ้านสีชมพูของบาร์บี้ที่ออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆของกรุงลอนดอนโดยผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอย่างบิ๊กเบนแล้วก็อาคารรัฐสภาของอังกฤษคือแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ64ปีของบ้านบาร์บี้หรือว่าบาร์บี้ดรีมเฮาส์ค่ะงานนี้ไม่เพียงสร้างความสนใจให้กับคนที่ผ่านไปมาในกรุงลอนดอนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Barbie Dream House แบบ Pop Up ที่จัดขึ้นในย่าน Covent Garden เพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสกับโลกของ Barbie กันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยภายในงานก็จะแสดงวิวัฒนาการของบ้านบาร์บี้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะซึ่งก็ยังมีเหล่าบาร์บี้ที่มาร่วมอวดโฉมกันในบ้านสีชมพูด้วยรวมถึงมีการนำมาลิบูดรีมเฮาส์ค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังล่าสุดของบาร์บี้มาให้ได้ชมกันด้วยนะคะพร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ปรึกษาเรื่องบ้านกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้นหาว่าบ้านในฝันของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนค่ะBarbie Dream House หรือว่าบ้านบาร์บี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 1900

0: 1962นะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้หญิงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐยังเผชิญข้อจำกัดในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านด้วยตัวเองอย่างอิสระแต่บาร์บี้กลับมีบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งก็สะท้อนว่าบาร์บี้ดรีมเฮาส์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงบ้านของเล่นเท่านั้นแต่ว่ายังฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและบทบาทของผู้หญิงผ่านการออกแบบบ้านบาร์บี้ในแต่ละยุคสมัยด้วยค่ะอย่าตัดสินจากสีชมพูอย่างเดียวว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือสีสันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นของเล่นแล้วก็เป็นเครื่องที่สะท้อนค่านิยมตามยุคสมัยด้วยแต่ถ้าไปบ้านของบาร์บี้แน่นอนว่าไม่มีหลงแถวนั้นเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แต่บ้านฉันต้องเป็นสีชมพูเด่นที่สุดในย่านค่ะ
1: สะดุดตาที่สุดนะ
0: ค่ะ
2: หวายเฉลิมฉลองไปแล้วขอบคุณนะคะเรามาเฉลิมฉลองกันบ้างกับวาระทางวัฒนธรรมมรดกโลกนั่นเองค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะต้องบอกว่าต้องไปเยือนให้ได้พอที่นี่เป็นศูนย์รวมความเชื่อที่แข็งแกร่งแล้วก็มีศาสนาที่หลากหลายพุทธพราหมณ์ด้วยนะคะเราจัดให้เป็นเส้นทางตามรอยที่น่าสนใจศิลป์สโมสรสัญจรล่าสุดของเราเลยค่ะวัดพระธาตุวรมหาวิหารนะคะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปหมาดๆขอบอกเลยว่าใครเคยไปมาแล้วกิจกรรมสัญจรครั้งนี้แตกต่างแน่นอนนะคะเพราะเราจะได้ฟังเกร็ดความรู้จากรองศาสตราจารย์สันติภักดีคำนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเราเนี่ยจะไม่ได้แค่ชื่นชมสถาปัตยกรรมนะคะของตัวพระธาตุแต่ว่ายังมีสถานที่อื่นภายในบริเวณวัดมหาธาตุด้วยที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างวิหารทับเกษตรค่ะสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลังกาและวิหารพระม้าที่ปูนปั้นเล่าเหตุการณ์เสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้านะคะตำนานนี้เชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพด้วยแต่อย่างที่เกริ่นไปว่าเมืองนครมีความเป็นมานับพันปีค่ะก่อนยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนาดินแดนนี้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายนะคะยังเหลือร่องรอยความเชื่อนี้ที่หอพระอิศวรเสาชิงช้าและหอพระนารายณ์ศาสนสถานพราหมณ์สำคัญของภาคใต้ที่สะท้อนอิทธิพลความเชื่อฮินดูซึ่งหยั่งรากในเมืองนครมาตั้งแต่ยุคโบราณรวมถึงศาลหลักเมืองนครด้วยสถานที่ซึ่งสร้างขึ้นมาตามคติเสาแกนกลางจักรวาล นะคะนอกนี้เรายังพาไปย้อนสู่อดีตกว่าพันปีที่โบราณสถานเขาคาซึ่งมีพระสวยัมพุลึงนะคะหรือว่าสิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันได้รับการเคารพสูงสุดในคติพราหมณ์แล้วก็มีความเชื่อโยงกับอาณาจักรโบราณตามพรลิงด้วยนะคะ
1: ส่วนใครที่เป็นสายชอบย้อนรอยชุมชนโบราณหรือตำนานพื้นบ้านนะครับกิจกรรมนี้มีเส้นทางการเดินทางที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับทั้งการไปเยือนเมืองท่าโบราณที่โมคลานครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอารยธรรมยุคตามพรลิงนะฮะที่ยังคงเก็บความทรงจำของชุมชนโบราณแล้วก็เส้นทางการค้าไว้ท่ามกลางสันทรายเก่าแก่ของคาบสมุทรใต้ทำความรู้จักกลุ่มโบราณสถานตุมปังหลักฐานแสดงความเจริญของนครศรีธรรมราชในอดีตกว่า 1,000 ปีครับที่สะท้อนการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนครับตามรอยอดีตที่วัดท้าวโคดวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ซึ่งเคยเป็นศาสนสถานพราหมณ์มาก่อนครับเจดีย์อิฐและหินปะการังขนาดใหญ่ยังคงยืนเด่นพร้อมฟังเรื่องราวของท้าวโคดผู้พิทักษ์บ้านเมืองที่ชาวนครเคารพศรัทธามาหลายชั่วอายุคนปิดท้ายด้วยเส้นทางวัดเขาขุนพนมวัดโบราณเชิงเขาหินปูนที่อบอวลด้วยตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่พิเศษไปกว่านั้นทริปนี้ยังชวนทำความรู้จักกับวิถีคนคอนผ่านรสชาติเรื่องเล่าและเสียงดนตรีผ่านกิจกรรมกินหมับดับที่และฟังดนตรีกล่อมสวรรค์โดยตุดนาคอนศิลปินเพลงชาวนครนะครับพร้อมกับชมนาฏยโนราบูชาทั่วตุมปังผลงานสร้างสรรค์จากจารีตโนราถ่ายทอดความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อทั่วตุมปังครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาโบราณสถานผ่านลีลาท่ารำบทร้องเครื่องแต่งกายและก็ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้โดยนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวไหลลักษณ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจทริปตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงนะฮะเราจะออกเดินทางในวันศุกร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่6กันยายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข027902627แล้วก็0892032973นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นหรือว่าช่องทางอินบ็อกซ์นะฮะที่เพจ Facebook Art Club Thai PBS นะครับ
2: ส่วนพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามด้วยยกพลคนน้ำพริก

ริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะนักเรียนผู้ปกครองหลายแห่งผวาข้อความขู่ยิงในโรงเรียนเร่งหาตัวคนโพสต์เตือนพฤติกรรมเรียนแบบป่วนก่อเหตุ
2: ปมทวงคืนที่ดินวัดป่า21ไร่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาข้อหาบุกรุกตัวแทนวัดป่าอดุญญารามเข้าตรวจสอบโฉนดที่ดิน
0: นายกสั่งพักใบอนุญาตป.3และปืนสวัสดิการใหม่แล้วกรมการปกครองเล็งเลิกแจกรางวัลอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงัน
2: นักการเมืองเดโมแครตแฉผู้นำสหรัฐได้ของขวัญสุดหรูจากเบลเยียมจ่อสอบทรัมป์เป็นการติดสินบนแลกกับการลดกำแพงภาษีหรือไม
0: ่เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็ส่งผลให้น้ำในลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนนสายเลี่ยงเมืองค่ะกระแสน้ำจากลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอนและชุมชนใกล้เคียงบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง3ชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลหลากจากภูเขาลงสู่แม่น้ำและเอ่อตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนปภ.ตำรวจและฝ่ายปกครองเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

0: ไปพักพิงยังสถานพักพิงชั่วคราวบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนให้ระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลจองคำตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนายเรืองฤทธิ์ผลดีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรตรวจความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยชนิดต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงระบบสื่อสารและศูนย์สั่งการเคลื่อนที่หากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นศูนย์ปภ.เขต8จะสามารถสนที่กำลังเข้าสนับสนุนจังหวัดในเขตรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ในงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาระดมกำลังค้นหาหลานชายและลุงนะคะที่เข้าป่าไปหาเห็ดตั้งแต่วันที่8สิงหาคมก่อนจะขาดการติดต่อไปนานกว่า7วันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสเชียงม่วนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสารวมถึงทีมกู้ชีพกู้ภัยร่วมกันค้นหานายราเมศจันแดงอายุ20ปีและนายนักคำลืออายุ74ปีเป็นหลานและลุงที่เข้าป่าไปในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาไปเพื่อหาเห็ดตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขาดการติดต่อไปโดยมีการแจ้งพิกัดตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่โทรศัพท์มือถือจะมีแบตเตอรี่หมดลงนายพิชัยเขื่อนเพชรในอำเภอเชียงม่วนระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายแบ่งกำลังออกเป็น3ชุดค้นหาตามพิกัดสุดท้ายรวมถึงพื้นที่ฝั่งแม่น้ำปี้และขยายแนวออกไปค้นหาทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญทั้งกองไฟและเสียงคล้ายคนเรียกจึงเร่งตรวจสอบทุกจุดต้องสงสัยพร้อมกับวิเคราะห์เส้นทางที่คาดว่าผู้สูญหายอาจจะเคลื่อนตัวไปแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเดินเท้าค้นหาต่อเนื่องท่ามกลางสภาพพื้นที่ป่าที่ซับซ้อนและขยายพื้นที่ค้นหาเต็มกำลังหวังว่าจะพบทั้งสองคนและกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยโดยเร็ว
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่าเร่งติดตามตัวดาบตำรวจสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงที่ปรากฏในคลิปซึ่งอ้างว่ากำลังเสพยาเสพติดขณะร่วมประชุมอบรมออนไลน์พร้อมลงโทษวินัยหากว่ากระทำผิดจริงค่ะคลิปภาพที่อ้างว่าเป็นดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงกำลังเสพยาเสพติดขณะอบรมผ่านระบบออนไลน์กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วค่ะแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้เจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หากพบว่าทำผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวดาบตำรวจที่ปรากฏในคลิปค่ะ
2: ทราบว่าขณะนี้ยังติดตามตัวไม่พบนะครับก็ได้มีการลงประจำวันเรื่องขาดราชการไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าติดตามตัวพบจะได้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไปครับ
3: การดำเนินการทางวินัยแหละครับจะไป
2: ก็แน่นอนครับต้องมีการตรวจสอบว่าในสิ่งที่ปรากฏในภาพข่าวนะครับในขณะที่มีการประชุมซูมอยู่นั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านสูบมันคืออะไรนะครับต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นสารเสพติดจริงมาตรฐานทางวินัยมีอยู่แล้วนะครับท่านผบ.ตร.พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตำรวจทำดีก็มีรางวัลตำรวจทำผิดก็ว่าตามวินัย
0: จากข้อมูลพบว่าคลิปที่ปรากฏนั้นเป็นการประชุมอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับผบ.หมู่รองผู้กำกับประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค9เข้าอบรมผ่านระบบซูมจำนวน259คนค่ะ
1: ตำรวจจับตัวเยาวชน7คนร่วมกันทำร้ายชาวญี่ปุ่นและชิงเงินนะคะตอนนี้สามารถควบคุมตัวได้นำมาสอบสวนและแจ้งข้อหา2ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ก่อนที่จะเรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับแต่จะเรียกมาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายหลังส่วนทีมข่าวไปสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าในจุดนั้นค่อนข้างเปลี่ยวนะคะคนในพื้นที่บอกว่ามักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้

0: ั่วสุมค่ะ
1: ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงได้คุมตัวเยาวชน7คนส่งให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและปล้นทรัพย์หลังจากร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันช่วงค่ำเมื่อวานนะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บบริเวณหูหัวเข่าและลำคอนายยูกิให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเวลาประมาณ 20:30 นเดินหลงเข้าไปบริเวณหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันในช่วงที่เดินออกมามีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกัน2คันคันละ3คนพูดขอเงินแต่เมื่อปฏิเสธก็ถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีและเข้าแจ้งความ
0: พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเปิดเผยนะคะว่าหลังแจ้งข้อหาเยาวชนทั้ง7คนก็เชิญผู้ปกครองมารับตัวกลับแล้วก็จะนัดผู้ปกครองและเยาวชนมาสอบปากคำกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไปสำรวจบริเวณพื้นที่นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างมืดและเปลี่ยวแบบนี้เลยค่ะไม่มีแสงไฟส่องสว่างข้างทางเนี่ยมีเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่หลายต้นก็จริงแต่ปรากฏว่าไม่มีการเปิดใช้งานกายภาพพื้นที่เป็นคอนกรีตนะคะตีเส้นไว้เป็นพื้นที่วิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานแต่ว่ามันมีต้นกระถินล้อมรอบอยู่ทำให้สภาพมันค่อนข้างที่จะรกร้างทีเดียวแล้วก็พบจุดที่มีลักษณะคล้ายเพิงพักมีถ้วยชามกะละมังที่นอนไว้อาศัยชั่วคราวด้วยซึ่งดูแล้วอาจจะค่อนข้างเสี่ยงกับการก่อเหตุอาชญากรรมคนในพื้นที่ให้ข้อมูลด้วยว่าจุดนี้มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกันเป็นประจำค่ะ
1: ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมากว่า30ปีบนที่ดินซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนกรณีนี้ยังไม่จบนะคะจากเจตนาของนายเฮียงที่ต้องการยกที่ดินให้กับวัดแล้วทำเป็นหนังสือสัญญายกที่ดิน21ไร่ให้วัดป่าอดุลยาราม36ปีก่อนหรือว่าปี33ตอนนั้นยังไม่เป็นวัดแต่ปีต่อมานายเฮียงเสียชีวิตจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มของกรณีพิพาทนะคะแต่ว่าสังคมเพิ่งจะมารับรู้ภายหลังนั่นก็เป็นเพราะว่ามีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นทายาทเจ้าของที่ดินนำท่อปูนซีเมนต์ไปปิดกั้นทางเข้าออกของวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการปิดป้ายประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินบอกให้ผู้บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน15วันต่อมาทางวัดก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ช่วยกันมารื้อป้ายเหล่านั้นออกไปด้วยนะคะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็ยังมีการจัดกำลังผลัดเปลี่ยนกันมาที่วัดป่าอดุลยารามเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยมีการออกหมายเรียกผู้ที่ถูกเรียกว่าป้าดานางสาวชมณีนะคะซึ่งเป็นคนที่ทราบว่าดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดเพื่อสอบปากคำพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าเป็นการออกหมายเรียกทั้งป้าดาเองและกลุ่มคนที่มาบุกรุกวัดป่ารวมทั้งเจ้าของรถตู้3คนรถปูนอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนรถค่ะข้อหาจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครในเวลานี้นะคะส่วนความเกี่ยวข้องของป้าดากับนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมทีมข่าวก็ได้ข้อมูลจากนางบัวเรียนซึ่งเป็นลูกคนที่3ของนายเฮียงกับนางนะคะบอกว่าคือเดิมนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่แบ่งให้มขไป10ไร่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ21ไร่เศษแล้วเป็นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่เดิมตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าแต่ทีนี้มีแม่ชีเข้ามาสร้างกุฏิมีพระมาปฏิบัติธรรมนายเฮียงรู้สึกเริ่มใสศรัทธาก็เลยมีเจตนารมณ์จะใช้พื้นที่ตรงนั้นสร้างวัดนะคะแต่ว่านางบัวเรียนซึ่งเป็นลูกเนี่ยยืนยันว่านายเฮียงไม่ได้โอนหรือว่ายกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดแค่เอาโฉนดไปโชว์ในงานทอดผ้าป่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนเอกสารในพื้นที่ตรงนั้นสค.1ไปเป็นโฉนดให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์บอกว่าจะสร้างวัดบนที่ดินผืนนั้นนั่นเองนะคะต่อมาอยู่ที่ว่านายเฮียงเสียชีวิตนี่แหละค่ะลูกทั้ง9คนก็เลยพูดคุยเรื่องมรดกแล้วก็ตั้งใจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อแต่มันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายลูกๆเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการต่อป้าดาซึ่งเป็นญาติ ั่งของนางนางเป็นภรรยาของนายเฮียงเป็นลูกของน้องสาวนางนางนะคะนั่นก็คือมีศักดิ์เป็นหลานของนางนางนั่นเองทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีความรู้ด้านเอกสารอาสามาดำเนินการแทนโดยได้รับความไว้วางใจจากญาติค่ะ
2: มันก็เป็นไปตามนี้แหละ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ที่อื่นก็มีชอบเป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
3: ก็คือ
2: ว่าเขาแก่แล้วป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังไรป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินเหรอหรือยังไงถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
3: ใช่ใช่
2: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติเอ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
1: คือป้าดาบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบที่มาของวัดนะคะดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากว่าข้อมูลที่ครอบครัวมีโฉนดที่ดินเนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงแม้ว่านายเฮียงจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะมีการตั้งคำถามบอกว่าถ้าการก่อสร้างวัดเนี่ยมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและทำไมเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถึงยังเป็นชื่อเดิมของนายเฮียงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในวัดได้รับอนุญาตใช้เอกสารสิทธิ์อะไรบ้างมาประกอบการอนุญาตยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือว่าขับไล่พระออกจากพื้นที่แต่ว่าต้องการให้ตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างในกรรมสิทธิ์ที่ดินและขั้นตอนการก่อสร้างนะคะแต่ในอีกฟากหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็เอาหลักฐานภาพถ่ายในช่วงเวลาที่ระบุว่าเป็นนายเฮียงมามอบที่ดิน21ไร่ให้กับทางวัดแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดตั้งแต่11พฤษภาคม33นะคะมาจนถึง31ตุลาคม33พร้อมกับใบอนุญาตก่อตั้งวัดที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูเป็นเอกสารยืนยันว่าวัดป่าอดุญญารามมีการขออนุญาตจัดตั้งโดยถูกต้องรับรองโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวันที่27เมษายน2541ทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในจุดนั้นราคาประเมินของทางกรมธนารักษ์ในรอบปีบัญชี 66-69 เนี่ยระบุเอาไว้ว่าจุดนั้นประเมินตารางวาละ 8,900 บาทหรือประมาณไร่ละ 3,560,000 บาทพื้นที่โดยรอบวัดเนี่ยรัศมี 1-5 กิโลเมตรจะเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะมีร้านอาหารคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรศูนย์การค้าสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการแล้วก็ใกล้สนามบินด้วยทีนี้จากตัววัดไปทิศตะวันออกก็เป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสค่ะเป็นพื้นที่30กว่าไร่มูลค่าการลงทุน 2,700 ล้านบาททางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกำลังก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศหรือว่า Medical Hub มูลค่าลงทุน 4,300 ล้านบาทแม้ว่าที่ดินรอบวัดมีมูลค่าสูงแต่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามจากญาติโยมในพื้นที่บอกว่าวัดนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนยากไร้โดยเฉพาะการช่วยเหลือเผาศพไร้ญาติซึ่งไม่อาจประเมินมูลค่าของวัดแห่งนี้ได้นะคะมีหลายฝ่ายที่ให้มุมมองเกี่ยวกับคดีนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมได้โพสต์ผ่าน Facebook อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาวางมาตรฐานเอาไว้ว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเมื่อสร้างวัดเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์หากจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ต้องทำโดยพระราชบัญญัติเท่านั้นอีกคนนึงค่ะนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโพสต์ว่าทายาทนายเฮียงและป้าดากับพวกอาจจะเจอคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งแจ้งความเท็จบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวก่อความเดือดร้อนรำคาญนายอนันต์ชัยก็ลงท้ายด้วยคำว่าหยุดพร้อมกับอิโมจิเหมือนกับยกมือห้ามด้วยค่ะ
0: ในเมื่อมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นที่พิงแบบนี้แล้วมันก็ค่อนข้างจะชัดนะคะว่าข้อพิพาทที่ตั้งวัดป่าอดุญญารามกว่า21ไร่กับที่ดินสค.1อีก5ไร่เนี่ยเป็นของวัดนับตั้งแต่วันที่เจ้าของที่ดินหรือว่านายเฮียงถวายให้วัดตั้งแต่ปี2533แล้วมันเหลือแค่ขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของวัดอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเช้าวันนี้ทางวัดรวมทั้งมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะไปที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นนะคะไปขอเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยพูดคุยเพิ่มเติมกับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิรชาตาคุณพิมพ์พิมพ์บนครับ
0: ค่ะตอนนี้หลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท้ายที่สุดกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของใครกันแน่คะทนาย
4: ครับกรรมสิทธิ์คืออย่างนี้ฮะคือต้องแยกกันแยกส่วนกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าการตกเป็นสมบัติของแผ่นดินในส่วนที่เอามาตั้งวัดเนี่ยตั้งแต่ปี2533ตั้งแต่คุณตายเฮียงเนี่ยยื่นโฉนดถวายในงานทอดผ้าป่าตั้งแต่ปี2533แล้วเพียงแต่ณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับวัดยังไม่ได้เป็นวัดยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลจึงยังถือครองหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้แต่ที่ดังกล่าวตกเป็นที่สมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาสร้างวัดตามพิพากษาศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ปี33ทีนี้เนี่ยพอมีการเริ่มตั้งวัดตั้งแต่ปี2535แล้วก็สำเร็จในปี2541นะครับนับจากวันที่28เมษายน2541เป็นต้นมาวัดเนี่ยครับถือว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์สามารถที่จะรับโอนรับอะไรต่างๆโอนโฉนดหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ตั้งแต่วันนั้นแต่มีคำถามว่าแล้วไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเนี่ยนะครับที่ดังกล่าวเนี่ยจะยังเป็นสมบัติของแผ่นดินในการที่จะตกเป็นของทายาทได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะว่านับตั้งแต่วันที่คุณเฮืองเนี่ยถวายวัดเนี่ยตกเป็นสมบัติของแผ่นดินในการออกมาสร้างวัดเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ย
0: คุณประยุทธ์แม้ว่าจะเป็นการถวายโดยที่เป็นแค่วาจาเท่านั้นในทางธุรกรรมยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการแสดงเจตจำนงไปแล้วใช่ไหมคะว่าโฉนดเนี่ยต้องการมอบให้วัดซึ่งถ้าเกิดมีการดำเนินการตามความตั้งใจของเจ้าทรัพย์จริงๆก็คือมีการจัดตั้งวัดขึ้นภายหลังก็เท่ากับว่าธุรกรรมทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะ
4: ครับสมบูรณ์ตั้งแต่ถวายแล้วครับคืออย่างนี้ฮะหลักในการถวายที่วัดกับหลักในการให้ที่แก่หลวงเนี่ยหลักการเดียวกันเลยครับไม่ต้องทำตามแบบตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา525ตามแบบก็คือว่าจะต้องมีเอกสารในการให้หรือในการซื้อขายแล้วนำเอกสารดังกล่าวไปจดแจ้งทางทะเบียนเปลี่ยนการโอนเปลี่ยนโฉนดที่เจ้าพนักงานที่ดินอันนี้คือเอกชนทั่วไปแต่เนื่องจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสมบัติของแผ่นดินก็ดีกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติกลางและสาธารณสมบัติของวัดตามพรบสงฆ์ก็ดีครับมีวิธีการเหมือนกันคือไม่ต้องทำตามแบบครับก็คือว่าแค่เอ่ยวาจาแล้วบอกว่าจะยกให้เนี่ยถือว่ามีผลสมบูรณ์ครับทีนี้กรณีของวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับศาลพิพากษาศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ให้นู่นแหละครับเพียงแต่ว่าพอมีข้อโต้แย้งจากทายาทว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโฉนดเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นของเขาอยู่แล้วตอนที่ถวายเนี่ยยังไม่เป็นวัดถูกไหมครับพอไม่เป็นวัดแล้วคุณเฮียงเนี่ยเสียชีวิตก่อนคือเสียชีวิตปี34ถวาย33 34เสียชีวิตวัดตั้งปี41เขาก็เลยมองว่ากรรมสิทธิ์ต้องโอนกลับไปที่ทายาทแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับกรรมสิทธิ์ของที่หลวงก็ดีกรรมสิทธิ์ของที่ที่เป็นที่ตั้งวัดหรือที่ธรณีสงฆ์จะไม่โอนกลับไปยังผู้ถวายอีกแล้วครับจะขาดจากทายาทตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ
1: ค่ะทีนี้ในทางกฎหมายค่ะถ้าสมมติว่าทายาทเขายืนยันจริงๆว่าต้องการจะให้โอนกลับไปมันมีช่องทางที่เป็นไปได้หรือไม่คะหรือว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะต้องมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่านี้ไปแล้วคะ
4: ครับก็คือทายาทโอนคืนไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าขาดจากความเป็นทรัพย์กองมรดกของทายาทเนี่ยตั้งแต่วันที่คุณตาเนี่ยแกถวายในปี33แล้วนะครับมันเป็นที่ธรณีสงฆ์และเป็นที่ตั้งวัดเรียบร้อยแล้วการโอนไม่มีกฎหมายใดที่ให้อำนาจในการที่จะให้เอกชนเนี่ยโอนที่ที่เป็นที่ตั้งวัดกับที่ธรณีสงฆ์กลับเป็นของเอกชนได้ในมาตรา34ของพรบ.สงฆ์ปี05แก้ไขเพิ่มเติมปี35เขาเขียนไว้ชัดว่ากรณีการโอนที่ตั้งวัดหรือที่ธรณีสงฆ์จะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับแล้วในวรรค2เนี่ยในกรณีถ้าหน่วยงานรัฐต้องการที่ธรณีสงฆ์ของวัดใดเนี่ย พื่อเอาไปสร้างหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถทำได้โดยต้องไปขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้วออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในการผ่าติกรรมหรือเวรคืนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในฐานะเอกชนหรือทายาทของนายเฮียงเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้เลยเพราะว่าที่ดิน21ไร่บวกลบทั้งหมดเนี่ยนะครับของวัดป่าเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นที่กองมรดก มันขาดจากกองมรดกมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปี2533แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเอกชนไม่มีแน่นอนครับจะมีเฉพาะวิธีการของคณะสงฆ์

0: ของวัดเนี่ยนะครับในการที่จะโอนชื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมาเป็นชื่อของวัดครับ
1: ค่ะคุณประยุทธ์แล้วทำไมในห้วงเวลาที่เป็นของวัดแล้ววัดถึงยังไม่ได้ไปดำเนินการเพื่อที่จะโอนโฉนดให้เป็นชื่อที่ดินของวัดอย่างให้สิ้นข้อสงสัยไปนะคะ
0: คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับวัดในประเทศไทย 40,000 กว่าวัดผมเชื่อว่าหลายพันวัดนะฮะหลายพันวัดนะหรืออาจจะเป็นหมื่นวัดก็ได้ที่สร้างวัดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้โอนชื่อมาเป็นของวัดย
1: ัง
0: เป็นของเจ้าของโฉนดผู้ถวายอยู่เพียงแต่ว่าวัดต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดปัญหาเพราะทายาทของผู้ถวายนะครับเขาทราบเจตจำนงของบรรพบุรุษเขาว่าเขาถวายจริงแล้วทายาทเขาก็ไม่มาติดใจเรื่องนี
1: ้
0: เขาก็นุโมทนาสาธุปัญหาเลยไม่เกิดแต่มีบางกรณีที่ทายาทไม่เข้าใจนะครับคิดว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นโฉนดแล้วเป็นชื่อของคุณป้าคุณตาคุณยายพ่อแม่ของตัวเองอยู่ก็มาเรียกร้องสิทธิ์ครับปัญหาเนี่ยมีหลายวัดเพียงแต่ว่าปัญหาไม่เกิดเป็นข่าวแค่นั้นเองครับแล้วถามว่าทำไมวัดไม่โอนคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยกฎหมายสงฆ์นะครับมันจะมีอยู่2ขยักขยักที่1ก็คือว่าตามพรบสงฆ์เนี่ยนะครับวิธีการถวายที่วัดเนี่ยเพียงเอ่ยวาจาก
1: ็
0: สมบูรณ์แล้วเป็นที่วัดเป็นที่ธรณีสงฆ์นะครับแต่แม้สมบูรณ์เป็นที่ธรณีสงฆ์ก็จริงนะครับกรณีที่ตั้งวัดสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายนะฮะกฎหมายบังคับก็คือกฎกระทรวง2ฉบับฉบับที่1คือกฎกระทรวงฉบับที่1ปี2507ออกตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับในข้อ3เขาระบุชัดในข้อ3ข้อ5ระบุชัดเลยว่าในกรณีที่มีผู้เอาที่ดินเนี่ยมาถวายให้ตั้งวัดหรือสร้างวัดเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบกรมการศาสนาอนุมัติให้ตั้งวัดแล้วให้ผู้ขออนุญาตตั้งหรือสร้างวัดนั้นนะครับหรือทายาทของเขานะครับดำเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้เป็นชื่อวัด อันนี้กฎกระทรวงนะครับปี2007ยังไม่พอนะฮะในปี2559มีกฎกระทรวงฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎกระทรวงการตั้งวัดการสร้างการยุบการเลิกและการขอรับพระราชทานวิสงฆามัสสิมานและการยกวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาวัดล้างเนี่ยนะให้เป็นวัดที่มีพระจำพรรษาปีพ.ศ. 2559สาระสำคัญอยู่ที่2ข้อคือข้อ6ในข้อ6เขาเขียนไว้ชัดนะในข้อ6วงเล็บ1ตอไก่เขาเขียนไว้ชัดว่ากรณีวัดใดก็แล้วแต่ที่มีคนที่ถือที่ดินน่ะกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินกรรมสิทธิ์ก็คือโฉนดใช่มั้ยครับสิทธิครอบครองก็คือนส3นส3กแล้วก็สค1เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: ยกที่ให้ตั้งวัดนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะถ้าตั้งวัดสำเร็จแล้วในข้อ11กฎกระทรวงฉบับปี59บังคับว่าให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถวายนั้นนะครับหรือทายาทของเขาดำเนินการโอนที่ดินที่ตั้งวัดนั้นนะครับที่สำเร็จแล้วนั่นแหละและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในวัดให้เป็นของวัดเป็นชื่อของวัดเปลี่ยนแปลงภายใน90วันน
1: ับ
0: แต่มส.คือมหาเถรสมาคมอนุมัติเพียงแต่ว่ากฎกระทรวง2ฉบับเนี่ยวัดเราไม่ทำอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ทราบเนื่องจากว่าเราไปยึดหลักข้อที่1ว่าพอถวายปั๊บเนี่ยนะฮะ
1: แม้
0: ไม่ทำตามแบบก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเหมือนกับให้พี่หลวงเราก็เลยชะล่าใจไม่ใช้กฎกระทรวงตรงนี้มาป้องกันถ้าใช้หลักที่1เนี่ยปัญหาไม่เกิดกรณีทายาทไม่ติดใจแต่พอทายาทติดใจเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเขาก็มาทวงคืนอย่างที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเพราะฉะนั้นกฎหมายสงฆ์เขารอบครอบนะฮะกรมการศาสนากับสำนักพุทธปัจจุบันเนี่ยเขารอบครอบเขาก็เลยออกกฎกระทรวงฉบับแรกออกสมัยปี07สม
1: ั
0: ยเป็นกรมการศาสนาเดิมกระทรวงศึกษาธิการฉบับ2ออกสมัยสำนักพุทธเพราะฉะนั้น2ฉบับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาตระหนักแล้วนะครับว่าวัดใดก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่ได้โอนเนี่ยนะครับจะต้องโอนตามกฎกระทรวงนี้ครับเพ
1: ื่
0: อป้องกันทายาทเมาคืนหรือเป็นข้อพิพาทกันในป
1: ั
0: จจุบัน
1: ดังนั้นในวันนี้ก็คือจะดำเนินการเพื่อที่จะโอนให้เป็นที่ดินของวัดอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมคะตามกฎกระทรวง
0: ค่ะ
2: เข้าใจว่าตอนนี้ดร.ประยุทธ์อยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมคะ
0: อยู่สำนักงานที่ดินเลยครับพอด
2: ี
0: กำลังแถลงข่าวอยู่ครับ
2: สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือสามารถทำได้เลยในวันนี้เรียบร้อยเลยหรือเปล่าคะ
0: ยังครับคืออย่างนี้ฮะคือผมเรียนสั้นๆตรงนี้ก่อนว่าทำไมจะต้องทำได้เลยไม่ต้องไปรอสมัยก่อนเนี่ยคือวัดท่านก็ไม่เข้าใจท่านเข้าใจว่าต้องไปรอคำพิพากษาศาลฎีกาแต่คำพิพากษาศาลฎีกานี่คนละส่วนกันกับเรื่องที่วัดจะโอนนะครับสิทธิ์ของการโอนคือนับจากวันที่ตั้งวัดเนี่ยตั้งแต่วันที่27เมษายน2541

0: ิทธิ์ในการที่จะขอโอนโฉนดที่ดินเริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายน2541ถูกไหมครับจนปัจจุบันมันล่วงเลยมา20กว่าปีก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นสิทธิ์ตรงนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41แล้วเราไม่ต้องไปรอคำพิพากษาศาลฎีกาเพราะว่าคำพิพากษาศาลทุกฉบับที่บอกว่าที่ดังกล่าวเป็นของวัดแล้วนะครับก็เป็นการให้สัตยาบันคือยืนยันให้มั่นคงว่าแม้ไม่โอนก็เป็นของวัดแล้วนะเพียงแต่ว่าคำพิพากษาตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเป็นเรื่องที่ทายาทเขาฟ้องวัดนะฮ
1: ะ
0: แล้วคำศาลบอกว่าเป็นของวัดเป็นของวัดเป็นของวัดเพราะฉะนั้นแยกส่วนไปคำพิพากษาไม่เกี่ยวกับวัดเราไม่ต้องไปรอครับวัดสามารถดำเนินการได้เลยเมื่อวานเนี่ยผมไปในรายการโหนกระแสพี่นุ่มกัญชัยก็กังวลเรื่องนี้ก็เลยคุยกับพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ควรจะดำเนินการโอนเลยดีไหมก็เลยได้มาวันนี้ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาในวันนี้
0: ประธานมูลนิธิมาก็เลยมาครับผม
1: ค่ะทีนี้มันอยากจะขอเป็นความรู้เพิ่มเติมอยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าในกรณีที่มีการประวารณาและจะยกพื้นที่เนี้ยให้กับวัดแต่ณขณะนั้นอาจจะยังไม่ได้ตั้งเป็นวัดคือเจตจำนงก็คืออยากจะให้ยกที่ดินเนี้ยสร้างเป็นวัดแต่ถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้อันนี้ในกรณีของการครอบครองสิทธิ์จะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับกรณีคืออย่างนี้ฮะการถวายที่ดินมี2ลักษณะลักษณะ1คือถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์คือมีวัดอยู่แล้วเป็นนิติบุคคลอันนี้รับได้ไม่ค่อยมีปัญหาครับ2ถวายที่ดินมาเพื่อให้สร้างวัดวัดยังไม่เป็นนิติบุคคลวัดยังสร้างไม่ได้ใช่มั้ยครับแต่สิทธิ์ทั้ง2อย่างขาดจากทายาทขาดจากคนถวายนับแต่วันถวายเช่นเดียวกันทีเนี้ยคำถามที่พูดมาคือว่าถ้าตั้งวัดไม่สำเร็จล่ะในกฎหมายไม่ได้บอกว่าการตั้งวัดจะต้องตั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีกฎหมายครับพอไม่มีกฎหมายรองรับบางวัดเนี่ยรับที่ดินมาเพื่อที่จะตั้งวัดแต่ยังมีสถานะเป็นที่ธรณีสงฆ์คือเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่พักสงฆ์และเป็นสำนักสงฆ์มา 20-30 ปีก็มีครับแต่ขอให้มีพระจำพรรษาอยู่ไม่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าครับถ้าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อไหร่ที่ตรงนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่หมายความว่าเป็นที่พักสงฆ์เดิมแล้วมีคนถวายที่จะตั้งวัดเนี่ยสำนักพุทธก็จะเข้ามาดูแลอยู่ดีครับไม่ตกแก่ทายาทนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ถวายไปแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นของทายาทได้อีกเหมือนอะไรครับเหมือนกับเรามีที่อยู่แล้วเราที่เนี่ยให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับถนนสาธารณประโยชน์ตรงนั้นน่ะหลังจากที่หน่วยงานรับแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือโฉนดหรือไม่เป็นประเด็นจะมีคนใช้หรือไม่ไม่เป็นประเด็นถูกไหมครับหลวงจะปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะกลับมาเป็นของทายาทได้อีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนว่าไม่ว่าถวายแล้ววัดจะตั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีตรงนี้เอาคืนไม่ได้นะ
1: ค่ะยกแล้วยกเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณประยุทธ์นะคะ
0: ขอบคุณมาก
1: ดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะว่าตอนนี้กรณีพิพาททั้งหมดมันก็น่าจะมีความชัดเจนกระจ่างออกมาแล้วแหละว่าสรุปนี่คือที่ของวัดค่ะ
2: ค่ะและในช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ที่วัดป่าอดุญญารามด้วยนะคะไปยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นของวัด 100% แล้วก็เตรียมประสานกรมที่ดินให้เร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทางวัดยุติปัญหาข้อพิพาทด้วยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมไปถึงทนายความจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะได้ไปพบกับหลวงพ่ออดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามขอนแก่นไปสอบถามข้อมูลและติดตามแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดยืนยันว่าโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายที่ดินก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินดำเนินการอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นวางกรอบเวลาประมาณ1เดือนนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางวัดก็ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแล้วก็จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาพิพาทที่ดินวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ดินวัดที่ปัจจุบันมีราคาสูงทางสำนักงานพระพุทธศาสนาก็จะไปตรวจสอบปัญหาพิพาทที่ดินของวัดอื่นๆด้วยเพื่อไม่ให้ทางวัดและพระภิกษุต้องเผชิญปัญหาตามลำพังค่ะ
3: ให้พาท่านเจ้าว่าไปที่สำนักงานที่ดินคือคัดค้านการออกใบแทนของฝ่ายนู้น
4: ขึ้นถึง
3: น
4: ั้น
3: แล้วก็2ยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของวัดซึ่งในเรื่องนี้ผมได้ประสานกับทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ความถูกต้องกันก็คือ 1. เรื่องใบแทนนี่ไปแล้ว 2. เรื่องโฉนดชื่อวัด

0: เด็นนี้ประเด็นสำคัญท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจังหวัดที่ดินจังหวัดเขาจะทำให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายของกรมประมงก่อนที่ดิน
1: และหลังจาก

0: และความปลอดภัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยค่ะแล้วก็เร่งติดตามตัวคนที่ส่งข้อความขู่จะกราดยิงในลายกลุ่มผู้ปกครองทางโรงเรียนเองก็ต้องปรับการเรียนเป็นออนไลน์1วันนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรค่ะตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำกำลังตำรวจ20นายพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์5นายไปลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยที่บริเวณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยค่ะหลังจากเกิดความกังวลจากข้อความข่มขู่กราดยิงที่มีการส่งต่อกันในกลุ่มผู้ปกครองเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่และโดยรอบโรงเรียนพร้อมเฝ้าระวังบุคคลและเหตุการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองค่ะข้อความดังกล่าวพิมพ์เข้ามาในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของโรงเรียนโดยระบุว่าพรุ่งนี้จะกราดยิงผู้ปกครองก็กังวลค่ะแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานที่จะต้องเดินทางมาโรงเรียนพอได้รับข้อมูลทางโรงเรียนประจวบวิทยาลัยก็มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์1วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโดยโรงเรียนเตรียมระบบการเรียนออนไลน์เอาไว้แล้วนะคะให้นักเรียนติดตามรายละเอียดจากการเข้าเรียนจากคุณครูประจำชั้นและครูประจำวิชาตามช่องทางปกติขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็บอกว่ามีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครองด้วยส่วนคนที่ส่งข้อความข่มขู่ในกลุ่มไลน์ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามตัวเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะ
1: จัดชุดสายตรวจนะครับแล้วก็ชุดซิกแวนทีนนะครับของโรงพักนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนนะครับออกหาข่าวได้ตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วครับวันนี้ก็เลยจัดกำลังมาสแตนบายเตรียมพร้อมนะครับแต่เบื้องต้นรับทราบว่าทางโรงเรียนเขาเปลี่ยนการเรียนออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็เลยมาตรวจความพร้อมนะครับทุกคนก็พร้อมนะครับทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทางโรงเรียนเพื่อหามาตรการในการแก้ไขนะครับแล้วก็สืบสวนหาสาเหตุต่อไปครับ
2: พอจะทราบไหมครับว่าคนโพสต์คือใคร
1: เบื้องต้นยังไม่ทราบครับแต่ตอนนี้เราก็หาข้อมูลได้เยอะแล้วเท่าที่เราทราบก็คือเป็นการส่งในกลุ่มไลน์นะครับนักกีฬาสีเหลือง
0: ส่วนนี้เป็นอีกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนนะคะโดยตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเข้าควบคุมตัวชายวัย34ปีภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลบางปูนอำเภอเมืองปทุมธานีหลังตำรวจสภ.บางบัวทองประสานติดตามตัวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมถือมีดไปโวยวายสร้างความตื่นตระหนกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของชายคนดังกล่าวจอดอยู่หน้าห้องค่ะก็เลยเคาะประตูเรียกให้เปิดแต่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดแล้วก็อยู่ในอาการที่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าน่าจะคุมได้ยากก็เลยต้องใช้ช่องส่งอาหารตรวจสอบก่อนจะใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวออกจากห้องพักหลังถูกคุมตัวชายคนดังกล่าวให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความวุ่นวายแต่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อบอกให้ประชาชนช่วยกันลดโลกร้อนค่ะส่วนกรณีที่เข้าไปบริเวณโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็อ้างบอกว่าโรงเรียนอยู่ในเส้นทางที่ขี่รถผ่านแล้วก็เข้าไปเพื่อบอกให้ทุกคนช่วยกันปิดไฟลดโลกร้อนส่วนเหตุการณ์ที่มีปากเสียงและทำร้ายร่างกายกับชายขับรถยนต์ก็อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวยอมรับว่าเคยเสพยาเสพติดมาค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตก็เลยควบคุมตัวและประสานตำรวจสภ.บางบัวทองที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุให้มารับตัวไปดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
3: ยังมีอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะที่มีแชทไลน์ของนักเรียนชายชั้นม.2นะคะคุยกับเพื่อนบอกว่าเตรียมจะก่อเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนก็ทำให้ทางโรงเรียนวันนี้ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์1วันด้วยค่ะโร งเรียนเลยพิทยาคมค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเลยวันนี้เงียบเลยนะคะเพราะว่ามีแค่ผู้บริหารโรงเรียนมาดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูทางเข้ามีการเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นเมื่อวาน

0: มีเพื่อนของนักเรียนชายชั้นม.2พบว่ามีนักเรียนส่งข้อความพูดคุยกับเพื่อนบอกว่าเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนกลางดึกที่ผ่านมามีประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคมแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียนว่าวันนี้ทางโรงเรียนขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์1วันหลังจากพบแชทไลน์ของนักเรียนชายม.2ที่บอกว่าจะเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์กราดยิงในนนทบุรีมีรายงานว่าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลยและตำรวจเข้ามาประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนค่ะผู้บริหารโรงเรียนบอกได้ว่าจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อ2เดือนก่อนนักเรียนคนนี้เคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นมาเล่นกับเพื่อนและมีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนก็จะเชิญทางผู้ปกครองและนักเรียนคนดังกล่าวพูดคุยเป็นกรณีพิเศษจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านักเรียนชายคนนี้ล่าสุดมีการโพสต์รูปอาวุธปืนด้วยค่ะ
1: ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตนะคะแล้วก็กำลังระดมกำลังตั้งด่านสกัดเส้นทางหลบหนีค่ะหลักฐานวงจรปิดที่ตำรวจใช้ติดตามเส้นทางหลบหนีของนายจันดีหรือว่าเสืออายุ45ปีผู้ต้องสงสัยเหตุใช้ปืนยิงนายบัลลังก์เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตพบเบาะแสว่านายจันดีอาจจะไปหลบพักที่ขนำกลางทุ่งในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่พอเข้าตรวจสอบไม่พบตัวนะคะคาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อนหน้านี้เนื่องจากพบเครื่องแต่งกายโรงงานและร่องรอยกองไฟด้วยก็เลยรวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับ4ข้อกล่าวหาทั้งพยายามฆ่ามีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมชนค่ะขณะที่ตำรวจสภ.บางปะอินฝ่ายปกครองและอาสากว่า100นายมีการตั้งจุดตรวจบนถนนโรจนะอำเภอบางปะอินตรวจค้นรถทุกประเภทและสกัดเส้นทางหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีรวมถึงการตรวจสอบการออกใบอนุญาตป.3 อย่างรอบคอบทั้งประวัติความประพฤติและความจำเป็นในการมีอาวุธปืนพร้อมตรวจสอบผู้ที่มีใบป.3 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใบป.4 หากพบครอบครองไม่ถูกต้องก็จะดำเนินคดีค่ะ
2: จะเป็นการตรวจสอบป.3 ที่ยังไม่ได้เอามาออกป.4 นะครับซึ่งการมาออกป.4 ก็คือการให้อนุญาตให้มีและใช้เพื่อดูแลทรัพย์สินหรือการกีฬานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออกป.4 ครั้งนี้ตอนนี้แล้วได้มีการติดตามนะครับทุกเดือนจริงๆเรามีจำนวนสถิติอยู่แล้วว่าเราออกป.3 ไปแล้วเท่าไหร่แล้วผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้มาออกป.4 เนี่ยเราจะมีการแจ้งเป็นหนังสือหรือติดตามโทรศัพท์ทวงถามซึ่งอำเภอบางหญิงของเราเนี่ยเราได้ดำเนินการติดตามให้มาออกป.4 แล้วทุกรายครับ
0: ที่จังหวัดชัยนาทนะคะตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดชัยนาทเพิ่มความเข้มงวดตั้งด่านตรวจสกัดอาวุธปืนกระจายกำลังทั้ง8อำเภอตามนโยบายของรัฐบาลเชิงรุกแก้ปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมการควบคุมอาวุธปืนและตัดวงจรความรุนแรงในสังคมเน้นการตรวจค้นรถทุกประเภทนะคะรถยนต์ต้องสงสัยรวมถึงบุคคลที่คาดว่ามีพิรุธและอนุญาตให้ประชาชนสามารถบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเปิดเผยค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรื่องอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นปัญหาหนักของบ้านเราต้องเร่งควบคุมยังไงอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าจะทำยังไงดีให้มันเกาถูกที่คันค่ะอย่างเมื่อวานนายกก็พูดเองนะว่าสัดส่วนการครอบครองปืนต่อประชากรบ้านเรามันแทบจะเป็นเมืองคาวบอยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเทียบเคียงแบบนี้คือปืนมีอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกอันนี้คาดการณ์กันนะคะทั้งปืนในระบบแล้วก็ปืนเถื่อนเท่ากับว่า7คนเนี่ยมีปืนในครอบครองซะ1คนแต่ถ้าเกิดตัดกลุ่มเด็กตัดกลุ่มคนสูงวัยออกไปมันอาจจะเหลือค่าเฉลี่ยที่4คนต่อ1กระบอกก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับอาชญากรรมจากปืนที่ใช้ปืนเถื่อนก่อเหตุถึง185ในจำนวนคดีอาชญากรรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจะแก้ยังไงเมื่อวานคุยกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลแบบนี้บอกปืนนอกระบบเนี่ยมันมาหลากหลายทางนะคะซึ่งมันรวมถึงออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งหาได้ง่ายมากจริงๆมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าตำรวจเองเดี๋ยวจะใช้ AI มาช่วยในการคัดกรองด้วยค่ะ
3: ผมคิดว่าถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้ผู้ให้บริการนี่ก็สามารถเขียนระบบในเรื่องการป้องกันไม่ให้สิ่งพวกนี้มาเขียนระบบเป็นใช้ AI นะไม่ให้มาขายได้นะครับซึ่งเราก็เคยทำมาแล้วกับทางเมตามันต้องเป็นกระบวนการเนี่ยที่เกิดขึ้นคือการทำงานร่วมกับ Service Provider เนี่ยในเรื่องของการที่จะ ใช้ไอในการป้องกันไม่ให้มีการนำขายอาวุธปืนแต่มันจะต้องเป็นกระบวนการที่จะต้องทำต่อเนื่อง

0: ต่ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาผมว่าไม่กี่เดือนต้องบังคับใช้กฎหมายครับก็คือถ้าเราพบก็ต้องดำเนินคดีการที่จะห้ามไม่ให้เกิดแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดปั๊บสำคัญที่สุดคือต้องดำเนินคดีต้องจับกุมให้ได้
1: แต่ในแนวทางอีกอย่างที่ควรทำผู้การแต้มก็บอกเหมือนกันนะคะวิธีการนิรโทษกรรมปืนโดยเฉพาะปืนเถื่อนและบังคับใช้โทษให้หนักและจริงจังเมื่อพ้นห่วงเวลานิรโทษกรรมเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ควรพิจารณาค่ะ
2: บานนี้โทษกรรมเลยให้ทุกคนเอาปืนมาเข้าสู่ระบบมาแจ้งขึ้นทะเบียนหรือมาคืนให้กับรัฐแล้วเราก็จะได้ควบคุมปืนที่ไม่ถูกกฎหมายได้และอีกมุมนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่คืนตามกำหนดแต่เนี้ยเราจะใช้มาตรการหรือแก้บทลงโทษให้มีโทษหนักขึ้น
3: ค่ะอ
2: ย่างเช่นตอนเนี้ยโทษเรื่องอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมันโทษน้อยเดียวพอจับปุ๊บศาลรอลงอาญาก็ไม่มีการกระทำอะไรอย่างมากก็ปรับมันก็แก้ไขไม่ได้นั้นก็เอาปืนมาสู่ระบบใช่มั้ยแล้วก็ควบคุมได้และคนที่ไม่มาคืนก็ออกกฎหมายให้มันหนักขึ้นลงโทษไปอ
4: ัน
2: นี้ปืนที่นอกระบบ
3: ค่ะ
2: อันนี้ปืนนอกระบบเรามาได้ยังไงเราก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านคนเข้าถึงง่ายมาจากเพื่อนบ้านมาจากออนไลน์ใช่ไหมซื้อออนไลน์ทำเป็นเถื่อนขึ้นมาบีบีกันทำเป็นเถื่อนขึ้นมาทำขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปสั่งปืนมาจากต่างประเทศโดยเอาอะไรทยอยเข้ามาแล้วมาประกอบภายในก็ขายใช่ไหมดังนั้นไอ้พวกนี้เราต้องมีโทษให้มันหนักๆเพื่อจะจัดการ
1: จริงๆแนวคิดในนิรโทษกรรมปืนมีมาหลายครั้งนะคะล่าสุดมีข้อมูลบอกแนวคิดนี้มันเกิดขึ้นช่วงกุมภาพันธ์นี้เองหลังเหตุกราดยิงที่หาดใหญ่สงขลาแต่ชะลอไว้5เดือนค่ะแต่พอมีเหตุการณ์ที่นนทบุรีก็มีรายงานบอกว่าเดี๋ยวทางกรมการปกครองจะเร่งนำร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งในเนื้อหาโดยหลักเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องการนิรโทษกรรมอาวุธปืนและกระสุนปืนเถื่อนแล้วก็ให้นำปืนผิดมือก็คือปืนที่ออกใบอนุญาตได้เนี่ยค่ะแต่ว่าคนที่ครอบครองเขาไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยให้มาขอรับอนุญาตได้3ก็คือจะเปิดให้เอาอาวุธปืนที่ผู้ครอบครองไม่ประสงค์จะครอบครองแล้วมามอบให้ทางราชการ4ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดแล้วก็กำหนดความรับผิดของผู้ฝ่าฝืนให้เหมาะสมด้วย5จะเป็นการกำหนดอายุใบอนุญาตใหม่อย่างเช่นต่อใบป.4ที่เป็นเอกสารครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบควบคุมคุณสมบัติทบทวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามด้วย6จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอย่างเช่นให้ไปขอใบรับรองการตรวจสุขภาพกายจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นรวมถึงสุขภาพจิตด้วยหรือว่าทดสอบการใช้ความรู้ในทางการใช้อาวุธปืนหรือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนว่ามีความรู้มากมายเหมาะสมแค่ไหนกำหนดให้จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้จำกัดจำนวนการครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของบุคคลด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนพิเศษอย่างพวกแบล็งกันบีบีกันทั้งหลายและกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งและควบคุมตรวจสอบสนามกีฬายิงปืนเป็นต้นนอกจากนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเองค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรเขาก็โพสต์ตัวร่างพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่ของพรรคมีประมาณ100มาตรานะคะบอกว่าพร้อมแล้วที่จะยื่นในสมัยประชุมนี้มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติม24ข้อมันรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมพวกอายุใบอนุญาตเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการต่ออายุใบอนุญาตที่พูดกันมากในสังคมมีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดขึ้นใหม่ซึ่งบทกำหนดโทษอาญาให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแต่ทีนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาอย่างเช่นปืนในระบบปัจจุบันมันยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะบรรดาปืนสวัสดิการนี่แหละจนถึงตอนนี้บางกระบอกโอนลอยไปจนหาไม่เจอแล้วนะว่าปืนจริงๆอยู่ที่ใครกันแน่อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่สำคัญด้วยค่ะ
2: การอนุญาตให้มีให้ใช้เนี่ยมันง่ายเกินไปไหม
3: ค่ะ
2: มันถึงมีได้มีปืนสวัสดิการมหาศาลเนี่ยและปืนสวัสดิการจำได้ไหมสมัยก่อนใครมีปืนสวัสดิการห้ามโอน
4: ครับ
2: ยกเว้นตายตกเป็นมรดกตกทอดไปแต่ตอนนี้มันโอนได้ไงเพราะไปแก้กฎหมายก็ระเบียบว่าปืนสวัสดิการ5ปีแล้วโอนได
3: ้
2: ดังนั้นในพื้นนี้ก็ไปซื้อปืนสวัสดิการแล้วก็โอนลอยให้กับหมูหมากาไก่โจรผู้ร้ายไป
4: ครับ
2: ปืนมันก็ไปก่ออาชญากรรมใช่ไหมและทีมคันปืนสวัสดิการก็ออกกันเลอะเทอะไปหมดจริงๆปืนสวัสดิการมันต้องให้ออกเฉพาะทหารตำรวจหรือหน่วยงานที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป
3: ็
2: นเจ้าพนักงานอันนี้มันออกเลอะไปหมดบางกระทรวงไม่ได้เกี่ยวกับปราบปรามจะออกให้เขาเลยแล้วออกมาปุ๊บบางทีไม่ได้ใช้เส้นสลักลอยไป

0: เลยพวกปืนสวัสดิการ 20,000 30,000 บาทปืนในตลาดยี่ห้อเดียวกัน 70,000 เนี่ยมันได้กำไรเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมันก็ต้องไปแก้ตัวนี้ต่อไปการขอญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมันต้องให้ยากขึ้น
1: นี่ยังไม่นับรวมประเด็นดราม่าเรื่องแจกปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานอีกนะคะแต่เอาเข้าจริงในมุมของผู้การแต้มนะก็มองว่ามันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภายหลังด้วยค่ะ
0: ปืนที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้เนี่ยไม่ผิดหรอกเพราะผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพนักงานเจ้าพนักงาน
2: โอ้ครับ
0: สามารถมีอาวุธปืนได้แต่อาจจะพกพาไปที่ไหนไม่ได้ก็เพราะว่าอาจจะต้องมีใบพกนั้นคนจะออกใบพกให้ก็ผู้ว่าสามารถจอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันในการปฏิบัติหน้าที่ได
2: ้ครับ
0: มันไม่ได้ผิดทำได
2: ้ครับ
0: เราต้องมองว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
2: ครับ
0: มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่มีอำนาจนะในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านนะเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ใช้อาวุธปืนนี้ได
1: ้
0: มอบให้ได้เขาก็ประลับมอบให้มันต้องมีใบอนุญาตแล้วใบอนุญาตให้มีและใช้ด้วยมันต้องในอำเภอต้องออกให้อีกทีนึงไม่ใช่ให้ฟรีๆเมื่อไหร่หรอก
1: แต่ในเมื่อมันขัดหรือมันแย้งกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ชัดเจนว่าอธิบดีกรมการปกครองพร้อมที่จะปรับแก้ตามสถานการณ์แล้วก็หารางวัลที่ทดแทนกันได้ค่ะ
3: นี่ก็เป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายก็คือใบป.3เอาไว้ก่อนเพราะนั้นรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้ก็จึงเราจะมอบเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับอาวุธปืนที่เขาจะได้รับรางวัลนั่นแหละครับให้แทนตัวอาวุธปืนตรงนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของทางท่านนายกรัฐมนตรี
4: แต่ตอนนี้คือนโยบายออกมาแล้วแต่ว่ายังมีการแจกอยู่อย่างนี้ค่ะ
3: แจกเรื่องอะไรครับ
4: แจกปืนให้เนี่ยค่ะ
3: ไม่แจกฮะเพราะแจกเป็นรางวัลมอบรางวัลจากเดิมเนี่ยระเบียบเขามอบให้เป็นอาวุธปืนนะครับแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่เป็นให้สิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่าทดแทนกันได้อาจจะเป็นเงินสดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอะไรนะทำไอ้สัญลักษณ์นู่นนี่นั่นแนบหรืออะไรก็แล้วแต่เข็มอะไรพวกนี้
5: ก็คือต่อไปนี้นโยบายให้ปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือต้องยกเลิกไปเลย
3: ตอนนี้คือนโยบายเร่งด่วนตอนนี้คือต้องยกเลิกไว้ก่อนระงับแล้วกันเพราะว่าระเบียบมีอยู่แต่ในระเบียบก็เปิดช่องว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได
6: ้เมื่อวาน
5: แล้วของเดิม
3: ไม่ได้มอบฮะที่ผ่านมานั้นน่ะคือเรามอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนเนี่ยมันต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องกำกับจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทน
1: อย่างที่เราได้คุยกันแล้วนะคะว่านายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าจะไม่ยอมให้ประเทศตกอยู่ในสภาพเหมือนกับเมืองคาวบอยนะคะดังนั้นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีสั่งการก็คือฝ่ายปกครองกับตำรวจจับมือกันตั้งด่านตรวจอาวุธปืนและยาเสพติดขณะเดียวกันทางประธานรัฐสภาค่ะก็มีมาตรการออกมาเหมือนกันเป็นการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกอาวุธปืนไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ส.ส.รวมถึงผู้ติดตามด้วยนะคะติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สภาพประเทศเป็นเหมือนเมืองคาวบอยเพราะว่าเทียบสัดส่วนจำนวนปืนทั่วประเทศ10ล้านกระบอกกับประชากรของประเทศ70ล้านคนเท่ากับว่า1ต่อ7ถ้าตัดจำนวนเด็กเล็กและผู้สูงอายุออกไปอีกอาจหมายถึงคนใน2ถึง3คนจะมีปืนอยู่1กระบอกซึ่งสะท้อนถึงความสุ่มเสี่ยงในการเกิดเหตุร้ายแรงได้ตลอดเวลาและเป็นที่มาของคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีว่าต้องจัดระเบียบและตรวจเข้มเรื่องของอาวุธปืนค่ะระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกล่าวสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการงาน9ด้านคือบุกรุกที่ดินอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลการฟอกเงิน

0: นอกระบบนอมินีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยาเสพติดและสถานบริการสืบเนื่องจากปัญหามีความซับซ้อนและเกิดขึ้นได้ทุกระดับจึงไม่สามารถทำงานแบบแยกส่วนได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอกับผู้กำกับการสถานีตำรวจต้องทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลและด้วยหลักการเพิ่มความเข้มในการควบคุมอาวุธปืนประกอบกับสั่งระงับออกใบอนุญาตป.3จึงให้จับมือการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดเพราะอาวุธปืนทั่วประเทศตอนนี้มีมากกว่า10ล้านกระบอกจึงยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สภาพของประเทศเป็นเหมือนเมืองคาวบอยสุ่มเสี่ยงเกิดเหตุร้ายแรงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: เราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับและนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนตอน1กระบอกอันนี้ถือว่ามีมันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได้
0: จอดรับกับนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้เรียกประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรการในทางปฏิบัติเรื่องคัดกรองบุคคลและรถยนต์เข้าออกต้องมีบัตรมีสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตขีดเส้นรถสาธารณะแท็กซี่รถจักรยานยนต์และไรเดอร์รับส่งในจุดที่กำหนดเท่านั้นส่วนบุคคลเข้าออกทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยไม่ควรมีข้อยกเว้นเป็นรายกรณีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะเรียกว่าบุคคลตัวอย่างบุคคลคือผู้แทนนั่นก็คือรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรต้องเป็นต้นแบบเคารพกฎระเบียบเรื่องอาวุธปืนนะคะป.12นายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะว่าหมดอายุทั่วประเทศป.3สั่งระงับชั่วคราวค่ะและถ้ามีป.3แล้วให้ขอป.4ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนี้จากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกรมสรรพากรและกรมศุลกากรบูรณาการงานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่รายงานกับปปช.ก็มีให้เห็นเป็นที่น่าสนใจอยู่ค่ะเรียกว่า10ล้านกระบอกทั่วประเทศในเวลานี้อยู่ในมือชนชั้นการเมืองแล้ว40กระบอกค่ะจากข้อมูลที่แสดงต่อปปช.ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเท่านั้นนะคะมีการรวบรวมและเผยแพร่ออกมาพบว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแจ้งครอบครองอาวุธปืนมากถึง10กระบอกมากที่สุดอยู่ที่40กระบอกมากแบบรวมๆกัน20กระบอกและไม่น้อยกว่า10กระบอกส่วนหนึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ค่ะบ้านใหญ่หวังสุภกิจโกศลไทยเศษสะสมทรัพย์ค่ะและอาจเป็นปกติวิสัยไหมถ้าจะบอกว่าคนใหญ่คนโตคนใกล้ชิดนักการเมืองต่างก็มีอาวุธปืนในครอบครองมีกันถึง 5-6 กระบอกทั่วๆไปบอกไปเลยค่ะว่าเฉลี่ยก็มีกันคนละ1กระบอกภาษาชาวบ้านหน่อยก็เรียกกันว่ามีทุกคนไหมซึ่งชื่อและตัวเลขที่เห็นนี้คือรายงานต่อปปช.ย่อมเป็นไปได้ค่ะว่าอาวุธปืนที่เห็นจะมีอาวุธมีใบอนุญาตในแบบป.3หรือป.4หรืออาจจะมีถึงป.12ก็ไม่แน่ค่ะนอกเหนือจากนี้ภริยานายกรัฐมนตรีเองก็แจ้งต่อปปช.ไว้ด้วยว่ามีอาวุธปืนในการครอบครองหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็เคยยอมรับว่าเคยมีเช่นกันค่ะ
1: ตัวผมอ่ะผมส่วนตัวผมไม่มีเคยมีแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปแจ้งความ
2: ภริยามีปืนไหมคะ
1: ไม่รู้เหรอก็ห้ามออกไปไหนแล้วกังวลตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเห็น
0: แต่เอาว่าปัญหาเรื่องอาวุธปืนในเวลานี้มีอยู่ว่ากฎหมายเดียวกันบังคับใช้กับทุกคนเหมือนกันหรือไม่และเข้มงวดกวดขันสั่ง

0: ามสั่งระงับยึดมาตรฐานในทางปฏิบัติเดียวกันทุกคนหรือเปล่าโดยเฉพาะในชนชั้นการเมืองและชนชั้นข้าราชการระดับสูงซึ่งส่วนหนึ่งก็ครอบครองอาวุธปืนอยู่ด้วยเปิดสภากฎหมายปืนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งที่9ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ไม่ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมกี่ครั้งก็ตามนะความสำคัญอยู่ที่การบังคับใช้บังคับใช้กับทุกคนเท่าเทียมและถ้วนหน้าหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสอนละค่ะ
2: และวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะคะไปรับฟังสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หารือปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนที่ไปส่งผลกระทบกับนักกีฬายิงปืนที่ฝึกซ้อมลำบากนะคะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ย้ำเรื่องของรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าสั่งทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองไปแล้วว่าให้ดำเนินการเปลี่ยนการมอบรางวัลใหม่ให้เป็นสินค้าหรือว่าเป็นเรื่องของเงินที่เทียบเท่าแทนนะคะนายกย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตอนนี้มีเสียงสะท้อนค่ะว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือว่าทำงานได้ยากหากไม่มีปืนที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้นายกบอกว่าก็ควรที่จะปรึกษาผู้บังคับบัญชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะนำคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาติดตามภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และมีการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับมอบโอวาทให้กับข้าราชการค่ะโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะขึ้นบิน F16 ด้วยแต่ได้ยกเลิกภารกิจไปและปรากฏเป็นภาพฝูงบิน F16 บินอารักขาเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีที่วันนี้บินนำเครื่องบินส่วนตัวบินไปเองนะคะก่อนจะลงจอดกองบิน1แทนถือเป็นการจำลองภารกิจบินอารักขาบุคคลสำคัญค่ะก่อนเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาตอบโต้หรือว่าโต้แย้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมค่ะและก็การแข่งขันกีฬายิงปืนโดยได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาประสานงานพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายืนยันว่าหลังจากนี้จะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอน
4: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองเปลี่ยนรางวัลจากปืนเป็นอย่างอื่นแล้วส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาอดควรว่าทำงานยากนายกรัฐมนตรีชี้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติแต่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่เรื่องนี้ไม่ยากพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาได้เลยส่วนเรื่องของทางการเมืองนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องจับตาคือช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานศพของคุณเกี่ยงกันตินันนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยอาจจะต้องติดตามภาพที่จะปรากฏออกมาเพราะว่าจะสะท้อนถึงการเมืองหลายด้านค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะทหารเรือสหรัฐหลายพันนายกำลังเผชิญวิกฤตเสบียงหมดและความเครียดสะสมนะคะหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือรบนานกว่า250วันขณะเดียวกันสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมที่จะคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะพีเท็กเซสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดโดยจะหมุนเวียนเรือเข้าประจำการอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าการเดินเรือกลับสู่ภาวะปกติโดยชี้ว่าเป็นเรื่อง

0: โกหกทั้งสิ้นพร้อมยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์ลำใดจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตความตึงเครียดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบหนักต่ออุปทานพลังงานโลกหลังเรือสัญจรผ่านช่องแคบได้น้อยลงอย่างมากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าอุปทานน้ำมันดิบโลกปีนี้จะลดลงถึง 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ4ซึ่งย่ำแย่กว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือนก่อนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอิสราเอลส่งข้อมูลข่าวกรองเตือนสหรัฐหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาว่าอิหร่านมีแผนลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์แม้ส่วนใหญ่ CIA จะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากอิสราเอลได้และประเมินความน่าเชื่อถือไว้ต่ำแต่คำเตือนช่วงก่อนประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีก็ทำให้ทางทำเนียบขาวและหน่วยอารักขาประธานาธิบดีเลือกที่จะยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยจนทำให้ทรัมป์ต้องลอบสับเปลี่ยนเครื่องบินอย่างลับขณะเดียวกันมีรายงานว่าทหารเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln กำลังเผชิญวิกฤตหลังจากอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันโดยไม่มีกำหนดเทียบท่าเนื่องจากบนเรือขาดแคลนเสบียงของใช้จำเป็นระบบประปาขัดข้องน้ำปนเปื้อนห้องน้ำชำรุดและซักผ้าไม่ได้นานเป็นสัปดาห์นอกจากนี้การอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานประกอบกับเสียงและแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาทั้งจากเครื่องยนต์และเครื่องบินบินขึ้นลงยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกเรืออย่างหนักมีรายงานว่าลูกเรือบางส่วนพยายามกระโดดลงจากเรือซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนก็เพิ่งจะมีข่าวลูกเรือกระโดดลงทะเลแต่ช่วยไว้ได้ทันและอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาชี้แจงว่ารายงานดังกล่าวบิดเบือนความจริงขณะที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าได้เร่งจัดส่งเสบียงจำเป็นแล้วและบนเรือยังมีน้ำสะอาดเครื่องปรับอากาศและอาหารเพียงพอเรือ USS Abraham Lincoln ออกปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนถูกส่งไปประจำการในตะวันออกกลางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือ USS George Washington ไปสับเปลี่ยนหน้าที่ค่ะ
1: ผู้ชมนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะผู้นำโลกพยายามที่จะเข้าหาพยายามจะหาวิธีเอาอกเอาใจทรัมป์มาโดยตลอดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการให้ของขวัญราคาแพงๆทุกๆครั้งก็มีการตั้งคำถามตามมาด้วยเหมือนกันอย่างคุณทิพย์ตะวันตอนนี้เนี่ยเรื่องการมอบของขวัญสุดหรูให้ทรัมป์มันกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะในรอบนี้สิ่งที่เป็นประเด็นคือของขวัญชิ้นนี้เป็นแหวนทองคำประดับเพชรนะคะที่ได้จากบริษัทค้าเพชรในเบลเยียมทำกลางการตั้งคำถามว่านี่เป็นการติดสินบนโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เพื่อให้มีการยกเลิกมาตรการกำแพงภาษีค่ะคุณผู้ชมคะคนที่เปิดประเด็นในเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะแต่เป็นนักการเมืองแถวหน้าของพรรคเดโมแครตนะคะซึ่งต้องบอกว่ากัดไม่ปล่อยจริงๆเพราะว่าแหวนต้นเรื่องเนี่ยถูกส่งมอบให้กับโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงบรัสเซลส์เผยแพร่ภาพพิธีมอบของขวัญเมื่อวันที่28มิถุนายนโดยบิลไวท์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเบลเยียมเป็นผู้รับมอบของจากประธานบอร์ดบริหารของศูนย์เพชรโลกอันทเวิร์บนะคะซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนธุรกิจค้าเพชรในเบลเยียมค่ะคุณผู้ชมของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเป็นแหวนทองคำซึ่งมอบให้กับโดนัลด์ทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะคะโดยแหวนวงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกยกให้เป็นมากกว่าอัญมณีที่มีค่าค่ะเพราะว่าถือเป็นสัญลักษณ์ของการให้คำมั่นสัญญาความเชื่อใจความภักดีและสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดค่ะมีการประเมินกันว่าแหวนที่ธุรกิจค้าเพชรในเบลเยียมมอบให้กับทรัมป์น่าจะมีมูลค่าประมาณ 25,000 ถึง 35,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะประมาณ 1.2 ล้านบาทเป็นแหวนทองคำ 18K คุณผู้ชมประดับด้วยเพชรเนี่ย321เม็ดนะคะแซฟไฟร์56เม็ดมรกต13เม็ดและทับทิมอีก6เม็ดดูกันที่ดีไซน์ค่ะชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อทรัมป์โดยเฉพาะนะคะทั้งเพชรเรียงเป็นรูปตัว T ที่เชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่าทรัมป์รวมไปถึงเลข45และ47อยู่ตรงกลางสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนค่ะสื่อความหมายถึงทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีคนที่45และ47ของสหรัฐค่ะ โดยอลิซาเบธวอร์เรนนะคะวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตเนี่ยถือเป็นคนแรกๆค่ะที่ก้าวออกมาวิจารณ์และตั้งคำถามเกี่ยวกับของขวัญชิ้นนี้และทำหนังสือขอคำชี้แจงจากบริษัทในเบลเยียมตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคะเนื่องจากกังวลว่าการให้ของขวัญชิ้นนี้ถือเป็นการติดสินบนหรือไม่หลังจากทรัมป์ยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าเพชรจากยุโรปหลังได้รับของขวัญชิ้นนี้ประมาณ1เดือนค่ะขณะที่ทำเนียบขาวออกมายืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้ลำเอียงนะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติหลังได้รับของขวัญเป็นการตอบแทนด้วยแต่ว่าการตัดสินใจยกเว้นภาษีให้กับอุตสาหกรรมเพชรเนี่ยสืบเนื่องมาจากข้อตกลงการค้าที่สหรัฐทำกับสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้แต่กรณีแหวนทองคำจากเบลเยียมไม่ใช่เคสแรกคุณผู้ชมนับตั้งแต่ทรัมป์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2มีบรรดาผู้นำประเทศและนักธุรกิจแถวหน้าจากทั่วโลกตบเท้าเข้ามาเอาอกเอาใจด้วยหลายวิธีนะทั้งการพยายามพูดชื่นชมเยินยอค่ะไปจนถึงการให้ของขวัญแทบทุกเดือนทั้งของที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อทรัมป์เพื่อสานสายสัมพันธ์ของที่มีความหมายแฝงไปจนถึงของขวัญที่มีราคาแพงๆค่ะสิ่งที่ถูกใจโดนัลด์ทรัมป์มากที่สุดมักจะต้องมีสีทองนะคะดูหรูหราอลังการแล้วก็ราคาแพงของขวัญจาก3ประเทศนี้เตะตามากที่สุดคุณผู้ชมเริ่มกันที่กาตาร์กับเครื่องบิน Boeing 747มูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งรัฐบาลสหรัฐประกาศรับของขวัญชิ้นใหญ่ยักษ์ชิ้นนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทำกลางเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสมค่ะแถมยังเอาเครื่องบินลำนี้นะคะไปใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งแทน Air Force One ลำเดิมด้วยแต่ไม่ว่าเครื่องบินจะแพงแค่ไหนไม่มีอะไรสู้ทองได้จริงๆประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีจามยองมอบมงกุฎทองคำจำลองนะสมัยอาณาจักรชินลาให้กับทรัมป์ซึ่งถูกใจถึงขนาดที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าอยากจะเอามาลองสวมดูเลยค่ะแต่ว่าทองคำยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะนักธุรกิจจากสวิตเซอร์แลนด์ตีโจทย์นี้แตกนะพกเอาทองคำแท่งน้ำหนักคุณผู้ชม1กิโลกรัมแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ์นะคะตั้งโต๊ะสีทองอร่ามมาฝากทรัมป์ตอนเยือนทำเนียบขาวเมื่อปลายปีที่แล้วหวังเป็นกาวใจให้กับรัฐบาล2ประเทศที่ปะทะคารมกันด้วยเรื่องของกำแพงภาษีก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะลดภาษีนำเข้าสินค้าสวิสจาก 39% เหลือ 15% ค่ะไม่ว่าของขวัญ นะคะจะมีน้ำหนักในการซื้อใจทรัมป์หรือไม่แล้วก็ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่หลายคนสงสัยกันจริงๆค่ะนั่นก็คือผู้นำสหรัฐรับของขวัญจากต่างชาติที่แพงขนาดนี้ได้จริงๆหรือไม่นะคะตามกฎหมายการรับของขวัญต่างชาติของสหรัฐเนี่ยกำหนดให้ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า480ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 บาทค่ะยกเว้นว่าเป็นการรับในนามของสหรัฐหรือถ้าอยากได้เป็นของส่วนตัวนะคะสามารถนำเงินซื้อกลับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ถูกตั้งคำถามว่าหละหลวมหรือไม่ค่ะหลังจากรายงานของคณะกรรมาการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตเมื่อปี2023ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวไม่ได้แจ้งต่อทางการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับจากต่างชาติอย่างน้อย117ชิ้นนะคะมูลค่ารวมประมาณ 291,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ10ล้านบาทในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีรอบที่แล้วค่ะตอนนี้เดโมแครตกำลังเตรียมทีมยุทธศาสตร์สอบสวนบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าเดโมแครตกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้อีกครั้งการเมืองอเมริกันในอีก2ปีหลังจากนี้น่าจะร้อนแรงมากทีเดียวค่ะซึ่งอาจจะรวมถึงการพิจารณาถอดถอนทรัมป์ด้วยก็เป็นได้คุณปิ่นพิมลคุณจชตาเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนค่ะก็จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วต้องมาลุ้นกันจริงๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องต้องลุ้นกันก็คือคุณผู้ชมที่รอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบของการอุดหนุนค่าโรงแรมที่พักที่จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

แม้จะมีรายละเอียดอัปเดตมาต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคาะชัดๆนะครับว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะเลือกอุดหนุนค่าโรงแรมค่าใช้จ่ายที่พักด้วยวิธีไหนนะครับแม้ว่าภาครัฐพยายามที่จะผลักดันโครงการให้ใช้สิทธิ์ได้ทันในเดือนตุลาคมหวังที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นต่อเนื่องไปจนถึงไฮซีซั่นกำลังจะมาถึงนั้นสามารถที่จะเร่งตัวกลับคืนมาได้และฟื้นภาคการท่องเที่ยวครับจุดประสงค์หลักของไทยเที่ยวไทยพลัสก็คือการจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตพลังงานวงเงินงบประมาณกว่า 1,750 ล้าน

0: บาทนะครับและจะใช้ที่มาจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทครับก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนก็มีการศึกษาเอาไว้2แนวทางนะครับทั้งการที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักในลักษณะของโคเปเมนต์50-50นะครับประชาชนออกครึ่งรัฐออกอีกครึ่งเป็นแนวทางที่หลายฝ่ายนั้นมองว่าการที่ประชาชนร่วมจ่ายจะสามารถดึงเงินออกมาใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอีกแนวทางก็คือสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักในอัตราคงที่ซึ่งแนวทางนี้หลายฝ่ายก็มองนะครับว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีการให้เปล่า 1,500 บาทแล้วก็คนที่ได้รับสิทธิ์นั้นได้เข้าพักในอัตราค่าที่พักที่ต่ำก็ถือว่าได้พักฟรีนะครับจุดนี้ภาคเอกชนนั้นมองว่าอาจจะสามารถจูงใจให้คนออกมาท่องเที่ยวได้แต่ว่าในแง่เม็ดเงินที่จะใช้จ่ายเพิ่มอาจจะไม่มากนักครับขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็มองนะครับว่ามีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเชื่อว่ามีส่วนช่วยฟื้นการท่องเที่ยวได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีการเร่งโครงการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงของการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนก่อนเดือนตุลาคมนี้ได้จะเป็นแรงส่งสำคัญในช่วงไฮซีซั่นครับ
1: ตัวนี้ต่อเนื่องได้เลยได้ไหมมันจะทำให้ตัวเลขเราไม่ช้าและเราไม่เหนื่อยปลายปีถ้าสมมติว่าไทยเที่ยวไทยพลัสมาออกปลายปีมันจะซ้อนกับไฮซีซั่นถูกไหมครับงั้นเราต้องอุดช่องโหว่ในช่วงกรีนซีซั่นให้ได้และเราก็จะท่องเที่ยวสมูทขึ้นเราจะไม่เหนื่อยปลายปี
0: มีมุมมองจากนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวนะครับที่มองว่าไหนๆรัฐจะทำโครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแม้ว่าจะเป็นโครงการที่มีเม็ดเงินไม่สูงมากเมื่อเทียบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆนะครับอยากจะให้มองถึงการเชื่อมโยงโครงการนี้ในระยะยาวอย่างเช่นการไปเชื่อมโยงกับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดเงินสะพัดที่มากขึ้นครับ
2: ถ้าถือว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายแล้วท้ายที่สุดมันก็จะเป็นผลที่เกิดมัลติพลายเออร์อีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจที่มันถูกแพร่กระจายออกไปผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของระยะยาวใช่ไหมครับดูความเหมาะสมนะครับว่าควรจะใช้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยภาพรวมผมถือว่าเป็นโครงการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันก็อาจจะไม่เหมือนกับโครงการใหญ่ๆที่ลงทุนเยอะแต่ได้ผลประโยชน์ในระยะยาวซึ่งอาจจะมองตรงนั้นผมถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะสั้นที่ดีครับ
0: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำตลอดนะครับว่าพยายามจะผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมครม.เคาะโครงการนี้ให้ได้ภายในเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทันเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมเบื้องต้นให้จำนวน 500,000 สิทธิ์สูงสุด50ต่อรายนะครับส่วนโอกาสจะมีการขยายสิทธิ์ได้หรือไม่อาจจะต้องรอดูกระแสตอบรับก่อนครับแนวทางที่หลายฝ่ายประเมินเอาไว้นะครับว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐบาลจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนหลายฝ่ายก็ประเมินนะครับว่าน่าจะเป็นการอุดหนุนค่าที่พักแบบร่วมจ่าย 50-50 นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่คนไทยเรานั้นคุ้นเคยอยู่แล้วและเคยใช้ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านๆมานะครับซึ่งคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาครับผู้ประกอบการเขาก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าถ้ามีมาตรการรัฐบวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นช่วงสิ้นปีก็อาจจะพอทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราฟื้นขึ้นมาได้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าแต่ก็มีข้อเสนอติ่งเอาไว้นะครับว่าอยากจะให้รัฐนั้นวางแผนเรื่องของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีหน้าระยะยาวเผื่อไว้เลยเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์กันค่ะ

วัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับเริ่มกันที่ข่าวเศร้าของวงการกอล์ฟเมื่อนักกีฬาดาวรุ่งชาวออสเตรเลียเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยครับกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศออสเตรเลียครับโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจสสิก้าแบงค์นักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งวัยเพียง18ปีโดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมโดยแบงค์ที่เดินทางมาประเทศไทยเกิดอาการหมดสติระหว่างทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงแข่งรายการชิงตั๋วควอลิฟายในศึก KLPGA ทัวร์ระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนามกอล์ฟย่านหนองจอกโดยเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับเพื่อทำการรักษาต่อซึ่งแพทย์เผยว่าเธอมีภาวะเลือดออกในสมองก่อนที่แบงค์จะเสียชีวิตลงเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสที่ผ่านมาสำหรับเจสสิก้าแบงค์ถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตา

0: มองในวงการกอล์ฟของออสเตรเลียหลังจากประเดิมคว้าแชมป์แรกของตัวเองไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการลงแข่งเพียงแค่5รายการเท่านั้นครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นในการแข่งขันไฮร็อกแบงคอกครั้งที่2ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเปิดฉากแข่งขันวันแรกไปเมื่อวานนี้โดยรายการนี้ครับมีผู้ที่สนใจอยากทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนซึ่งถือเป็นอีเวนต์ไฮร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ในงานไฮร็อกวันแรกเกิดเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพลอยขอเล่าพลอยทอล์กหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันเปิดเผยว่ามีนักกีฬาที่มาลงแข่งในครั้งนี้ครับเกิดอาการหมดสติล้มลงกลางงานจนทีมแพทย์ต้องรีบเข้ามาให้การช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจอยู่นานเกือบ10นาทีก่อนจะนำตัวผู้ป่วยส่งขึ้นรถพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีนักกีฬาอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันเธอจึงได้เตือนสติสำหรับคนที่ตัดสินใจลงแข่งครับว่าหากรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวหรือว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายให้หยุดแข่งทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียดายเงินค่าสมัครรวมถึงหมั่นสังเกตอาการของคนรอบข้างนอกจากนี้ครับควรเตรียมร่างกายและหัวใจให้แข็งแกร่งโดยเฉพาะบรรดาคนรุ่นใหม่ที่หันมาเล่นไฮร็อกที่กำลังเป็นกระแสมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายกับตัวเองได้ครับไปดูความเคลื่อนไหวแบดมินตันไทยกันบ้างครับวิวกลวุฒิวิทิสารนำทีมนักกีฬาไทยออกเดินทางไปอินเดียเพื่อลงแข่งในรายการชิงแชมป์โลกโดยหวังว่าจะคว้าเหรียญเพื่อเพิ่มความมั่นใจครับก่อนไปแข่งเอเชียนเกมพลอากาศเอกมนทนสัชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยทั้ง16คนซึ่งนำทีมโดยวิวกลวุฒิวิทิสารและเมย์รัชนกอินทนนท์ที่ออกเดินทางไปประเทศอินเดียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกโดยบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกความหวังคว้าเหรียญประเภทคู่ผสมเผยว่าในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ขอโฟกัสผลงานทีละแมตช์โดยหวังจะมีเหรียญรางวัลติดมือบ้างครับในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่วิวกุลวุฒิรองแชมป์โลกชายเดี่ยวเมื่อปีที่แล้วเผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีซึ่งที่ผ่านมาเตรียมเพิ่มความเร็วในการเล่นไว้รับมือคู่แข่งในรายการนี้ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องไปในตัวก่อนไปลุ้นเหรียญต่อในรายการเอเชียนเกมครับ
1: ครับผมตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นรองแชมป์นะครับปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมต้องบอกว่าทุกคนที่ได้แข่งก็มีฝีมืออยู่แล้วครับผมเชื่อว่าตั้งแต่รอบแรกทุกคนเนี่ยหนักแน่นอนครับผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
2: ตอนนี้เราก็ไม่ได้สึกเต็งขนาดนั้นก็เราแค่ทำให้เต็มที่ครับไม่ได้คาดหวังกับมันมากเพราะว่าเราซ้อมมายังไงก็แค่ตีอย่างนั้นให้ได้เหมือนซ้อมก็พอครับ
3: จริงๆมีเป้าที่วางไว้ก็อาจจะโฟกัสที่ไปให้ถึงเป้าก่อนแล้วกันแล้วก็ไปทีละรอบค่ะจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ทุกคู่ก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็แน่นอยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าไปทีละรอบแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปดีกว่า
2: ปีที่แล้วอาจจะหวังเยอะไปหน่อยครับเลยตกไวปีนี้ก็อย่าไปหวังเยอะครับก็ไปทีละรอบอย่างที่บาร์กาเฟมพูดตอนแรกก็เจอใครก็ทำไม่ดีที่สุดครับเพราะรอบ2รอบ16ก็เจอญี่ปุ่นที่เคยแพ้มาเหมือนกันครับ
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ครับจะแข่งกันระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยผลงานของนักกีฬาไทยในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสครับคว้ามาได้1เหรียญเงินจากกุลวุฒิวิทิสารที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงก่อนจะไปแพ้ให้กับฉือยู่ฉีจากจีน1-2เกมครับชันทูเดย์วันนี้ครับไปดูแดนนี่เลออนนักกีฬาสเก็ตบอร์ดชาวสเปนกับการโชว์ลีลาไถสเก็ตครับโดยมีฉากหลังเป็นสุริยุปราคาซึ่งเกิดขึ้นบนทวีปยุโรปครั้งแรกในรอบ27ปีเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและนำไปสู่การถอดถอนรายชื่อมีการจัดลำดับใหม่ด้วยนะคะซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ที่ตรังค่ะอบจ.ตรังปรากฏว่ามี3คนนะคะที่มีรายชื่อถูกถอดถอนนายนิติพงษ์ปันทนชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังผู้ช่วยประชาสัมพันธ์อบจ.ตรังหนึ่งในผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากประกาศราย

0: ชื่อครั้งล่าสุดปรากฏว่าลำดับเลื่อนขึ้นจาก51เป็น28ก็บอกว่าตัวเองรู้สึกมีความหวังว่าจะได้รับเรียกบรรจุเป็นข้าราชการนายนิติพงศ์บอกว่าตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์อบจ.ตรังเป็นลูกจ้างตามภารกิจมา8ปีเคยสอบข้าราชการท้องถิ่นมา2ครั้งปี60ครั้งล่าสุด68ก็ตั้งใจและเตรียมตัวให้มากที่สุดหวังว่าจะได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นแล้วเรียกบรรจุค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบคือมั่นใจไหมคะว่าจะได้
2: มั่นใจไหมก็มั่นใจว่าคงจะติดลำดับแหละครับแต่ว่าลำดับที่เราเล่นนั้นก็ไม่รู้ครับแต่ก็คือเตรียมตัวมาประมาณนึงแหละครับ
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างเมื่อเขาปรับ
2: ดีใจครับดีใจที่ลำดับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับเรียกว่าพอได้มีลุ้นนะฮะพอได้ลุ้นหน่อยตอนแรกก็คงจะหมดหวังนิด
1: ตอนนี้มีตั้งใจว่าจะเลือกไปอยู่ตรงไหนยัง
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังบอกว่าข้าราชการที่บรรจุใหม่บัญชี2568ของอบจ.ตรังมี3คนเบื้องต้นทราบว่าทั้ง3คนถูกถอดทั้งหมดนะคะหากมีรายชื่อส่งมาอย่างเป็นทางการก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนยอมรับว่าหากลงนามถอดถอนอาจจะมีการถูกฟ้องกลับ
3: เพราะกว่าจะมาถึงผมนี่ผมว่าก็ต้องผ่านก.2 ก.มาก่อนมันมีอนุก.แล้วก็มีกจังหวัดอีกทีหนึ่งกใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีท้องถิ่นมีรองผู้ว่าแล้วมีผมก็ไปด้วยไปนั่งประชุมเพื่อหารือผมว่าเรื่องนี้มันต้องละเอียดนะมันไม่งั้นแล้วมัน
4: ตอบจะขอเป็นจำเลยละ
3: ถูก
0: นายกอบจ.ตรังยังเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตัวเองได้รับการติดต่อให้หาคนให้แต่ว่าปฏิเสธไปค่ะ
5: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะสาเหตุเพราะว่าช่วงนี้ร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงค่ะสำหรับจังหวัดเสี่ยงที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะได้แก่กรุงเทพปริมณฑลและอีก13จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลปิดท้ายภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นนะคะก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแนะนำว่าเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่17สิงหาคมหรือว่าในช่วงวันจันทร์หน้าค่ะในส่วนของชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยและช่วงสวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับกระทรวงแรงงานประกาศความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้แต่ขอรอศาลปกครองชี้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ด้านผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดเชื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มจากเลือกตั้งครั้งแรกสะท้อนความหวังผู้ประกันตน SEC Watch ยุติการชุมนุมแล้วหลังนายกลงนามตั้งคณะกรรมการร่วมจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้คาดประชุมนัดแรกระหว่างการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเดือนกันยายนนี้เครือข่ายประชาชนคัดค้านถนนหลังเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดยื่นหนังสือกมธ.กฎหมายขอให้ร่วมตรวจสอบโครงการหลังฝ่ายบริหารกทม.ส่งสัญญาณชะลอแต่แผนปฏิบัติยังคงเดินหน้าต่อคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปกันที่ประเด็นในวันนี้นะครับไปก่อนกันที่นะครับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจณเวลานี้นะครับก็คือการคุมเข้มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานศึกษานะครับล่าสุดครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำรวจนำกำลังไปดูแลความปลอดภัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยนะครับหลังจากมีผู้ที่ส่งข้อความขู่ว่าจะกราดยิงในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองส่วนอีกแห่งหนึ่งครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับที่จังหวัดเลยพิทยาคมจังหวัดเลยประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันนี้เหมือนกันนะครับโดยพบว่ามีการเผยแพร่แชทไลน์ของนักเรียนชายชั้นม.2ครับที่พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมที่จะก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีครับต้องออกมาทบทวนหลากหลายมาตรการโดยเฉพาะการถือครองอาวุธปืนสั่งควบคุมปืนนะครับให้เป็น KPI วัดผลงานถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเกิดเหตุบ่อยๆแสดงว่าพื้นที่นั้นไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแต่ถ้าเรามาดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะสวนทางครับเมื่อมีภาพการแจกปืนเป็นของรางวัลครับคุณผู้ชมครับกรณีล่าสุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือภายในงานเลี้ยงครบรอบ134 ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5 กระบอกนะครับนายภัยสิทธิ์ทองเจิมในอำเภอเกาะพะงันเปิดเผยว่าการจับรางวัลแจกอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน5 กระบอกในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134 ปีมีผู้สนับสนุนทางการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลแต่งานไม่ได้นำอาวุธปืนจริงไปโชว์หรือว่ามีการรับมอบรางวัลเป็นเพียงป้ายรูปอาวุธปืนที่ทำขึ้นมานะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมายื่นจองใบอนุญาตป.3ต้องให้ฝ่ายปกครองอนุญาตก่อนนะครับจึงจะไปซื้อปืนได้จึงยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนครับแต่เมื่อกระแสข่าวออกมาพร้อมกับมีหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองให้ชะลอการออกใบอนุญาตอาวุธปืนทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอก็มีการหารือกันนะครับจนได้ข้อสรุปจะมอบเป็นรางวัลเงินสดแทนครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับจึงได้มีการใส่เรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดของตนที่กล่าวในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1 นะครับเมื่อถามว่ามีบางส่วนที่บอกว่าการแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าตอนนี้

0: แปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1: ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาโอดครวญนะครับว่าการควบคุมอาวุธปืนจะทำให้การทำงานนั้นเกิดขึ้นได้ยากนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ยากหรอกอันนี้นายกบอกนะครับก่อนที่จะย้ำถามย้อนนะครับถามว่าคนที่บ่นเนี่ยเป็นใครหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการก็ให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารส่วนงานราชการเรื่องแบบนี้มีทางออกอยู่แล้วนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ายังไงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนก็จะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ควบคุมกันอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนเกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่หลายคนมองว่าจะเข้าข่ายเป็นโรคเลื่อนหรือไม่นะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับจะเกิดขึ้นตามกำหนดเดิมนะครับ27กันยายนนี้อย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะนี้กระทรวงแรงงานนะครับก็กำลังรอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดนะครับขณะนี้สำนักงานประกันสังคมก็เตรียมนะครับที่จะขออนุมัติกรอบวงเงินเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในการประชุมบอร์ดสปส.วันที่20สิงหาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพียงแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างที่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะต้องลงทะเบียนหรือไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็ได้เพราะขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังคงรอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดหลังได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ให้ทุเลาขั้นตอนของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าทุกขั้นตอนในการเลือกตั้งได้เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วและดำเนินการเอาไว้อย่างรอบคอบครับ
2: หากเราเดินอะไรที่ไม่รัดกุมสุดท้ายอาจจะมีการร้องเรียนและกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มันใหญ่กว่าเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของผลการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่สำเร็จคือได้บอร์ดชุดใหม่มาทำงานจริงๆจะไม่สามารถมีใครเข้ามาร้องเรียนจนกระทั่งกระบวนการที่เลือกตั้งมาอาจจะถูกยกเลิกถูกโมฆะเนี่ยพวกผมเดินไม่ได้
1: ส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานบอกนะครับว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมแนวทางจัดการเลือกตั้งไว้แล้วหลายแนวทางนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่กำหนดไว้เดิมอยู่ที่275ต้องประเมินใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการการเลือกตั้งทั้งการเพิ่มบัตรเลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรประจำหน่วยหากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มจาก1ล้านเป็น12คนครับ
3: ก็ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมประเมินอยู่ประเมินอยู่ครับน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะได้ตัวเลขของคาดว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ชัดว่าอะไรที่เพิ่มแต่เพิ่มผมเชื่อว่ามีหลายอย่างเพราะว่าจากผู้เลือกตั้งที่ต้องลงทะเบียนแค่ล้านหกไปเป็น12ล้านเนี่ยมันคิดด้วยบัญญัติยางแล้วมันก็คงต้องมีการที่มากขึ้นนะครับ
1: ซึ่งหากจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะต้องเสนอของบประมาณใหม่เข้ามาในที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมภายในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับจำนวนกว่า 1.5 ล้านคนนะครับจากผู้มีสิทธิ์กว่า11ล้านคนครับคุณผู้ชมแม้ว่าในเวลานี้นะครับจะมีตัวเลขของผู้ลงทะเบียนยังคงเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่ผู้สมัครก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณนะครับที่สะท้อนความตื่นตัวของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับประเด็นนี้รองศาสตราจารย์สัทลัมธรรมบุษฎีอดีตกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามองว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนสะท้อนว่าผู้ประกันตนให้ความสนใจและต้องการเข้า

0: มามีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางกองทุนประกันสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันการลงทะเบียนครั้งนี้มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อที่จะป้องกันการลงทะเบียนแทนกันแม้การทำให้ผู้ประกันตนบางกลุ่มเข้าถึงการลงทะเบียนได้ยากขึ้นแต่ยังมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านจากระบบผู้ที่ประกันตนมีส่วนร่วมจำกัดไปสู่การเปิดให้เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารกองทุนมากขึ้นนะครับอาจารย์สัทธรัมย์ยังมองด้วยว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยตรงครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2566ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมเกิดความตื่นตัวและหากในอนาคตสามารถลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการลงทะเบียนได้ก็มีโอกาสที่จะเห็นผู้ประกันตนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: การเลือกตั้งทางตรงเนี่ยครับคือการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงของประกันสังคมครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยพยายามที่จะเอาประกันสังคมออกจากระบบนิเวศปิดแล้วก็เข้าสู่ระบบเปิดมากขึ้นผู้คนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นการลงทะเบียนที่ผ่านมา1,600,000 คนนะครับจากผู้มีสิทธิ์ประมาณ11,000,000 คนกว่าๆเนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งคือถ้าเราเทียบจากครั้งก่อนก็มีคนที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น2เท่าตอนนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดใน27 กันยายนเนี่ยแนวโน้มก็คือปลดล็อกเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันวันเลือกตั้งวันเดิม27 กันยายนซึ่งผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะแบบมีนัยสำคัญครับ
0: ด้านนายวสันต์มหิงสาผู้สมัครคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างทีมพลังผู้ประกันตนมองนะครับว่าความตื่นตัวจากการลงทะเบียนอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้งจริงโดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นนโยบายที่กระทบกับผู้ประกันตนโดยตรงทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์และสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในกลุ่มผู้ประกันตนจึงเชื่อว่าจำนวนผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์จริงอาจสูงกว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนหากผู้ประกันตนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผลต่อการกำหนดทิศทางและการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมอีกด้านหนึ่งก็มองนะครับว่าความสนใจต่อการเลือกตั้งสะท้อนความคาดหวังของผู้ประกันตนและนายจ้างในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของกองทุนรวมไปถึงการตรวจสอบการบริหารจัดการผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งครับ
2: ครั้งนี้จากที่ประกันสังคมได้มีการประกาศระยะเวลาให้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเนี่ยนะครับถึงล้านกว่าเนี่ยถ้าในมุมมองผมมองว่าความตื่นตัวของผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเริ่มตื่นตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วระยะเวลาที่เหลือจากลงทะเบียนแค่ล้านกว่าคนผมมั่นใจว่าจากประเด็นปัญหาไม่ว่าเรื่องของเงินบำนาญชราภาพที่กำลังมีความเห็นต่างทั้ง2กรณีนะฮะทั้งสูตรเดิม60 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นเป็นผู้ประกันตนกับสูตรใหม่ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็คือสูตรแคร์นะครับสุดท้ายเราจะให้ผู้ประกันตนเลือกสูตรไหนนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าทางผู้ประกันตนน่าจะไปใช้สิทธิ์มากกว่าที่ได้ลงทะเบียน1,000,000 กว่าคนไปก่อนหน้านี้
0: ก็ยืนยันนะครับว่า27 กันยายนนี้ผู้ประกันตนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกประเด็นที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเคลื่อนไหวของเครือข่าย SEC Watch ที่ชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลกว่า1 สัปดาห์แล้วนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมก็ประกาศยุติการชุมนุมแล้วหลังจากได้รับเอกสารยืนยันว่าครม.นั้นมีการรับทราบผลของการศึกษาแลนบริดจ์ของคณะกรรมการศึกษาชุดรองนายกเอกนิตินะครับพร้อมกับรับทราบถึงข้อตกลงให้คมนาคมนั้นถอนรายงาน EHIA ทุกฉบับครับและก็แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมครับคุณผู้ชมครับเครือข่ายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watchออกแถลงการฉบับที่4นะครับยุติกฎหมาย SEC ยุติโครงการแลนบริดจ์เริ่มต้นแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ระบุว่าเครือข่าย SEC Watch ได้รับการตอบสนองข้อเรียกร้องให้ยุติกฎหมาย SEC และยุติโครงการแลนบริดจ์ ที่สำคัญรัฐบาลก็

0: ตอบสนองกับข้อเรียกร้องในการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้แล้วประเด็นนี้ก็จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมซึ่งการพัฒนาในประเทศนี้ก็ก่อความเหลื่อมล้ำมาหลาย10ปีจนภาวะเศรษฐกิจของประชาชนเข้าสู่ความตกต่ำนโยบายและกฎหมายของรัฐได้เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามายึดกลุ่มทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทยเดินทางไปสู่การเป็นพลเมืองชั้น2ในแผ่นดินของตัวเองจึงต้องสร้างโมเดลการพัฒนาในรูปแบบที่จะทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกแก่ประชาชนนะครับลองไปฟังเสียงของประธานเครือข่าย SEC Watch ครับ
1: เราสร้างโมเดลการพัฒนาในรูปแบบที่จะทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกแก่ประชาชนเป็นแนวทางการพัฒนาที่ไม่ยกกรรมสิทธิ์ทั้งมวลให้ต่างชาติเป็นแนวทางที่จะทำให้ภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวภาคการผลิตได้รับการพัฒนาเชิงระบบเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่เป็นแนวทางการพัฒนาที่จะทำให้ประชาชนในประเทศนี้ได้รับโอกาสที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการเกิดระบบเช่นนี้จะต้องมีกลไกการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ถูกต้องเครือข่าย SEC Watch ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคใต้มาร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้เพื่อทำให้ทรัพยากรทั้งมวลทุ่มเทไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน
0: คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวตรงประเด็นก็ได้ต่อสายพูดคุยกับประธานเครือข่าย SEC Watch ครับเปิดเผยว่าหลังจากลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้อย่างเป็นทางการบนเงื่อนไขประชุมนัดแรกภายใน30วันก็คาดว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมนัดแรกในช่วงครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลายภาคส่วนมีความกังวลนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ครับเครือข่ายประชาชนและกลุ่มคัดค้านถนนหลังเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดครับมีการยกระดับนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะฮะการที่จะมีการก่อสร้างในโครงการแต่ว่าแผนการปฏิบัติการยังคงเดินหน้าต่อนะครับประเด็นนี้ชาวบ้านก็ได้ตัดสินใจขอพึ่งฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการกฎหมายขอให้มีการตรวจสอบโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกทม.ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่ากว่า264ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจากผลกระทบแผนงานโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนสร้างถนนหลังเขื่อนเลียบเจ้าพระยาทำให้ตัวแทนชาวบางพลัดกว่า20คนนะครับพวกเขามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลงเรือบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับบริเวณมัสยิดบางอ้อก่อนที่จะนั่งเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่รัฐสภาและทำการละหมาดนะครับจากนั้นก็มีการนัดหมายนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะยื่นหนังสือขอให้กรรมการช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดส่วนทางด้านนางนิสานาถโยธาสมุทรรองประธานมูลนิธิสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมระบุถึงประเด็นสำคัญที่นำมาสู่ความกังวลขั้นสุดของชาวชุมชนก็คือความไม่โปร่งใสและข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองของหน่วยงานรัฐโดยเปิดเผยด้วยนะครับว่าแม้จะได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากฝั่งผู้บริหารกทม.ว่าจะมีการระงับโครงการเอาไว้ก่อนแต่เมื่อไปตรวจสอบแล้วกลับพบว่าในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะเพจของสายปฏิบัติการปรากฏว่าไทม์ไลน์และแผนงานยังอยู่ยังไม่ได้หยุดนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังย้ำจุดยืนด้วยว่าอยากให้ยกเลิกโครงการนี้ก่อนหยุดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มาตั้งโต๊ะคุยกันหากกทม.ต้องการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาก็จะต้องมากำหนดเป้าหมายและกระบวนการร่วมกันเคารพประวัติศาสตร์และผังเมืองเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การลอกเลียนแบบต่างประเทศเพื่อสร้างวิวสวย แต่กลับมาทำลายอัตลักษณ์และคุณค่าของประเทศที่นักท่องเที่ยวนั้นอยากจะเดินทางมาเห็นรวมถึงต้องมองด้วยว่าหากจะพัฒนา

0: กรุงเทพต้องพัฒนาคนไปด้วยกันครับ
1: พี่อยากให้ยกเลิกโครงการนี้ก่อนหยุดไปก่อนแล้วก็มาเริ่มดูซิถ้าคุณจะพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาโดยวัตถุประสงค์อ่ะมันมีกระบวนการอย่างไรคือมาตกลงกันก่อนมีเป้าหมายแบบไหนกระบวนการควรเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยๆมาดูอันไหนว่าของเดิมอ่ะเราต้องเคารพสิ่งที่มันเป็นมาในประวัติศาสตร์ที่มันเป็นอยู่มาดูว่าผังเดิมเนี่ยเขาอยู่กันยังไงมีทางเข้าอยู่แล้วกี่ทางมาทำแผนผังถ้าคุณจะทำอะไรถ้าตกลงกันได้แล้วอ่ะจะเดินไปที่เป้าหมายนี้ได้ก็มาดูความเป็นไปได้ของพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะคือมันมีขั้นมีตอนของกระบวนการ
0: นั่นก็เป็นเสียงสะท้อนถึงความกังวลของคนในพื้นที่นะครับส่วนทางด้านนายรังสิมันโรมประธานกมธ.กฎหมายกล่าวภายหลังรับหนังสือนะครับว่าทางกรรมาธิการยินดีรับเรื่องและจะนำรายละเอียดเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในทันทีโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเรียกให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการเพื่อหาความชัดเจนอย่างเร่งด่วนถ้าสุดท้ายแล้วโครงการของรัฐนำไปสู่การทำลายชุมชนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกป้องสิทธิชุมชนและสิทธิประโยชน์ประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความสำคัญสูงสุดครับ
2: ทางกรรมาธิการนะครับเราเองก็จะได้มีการ เดี๋ยวรับเรื่องมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องเข้าระบบให้นะครับท่านก็สามารถที่จะมีข้อมูลเอกสารเนี่ยในการที่จะแจ้งกับหน่วยงานได้มีการประสานไปว่าโอเคเรื่องได้มีการส่งเข้ามาในกรรมาธิการแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะได้มีพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการดำเนินการจะเป็นแนวทางอย่างไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการตามที่มีการร้องเรียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกๆที่เราสามารถทำได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะได้มีการแจ้งอัปเดตความคืบหน้าต่อไป
0: คุณผู้ชมครับสำหรับโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดมีการดำเนินการโดยสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองกทม.ใช้งบประมาณกว่า264ล้านบาทมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 22.50% นะครับรูปแบบโครงการเป็นการสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรตั้งแต่วัดเทพากรบางพลัดไปจนถึงสถานีไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแม้กทม.จะอ้างว่าไม่มีการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำและไม่มีนโยบายเวรคืนแตกต่างจากโครงการทางเลียบ14กิโลเมตรในอดีตนะครับซึ่งเคยถูกศาลปกครองเบรกแต่ในทางปฏิบัติชุมชนกลับพบว่ามีการเข้ามาสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินโดยบางจุดกินพื้นที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินถึง35เมตรนะครับนำมาสู่ความหวาดระแวงเรื่องการเวรคืนที่ชาวบ้านเนี่ยไม่เคยรับรู้ข้อมูลนี้มาก่อนเลยนะครับเรื่องนี้จึงไม่ได้อยู่แค่ที่การสร้างหรือว่าไม่สร้างทางจักรยานมูลค่า264ล้านบาทแต่ชาวบ้านมองว่าอยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมที่ถูกละเลยนั่นเองนะครับมาต่อกันอีกที่ประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการจับตานะครับในพื้นที่สถานการณ์น้ำโขงหลายจังหวัดเวลานี้นะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยจังหวัดนครพนมตอนนี้อยู่ที่ 11.95 เมตรนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าวิกฤตเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับขณะที่บางพื้นที่เวลานี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบเข้าไปในพื้นที่ของการเกษตรแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ระดับน้ำโขงจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันครับทรงตัวอยู่ที่ระดับน้ำโขง 11.95 เมตรลดลงจากช่วงเช้า6เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต12เมตรเล็กน้อยนะครับขณะที่จังหวัดก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ชาวบ้านนาราดควายนะครับจังหวัดนครพนมร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟที่กีดขวางทางระบายน้ำทำให้ข้าวผลไม้แล้วก็ทุเรียนเสียหายทั้งนี้ชาวบ้านก็ยังขอให้เร่งปรับปรุงทางระบายน้ำขณะที่ผู้นำท้องถิ่นก็มีความกังวลนะครับว่าอาจจะทำให้น้ำไหลย้อนเข้าไปในพื้นที่ช่วงน้ำโขงหนุนสูงโดยตัวแทนรฟท.และผู้รับเหมาลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเตรียมหาแนวทางในการแก้ไขแล้วนะครับโดยจังหวัดหนองคายระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งวันทรงตัวอยู่ที่ระดับ 11.20 เมตรนะครับลดลงจากวันนี้

9เซนติเมตรทำให้ยังเปิดประตูและท่อระบายน้ำไม่ได้ขณะที่ภาพล่าสุดครับคุณผู้ชมบริเวณท่าเรือหายโศกเทศบาลเมืองหนองคายนะครับอยู่ที่ 11.17 เมตรโดยเทศบาลก็ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมกับเฝ้าเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมนะครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬครับคุณผู้ชมระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬอยู่ที่ 12.27 เมตรลดลงมา27เซนติเมตรนะครับตามมวลน้ำเหนือจากเลยและหนองคายที่ลดลงขณะที่น้ำโขงที่ไหลย้อนเข้าลำห้วยอาหงลำห้วยผาคางและลำห้วยปานระดับน้ำยังคงทรงตัวนะครับคุณผู้ชมครับน้ำโขงณตอนนี้ก็ยังคงท่วมพื้นที่การเกษตรหลายจุดแต่หากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็คาดว่าอีก 2-3 วันนี้น้ำท่วมก็จะทยอยลดลงนะครับส่วนที่อำเภอศรีวิไลเซกาโซ่พิสัยและพรเจริญสถานการณ์เริ่มคลี่คลายใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่นครพนมน้ำท่วมขังทำนาแล้วก็สวนทุเรียนตายภูมิภาคนครพนมนะครับก็มีสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่มีการรายงานไปแม้ว่าสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำโขงนั้นจะลดลงแต่ว่าก็ลดลงไปในระดับที่ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของข้อพิพาทบนที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า30ปีในช่วงชุลมุนนี้คำถามไม่ได้มีแค่ความซับซ้อนของไทม์ไลน์ในการถือครองกรรมสิทธิ์เท่านั้นค่ะรวมถึงความซับซ้อนของตัวแทนทายาทที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะคะแต่ว่าที่ดินกว่า21ไร่ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นก็กลายเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตวันนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุของการฟ้องร้องและทำให้เรื่องยืดเยื้อมาจนถึงเวลานี้ก็ได้ค่ะคุณกัญจรัตน์ อิ่มอุ่นหน่วยลาบติดสถานการณ์และรายงานสดจากพื้นที่วัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณกัญจรัตน์ค่ะ
1: คุณอัญชลีคุณผู้ชมคะยังคงต้องติดตามต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่วัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นเองก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะอย่างล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ลงพื้นที่ที่วัดแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะตรวจดูเอกสารแล้วนะคะก็คือยืนยันค่ะว่าโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้นะคะเป็นของวัดค่ะโดยแล้วก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะเตรียมดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะขณะที่เรื่องนี้นะคะเราจะมาไล่เลียงให้เห็นนะคะว่าที่ไปที่มาของประเด็นนี้นะคะมาจากอะไรนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะมาจากที่ดินผืนนี้ค่ะก่อนหน้านี้นั้นเป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรีค่ะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ21ไร่นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวัดแห่งนี้ค่ะทางทายาทเองนะคะก็ยืนยันค่ะว่านายเฮียงมีเจตนาในการสร้างวัดจริงค่ะแต่ประเด็นสำคัญค่ะคุณออสินีคุณผู้ชมคะการให้ที่ดินแล้วก็การโอนกรรมสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเองนั้นมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันจนกลายเป็นข้อพิพาทมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีนั้นก็มีการดำเนินการมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความขัดแย้งนี้ค่ะเพิ่งจะกลับมาปรากฏชัดอีกครั้งก็เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะให้คุณผู้ชมนะคะดูภาพนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่10

0: หาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่กลุ่มคนนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามถนนกัลปพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พระครูอดุลสารนิเทศอายุ72ปีเจ้าอาวาสวัดได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุกนะคะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาแล้วก็เจ้าของรถตู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว3คนส่วนรถปูนที่นำปูนมาเทบริเวณหน้าวัดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อหาผู้ครอบครองค่ะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำของฝ่ายวัดก่อนที่จะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนแล้วก็พิจารณาข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ชื่อของป้าดาหรือนางสาวชมณีนั้นถูกจับตามองนะคะว่าเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้อย่างไรค่ะมีข้อมูลจากนางบัวเรียนนะคะซึ่งเป็นบุตรคนที่3ของนายเฮียงระบุว่านายเฮียงนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะมีทายาททั้งหมด9คนค่ะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการมรดกโดยตั้งใจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบิดานะคะแต่ยืนยันว่าพ่อไม่ได้มอบที่ดินให้กับใครค่ะแต่พอเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวนะคะไม่มีความพร้อมด้านกำลังทรัพย์ในการดำเนินต่อจึงเป็นที่มาของการเข้ามาของป้าดาค่ะซึ่งเป็นญาติในฝั่งภรรยาของนายเฮียงนะคะโดยยายของป้าดาก็คือน้องสาวของภรรยาของนายเฮียงทำให้มีศักดิ์เป็นหลานแล้วก็เรียกนายเฮียงแล้วก็ภรรยาว่าตากับยายนั่นเองค่ะนางบัวเรียนนะคะยังระบุอีกว่าครอบครัวนะคะก็มอบหมายให้ป้าดาซึ่งทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีความรู้เรื่องเอกสารเข้ามาช่วยดำเนินการเรื่องที่ดินนี้จริงค่ะโดยเฉพาะการติดตามเรื่องของกรรมสิทธิ์แล้วก็กระบวนการทางกฎหมายซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็สอดคล้องกับป้าดานะคะที่ได้ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าได้มอบหมายให้ทายาทโดยเฉพาะจากนางบัวไขซึ่งเป็นบุตรคนที่4นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายนั้นให้เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ค่ะดังนั้นนะคะเรื่องนี้แม้ว่าป้าดานั้นจะไม่ใช่ทายาทโดยตรงของนายเฮียงแต่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะญาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทายาทให้ดำเนินการเรื่องที่ดินป้าดายังยืนยันอีกนะคะว่าเป้าหมายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์แล้วก็ขั้นตอนการก่อสร้างวัดนั้นก็อยากให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือว่าขับไล่พระออกจากพื้นที่ค่ะ
1: มันก็เป็นไปตามนี้แหละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี
2: ้ค่ะ
1: ที่อื่นก็มีก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
2: ก็คือ
1: ว่าเขาแก่แล้วป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังเลยป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินเหรอหรือยังไงถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
2: ใช่ๆ
1: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติเอ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
0: ค่ะนี่ก็เป็นคำชี้แจงของป้าดานะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับดิฉันผ่านทางโทรศัพท์นะคะซึ่งหลังจากวันที่10สิงหาคมนะคะก็ทำให้บรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามแห่งนี้นะคะก็มีทั้งชาวบ้านมีคนในชุมชนรวมถึง24ชุมชนนะคะผู้ที่เคยมาทำบุญก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่ออดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะหลวงพ่อได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะหลังจากเข้ารับการฟอกไตตามแพทย์นัดแล้วก็มีญาติโยมนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันประคับประคองเดินกลับเข้ากุฏิค่ะซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็มีนางนัดดาค่ะอายุ78ปีเป็นพี่สาวแท้ๆของหลวงพ่อนะคะก็เดินทางมารอพบด้วยความเป็นห่วงเช่นกันค่ะหลังจากที่เห็นข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในวัดนะคะหลวงพ่อนะคะก็ ็ได้บอกกับพี่สาวนะคะว่าไม่ต้องกังวลเพราะมีตำรวจแล้วก็ญาติโยมคอยดูแลพร้อมยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากวัดแล้วก็จะระมัดระวังตัวค่ะโดยหากมีญาติโยมมาขอเข้าพบนะคะก็จะต้องมีคนของวัดอยู่ด้วยส่วนข้อพิพาทนะคะหลวงพ่อก็ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นวางตัวเป็นกลางแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะหลวงพ่อยังเล่าว่าที่ผ่านมาก็เคยมีผู้หญิงมาตะโกนเรียกที่หน้าประตูกุฏิในช่วงตอนตีสี่ด้วยนะคะแต่ว่า

0: ก็ไม่ได้ออกมาพบเพราะว่ากังวลในเรื่องของการถูกใส่ร้ายหรือทำให้เสียชื่อเสียงมากกว่าการถูกทำร้ายค่ะส่วนประเด็นของโฉนดที่ดินฉบับจริงนะคะทางเจ้าอาวาสเองก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าโฉนดตัวจริงนั้นยังมีอยู่แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งนำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็ไอ้เป็นหน้าที่ของทางทนายผมตามไม่ทราบว่าทางทนายจะทำไง
2: ได้ยินว่าจะเข้าไปยื่นที่ดิน
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
2: ไม
1: ่คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี
2: ้
1: ดวงตาเป็นเจ้าของเรื่องยังมีซีเรียสเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสไปเลยไม่ต้องไปจริงจังกับเรื่องนี้เท่าไหร
2: ่
1: คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเรื่องเก่าที่ผ่านมาอย่ามาคิดหลวงพ่อจะมีกรบทหนึ่งที่จะบอกพวกท่านว่าพลาดไปเพียงครั้งเดียวอย่ายึดเหนี่ยวจนสิ้นหวังจงเสริมเพิ่มจิตพังอย่าถอยหลังเดินซ้ำรอยขอเจริญพร
0: ค่ะนอกจากที่มีชาวบ้านมาให้กำลังใจหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเองนะคะก็ให้กำลังใจญาติโยมที่เดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อที่วัดนะคะซึ่งนางนัดดาเองนะคะก็เล่าว่าหลวงพ่อนั้นเป็นน้องชายคนที่10จากพี่น้องทั้งหมด15คนบวชเป็นพระมาตั้งแต่เรียนจบแล้วนะคะส่วนคดีพิพาทที่ดินที่เธอรับรู้มาตั้งแต่การเริ่มมีการฟ้องร้องในอดีตนั้นก็ไม่คิดนะคะว่าจะกลับมามีปัญหาอีกครั้งกระทั่งที่เห็นเหตุการณ์ภายในวัดค่ะจึงเดินทางมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงค่ะแล้วก็อยากให้มีคนเข้ามาช่วยดูแลเรื่องคดีแทนหลวงพ่อเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับสุขภาพค่ะ
3: พวกแม่ยังบอกท่านเลยนะบอกว่าให้เขาไปโลดให้เขาไปโลดเขาจะเอาไปก็ให้เขาไปโลดแต่ท่านบอกว่าท่านก็อยู่วัดนี้มานานแล้วเนาะท่านก็อยากจะให้มีวัดเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้มีวัดกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยมีพระมาอยู
4: ่
3: ท่านก็เลยว่าท่านก็เลยไม่ปล่อย
4: ตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรของพ่อครับ
3: ห่วงคนจะมาทำร้ายจริง
4: ๆครับ
5: ตอนนี้ท่านก็ป่วยด้วย
3: ตอนนี้ท่านก็ป่วย
5: ต้องไป
3: น้องชายก็ป่วยต้องไปฟอกไตต้องไปแล้วเป็นห่วงมากเป็นห่วงคนจะมาทำร้าย
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยืนยันนะคะว่าในช่วงระหว่างนี้ที่มีข้อพิพาทกันอยู่แล้วก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายนั้นทางฝ่ายปกครองตำรวจนะคะก็จะเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้บุคคลใดเข้ามาทุบทำลายหรือว่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งก่อกวนจนเกิดความไม่สงบนะคะส่วนประเด็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นก็ต้องรอการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคดีก็อยู่ในชั้นศาลฎีกานะคะที่จะต้องพิจารณานะคะว่าจะรับฎีกาหรือไม่ค่ะ
6: เสียหายอ่ะใช่ไหมว่าไปประกาศบางทีข้อที่จริงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แล้วก็ข้อการโต้แย้งสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ยุติเนี่ยเอาลูกท่อไปวางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าทำให้เกิดกระทบกระทั่งกันทางจังหวัดนะครับโดยทางตำรวจทางท่านผู้การก็ส่งท่านผู้กำกับการตำรวจสอบสวนท่านนี่ตำรวจสอบสวนอำเภอเมืองพร้อมกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางฝ่ายมหาดไทยเองก็ส่งท่านป้องกันจังหวัดพร้อมกำลังอสไปช่วยให้กำลังใจไปคอยคุยกันเราไม่อยากให้เกิดการมาท้ากันในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
0: ท่ามกลางข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีนะคะของวัดป่าอดุลยารามนะคะจริงๆแล้วที่วัดแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นะคะคุณอ่อนศรีคุณผู้ชมคะแต่ในอีกมุมนึงค่ะที่ตั้งบริเวณวัดก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่โล่งเมื่อหลาย10ปีก่อนตอนนี้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็มีที่อยู่อาศัยรายล้อมพร้อมด้วยการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวัดป่าอดุลยารามแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นวัดป่าท่ามกลางบริบทของเมืองที่เปลี่ยนไปสำหรับวัดป่าอดุลยารามนะคะจากคำบอกเล่าของวัยยาวัชกรวัดแล้วก็ญาติโยมที่ติดตามสถานการณ์นะคะก็บอกว่าที่ตั้งของวัดตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในย่านทำเลทองของจังหวัดขอนแก่นค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทำให้ที่ดินของวัดที่มีเนื้อที่ประมาณ21ไร่นั้นถูกประเมินในมุมของราคาตลาดนะคะว่าอาจจะสูงกว่าประการประเมินของภาครัฐค่ะ

0: พื้นที่ในกลางชุมชนในกลางใจเมืองขอนแก่นนะครับจะมีล้อมรวบด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเซ็นทรัลนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นจุดรวมในตรงนี้นะครับเป็นที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับในช่วงนี้เป็นพันๆล้านนะครับ
1: สำหรับราคาประเมินนะคะของกรมธนารักษ์นะคะก็มีที่ดินบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณตารางวาละ 8,900 บาทหรือว่าประมาณไร่ละ3ล้าน5แสนบาทนะคะขณะที่นายหน้าค้าที่ดินนะคะในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าการซื้อขายที่ดินแปลงนี้นะคะเมื่อใกล้ที่ใกล้กับวัดนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีราคาถูสูงถึงประมาณงานละ15ล้านบาทหรือว่าไร่ละประมาณ50ถึง60ล้านบาทค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะดิฉันก็ได้ข้อมูลนะคะจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะยืนยันข้อมูลเดียวกันกับนายหน้าที่ให้ข้อมูลทีมข่าวนะคะว่าราคาซื้อขายจริงนี้อาจจะสูงกว่าราคาการประเมินกว่า10เท่านะคะแล้วก็แตกต่างกันไปตามทำเลแล้วก็ศักยภาพของแต่ละแปลงค่ะ
2: ก็ในย่านนี้ก็เป็นเขตที่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จแล้วช่วงนี้กำลังพัฒนาศูนย์การแพทย์นะครับก็คงจะมีคนเข้ามาทำงานอยู่อาศัยอะไรเยอะขึ้นแต่ว่าที่ดินส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงเล็กแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาที่เราจะเห็นเยอะก็เป็นหอพักยังมีอีกหลายแปลงก็บางแปลงก็แต่ส่วนใหญ่เป็นแปลงค่อยแบ่งจัดสรรเก่ามันจะไม่ใหญ่แล้วก็โครงสร้างถนนเนี่ยถนนเก่าก็จะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ
1: สำหรับวัดป่าอดุญญารามนะคะตั้งอยู่บนถนนกาลปพฤกษ์ค่ะซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนมะลิวันนะคะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2554เพื่อรองรับการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ที่ดินบริเวณนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วบางส่วนนะคะก็เปลี่ยนมือไปเป็นของนักลงทุนค่ะห่างจากวัดนะคะประมาณ 1.4 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกก็เป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสบนเนื้อที่กว่า30ไร่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทส่วนทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะก็เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์รวมทั้งตอนนี้ก็ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารบริการการแพทย์ชั้นเลิศนะคะหรือว่า Medical Hub นั่นเองค่ะมีมูลค่าการลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทนะคะขณะที่พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1-5 กิโลเมตรก็มีการพัฒนาทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่คอนโดมิเนียมรวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ศูนย์การค้ามีสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อยู่ไม่ห่างจากสนามบินขอนแก่นอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะแม้ว่าราคาที่ดินโดยรอบจะสะท้อนถึงมูลค่าของทำเลแต่สำหรับญาติโยมหรือว่าคนในชุมชนนะคะที่ทยอยเดินทางมาช่วยดูแลวัดตอนนี้นะคะพวกเขากลับมองว่าคุณค่าของวัดแห่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยราคาประเมินของราคาที่ดินนะคะเพราะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นวัดแห่งนี้นับว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็รับเผาศพไร้ญาติอีกด้วยค่ะ
3: ท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของศาสนพิธีการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าคนจะมีเงินเผาศพหรือไม่มีก็แล้วแต่ท่านก็ดูแลตลอดนะครับเพราะนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของคนในเขต4ชุมชนในเขต4ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการทำพิธีต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ผมคิดว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดนะครับแล้วมีคุณค่าประเมินไม่ได้ครับประเมินถ้าเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได้
1: แม้จะเป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำเลทองแล้วก็รายล้อมด้วยอาคารสูงรวมถึงการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์แต่สำหรับชาวบ้านกว่า20ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจุดนี้ต้องยอมรับว่าพวกเขารู้สึกผูกพันกับวัดแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นทั้งสถานที่ทำบุญที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่พึ่งในยามยากท่ามกลางการขยายตัวของเมืองขอนแก่นตอนนี้วัดป่าอดุญญารามนะคะจึงไม่ใช่มีเพียงแค่ที่ยิน21ไร่เท่านั้นค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเท่าที่เราเข้ามาสังเกตในพื้นที่แห่งนี้วัดป่าแห่งนี้นะคะนับว่ามีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนมาอย่างยาวนานด้วยค่ะคุณออนซินีคุณผู้ชมคะ

0: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะต้องติดตามกันต่อนะคะทั้งในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและหลังจากนี้ชุมชนวัดรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเองจะหาทางออกร่วมกันยังไงค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการพบการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำโขงทั้งในพื้นที่จังหวัดเลยและหนองคายในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรื่องของการหาสาเหตุของการปนเปื้อนรวมถึงข้อสรุปว่าตกลงแล้วน้ำและปลาในแม่น้ำโขงเนี่ยยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านี่ยังเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่หลายฝ่ายยังคงร่วมกันหาทางออกหาต้นตอและหาคำตอบของแม่น้ำแห่งนี้รวมถึงร่วมกันกำหนดอนาคตและหาทางออกให้กับแม่น้ำแห่งนี้ค่ะกลุ่มเยาวชนเครือข่ายสังคมและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหลังจากพบการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกันหลังจากที่ผ่านมาค่ะหนองคายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบปลาแค่ป่วยและมีการส่งตรวจพบทั้งแคดเมียมตะกั่วค่อนข้างสูงขณะที่สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานมองว่าเป็นเวทีที่ทำให้เกิดการสะท้อนมุมมองแบบตรงไปตรงมาจากคนในพื้นที่เพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการตรวจวัดการปนเปื้อนไม่เกินค่ามาตรฐานแต่สารพิษก็ยังสามารถสะสมในร่างกายและยังเป็นสิทธิพื้นฐานที่ชาวบ้านต้องการรู้ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการมีสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย
1: เป็นปลาแค่ค่ะจากแม่น้ำโขงส่งตรวจที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งพบว่าปลา2ตัวที่เราส่งตรวจเนี่ยผลตรวจออกมาแล้วพบแคดเมียมกับตะกั่วค่อนข้างสูงกว่าปลาปกติทั่วไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ส่งตรวจปลาประมาณเกือบ50ตัวอย่างค่ะพบว่าส่วนที่มันต้องมีการเตือนประชาชนก็คือเนื้อปลามีการปนเปื้อนถึงแม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานก็มีสิทธิ์ที่จะสะสมในร่างกายในเรื่องของสุขภาพของประชาชนชาวหนองคายค่ะแล้วก็มีประมาณ12ชนิดค่ะที่ห้ามเลยก็คือพวกไส้ปลาอันนี้เกินค่ามาตรฐานมาก
0: ขณะที่ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวก็ให้ข้อมูลนะคะว่าได้การมีการตรวจสอบการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงว่ามาจากสาเหตุอะไรทั้งมาจากต้นน้ำโขงแม่น้ำเหืองหรือว่าแม่น้ำเลยซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเหืองและแม่น้ำเลยแต่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำโขง3จุดในจังหวัดเลยจึงสรุปสาเหตุการปนเปื้อนมาจากต้นน้ำโขงโดยพบสารหนูละลายร้อยละ30และมาจากตะกอนดินร้อยละ60ถึงร้อยละ70เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามาจากเหมืองทองแต่กำลังสืบค้นเพื่อหาที่มา
2: การปนเปื้อนเองยังไม่ได้สะสมในตะกอนปริมาณมากๆมันมาเป็นครั้งเป็นคราวเพราะนั้นการเฝ้าระวังนะครับโดยภาครัฐโดยประมงเองโดยนักวิชาการเองแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเนี่ยผมว่าก็จะสร้างความมั่นใจได้เพราะโดยสรุปจริงก็คือเนื้อปลาที่เลยตัวนี้กินได้อยู่นะครับค่าโลหะหนักทุกตัวต่ำกว่าค่ามาตรฐานรวมทั้งตะกั่วด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวของไส้ปลานะครับไส้นะครับไม่ใช่พุงนะไส้เครื่องในเนี่ยครับประมาณ 30% ครับมีโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเพราะนั้นเมนูที่เกี่ยวข้องกับไส้ปลาเครื่องในปลาเนี่ยครับก็อาจจะบริโภคลดลงบริโภคน้อยหน่อย
0: ไม่ใช่แค่เรื่องของปลาแค่เท่านั้นนะคะที่เป็นที่กังวลค่ะชาวบ้านหลายคนยังกังวลเรื่องคุณภาพน้ำโขงกับระบบการผลิตประปาชุมชนและการเกษตรริมแม่น้ำโขงด้วยเพราะว่าใช้น้ำโขงไปรดพืชการเกษตรทั้งพืชแบบกินใบและกินหัวสุ่มเสี่ยงกับการปนเปื้อนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสารหนูซึ่งเคยตรวจพบเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาสสจ.หนองคายเคยคัดกรองสุขภาพโดยการตรวจปัสสาวะพบว่าร้อยละ13พบว่ามีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงค่ะคุณผู้ชมคะเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์เดินทางก็สะดวกนะคะนอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วปัจจุบันค่ะที่นี่กำลังพัฒนาสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยหรือที่เรียกว่า Wellness Journey Center คุณพจนีสายกระจ่างไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: ลาเวนเดอร์หลากหลายสายพันธุ์มิ้นท์รวมถึงสมุนไพรต่างๆถูกนำมาปลูกตามทางเดินภายใน Agree Wellness Journey Center อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาศึกษาดูงานได้สัมผัสกับธรรมชาติและพืชสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ Agri Wellness Journey Center หรือศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะแบบครบวงจรเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
4: โลกกันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมของคนในการที่จะมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคนอยากจะใฝ่หาอะไรที่มันเป็นของเดิมๆอยากจะหาธรรมชาติอยากจะหาอยู่ในป่าที่มีอากาศดีๆแล้วก็มีต้นไม้มีพืชผักที่จะมาเอามาแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาทานเพื่อสุขภาพของเราที่ดีด้วยนะคะพี่ก็เลยมีแนวคิดว่าเอองั้นเราน่าจะให้ไม่ใช่รู้แค่คนเดียวน่าจะให้คนอื่นๆเนี่ยมาเรียนรู้กับเราด้วยเลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรและสุขภาพ
3: ฐานกิจกรรม5ฐานที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้สนใจมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำมันหอมระเหยการทำเทียนหอมรวมถึงการปลูกพืชผักออร์แกนิกและการปลูกพืชอายุสั้นซึ่งผู้ที่เข้ารับการเรียนรู้โดยเฉพาะเยาวชนต่างชื่นชอบจากการได้ลงมือทำและยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน
5: เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชค่ะแล้วก็แบบเข้าใจได้ง่ายเขาสอนดีค่ะพูดเข้าใจง่ายค่ะ
6: มันต่างจากที่เราเรียนในห้องเรียน
5: มันเปลี่ยนบรรยากาศดีค่ะ
6: แต่ละฐานมันมีอะไรบ้าง
5: มันจะมีเกี่ยวกับแนะนำเรื่องพืชพวกพืชต่างๆการทำพืชค่ะแล้วก็มีพวกซุ้มเทียนหอมค่ะ
7: คนที่มาก็เราก็จะสอนเรียนให้เขาเรียนรู้ให้เพราะว่าสมุนไพรที่เราใช้มาอบตัววันนี
3: ้การนำพืชสมุนไพรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมถึงการนำพืชผักออร์แกนิกมาประกอบอาหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายสุขภาพนอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
8: โอ้สุดยอดเลยค่ะพี่ดีใจมากเลยเพราะว่าพี่เพิ่งมาเมื่อวานเราได้เห็นตรงนี้แล้วแบบโอ้โหมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่นี่เขาทำเป็นระบบมากเป็นวงกลมเป็นไซเคิลแบบเป็นฐานแบบว่าเรียนรู้มีทั้งเรียนรู้เรื่องทำน้ำมันหอมระเหยทำเรื่องไข่ผำแล้วก็สปาแล้วก็ครีมซึ่งมันแบบเป็นสิ่งที่แบบพี่แบบต้องการอยู่แล้วแล้วดีใจแล้วแบบอุ้ยมีตรงนี้ด้วยเราไม่ต้องไปเดินทางไปถึงแบบเชียงใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: ความลงตัวของสถานที่ซึ่งมีความสวยงามของธรรมชาติทำให้ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและสุขภาพแห่งนี้กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสถานศึกษาและสถานประกอบการที่ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างผู้ก่อตั้งบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะและสุขภาพจะประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐท้องถิ่นรวมถึงสถาบันการศึกษาช่วยผลักดันและต่อยอดการท่องเที่ยวแบบ Wellness Center ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
9: สวยงามนี่เห็นไหม
0: ในช่วงเวลานี้กลุ่มชาติพันธุ์ดาราอังในภาคเหนือเร่งจัดเตรียมข้อมูลและมีการประชุมผู้แทนในการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ภายในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการผลักดันจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568ค่ะตัวอย่างของเสื้อแขนกระบอกสีสันสดใสและการสวมแผ่นโลหะที่เรียกว่าหน่องว่องไว้ที่เอวเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของสตรีชาวชาติพันธุ์ดาราอางบ้านห้วยจนุตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันค่ะนี่เป็นหนึ่งในความพยายามของชาวดาราอางที่สืบสานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ทั้งเรื่องของความเชื่อภาษาและประเพณีตามปฏิทิน12เดือนและเมื่อมีการประกาศเชิญชวนกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568ผู้นำชุมชนและแกนนำเครือข่ายจากหลายจังหวัดภาคเหนือก็มาร่วมกันนะคะสำหรับการรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์หวังว่าจะช่วยคุ้มครองอัตลักษณ์ช่วยลดอคติและแก้ไขปัญหาสิทธิต่างๆให้กับชาวดาราอางที่มีอยู่กว่า 15,000 คนทั่วประเทศ
10: ชุมชนหรือหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกของพี่น้องเรายังขาดแคลนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกินพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็การศึกษาทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้การรักษาพยาบาลสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราทำให้เราขาดแคลนแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงมากมายเพราะว่าหนึ่งยังเป็นคนที่บางคนก็ยังไม่มีสถานะ
11: อะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์อะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการนำเสนอมากขึ้นเพื่อแสดงออกให้ภาคประชาสังคมเขาได้รับรู้นะครับครับก็คิดว่าน่าจะส่งผลดีในเรื่องที่ในเรื่องที่จะส่งเสริมสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันมีความเป็นชาติพันธุ์ดาราอ่างเราออกไปให้สังคมได้รับรู้กันครับ
0: การขึ้นทะเบียนก็เป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่าในมุมมองของเครือข่ายชาติพันธุ์ก็มองว่ากรอบเวลาการขึ้นทะเบียนภายในวันที่27สิงหาคมนี้ถือว่าสั้นมากนะคะยากที่จะทำความเข้าใจทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีชุมชนกระจายอยู่หลายร้อยแห่งล่าสุดพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีความพร้อมแค่ประมาณ 30-40 เท่านั้นค่ะจึงเสนอให้ภาครัฐช่วยเร่งประสานและจัดทำข้อมูลประชากรด้วยค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะไปด้วยภาพแห่งความหวังรวมถึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับท้องทะเลไทยมีแม่เต่าตนุมาวางไข่พบในหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาค่ะหลังจากมีการปิดพักค้างคืนบนเกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันตั้งแต่ปี2561ธรรมชาติก็ปราศจากการรบกวนและได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ค่ะเกิดเป็นภาพเต่าตนุขึ้นมาวางไข่บนชายหาดช่วงนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมุนเวียนมาช่วยดูแลทั้งรังไข่และแม่เต่าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าแม่เต่าและไข่จะฟักแล้วก็พาสมาชิกตัวน้อยกลับคืนสู่ท้องทะเลค่ะคุณผู้ชมคะการวางไข่ของแม่เต่าตนุเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลโดยพฤติกรรมของเต่าตนุเมื่อถึงเวลาขยายพันธุ์มันก็จะกลับมาวางไข่บนชายหาดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเดิมของตัวเองสำหรับชายหาดในหมู่เกาะซีมิลันซึ่งแม่เต่ามักเลือกขึ้นมาวางไข่เป็นประจำได้แก่ที่เกาะเมียงเกาะสี่และเกาะตาชัยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม
5: ่เด็กๆเงียบไปเลยลูกผิดนะทุกคนเงียบนะคะ
4: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
6: เด็กๆอยู่ไหน
4: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากคนร้ายบุกโรงเรียนวันอาทิตย์นี้ 7:30 น. ทางไทย PBS

0: ความรวดเร็วดุดันและการวางแผนที่เฉียบคมนี่คือศึกตะกร้อ4คนชายรอบชิงชนะเลิศที่ต้องดวลกันจนถึงแต้มสุดท้ายครับสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับผมเดียวอติชาติพงษ์ไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37นะครับผมกับบรรยากาศของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตะกร้อ4คนครับที่ต้องบอกเลยว่าแมตช์นี้เนี่ยต้องดวลกันถึงเม็ดสุดท้ายคะแนนสุดท้ายแต้มดิวแต้มสุดท้ายกันเลยครับนี่คือการพบกันระหว่างราชนาวีไอมาเน่พบกับสโมสรตะกร้อกองทัพบกครับราชนาวีไอมาเน่นำมาโดยราชาท้ายคอร์ดเสกสรรทับทองบวกกับอีก2ตัวเตะครับอย่างเจ้าเก่งบะขามบุญคุ้มทิพวงครับและเจ้าจิธีรนันท์ศรีสว่างส่วนทางด้านของกองทัพบกครับนำมาโดย2ตัวเตะเหมือนกันอย่างณัฐพงษ์ทองชัยและสหัสวัฒน์สะอาดม่วงรวมถึงอีก1ตัวเก่าครับพี่ปลั๊กธนุศาสตร์ราวิโรจน์ครับแมตช์นี้จะเป็นยังไงครับเริ่มกันตั้งแต่เซตแรกเลยไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: พร้อมที่พร้อม
2: เอาเลยครับเกมเสิร์ฟแรกของกองทัพบกเอาชนะฮานอยมานะครับยู19ฮานอยมานะครับ
1: 0
2: 0ต่อ0ครับเสิร์ฟลูกนี้สาสวัสดิ์สารม่วงเปิดเสกสรรยกเข้ามาให้ทีละนันลูกนี้ครับเอาเรียบร้อยดีครับคู่นี้ความสดเนี่ยพอกันแต่ว่าตัวเตะนี่ราชนาวีน่าจะสดจีกว่าครับสองซ้ายครับ
1: นั่น
2: ก
1: ับ
2: บุญคุ้มครับสกอร์กับศูนย์เสิร์ฟมาทางขวาเปิดยกจ่ายเข้ามาแล้วกำแพงเอาไม่อยู่ครับหน้าสายทำหมายเลข5ของกองทัพบกครับเจ้าบิวสะวัสดิ์สะอาดม่วงครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟรูปนี้ครับ
1: 1เท่า
2: สกอร์1เท่าครับสัสวัสดิ์สัสวัสดิ์สะอาดม่วงเสิร์ฟปล่อยลูกนี้แล้ววางหน้าขวาเปิดกับบุญคุ้มเสกสรรยกจ่ายกลับเข้ามาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับโอ้ฟาวครับลูกนี้ครับชอบ
3: ชอบการบิ้วชอบการบิ้วของเสกสรรชอบการบิ้วของเสกสรรมากเลยอ่ะจากการดูเนี่ยแบบนี้แม่ก็ดีลีลากันกดดันกรรมการ
2: คือนอกจากฝีมือแกจะดีแล้วเนี่ยเรื่องการทักท้วงกรรมการนี่ก็ที่หนึ่งเหมือนกันนะ
3: ลีลาการชักจูงคนอื่นนี่เขาดีด้วยนะ
2: เนี่ยตบมือรอแล้วกรรมการยังไม่ตัดสินเลยครับ
4: ราชนาวีได้แจ้งครับ
2: ฟาวลูกนี้พี่แมวเองแกก็ยอมรับครับว่าลูกนี้จะฟาวเนี่ยครับตัวเสิร์ฟของราชนาวีแอมาเน่ครับหมายเลข1จูลิฟครับมงคลชัยปาละโคโอ้โหดูครับบางหลัง3มืดเลยครับ
4: 2 1
2: โอ้โหเสิร์ฟแล้วดูครับมุดมาให้ปักเปิดยังยกกลับเข้ามาให้นัทพงษ์ทองชัยเตะลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
4: ผมได้แจ้ง
2: โอ้โหหน้าขวาทำหมายเลข4ของทางฝั่งกองทัพบกครับทูบีทครับนัทพงษ์ทองชัยหน้าขวาตัวทำจากจังหวัดบึงกาฬครับ
5: เฉียบขาดแล้วจังหวะ
2: ขึ้น
5: มีบล็อก
2: มาดูเกมเสิร์ฟลูกนี
1: ้2เท่าครับ
2: สกอร์2เท่าสวัสดิ์สะอาดม่วงเสิร์ฟไปไหนดีครับลูกนี้ครับเล่งแม่นๆไประหว่างมาที่หน้าซ้ายลิปเปิดเสกยกเข้ามาให้เจ้าจิลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับ
4: ช
2: ิรนันท์ศรีสว่างครับเจ้าหนุ่มก้านยาวจากจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับแล้วทีมราชนาวีซ้าย3คนนะ
5: เสกเก่งจิ
2: ซ้ายหมดเลย

0: 3 2
1: สกอร์3ต่อ2เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็วางหน้าขวาเปิดพี่ปั๊กยกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยดีก็จังหวะการสอดตัวเตะลูกนี้ครับ

0: ดูครับเกมเสิร์ฟนี้ครับเลือกเสิร์ฟมาไปเสกสรรเปิดโอชัยยกจ่ายมาหนีบล็อกไปเลยครับลูกนี้โอ้โหดูครับหมายเลขหนึ่งครับมงคลชัยปาละโคครับคือสอดมายกลูกนี้แล้วจ่ายหาเก่งเลยครับบุญคุ้มครับดูโอ้โหแล้วเตะไปบล็อกไม่ทันแล้วครับโอ้ถ้าตามตำแหน่งจริงน่าจะต้องยกขึ้นให้กับทางฝั่งของธีรนันท์ศรีสว่างเลยครับ
1: 4 3
0: สังกอ4ต่อ3เปลี่ยนเกมเสิร์ฟไปแล้วเสียวทองไปยืนรออยู่แล้วเปิดเข่าสวยๆแล้วยกเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
1: ครับผมแน่ๆ
0: จังหวะสอดตัวเข้าทางของสหัสสวัสดิ์สะอาดม่วงครับผมเมื่อสักครู่นี้คุ้มค่าเน็ตจริงอ่ะเหมือนที่พี่บอกแล้วคุ้มค่าเน็ตจริง
2: ครับ
1: ครับ4เท่า
0: สกอร์4เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้ครับแล้วไปไหนตัดหยอดมาโอ้โหเนี่ยครับ
1: ราชนาวีแท
0: ้รออยู่แล้วเลยครับซ้ายเมืองช้างครับธีรนันท์ศรีสว่างครับแอบอยู่ด้านหลังกำแพงครับไม่เห็นไปหยอดพอดีลูกนี้เนี่ยครับรออยู่แล้วครับ
2: จะเอ
0: ดูครับ
2: เสิร์ฟจะเอ๋สามล้อ
0: สามล้อรออยู่แล้วจ้า
1: ห้าสี
0: ่มาแล้วยังไงก็ยังเปิดหนึ่งยกจ่ายมาลูกนี้ติดบล็อกยังไงก็มีการหนึ่งครั้งธนุศาสตร์ยกจ่ายมาให้ศาสวัสดิ์ม่วงลูกนี้ทันบล็อกหลุดข้างไปครับคลาสสิกมากครับพิเศษ
2: ตีเสมอ5เท่ากันครับตรงนี
0: ้สกอร์ตามมา5-5ครับ
1: พร้อม
0: นี่ครับรอยยิ้มมาแล้วถ่ายวิดีโอด้วยเป็นไงพันชัยมาแล้ว1แชมป์ใหญ่ครับ
2: คลายความกดดันลงไปเยอะครับ
0: โทราทานมาแล้วครับ
1: 5เท่า
0: สกอร์5เท่าครับวิวเสิร์ฟลูกนี้แล้วเสิร์ฟวางมาใส่เท้าขวาเสกสรรเหมือนเรายกขึ้นมาให้บุญคุ้มลูกนี้ครับโอ้โหมาถึงผมเลยครับ
2: แรงมาก
0: เซฟโอ้ยแปะน้ำแข็งแล้วพรเทพ
2: เอ้ยโอ้โห
0: แปะติดแขนเลย
2: คนแขนเย็น
1: หกห้า
0: เสิร์ฟมาเปิดขวาครับโอ้ยกจ่ายมาลูกนี้ครับ
1: มาถ้าบอกได้ก็
0: เป็นตัวชงถนัดซ้ายที่ยกขวานิ่งมากครับพี่ปักเอาเลยครับ
2: ได้เฮครับพรชัย
1: พร้อม
0: ท้ายคอร์ดของทางฝั่งกองครับบกครับบิวตอนนี้ลูกเสิร์ฟเนี่ยดูเหมือนบิวจะออกเกมเสิร์ฟกดดันได้มากกว่านะแต่ในขณะเดียวกันเก็บรับของทางฝั่งราชนาวีเองเนี่ยดีจริงๆอ่ะโอ้โหดูครับ ยืนแอบส่องๆไปแล้วสถานเปิดยกขึ้นมาให้ธีรนันท์ลูกนี้ครับ
1: ราชนาวีได้แต้ม
2: เป็นแต้มของราชนาวีครับขึ้นนำ7-6ดูจังหวะนี้ครับเน้นๆเลยครับจิธีรนันท์ครับจัดบล็อกลงไปเป็นเสิร์ฟของ
1: 76
2: ราชนาวีครับ
0: เสิร์ฟลูกนี้บุญภูมิเสิร์ฟวางช่องกลางมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับพยายามจะเสิร์ฟเจาะช่องกลางมาลูกนี้ครับไม่ข้ามมาสกอร์เลยตามมาอยู่ที่7เท่าครับ
1: พร้อม
0: ท่านผู้ชมก็เริ่มกลับเข้าประจำที่กันแล้วเนี่ยทาง YouTube มา 3,000 กว่าแล้วจากเมื่อสักครู่ที่ 3,000 ต้นเนี่ย

0: คนไหนหนึ่งแชร์ก็ทุกคนครับสกอร์7เท่าเท่าไปแล้วลูกหนียังไงเปิดหนึ่งยก2ขึ้นไม้บุญคู่แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหหลุดจังหวะบล็อกได้ไงครับลูกนี้ครับตอนนี้เนี่ยบล็อกยังไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะเพราะว่าหลักๆเลยคือเกมเสิร์ฟของทบอลเนี่ยกดดันเกมรับราชนาวีได้นะครับทำให้ลูกที่2เนี่ยมันไปไม่อยู่จุดที่นิ่งนะครับ
1: 8 7
0: สกอร์8ต่อ7ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังไงครับวางเปิดศาสตร์ยกเข้ามาแล้วลูกนี
1: ้ของระบบได้ทัน
0: บล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับ
2: โอ้แล้วธนุศาสตร์รวิโรจน์เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาครับแต่ว่าโอเคครับ
1: พร้อมครับ
2: กรรมการบอกเจ็บนิดๆ
0: เจ็บนิดๆ
2: ร้องมากไปเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์
1: 8เท่า
2: เอาละครับสกอร์8เท่ากันครับเป็นเสิร์ฟของกองทัพบกครับศาสวัตเสกสรรเปิดแล้วดูจิจังหวะนี้ครับอ้าวเกี่ยวไว้ได้ครับธนุศาสตร์แล้วโอ้โหต้องฟื้นโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นเองครับโอ้จังหวะนี้ก็จะดูครับดูวันนิมิตจงเองแล้วขึ้นเหยียบเจ้าเก่งเองก็ปล่อยไม่ได้ขึ้นบล็อกครับได้ใจครับโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วแม่พอได้แชมป์ได้ถ้วยประธานไป1ใบแล้วใครความกดดันไปเยอะครับดูเกมเสิร์ฟของราชนาวีไอมาเน่เสกสรรทับทองเปิดหนึ่งรู้ครับธนุศาสตร์ยกไปซ้ายนี่โอ้โหแล้วเกี่ยวไว้ได้ครับแล้วต้องแก้ไขตรงนี้โอ้ไม่ข้ามครับพยายามจะแก้ไขมาครับสำหรับเจ้าเก่งนี่ดูยกไปแล้วเกี่ยวเหมือนจะเกี่ยวไว้ได้แล้วโอ้โหจังหวะตามไปล้วงแก้ไขของบุญคุ้มที่วงแล้วก็ไม่ข้ามครับตรงนี้เอาละครับเสิร์ฟของกองทัพบกศาสวัตหุบไปไม่ผ่านเน็ตครับเอาละครับจะเป็นเกมเสิร์ฟของราชนาวีไอมาเน่ครับสกอร์9ต่อ10บุญคุ้ม
0: เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วเปิดหนึ่งยกขึ้นมาลูกนี้ยังไงหล่นข้ามมาอีก1ครั้งมาดูครับลูกนี้ครับโอ้โหแล้วหล่นไปแล้วครับลูกนี้ก็โดนลงโทษเลยครับ
1: ระบบชาเลนจ์เน็ตครับ
2: แล้ว
0: ชาเลนจ์เน็ตจะลูกนี
2: ้โอ้โหกองทัพบกก็ขอชาเลนจ์เลยครับจังหวะที่สัมผัสลูกของราชนาวีนะครับ
0: จังหวะขอชาเลนจ์ลูกนี
2: ้ชาเลน
0: จ์อ๋อคนที่ฟังไม่ชัดเลยเมื่อกี
2: ้ใครไปขอชาเลนจ์อ่ะก็เรียกโค้ชทั้ง2คนมานี่ยกนิ้วโป้งครับมี1คนยกนิ้วโป้งโค้ชฝ่าย
0: ดิพัฒน์ว่องประเสริฐครับนี่ผู้เล่นตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยครับ
1: ราชนาวีได้แต้ม
2: ตัวเสิร์ฟต้องหุ่นนี้หมดเลยนะ
0: ใช
2: ่โหนะ
0: ต้องสูง
2: นี่ครับ
0: ที่มันเป็นกีฬาข้าม
2: ตะข่ายที่สูงกว่า ออกลูกได้ในองศาที่สูงกว่าก็ได้เปรียบ
0: ถ้าสูงเท่าพี่เก่งก็ไม่น่าเป็นตัวเสิร์ฟได
2: ้เฮ้ยไปว่าพี่เก่งเขาสูงเท่าอึดนะ
0: เสิร์ฟก็สิบเท่าครับ
2: เขาวิ่งนาน
0: เสิร์ฟไปลูกนี่ระวังนะขอเปิดก็เป็นคุ้มยกมาแบบนี้เปล่าอีกแล้วครับโอ้โหดูครับเกมชงลูกนี้แสนนักทองสมกับฉายาราชาไทยก่อนจริงอะเนี่ยเสกดูครับคือมีตัวทำสองคนเหมือนกัน มีตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันและมีตัวคุมเกมคนหนึ่งเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเลยครับแต่สลับเป็นซ้ายขวากับซ้ายเหมือนกันเลยเล่นรูปแบบครับดูครับนี่ครับเปิดหนึ่งเอาสามนะครับยกขึ้นมาแล้ว
2: โอ้โห
0: ดูครับคือบล็อกลูกเนี้ยบล็อกซื้อลูกฉีกเลยพี่เสกอ่ะซื้อลูกฉีกเลย
1: ครับกองครับบอก
0: แล้วบีดเองจริงๆเตะดีนะถ้าเป็นบล็อกขาลูกเนี้ยสวยเลยเตะลงหลังบล็อกสวยเลยแต่ดูบล็อกคู่ลูกนี้บล็อกกันห่างดูครับบล็อกเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะครับ
2: แต่ไปดู
0: ถูกมั้ย
2: ใช่
0: บล็อกมันไม่ได้มาด้วยกันครับ
2: แต่ดูอ่ะ
0: พี่เสกบล็อก
1: 10 12
0: สกอร์10ต่อ12ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็วางมาเข้าช่องกลางแล้วเปิดหลังเท้าคุณคุ้มลากเข้ามาเองลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
1: โอ้โ
0: หยาวเลยครับ
2: โอ้โห
0: สดจริงๆครับมุมเตะหน้าขวาลูกนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ยังเหลือที่ว่างอีก6ที่สำหรับการเก็บตัวทีมชาติไทย
2: ครับ
0: แต่เวลาส่งรายชื่อแต่ละรายการอ่ะที่มันจะส่งได้เพียงแค่12รายชื่อทุกคนต้องเบรกทีมเดียวทีมชุดหมดมันดูครับเสิร์ฟไปลูกนี้แล้วยังไงก็ตัดมันมิดเปิดยกกลับเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
1: ระบบแ
0: บ่ง
1: แต้ม
0: เราพูดถึงเรื่องทีมหน่อยนึงมันต้องเบรกทีมชุดก่อนเพราะว่าเราส่งทีมชุดเป็นอีเวนต์หลักดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องเล่น 3-3 ได้ครับก่อนที่จะเล่นทีม4คนนี้ถูกมั้ย
2: ครับ
0: บางคนบอกทำไมไม่เอาที่แบบเฉพาะเข้าไปคือก่อนที่จะเข้าไปมันต้องเล่นเบรกที่ทีมเดียวก่อนเรื่องนั้นมันเลยเป็นนักกีฬาพวกพี่ต้นพี่เชียงอ่ะคิดว่าเล่นได้แน่นอนเพราะบล็อกหลังเห็นไหม
1: ระบบเปลี่ยนผู้เล่นครับ
2: หรือแต่เรื่องที่ต้องมาปรับกันก็คือว่าเสิร์ฟท้ายคอร์ดอะไรอย่างนี้เนาะอ้าวแล้วมีย
0: ังไงครับเปลี่ยนตัวใครครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยไหมครับ
2: เปลี่ยนเอาสหัสวัตร
0: ครับและเปลี่ยนเอา
2: สุริยนต
0: ์สุริยนต์กุมพิมลครับพี่ปายครับอดีตทีมชาติไทยครับหันปายพี่อั๋นราชันวิพันธ์กับพี่ปายสุยงค์นุชมนต์ติดทีมชาติพร้อมกันเพราะว่าได้แชมป์เทวประธาน
2: ครับ
0: รายการนี
1: ้ดับเบิ้ล11 13
0: เก่งมาก11ต่อ13ตัดมาเสกสรรเปิดครับยกจ่ายมาอีกแล้วลูกนี้มาลอบล็อกโอ้ยลูกนี้โอ้สุยงค์เกาหัวเลยครับโอ้โหคือบล็อกติดใช่บล็อกติดแล้วครับลูกนี้ครับคือลงมาเพื่อการนี้ครับมาดักจังหวะเกมทำของบุญคุ้มครับโอ้ยส้นเท้าโดนครับ
2: นิดเดียว
1: อีกแต้มเดียวเกม
2: ถ้าจะนอนบล็อกเลยนะเมื่อกี
1: ้14 11
0: 14ต่อ11ครับเกมเสิร์ฟมาลูกนี้เสกสรรระวางหน้าขวาเปิดนะพงษ์ชัยยกกลับเข้าหมายสุริยนต์กุลพิมลครับลูกนี้ครับ
1: ผมแต้ม
0: ถ้ารุ่นดาวรุ่งเป็นวัยรุ่นฟื้นเร็วใช่ปะคนนี้ก็คนหนึ่งอ่ะสดมากเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของกองทัพบกและอีกหนึ่งเซตพอยต์ของราชนาวีไอมันเน่ครับ
1: 14
0: 12ต่อ
3: เปิดฉากเซตแรกครับราชนาวีไอมันเน่อาศัยความเข้ากันของผู้เล่น3ซ้ายอย่างเก่งเสกแล้วก็จิครับทำแต้มขึ้นนำก่อนแต่กองทัพบกสู้สุดใจเจ้าบิวตาสวัสดิ์สะอาดม่วงขึ้นทำแต้มไล่บี้มาตีเสมอที่10เท่ากันแต่ความเก๋าของป๋าเสกสรรทับทองราชาท้ายคอร์ดที่คุมจังหวะชงลูกได้อย่างเหนือชั้นพาราชนาวีบทเอาชนะเซตแรกไปได้ก่อนที่15ต่อ12คะแนนครับราชนาวีไอมาเน่ออกนำไปก่อน1ต่อ0เซตครับ พราะฉะนั้นเซตที่2นี้โค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วแห่งกองทัพบกอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องเปิดตำราแก้เกมส่งอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับอย่างพี่ปายสุริ

0: ยนต์กุลพิมลลงมาเพิ่มความดุดันของทีมครับราชนาวีเองก็ไม่ยอมแพ้ครับส่งซ้ายท่วมจักรวาลครับทวีศักดิ์ทองสายลงมาเช่นเดียวกันบรรยากาศของเซตที่2นั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับ
2: มาชมกีฬาต่อในเซตที่2ครับสกอร์0-0เสิร์ฟแล้ววางโอ้ลูกลูกนี้โกรธอะไรกันหรือเปล่าครับลูกแรกลงมาเสิร์ฟใส่หัวใส่แล้วทองก่อนเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของทางฝั่งกองทัพบกครับสกอร์0เสิร์ฟวางมาเปิด1ยกขึ้นมาอีกทีละนั่นลูกนี้ครับยังไงธนุศาสตร์ยกกลับเข้ามาแบบนี้แล้วสุริยนต์กุลพิมลก็มาถึงผมเลยครับลูกนี
3: ้โอ้โหเดชบุญครับจอบังอยู่
2: ไม่ได้ครับน้องมวยเก่าครับไม่ได้เลย ดูด้านหลังจะเห็นพ่อยายกระโดดขึ้นมากันครับ อย่า สุริยนต์มาแล้วครับ2คะแนนแรกครับกองระบบ
1: 0-2
2: 0-2และจะโดน3-0เลยไหมครับวันนี้มิตรเปิดยกเข้ามานะวงทองชัยลูกนี้ครับเอาเลยครับ3-0ครับเปิดมา3คะแนนแรกครับ
3: 3คะแนนแรกเป็นของกองทัพบกเลยแล้วดูครับขึ้นบล็อก3คนแต่ว่าพัทลุปล่อยช่องตรงกลางไว้ครับหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับเราอยู่ยาวๆกันจนจบแมตช์นี้เลยนะครับ
2: ท่านผู้ชมต้องดูให้คุ้มแล้วครับตอนนี้หวังมาแล้วลูกนี้ยังไง
1: ราชนาวีได้แต้ม
2: หันหาทีมงานโอเคทีมงานบอกว่าเคิร์ฟหน่อยแต่ออกครับลูกนี้ครับพี่ปุ้ยมาครับได้มา1คะแนนและเกมเสิร์ฟของคนนี้ครับหมายเลข3ครับบุญคุณวงซ้ายจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับเสิร์ฟแล้ววางเข้าช่องกลางมาวันนี้เปิดธนศาสตร์ยกขึ้นมาลูกนี้สุริยนต์โอ้โหลูกนี้เล่นกันเรียบร้อยดีครับสุริยนต์กุลพิมลครับหน้าขวาทำหมายเลข3อดีตทีมชาติไทยครับที่ไป
3: มีเวลาอยู่ด้วยกันถึง5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาสำหรับหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับ
2: อยากแข่งถึง6โมงนะคู่นี้ฮะ
3: ต่อยาวๆเลยนะ
2: จัดเต็ม
3: ครั้งแรกนะที่เราได้เวลาหน้าจอเพิ่มอีก1ชั่วโมง
2: แล้วมาดูเสิร์ฟไปลูกนี้วางมาที่หน้าซ้ายครับเบอร์1ยังไงยังยกกลับเข้ามาแล้วทีละนันลูกนี้ครับโอ้ดูครับทีละนันสีสว่างมาเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับซ้ายจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับทีละนันจริงๆยังมีอีกซ้ายหนึ่งนะที่ซุ่มอยู่ยังไม่มา
3: อย่างใครอ๋อทองซ้ายเหรอ
2: ใช่ทวีศักดิ์ทองสาย
1: 2-4
2: สกอร์2-4เกมเสิร์ฟลูกนี้บุญคุ้มเล็งแม่นแม่นแล้วเสิร์ฟตัดปลายโอ้โหเปิดเข่าดีมากครับพี่แมวอุ้ยบล็อกบล็อกหลัง3ลูกนี้เอาไม่อยู่ครับแล้วพี่ปลายเตะหนักด้วยสุริยนต์เนี่ยสุริยนต์กุลพิมลเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคลิปเป็นไวรัลนะพี่เดียวสักประมาณ10ปี10ปีได้น่าประมาณ10ปีบวกลบอะใกล้เคียงสมัย Facebook ใหม่ๆอะคลิปกระโดดข้ามเน็ตแล้วไปเตะ
3: โดดข้ามเน็ต
2: ข้ามเน็ต
3: ความสูงเท่านี้
2: ใช่กระโดดไปกระโดดกลับ
1: 5-2
3: เอาครับเสิร์ฟของธนุศาสตร
2: ์ต่อ2ครับธนุศาสตร์ลวิโรจน์เสิร์ฟวางมาช่องกลางพงษ์ชัยเปิดครับยกมาลูกนี้ให้ทีละนันครับโอ้โหแล้วดูครับ
1: ระบบแก้แต้ม
2: จังหวะบล็อกลูกนี้เต็มหลังเลยครับดึงกลับมาของทีละนันครับโอ้โห
3: รุกก็ดีรับก็เด่นครับกองทัพบกตอนนี้ว่ะลุกรับได้หมดครับ
1: 2
3: ระบบ
2: อันตรายไงไม่รู้เอาเลยครับเกมเสิร์ฟลูกนี้เราเลือกไปไหนโอ้โหเปิดเข่าสวยๆขึ้นมาลูกนี้แล้วเตะปากลงไปเลยครับโอ้เปิดมาในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นเหมือนหนังกันคนละม้วนเลยครับกับเซตที่ผ่านมา
3: เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมทางออนไลน์หัวใจสีเดิมเลยใจสีน้ำเงินกับใจสีเขียวใครชอบกองทัพบกขอใจสีเขียวมาใครชอบราชนาวีขอใจสีน้ำเงินมา
2: ถ้าใจดำจะซ้ำเรานะ
3: ถ้าใจดำเดี๋ยวมันซ้ำกับเรา
2: 7-2

0: กมเสิร์ฟธนุสารวางมาช่องกลางลูกนี
1: ้
0: หลุดออกด้านหลังไปครับโอ้โหสิงห์ทองก่อนแข่งเนี่ยบอกว่าใครก็ได้ฮะ
2: ครับ
1: 3 7
0: 3ต่อ7ครับเกมเสิร์ฟนี้ของแข่งแล้วยังไงก็วางมาหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้โหพยายามจะเจาะเกมรับวางแม่นๆไปครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะว่าเกมเสิร์ฟของราชนาวีเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้ทั้ง3คน3หนุ่ม3สไตล์3ซ้าย3ซ้าย
2: 3ซ้ายเลย
0: มาแล้วครับตอนนี้ครับ
2: มาซ้ายที่4
0: ซ้ายท่วมจักรวาลครับทวีศักดิ์ทองสาย
2: ทวีศักดิ์ทองซ้ายนะครับ
0: ทองสายทองสายมาดูครับเกมทำ
1: 8 3
0: สกอร์8ต่อ3ระยะห่างอยู่ที่5คะแนนครับเสิร์ฟมาเซชันเปิดมองไม่เห็นยกเข้าหมายทวีศักดิ์ลูกนี้ล้นโอ้โหลูกแรกมาทักทายน้องด้วยลูกล้นก่อนเลยครับสามทองโอ้โหล้นไปเยอะครับ
2: โดน
0: ถ้าเป็นตะก้อเดินสายลูกนี้เหยียบแน่ครับ
2: ครับ
0: เหยียบหัวแน่ลูกนี
2: ้โดนเขกโดนเขกลงโทษครับ
1: 9
0: มาดูครับเสิร์ฟวางไปลูกนี้ขวาเปิดธนุศาสตร์ยกเข้ามาให้สุริยนต์ลูกนี้ครับพัดบล็อกหลุดออกได้ข้างไปครับสุริยนต์กุลพิมลครับ
2: หนู
0: ตะก้อเยอะเลยตอนนี้ครับ
2: เต็มหลังของทวีศักดิ์เลยครับ
0: ไม่เจ็บครับ
2: เจ็บครับน่าจะเจ็บแน่นอนครับดูครับธนุศาสตร์เซิร์ฟโอ้หยอดมาครับ
0: เปิดยกเข้ามาลูกนี้มาแล้วครับลูกแรกครับเกมทำลูกนี้ของซ้ายท่วมจักรวาลครับทวีศักดิ์ทองสายฟังแค่ฉายาก็น่าจะพอรู้ครับซ้ายท่วมจักรวาลครับ
2: โอ้โหดูจังหวะครบเกินรอบอะจังหวะขึ้นหมุนตัวกากาศเขาม
0: ีเกินรอบด้วยพี่
2: เกินรอบ
0: เสิร์ฟไปลูกนี้ตัดมาเปิดหนึ่งครับน้ำพองชัยยกจ่ายมาสุริยนต์อ้าวแล้วลูกโอ้ยดูครับ
1: เฮ้ยโดนตาข่ายครับ
0: โอ้โหลูกนี้ขาอ่อนครับมงคลชัยกระโดดจะบล็อกลงมาขาซ้ายอ่อนแล้ว
2: โอ้โห
0: เอา
2: ดูหน้าพี่ดูหน้าเสกสรรเสกสรรบอกโอ้ย
0: สุดลงไปเฉยๆครับพวกนี
1: ้11 4
0: 11ต่อ4ครับถ้าได้คะแนนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น5ต่อ10
2: ครับ
0: แต่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคะแนนนี้เลยครับโอ้น้ำหนักพี่ปั๊กเสิร์ฟออกเท่าเดิมเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้คนดูขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: 11
0: สกอร์5ต่อ11ครับเกมเสิร์ฟหนีครับบุญคุ้มเราเลือกไปไหนตัดมาครับช่องกลางเปิดยกขึ้นมาลูกนี้พัดบล็อกหลุดข้างไปครับนันทพงษ์ทองชัยครับตัวเต็งหัวเสาขวาของทางฝั่งกองทัพบกครับพี่แมวครับเปิดเข่าจริงครับคือพี่แมววันนิมิตพรมดีนะครับตัวเปิดหมายเลข2ของทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวเสิร์ฟนะครับแล้วก็เปิดเข่าเดียวเลยลูกเสิร์ฟอะไรมาแกก็เปิดเข่าครับมาเปิดลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับซ้ายท่วมจักรวาลครับอุ้ยพอทวีศักดิ์ลงมาปุ๊บเกมทำหัวเสาฝั่งนี้ดูน่ากลัวขึ้นมาเยอะเลยอะโอ้โหดูการลอยตัวครับ
1: 6
2: แล้วดูขนาดน่องขนาดน่องทวีศักดิ์อ่ะเท่าขนาดต้นขาผมเลย
0: จริงๆอุ้ยโอ้โหลูกนี
1: ้ราชนาวีได้แต้ม
0: โอ้โหจังหวะเสิร์ฟหน้าขวาไปลูกนี้นัทพงษ์ทองชัยจริงๆน่าจะรับได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเหมือนเห็นแวบมานึกว่าออกก็เลยหลบเนี่ยครับก้มหลบ
2: โอ้โห
0: หลบแบบดิจิตอลด้วยครับนี่หลบธรรมดา
1: 12 7

0: ดิจิตอล
1: โ
0: อ้
1: โห
2: ถ้าใครทันนี่ต้องมี30บวก
0: อายุปูนหนึ่งอ่ะ
2: เปิดหนึ่งครับยกจ่ายเข้ามาลูกนี้ติดบล็อกยังไงวงชัยเปิดไว้ได้ยกจ่ายมาอีกสักหนึ่งครั้งลูกนี้แล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดครับมาครับสายวาลินครับจากเมืองดอกบัวอีกหนึ่งคนครับ
3: ครับ
2: สักทองสาย
3: บอกเวลาเนาะ
0: โอ้เปลี่ยนจังหวะใช้เวลานิดเดียวเปลี่ยนจังหวะจากโอ้โหจากเต็มแรงเป็นหยอดได้ครับตรงนั้น
2: ราชนาวี
3: 8 12
2: สกอร์8ต่อ12ครับระยะห่าง4คะแนนบุญคุ้มเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โห
3: ระบบแต
2: ่ปั่นโค้งลูกนี้ฮะตอนนี้เรียกได้ว่าเดียว3เฮาเอาเลยครับเกมเสิร์ฟกองทัพบก
3: 13 8
2: 13ต่อ8ครับ
0: ธนุศาสตร์จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้กองทัพบก
2: เสิร์ฟวางก็จังกลางมาเปิด1แล้วยกขึ้นมาให้ทวีศักดิ์ลูกนี้ครับโอ้โห
3: มาตรงได้แ
2: ต่เด็ดขาดจริงๆครับทวีศักดิ์ทองสายนี่ครับทวีศักดิ์สาย18รายชื่อคนเดียวคือทวีศักดิ์สายครับ
3: 9
2: ในสนาม
3: 13
2: ใช่ทั้งหมดในสนามเลยเพราะว่าทวีศักดิ์เขาเล่น 3-3 ได้ด้วยครับยืนกับพวกตัวเสิร์ฟซ้ายอะไรเงี้ยยกขึ้นมาลูกนี้ครับ
3: ระบบแก้
2: เตะหนักมากครับลูกนี
4: ้การเปลี่ยนตัวของกองทัพบกได้ผลทันตาเห็นครับปายสุริยนต์กุลพิมลลงมาถล่มบล็อกราชนาวีด้วยลูกฟาดอันหนักหน่วงพากองทัพบกทยานนำห่าง7ต่อ2คะแนนแม้ว่าราชนาวีจะส่งทวีศักดิ์ทองสายลงมาซัดคืนครับแต่กองทัพบกก็ดันมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าอีกจึงคุมสถานการณ์ไว้ได้เอาชนะเซตที่2ไปได้15ต่อ9ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตครับ
3: ครับผมแพ้แน่59ปีแดงครับ

0: โอ้สุดท้ายเสมอกัน1-1เซตครับต้องตัดสินกันที่เซตที่3จนได้ครับและเซตที่3นี้แหละครับเป็นเซตประวัติศาสตร์เลยครับที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดในวันนั้นเพราะว่าทั้ง2ทีมครับต้องเบียดเอาชนะกันไปจนถึงแต้มดิวสุดท้ายเสมอกันอยู่ที่16-16ครับและแต้มสุดท้ายมีทีมตัดสินใจครับงัดแผนบล็อกหลัง4คนขึ้นมาครับแต้มสุดท้ายจะตกเป็นของใครถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้เราไปย้อนดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: ตรงที่พร้อมเริ่ม0 0
2: เกียรติศักดิ์แรกวางมาเปิด1ครับยกขึ้นมาแบบหนีแล้วตะเกียวยังไงสุริยนต์ขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โหเตะหลุดออกไปเองครับ
1: มีได้แต้
2: คือเกี่ยวเกมทำของทวีศักดิ์ได้แล้วนะครับโอ้โหตัวโบกมือเลยบ๊ายบาย
3: มาครับคะแนนแรกครับเป็นของราชนาวีไอมันเน่ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วยังไงเลยครับมาเปิดยกหลอกขึ้นมาลูกนี้ครับ
1: เขาบอกได้แ
3: ค่โอ้โหเตะดีมากครับลูกนี้ครับเกมทำของหน้าขวาทำหมายเลข4กองทัพบกกับนัทพงษ์ทองชัย
2: ยัดกลาง
3: ตัว
2: หลังของเสกสรรลงไปเลย
3: ตัวเตะซ้ายจากจังหวัดบึงกาฬครับเตะดีครับตอนนี้กองเชียร์ทบอลเริ่มกลับมากระตุ้นกันอีกแล้วครับในเซตที่3
1: 1เท่าก
3: องเชียร์ราชนาวียังนั่งหาวอยู่เลยตอนนี้ยังไม่เดือดแล้ววางมาเข้าช่องกลางใส่สันเปิดครับลูกนี้ยกจ่ายมาให้กับบุญคุ้มลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
1: ได้การได้แ
3: ต่จริงๆในเซตที่2อ่ะพิเศษแกยกไปให้เจ้าจิธีรนันเยอะนะครับแล้วเป็นมุมที่เขาบล็อกหลังด้วยเลยหนีจังหวะเกมรับไม่ได้เลยพี่เดียวผมว่าแต่ว่าพอยกให้

0: กับเก่งบุญคุ้มอ่ะลูกช็อตอ่ะยังไม่โดนเลยนะเซตที่1แต่เซตที่2เหมือนยกใช้น้อยมากครับมาดูเกมเซตนี้วางมายาวๆเปิด1ยกขึ้นมาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะสอดตัวทำของพี่ปลายครับสุริยนต์คุณพิมลครับพยายามเข้าดูแต่2โมง20โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ขอบคุณมากครับก็ติดตามเราไปครับ
0: ที่พยายามหาดูเราครับ
1: ถึง2เท่า5โมงครับสำหรับไลฟ์นี้เป็นอย่างต่ำครับหน้าจอไทยพีบีเอสมาดูจังหวะนี้ของนักบอลครับธนุศาสตร์เสิร์ฟไปเสกสรรเปิด1 2แล้วดูทวีศักดิ์ครับโ
0: แค่เดินผ่านกันเนี่ยครับแค่นั่งบอกกันแล้วก็ยกมายกมือเล็กน้อย
1: ยกมือเล็กน้อย
2: 3 2
1: ไม่รู้หรอกทีนี้เขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวไปกินหมูทะกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่าครับนี่ทรงเขาได
0: ้สกอร์3ต่อ2คุ้มเสิร์ฟมาเปิดครับยกเข้ากลางมาลูกนี้โอ้โหดูครับ
2: ได้5ไม่ได้5
0: คือยกมาให้ได้เตะแล้วลูกนี้ครับเนี่ยครับ
1: เสกสรร
0: โอ้โหเนี่ยเอาเลยครับกระตุ้นกองเชียร์แล้วตอนนี้ครับแกไม่ได้ปั่นแค่ในสนามเลยครับปั่นถึงกองเชียร์ด้านข้างสนามด้วยครับ
1: กวักมือเรียกไปยันกองเชียร
0: ์โอ้โห
1: กองทัพบกอ่ะเมื่อกี
0: ้นี่ครับดูครับมานี่มานี่ฮะเมื่อกี้เอาเลยครับ
2: 2 4
1: สกอร์2ต่อ4ครับธนุศาสตร
0: ์เสิร์ฟไปลูกนี้มาเปิด1แล้วยังไงครับบุญคุ้มโอ้โหตอนนี้เกี่ยวใจเย็นครับเนี่ยโอ้โหไปเก็บทุกคนจริงถ้าเบากว่านี้หน่อยเนี่ยธนุศาสตร์ก็น่าจะเก็บไปแล้วเนี่ย
1: ป้ายเรียกแขกฮะป้ายเนี่ย
0: พอดีเมื่อกี้เห็นไอ้ผู้จัดการทีมที20ยืนอยู่พี่เตอร์ยืนอยู่ก็เลยแบบหยุดหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนยืนอยู่เอาเลยครับกองเชียร์เริ่มดุนักกีฬาแล้วตอนนี้เขาบอกใจเย็นๆครับเอาเลยครับ
2: 3 5
0: สกอร์3ต่อ5ตามอยู่แล้วแมวเสิร์ฟเปิดเข่าเหมือนกันเลยครับโอ้โหโอ้โหสังเกตดูไหมว่าผู้เล่นตัวเปิดของทั้ง2ทีมไม่เดียวเปิดเข่าเหมือนกันทั้งคู่เลย
1: ใช่ครับ
0: คือ1ลูกที่เปิดเข่าถ้าเปิดดีครับลูกมันจะสมูทมันจะซอฟมากเลยทำให้ชงง่ายครับแต่ถ้าเบาไปบางทีมันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่นะแต่ดูตัวทั้ง2คนดิครับหน้าขาใหญ่มาก
1: เมื่อกี้ทั้งสัตว์เกือบจะเปิดได้ดูครับราชนาวีมันนี่ครับบุญคุ้ม
0: แล้วลูกนี้บุญคุ้มหน้าขวาเปิดนั้นพงษ์ทองชัยธนุศาสตร์ยกมาหัวเสาซ้ายลูกนี้แล้วเตะปักลงไปเลยครับ
1: ขึ้นมาใช้โอกาสตรงนี้ครับโอ้โหเตะยัดหน้าขวาไปครับแฉลบทางด้านของทวีศักดิ์ทองสายออกไปครับก็4ต่อ6ครับของทั้ง6เสิร์ฟ
2: 6
0: เอาเลยครับเกมเสิร์ฟลูกนี้วางไปเปิดยกจ่ายมาแบบโอ้โหนอกจากแค่นั่งบรรยายลมตะก้อด้วย
1: หลับในไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยลูกนี้ผมคือผมเห็นแล้วแหละว่าเล็งมาผมแน่นอนครับ
1: ไม่เปิดโอกาสให้ไม่เปิดโอกาสให้เคิร์มเลย
0: ดีว่าตอนเป็นเด็กซ้อมมวยมาเป็นนักมวยเก่า
2: เจ็ด
0: ดูยก
2: ห
0: ลบฟุตเบิร์กเมื่อกี้นี่น่ามีภาพช้าเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังตื่นเต้นตลอดเวลา
1: ผมพยายามย่อให้
0: วางหมัดแล้วลูกนี้ไงนะวังชัยรุษาจกเข้ามาให้สุริยนต์ครับลูกนี้ครับ
2: สองกระบอกได้แ
0: ท้สุดเหมือนกันก็เสกสรรครับโดนเตะยัดเข้าไปลูกนี
1: ้มีคะแนนของกองทัพโบกครับนี่คือยัดบล็อกของพิเศษลงไปเลยครับ
0: เดี๋ยวหญิงเรามีถ่ายอีกหนึ่งคู่ครับ
1: ครับ
0: คู่ต่อไปเรามีถ่ายนะเดี๋ยวหญิงนะครับผม
1: เจ็บหลังเล็กน้อย
0: ไม่รู้ไงว่าเล็กน้อย
1: ก็เขาเห็นไม่ออกอาการมากแน่จริงก็ออกอาการให้เห็น
0: ข้างในใครจะลู
1: ่แต่พิเศษเขาไม่เจ็บหรอกแค่นี้เขาสบายมากเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วข้างหลังมีสไปเดอร์แมนด้วยฮะด้านหลังนั่นนายเหรอปีเตอร์
0: ใช่แล้ว
2: ห้า
0: เอง
2: เจ็ด
0: สกอร์อยู่ที่

0: 5-7ครับสุริยนต์กุลพิมลเสิร์ฟลูกนี้แล้วยังไงก็วางเปิดสีขาวทองยกจ่ายมาให้บุญภูมิลูกนี้มาอีกแล้วบุญภูมิ
1: ราชนาวีได้แต้มเป็นแดงครับเป็นแดง
0: โอ้บุญภูมิเตะลูกไหนถึงเราลูกนั้น
2: สลับฝั่งเลย
1: 8
0: สกอร์6-8ครับบังมิดไปลูกนี้เปิดสายสันยกเข้าไม้ทวีสักลูกนี้ครับโอ้โหดูครับ
1: ชนะไม่ได้แต้ม
0: ขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วครับโอ้เสียงปรบมือกองเชียร์เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เอาเลยครับโค้ชไผ่พัดว่องประเสริฐครับบอกพิเศษละเอียดช้าๆแล้วครับนี่ปลายเกมแล้วครับกลางกำลังจะเข้าปลายเกมแล้วครับ9-6เสกสรรทับทองเสิร์ฟปล่อยลูกนี้นะขวาเปิดนั้นวงลงชัยยกมาให้สุริยนต์ลูกนี้ครับโดนบล็อกแต่ไม่อยู่กันลูกนี
2: ้โหยัดบล็อกเป็นคะแนนของกองทัพบกครับไล่ขึ้นมาเป็น7-9ก็ขึ้นบล็อกแล้วทวีศักดิ
1: ์
0: เอาเลยครับบังหน้าขวาวิดเลยครับนัทพงษ์ชัยโผล่หัวมาจะเอแล้วดูอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหม
2: นั่นแน่
0: จ
2: ะเอตัวเอง
0: แล้วลูกนี้วางไปโอ้โหแม่นมากยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแล้วเตะปักครับ
1: ระบบการแก
2: ้กดลงตรงหน้าของบุญคุ้มเลยครับ
0: ใช่ครับก็ยังรักษาระยะห่างอยู่นะกองทัพบกยังเกาะติดราชนาวีอยู่นะครับต้องการจะได้ดับเบิ้ลแชมป์ครับต้องการจะได้ดับเบิ้ลแชมป์ครับ
1: 8-10
2: สกอร์8-10ครับเสิร์ฟมาขวาเปิดครับบุญคุ้มแล้วดูจังหวะนี้ทวีสักโอ้โหสอดตัวขึ้นมาครับแล้วหักลงทางหน้าซ้ายของกองทัพบกไปเลยครับโอ้โหดูครับเนี่ยจังหวะขึ้นของทวีสักครับ
1: 11-8
2: มาดูเสิร์ฟของกองทัพเรือเอ้า
0: โอ้โหแล้วเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนโค้ชฝ่ายพยายามจะให้สัญญาณอะไรกับบุญคุ้มเกี่ยวกับการเสิร์ฟครับแล้วเจ้าตัวพอเลือกเสิร์ฟตรงนี้แล้วไม่ข้ามครับ
0: เอาเลยครับต้องการจุดเปลี่ยนของเกมครับเจ้าบิวสังสวัสดิ์ม่วงกลับมาครับ
1: ครับ9-11
2: กาต่อ10เอ็ดครับ
0: ดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของบิวสันสวัสดิ์ม่วงวางมาโอ้ยพี่เดียว
1: น่าจะได้ไปได้แต่
0: เกือบพลิกเน็ตลูกนี้ครับ
2: เกือบหยดนิดเดียวครับ
0: โอ้โหแต่ข้ามมาก็เหนื่อยเลยครับกำลังใจทวีศักดิ์ครับ
1: 12-9
0: เอาเลยครับเสิร์ฟไปลูกนี้แล้วโอ้โหพลิกเน็ตไปลูกนี้โอ้โหปักรับนิ่งมาก
1: แล้วผมแก้
2: เสียดาย
0: เสิร์ฟว่าดีมากแล้วครับแต่รับนิ่งมากครับใช่ครับทางไทยเวทเนี่ยแหละครับทางออนไลน์นะครับไทยเวทเนี่ยแต่ว่ามี2คอร์ดนะครับ
1: ไม่ดับ
0: ท่านผู้ชมเข้าไปเลือกดูที่ต้นทางได้เลยนะไปดูคอร์ด
2: ครับผมแต่ว่าทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยเราจะถ่ายเฉพาะคอร์ดที่1ตรงนี้นะครับถึง 17:00 นครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าใช้เวลาคุ้มมากแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: เกือบเต็มเวลาแล้ว
1: 12
0: 10-12ครับ
2: ศาสวัตร
0: เปิดครับตรงนี้ยกจ่ายมาโอ้โหไม่มีใครชิดเข้ามาล็อกเลยครับลูกนี
1: ้ครับพอมาจับพี่13 10
0: 13ต่อ10ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วโอ้โห
1: ครับผมแต
0: ่หลุดออกด้านหลังไปเลยลูกนี
1: ้พอมาจังที
0: ่เอาเลยครับเกมเสิร์ฟนี้ครับของบิวสาสวัสดิ์ม่วงต้องการจุดเปลี่ยนคะแนนนี้พี่เดียว1คะแนนก่อนถ้าได้คะแนนนี้เนี่ย
1: 13
0: ทุกอย่างของกองทัพบกจะกลับมาเลยครับแต่ถ้าราชนาวีได้คะแนนนี้ทุกอย่างก็จะมาเหมือนกันครับ1คะแนนครับยังไงแล้วมาโอ้โหสบีเปิด1ยกขึ้นมาให้บุญคุ้มลูกนี้ยังไงยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วซ้ายโอ้โหโอ้โหดับเบิลบล็อกของกองทัพบกครับพูดตรงๆตรงเนี้ยเต็มบล็อกเลย
1: สิบสามสิบสอง
0: 3ต่อ12ครับมาดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับกองเชียร์ด้านข้างปั่นใหญ่แล้วแต่ว่ายังนิ่งอยู่ระหว่างมาทำการเปิดธนุศาสตร์ยกกลับเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เลยร้อยดีครับ13เท่าครับ
2: โอ้โหเอาแล้วครับโมเมนตัมของความกดดันตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทางราชนาวีแล้วครับแบกความกดดันของเกมนี้ไว้แล้ว
0: หัวใจตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วเลยครับทั้งสองทีม
2: โอ้โหในขณะที่ตอนนี้ฝั่งที่ได้ใจขึ้นมาก็คือกองทัพบกครับ
0: เอาเลยครับมาดูลูกนี้ฮะเกมเสิร์ฟของกองทัพบกครับ13เท่าครับสันสวัสดิ์สะอาดม่วงครับเสิร์ฟเลือกเสิร์ฟไปไหนระหว่างมาขวายาวหลุดหลังไปครับโอ้โหลูกนี้คิดดีเลยนะเข้าเท้าไม่หนักพิเศษด้วยครับถ้าสั้นกว่านี้หน่อยแล้วโอ้โหน่าสนเลยครับมาดูครับแผนไหนครับลูกนี
2: ้แล้วเสกสรรมอง
0: 442
2: เลยเมื่อกี้เป็นฟุตบอลตอนนี
0: ้4416ใช้แผนไหน
2: 520
0: ใช
2: ่ที่ล่วงไปอีกแล้วครับกล้องชาเลนจ์ครับ
0: เอาเลยครับมาดูครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทางฝั่งราชนาวีไอมาเน่ครับและบุญคุ้มพิวงยืนอยู่ด้านหลังครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของเก่งมะขามตัดหน้าขวามาเบอร์หนึ่งธนุศาสตร์ยกขึ้นมาให้บิวลูกนี้แล้วก็เตะแสกบล็อกลงไปครับศาสวัตรสะอาดม่วงครับหน้าสายทำหมายเลข5ของกองทัพบกครับ
1: ไม่ดังไม่ดัง
2: กลายเป็นดิวซ์ครับ
0: ตามขึ้นมาที่14เท่าครับเอาเลยครับสกอร์14เท่าครับเกมเสิร
1: ์
0: ฟของกองทัพบกครับสหัสสวัสดิ์สะอาดม่วงครับมาดูครับยืนเล็งแม่นๆมาลูกนี้แล้วเสิร์ฟหน้าซ้ายโอ้โหเปิดเข่านิ่มๆยกเข้ามาให้ซ้ายท่วมจักรวาลโอ้โหลูกนี้ท่วมจักรวาลของจริงครับ
2: มาถูกที่ถูกเวลาครับซ้ายของทวีศักดิ์ทองสาย
0: น้องทวีศักดิ์เนี่ย
2: เท่าเอวผมอ่ะน้องทวีศักดิ์อ่ะ
0: เท่าเอวอธิชาติพงไพเลยคร
2: ับ โอ้ใหญ่กว่าคอผมอีก
0: ดูขาแกดิ
2: ดูดิโ
0: อ้เอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับไม่นั่งเลยครับด้านหลังผู้บรรยาย2คนครับ
1: 15
0: ยืนอยู่นั่นครับเอาเลยครับมาดูครับทอง

0: เสิร์ฟลูกนี้ครับเลือกไปไหนดีครับเสิร์ฟปล่อยลูกนี้ระหว่างเข้าช่องกลางมาเบอร์หนึ่งธนุศาสตร์แล้วยกเข้ากลางมาลูกนี้นะทองชัยอู้โดนบล็อกแต่ไม่อยู่ครับเอาเลยครับ
1: ซื้อบล็อกแล้วครับแต่ว่าแหมจังหวะที่ห่างเน็ตไปนิดนึงครับแล้วยัดบล็อกลงไป
0: เอาเลยครับ
1: ดูขอดูก็เดือด
0: เดือดมาก
2: สิบห้าเท่า
0: เกมเสิร์ฟนี้ครับ15เท่าครับสาสวัสดิ์สะอาดม่วงรออยู่แล้วครับลูกนี้ครับและเสิร์ฟมาหน้าขวาบุญคุ้มเปิดหนึ่งยกเข้ามาให้ทวีสักลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหสายเท่าจักรวาลครับผมไปถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงเพิ่งมาพี่เพิ่งเปิดเพิ่งมีเน็ตเมื่อวาน
1: โอ้
0: คือไปฝึกครับเพราะไม่ใช้อะไรอยู่แล้วครับใช่
1: โอ้โหแล้วตอนนี้
0: จะปล่อยกับเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ทั้งเกมเนี่ยอาจจะ 60% 70% มาตลอดไม่รู้แต่พอเข้าสู่ช่วงดิวทวีสัก 100% เลยครับเกมบุก
0: ดูครับยังไงครับอย่าพึ่งเสกสรรมาบอกแผนก่อนว่าจังหวะนี้กระโดดบล็อกหลัง4นะเราบล็อกหลัง4เลยนะลูกนี้พี่เสกเดินไปบอกแล้วบล็อกหลัง4รอดูเลยครับสมาชิกมาดูเกมเสริมนี้ครับแล้วทองยืนแล้วเสิร์ฟไปที่หน้าขวาเปิดนะมงชัยทุสาดยกขึ้นมาแล้วบล็อกหลัง4จริงผมบอกแล้วโอ้โหลูกนี้บล็อกหลัง4ก็เอาสาสวัสดิ์ไม่อยู่กับลูกนี้ครับโอ้โหผมบอกแล้วเป็นไงบล็อกหลัง4ก็ลูกนี้ครับโอ้
1: โหนี่ต้องเดินไปดูว่าเดินไปกอดกันเลยครับ
0: ไม่คือพี่เสกพี่ปั๊บพี่แมวเล่นตะก้อชายหาดด้วยกันนะ
3: ถ้าบอกหมายเลข2กับหมายเลข1ครับ
4: เซตตัดสินดวลกันชนิดแต้มต่อแต้มสกอร์ไหลเข้าสู่ช่วงดิวส์อันแสนยาวนาน14เท่า15เท่าและ16เท่าในแต้มตัดสิน16ต่อ16หลังจากเอาชนะแผนบล็อกหลัง4คนของราชนาวีได้กองทัพบกต้องแบกความกดดันสุดท้ายกับลูกเสิร์ฟชี้ชะตาและสุดท้ายสโมสรกองทัพบกก็ไม่สามารถเอาชนะแรงกดดันนั้นได้ครับซาสวัสดิ์เสิร์ฟติดเน็ตในแต้มวัดใจส่งให้ราชนาวีไอมาเน่เอาชนะไป2ต่อ1เซตผงาดคว้าแชมป์ตกรอบ4คนชายอย่างยิ่งใหญ่การดวลกันแบบแต้มต่อแต้มลูกต่อลูกคือการวัดความนิ่งและการจัดการกับแรงกดดันของนักกีฬาเมื่อความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเปรียบเสมือนการหยิบยื่นชัยชนะให้กับคู่ต่อสู้นี่คือสีสันแห่งเกมกีฬาตะกร้อที่น่าหลงไหลอย่างแท้จริงครับและนี่คือบรรยากาศฉลองแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของขุนพลราชนาวีไอมาเน่ครับ
5: และนี่คือความดุเดือดของรายการมันทุกแมตช์รีแคปสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันเซปักตะกร้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสลับมาดูผู้หญิงกันบ้างกับรอบชิงชนะเลิศของทีม4คนหญิงครับทีมฐานอากาศแฟคทีฟพบกับฮนุมาน CIB ครับบรรยากาศความมันจะเป็นอย่างไรนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงไพรครับรวมถึงทีมงานของ Live Sport Thai PBS ขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุง

0: เทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: โค้งสุดท้ายของเส้นทางสู่รอบไฟนอลกับการเติมเต็มโควต้าของเหล่าโปรแกรมเมอร์ยอดนักบินจากภาคใต้ทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่4ถ่ายทอดสดจากโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
2: เปิดเวทีประลอง
3: เป็นที่ที่พ่อเจอกวางใช่ไหมคะ
4: ใช่มันเฉลยแล้ว
5: มินนาลูกได้เวลาเอาคะแนนคืนแล้วมาม
4: ันง่ายค่ะ
2: พร้อมออกผจญภัยไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และพี่แพทวงเคลียร์ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 นทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำถึงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะบอกว่าไม่มีเส้นไม่มีสายและตอนนี้ปปง.และปปช.รวมถึงตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเราจะไปติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีเพดานหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาบอกว่าจะสิ้นสุดที่ระดับเท่านี้นะคะหรือระดับเท่านั้นแต่ยืนยันชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ไม่ว่าจะสาวถึงใครต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเพจชมรมต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าช่วยให้เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยนายกรัฐมนตรีชี้ว่าจะฟังรายงานเฉพาะส่วนที่ตนเองแต่งตั้งเป็นทางการเท่านั้นแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมกันตรวจสอบเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดำเนินการตรวจสอบขยายผลอยู่ในตอนนี้ค่ะก่อนจะย้ำว่าใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนที่ออกมามีความพยายามบอกว่าจะมีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ระดับหรือว่าจะสิ้นสุดแค่ระดับปฏิบัติการนะคะแต่นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเพดานถึงใครคนนั้นก็ต้องรับไปค่ะขณะที่ความคืบหน้าคดีในชั้นของปปช.ค่ะล่าสุดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็มีการเปิดเผยว่ากำลังกระจายตัวทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแต่พยานหลักฐานในคดีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มจึงต้องมีการกระจายการทำงานในหลายพื้นที่โดยสิ่งที่ทำคู่ขนานในขณะนี้คือการตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 ใบส่วนกรอบระยะเวลาที่เคยตั้งไว้ 3-6 เดือนยังคงเดิมและยืนยันว่าไม่ได้ทำงานล่าช้านะคะขอประชาชนใจเย็นและอดทนรอค่ะมีการเปิดเผยด้วยครับว่าตอนนี้หลักพยานหลักฐานที่มีการสอบสวนไปถึงเนี่ยยังไม่มีรายชื่อของนักการเมืองนะคะรวมไปถึงระดับรัฐมนตรีแต่ยืนยันค่ะไม่ว่าจะสาวถึงใครฟันหมดค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะวันนี้ตำรวจจังหวัดนครราชสีมานำตัวผู้ต้องหาในคดียิงและทำร้ายกันที่งานชิมช็อปใช้อำเภอด่านขุนทดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก่อนยื่นขออำนาจศาลฝากขังค่ะกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันโดยใช้อาวุธปืนและอาวุธมีคมบริเวณริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีภูธรด่านขุนทดเร่งสืบสวนติดตามนะคะกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนค่ะวันนี้ตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยผู้ต้องหาประกอบด้วยนายณัฐกิจนะคะเป็นชาวตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทดซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนส่วนอีก3คนคือนายวสันต์นายกรเดชและนายวิทย์ค่ะระหว่างถูกควบคุมตัวในช่วงกลางดึกนายณัฐกิจมีอาการปวดศีรษะรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทดเพื่อเข้ารับการรักษาก่อนแพทย์ตรวจพบว่ามีเลือดข้างในสมองคาดว่าเกิดจากการถูกกลุ่มคู่กรณีรุมทำร้ายระหว่างเกิดเหตุจึงยังไม่สามารถนำตัวส่งศาลพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่นได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายณัฐกิจฐานมีอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองพร้อมยึดของกลางเป็นปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกและยาบ้า4เม็ดนะคะส่วนผู้ต้องหาอีก3คนคือนายวสันต์นายกรเดชและนายวิทย์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดสีคิ้วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวสรัญญาดวงคำจันทร์อายุ15ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมยาวหยักศกสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีเทาสะพายกระเป๋าสีดำคาดขาวหายจากหมู่ที่5ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่21มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02 790 2111ค่ะ อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้ละค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์เดินมากับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องแป้งคะก่อนจะเข้ารายการเดินทราบว่าน้องแป้งไปรับจ๊อบอะไรใครมา หนูต้องพูดอะไรคะ
1: เป็นงานที่ชวนอาจารย์ไปสัญจรค่ะรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะใครอยู่จังหวัดปทุมธานีอยากเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบตัวเป็นๆนะคะรวมถึงรายการของเราจะยกทัพไปจัดรายการในพื้นที่เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้บ้านอาจารย์ทราบไหมคะว่าคนไร้บ้านทั่วประเทศไทยมีมากถึง 2,700 คนนี่คือปัญหาใหญ่มากๆของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้ยาวนานหลาย10ปีแล้วยังไม่สามารถมีหน่วยงานไหนแก้ได้ปรากฏว่าล่าสุดค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะลงพื้นที่ไปสัญจรพร้อมกับเรา2คนไปแก้ปัญหา
0: เธอด้วยฉันด้วยเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: เดี๋ยวเพิ่งทราบค่ะเดี๋ยวต้องไปจังหวัดอะไรนะคะ
1: ปทุมธานีค่ะ
0: ปทุมธานี
1: เจอกัน18สิงหาคมนี้นะคะรายการสถานีประชาชนสัญจรลงพื้นที่ไปหาคนเดือดร้อนได้เลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เรื่องราวของเราในวันนี้นะคะสุดสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของคนที่เดือดร้อนนะคะ

0: ้ไขปัญหาเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีกลุ่มผู้แชร์เขาเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศจุดเริ่มต้นคือไปรู้จักเพจนึงเขาบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ต่างประเทศได้อ้างตัวว่าเป็นบริษัทเลยนะคะสุดท้ายจ่ายเงินกันไปไม่ได้ไปเลยแม้แต่คนเดียวกำหนดเดินทาง17สิงหาคมนี้แต่ล่าสุดไปดูที่บริษัทเก็บของเงียบกริบค่ะวันนี้เขาเลยต้องรวมตัวกันค่ะไปที่กองปราบไปกัน80กว่าคนค่ะไปกันเยอะมากแต่ละคนบอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะเงินที่จ่ายกันไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปกู้เงินเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าอยากไปทำงานต่างประเทศกลุ่มผู้ชาย80คนเขาเดินทางไปแจ้งความเขาบอกว่าไปรู้จักกับบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทนี้เอ่ยชื่อได้ไหมคะจัน
1: เอ่ยเลยค่ะ
0: บริษัทแห่งนี้ชื่อว่า GoTech House HR จำกัดค่ะ
1: เอ่ยย้ำอีกทีค่ะ
0: บริษัท GoTechHR ขออภัย GoTech House HR จำกัด
1: พูดก็ไม่ชัดก็อะไรเทคนะ
0: GoTech House ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: GoTech House นะคะคือเขาบอกว่าไปรู้จักบริษัทนี้ผ่านทาง Facebook คือบริษัทเขาแอบอ้างว่าสามารถพาคนไทยเยอะมากเลยไปทำงานที่ฟินแลนด์และแคนาดาได้ทำงานอยู่2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือไปทำงานแพ็คสินค้ากับอันที่2คือไปทำงานโรงงานมันก็ถือว่าเป็นหมุดหมายของคนไทยหลายคนที่อยากทำงานต่างประเทศแล้วได้เงินเดือนหลายหมื่นบาทมีผู้เสียหายคนนึงน่าสนใจเขาเล่าให้นักข่าวของเราฟังว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตั้งใจอยากจะทำงานต่างประเทศมากๆพอรู้จักกับบริษัทนี้ก็เลยไปพิมพ์ไลน์พูดคุยกันหน่อยค่ะว่าหนูต้องทำยังไงบ้างพี่เขาบอกว่าเดินทางมาที่กรุงเทพสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่ดอนเมืองใกล้ๆกับไทยพีบีเอสเนี่ยแหละค่ะพอไปถึงที่ดอนเมืองต้องมีการนัดสัมภาษณ์งานกันปรากฏว่าสัมภาษณ์งานจริงๆและสัมภาษณ์กับคนต่างชาติด้วยอู้ยิ่งดูเหมือนเขา
1: ไป
0: ใหญ
1: ่ไปจ้างฝรั่งมาสมรู้ร่วมคิด
0: พอสัมภาษณ์งานเสร็จปุ๊บจ่ายตังเลยคุณผู้ชมขาตังที่ว่านี้หนึ่งเป็นค่ามัดจำสองเป็นค่าทำวีซ่าค่ะวีซ่าแบบนี้ไม่ใช่วีซ่าทำงานแน่นอนแต่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวบริษัทอ้างว่าไปได้ไปแบบถูกต้องนะจ่ายตังไปก่อนหลายคนเชื่อพอใกล้ถึงวันเดินทางจริงๆบริษัทมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มคนนึงเนี่ยเสียหายขั้นต่ำประมาณ 70,000 บาทนะคะวันนี้ก็เลยมีการรวมกลุ่มมาเรียกร้องและร้องเรียนกันหน่อยว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบแล้วก็อยากเตือนคนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรียนต้องเรียนคุณผู้ชมที่ชมรายการสถานีประชาชนทั้งประเทศและรวมถึงท่านที่กำลังแชร์อยู่นะคะเรียนฝากค่ะแชร์ไปทั้งแผ่นดินเลยค่ะเราจะได้ไม่เสียรู้กันแบบนี้อีกและทุกคนที่ชมรายการของเรียนในวันนี้และดูย้อนหลังนะคะเรียนขอความกรุณาค่ะคอมเมนต์ดีๆนะคะห้ามซ้ำเติมค่ะคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะคนไม่มีจะกินคนอยากทำงานทิ้งลูกทิ้งผัวสารพัดเพื่อที่จะไปหาสตังค์นั้นน่ะถ้ามันไม่ลำเค็นจริงๆเขาคงไม่ไปและในขณะเดียวกันพอตัดสินใจแล้วเขาพลาดค่ะเรียนสงสารมากค่ะแขกฝั่งเธอเป็นใครคะเรียนคิดว่าต้องรับผิดชอบค่ะ
0: มาช่วยเหลือค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมาช่วยเหลือแล้วค่ะเรียนนึกว่าจะมาให้เรียนหาเรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
0: สองท่านด้วยกันค่ะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะคุณสนธยากาลสีค่ะท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ตรวจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ตรวจค่ะ
0: อีกท่านนึงค่ะมาให้ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายนะคะทนายหงค่ะทนายหัตถยาอันเต็งค่ะทนายความค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณทนายคนสวยหงก็เป็นทนายที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะม
0: ี
1: คนจัดอันดับนะคะส่วนฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นผู้เสียหายค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางมาอีกกลุ่มนึงนะคะแต่ตอนนี้เดินได้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะคือคุณเอนามสมมุติค่ะชื่อจริงต้องเอ่ยไหมคะ
0: ไม่ต้อง
1: เอาไม่ต้อง
0: นามสมมุติ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นผู้เสียหายสุภาพสตรีค่ะคุณบีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
0: แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยค่ะอาจารย์เกือบประมาณ10ท่านนะคะสวัสดีนะคะ
1: อันนี้คือผู้เสียหายที่กำลังจะไปทำงานที่ประเทศ
0: ฟินแลนด์และแคนาด
1: าฟินแลนด์ฟินแลนด์ยังไม่มาใช่ไหมอันนี้แคนาดา
0: แต่กำลังจะสมทบอีกแป๊บนึง
1: ฟินแลนด์กำลังจะมาสมทบอีกกลุ่มใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ถามก่อนดีกว่าอันนี้แคนาดาใช่ไหมนึกยังไงไปเริ่มจะไปสมัครงานกันยังไงเล่าสิ
4: ค่าตอบแทน
1: เล่าเลยไม่ต้องเกรงใจเล่าให้หมดเลยฉันอยากรู้เขาโพสที่ไหนประกาศที่ไหน
4: ครับก็จากเฟซนี่แหละครับจากเฟซบุ๊กนี่แหละนะจากเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็
0: เดี๋ยวแป๊บนึงคุณเอเล่าก่อนคุณบีให้เล่าตามคุณเอเล่ามาค่ะ
1: เขาก็อยากเล่าอ่ะโอเคเล่าเลยสองคนเลย
4: จากเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พอดีก็เงื่อนไขของบริษัทเนี่ยน่าสนใจนะครับ
1: เงินเดือนเท่าไหร
4: ่เงินเดือนน่าจะตกอยู่ 90,000
1: โอ้ย

0: ตายอยู่เมืองไทยทำจนตายก็ยังไม่ได้ 90,000 นะ
1: ครับ
0: 90,000 90,000 อาชีพอะไร
1: เป็นแปรรูปอาหารสัตว
0: ์แปรรูปอาหารสัตว์
2: เป็นโรงงาน
1: เป็นโรงงานครับโรงงานแปรรูปอาหาร
0: เอา
1: อาหารทะเล
0: เอาอาหารทะเลมา
1: แก้ไขอาหารทะเลอาหารทะเล
0: อัดเม็ดให้หมาให้แมว
1: ไม่เป็นปลาแซลมอน
0: ปลาแซลมอน
1: เขาแจ้งว่าปลาแซลมอน
0: ก็ฟังเข้ามาจริงเปล่าก็ยังไม่รู้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: 90,000แล้วเราไปทำตำแหน่งอะไร
1: ก็เป็นพนักงานทั่วไปเป็นแร่ปลาครับเป็นแร่ปลาเขาให้ดูจาก
0: วิดีโอ
1: ครับครับใช่ครับ
0: แล้วเราแร่ปลาเป็นหรอ
1: ก็ไม่เป็นนะครับ
0: แล้วทำไงจะไปแร่ปลากับเขา
1: ก็เขาจัดอบรมก่อน
0: อ๋อเขาสอนแร่ปลา
1: เขาจัดอบรมก่อนที่เราจะเดินทาง
0: ก่อนจะเดินทางเขาจะอบรมให้ที่นี่
1: อบรมให้ก่อน
0: อ๋ออบรมไปแร่ปลาในประเทศไทยแล้วก่อนไปจะไปทำงานที่โน่นไม่เป็นไรแล้วยังไงต่อ
1: แร่ปลาเสร็จเนาะเขานัดมาสอบสัมภาษณ์ก่อนนะครับนัดมาสอบสัมภาษณ์ถ้าสอบสัมภาษณ์ผ่านนะครับก็วางเงินก้อนแรกนะครับเพื่อเป็นค่าดำเนินการในยอดเงิน 12,500 บาทเพื่อจะดำเนินการขอวีซ่า
0: 12,500 เพื่อดำเนินการขอวีซ่าโอเคค่ะ
1: ขอวีซ่านะครับเสร็จ
0: สัญญาไปทำงานนี่นานไหมเขาบอกไหม
1: สัญญา2ปี
0: 2ปีเดือนละ 90,000 คูณชื่อเธอ
2: 90,000 คูณ
0: 24เธอ
2: โอเคค่ะ
1: 90,000
2: คูณ24ค่ะจะได้เงินกลับมาอยู่ที่2ล้านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยฉันไปด้วยตั้ง2ล้านใครๆก็ต้องตาลุกไหมล่ะ
1: เกือบทุกคนก็เหมือนกันหมดแล้วคร
0: ับ ใช่คนละ2ล้าน2ล้านกลับมานี่ตายหลาย10ล้านเลยประเทศชาติ
3: ที่ปลดหนี้หมดสินเป็นยังไงบ้างคะ
1: ฟรีอาหาร1มื้อ
0: 90,000ฟรีอาหารมื้อหนึ่ง
1: ที่พักฟรี
0: ที่พักฟรีนอนในโรงงานนอนข้างกองปลาแซลมอนนะมั้ง
1: ไม่
0: รู้ยังไม่รู้อ่ะ90,000แล้วกันเอาว่าพอเห็น90,000ก็ไม่อยากคิดอะไรอีกเลย
1: ครับ90,000ไม่รวมโอที
0: ไม่รวมโอทีว้ายเป็นแสนสิ
1: ไม่รวมโอที
2: ได้เป็นแสนสงสัยพี่
1: ทำงานสัปดาห์ละ6วัน
2: 6วันหยุดมีวันหยุดด้วย
0: หยุดวันอาทิตย์
2: สมมุติตีไปกลมๆเดือนละแสนแต่หนูสงสัยพี่บอกแร่ปลาไม่เป็นต้องอบรมก่อนจะได้อบรมจริงป่ะเนี่ยค่ะ
1: เขานัดอบรมวันที่15คือวันพรุ่งนี
2: ้
3: แต่ว่าบริษัทปิดนี
1: ่แต่ครับคือตอนนี้เราไปดูแล้วว่าบริษัทตัวนี้ติดต่อใครไม่ได้อะไรไม่ได้
0: แล้วยิ่งมาออกทีวีด้วยเขายิ่งไปใหญ่เลย
1: มันมีประเด็นคือพอถึงใกล้กำหนดจะอบรมเนี่ยเขาตามแบบตามให้เราแลกเงินคุณต้องแลกเงินก่อนนะก่อนที่คุณจะเดินทางอันนี้ยอดเงินอ่ะมันที่คุณแลกที่ประเทศไทยเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินแลก 40,000 แต่ถ้าแลกกับบริษัทคุณจะได้ถูกลง 5,000 คุณจะจ่ายแค่ 35,000 พวกผมก็เลยเอ๊ะทำไมต้องมีแลกเงินปัจจุบันนี้ก็มันก็ไม่ได้ใช้เงินสด
4: มันก็
1: ใช
4: ้บัตร
1: ใช้เครดิตการ์ดใช้อะไรแล้วมันทำไมต้องแลกเงินสดก็เลยถามกันแต่ก่อนก็ยังไม่รู้จักกันหรอกในเนี้ยไม่รู้จักกันบางคนก็เพิ่งรู้จักกันวันน
0: ี้ใครเป็นหัวหน้า
1: ก็ไล่กันในกลุ่ม
0: ใครเป็นหัวหน้ากระบวนการปฏิวัติครั้งนี
1: ้ก็จะมีน้ำ
0: มีคุณคนแรก
1: คนนี
0: ้บีเอกใจยังไง
1: มีคนที่นครสวรรค์คนหนึ่งแล
0: ้
1: วก็รวมกลุ่มได้2คน3คน4คน5คนจนเป็น80กว่าคน
0: โอเค
1: จนเป็น100
0: จับได้อบีเอใจยังไงคะถึงได้ไปชวนคนอื่นอุ๊ยกูว่าโดนหลอกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย
4: หนูตอนสมัครงานน่ะน้องมีน้องคนนึงทักทาง Facebook นะคะ
0: ค่ะ
4: เป็นแบบว่าหลังไม
0: ค์มาทักเจอ
4: ใช่ว่าพี่สมัครบริษัท Protect House ด้วยไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าค่ะพี่สมัครด้วยก็น้องก็ไปทำเรื่องก่อนแล้วนู่นนั่นนี่ไปจ่ายเงิน 12,500 คือค่าเอกสาร
0: น้องเหมือนเราเลย
4: ใช่น้องคิดว่าหนูไม่ได้คิดเยอะค่ะพี่หนูคิดว่าให้เข้าไปเป็นค่าทำเอกสารยื่นวีซ่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็เลยโอเคหนูอย่างน้อยหนูก็มีน้องทำไปแล้วหนูก็ตามน้องไปหนูก็ไปถึงที่สถานที่นะคะที่ดอนเมืองบริษัทคือเขาทำดูดีมากมีฝรั่งสัมภาษณ์สอง
0: ตึกแถวแล้วเป็นอาคารใหญ่เอกเทศหรืออยู่ในออฟฟิศอะไร
4: เป็นออฟฟิศตึกแถว3ชั้น
0: ตึก3ชั้น
4: ค่ะ
0: พอเดินเข้าไปเหมือนออฟฟิศฝรั่งหรูหรา
4: ก็ดูดีอยู่นะคะเขาก็มีทีวีจอให้ดูว่าวิธีการงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีแบบล้างผลไม้มีล้างปลาแซลมอนมีพนักงานคืออันนี้ในจอมิเตอร์ทีวีนะคะคือเขาโชว์ให้ดูแล้วทีนี้หนูก็เลยเข้าไปก็ มีนั่งรอสัมภาษณ์กับฝรั่งสองท่านก็มีล่ามคนไทยคนนึงคือเขาจัดฉากดูดีมากเขาก็คุยแล้วเขาก็ถามว่าจะทำเลยไหมคะจะทำเลยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำก็ทำเป็นค่าเอกสารมาเลย12,500 บาท
0: ชวนคือเดินหลงก็ไปเห็นประทับใจปุ๊บก็จะเอาเลยหมื่นกว่าบาท
4: ใช่ค่าเอกสารเขาพ่ายอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าหนูก็ถามว่านานไม่ดำเนินการเขาบอกว่าประมาณเกือบเดือนนึงเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอหนูจ่ายหนูก็เลยตัดสินใจตอนนั้นมีเงินหมื่นกว่าก็เลยตัดสินใจทำ
0: จ่ายเลย
4: ใช่แล้วเขาพูดคำนี้บอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่ผ่านล่ะหนูถามเขาทำให้ผ่านได้ทุกคนหนูจะพยายามดันให้ผ่านเขาใช้คำนี้นะคะเขาบอกว่าจะดันให้ผ่านทุกคนแล้วหนูก็ถามว่ามีคนไม่ผ่านไหมคะเขาบอกก็มีแต่ก็ไม่กี่คนหรอกคนสองคนเราก็ฟังดูมันก็น่าเชื่อนิดนึงนะอย่างน้อยๆก็ไม่มีคนผ่านเขาก็ยังแบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยในความคิดของหนูนะ
0: ค่ะฉันถามบีตรงๆเลยน
4: ะ
0: วันนั้นไปคนเดียวหรือว่ามีสามีไหม
4: ไม่ค่ะหนูไม่มีสามีหนูไปคนเดียว
0: ตัวคนเดียว
4: ใช่
0: ถ้ามีสามีผัวอาจจะบอกเฮ้ยมึงคิดดูก่อนนะอะไรไหมมันไม่มีคนทัดทานเลยจ่ายเลยหมื่นกว่าบาท
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหแต่หนูสงสัยอย่างนี้ค่ะทั้งคุณเอคุณบีต้องขอโทษต้องถามคำถามนี้แรงหน่อยรู้ไหมว่าการไปแบบท่องเที่ยวมันผิดกฎหมาย
4: เขาใช้คำว่าทำที่นี่แล้วเขาจะไปเปลี่ยนให้ที่นู่นคือเขาอธิบายให้ฟังเลยนะ
2: เรารู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย
1: รู้
4: ค่ะ
1: รู้
2: แต่หวังว่าจะไปเปลี่ยนที่นู่น
4: ใช่
1: รู้แต่คือมันด้วยถ้าเราไปด้วยวีซ่าที่มันถูกเนี่ยความยุ่งยาก
4: เขาบอกว่าเขาใช้เหตุผลสารพัดว่ามันยุ่งยากเขาว่าเนี่ย
1: ไม่มีคนช่วยภาษาเราไม่ได้
4: อะไรเงี้ย
1: ภาษาเราไม่ได้สเตทเมนต์เราไม่ดีเงินนอนบัญชีเราก็ไม่เพียงพอ
2: ก็ตั้งใจ
1: ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
2: เลือกวิธีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะขออนุญาตเสริมข้อมูลนิดนึงระหว่างที่รอจัดรายการนักข่าวของเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วบริษัทเนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนขอเข้าไปที่เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเวลานี้เลยได้ไหมคะลองสวิตช์จอให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่ามันจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงเนื่องจากว่าวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าผู้ใช้ทำไมเชื่อง่ายคุณผู้ชมมันน่าเชื่อจริงๆเนื่องจากว่าเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์เขาจดทะเบียนค่ะจดทะเบียนแต่ถ้าหากไปดูงบการส่งเรื่องของการเงินหยุดส่งตั้งแต่ปี60นี่ปี69หยุดส่งมานานมากแล้วแต่จดทะเบียนค่ะ
0: หนีตั้งกี่ปี8ปี9ปีจะ10ปีแล้วเอาชื่อบริษัทมาใช้ต่อได้ยังไง
2: แต่จดเพื่อที่ให้เวลาผู้เสียหายไปเสิร์ชใน Google มันขึ้น
1: มันขึ้น
4: ตอนที่หนูจะจ่ายเงิน
1: เขามีบริษัท
4: จริง
0: อันนี้ก็ต้องถามกรมทะเบียนธุรกิจการค้าราคาเขาปล่อยเอาไว้ได้ยังไงให้เป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินหลอกลวงของมิจฉาชีพนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูเล่าแค่นี้ก่อนเรียนคิดมาเรียนคงต้องถามทางภาครัฐเขาแล้วล่ะค่ะประธานโทษนะคะท่านผู้ตรวจคะท่านผู้ตรวจมีการส่งคนไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะ
5: มีครับ
0: เอาละเดี๋ยวประธานโทษนะคะและไอ้ที่เขาโพสหลอกลวงผิดกฎหมายเนี่ยทางที่ทำงานของท่านหน่วยงานของท่านไม่เห็นเลยเหรอคะ
5: คือในแต่ละรอบปีนะครับเราก็ส่งคนไปทำงานในต่างประเทศในปีอย่างแสนกว่าคนที่กระจายกันอยู่ในหลายๆประเทศนะครับไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีรายได้ได้รับการดูแลจากประเทศนั้นอย่างครบถ้วนในเรื่องของมิติทางการทำงานกฎหมายอะไรต่างๆอยู่กันแบบมีคุณภาพชีวิตในการทำงานนั่นคือแสนกว่าคนที่กระทรวงแรงงานส่งไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายการไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายมีสิ่งที่ดีหลายอย่างอาจารย์ตั้งแต่ก่อนไปเสียค่าใช้จ่ายถูกมากถ้าไปกับกรมการจัดงานเองแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายไปกับบริษัทจัดงานที่ได้รับใบอนุญาตจัดส่งไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามกรอบกฎหมายที่กำหนดซึ่งก็ไม่เป็นภาระกับคนที่จะไปทำงานหรือถ้าจะไปโดยตนเองโดยสามารถทำสัญญาว่าจ้างกับนายจ้างต่างประเทศได้สัญญาว่าจ้างฉบับนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและสถานประกอบการจะต้องได้รับการตรวจสอบจากสถานทูตไทยหรือสำนักงานแรงไทยแรงงานไทยที่ประจำหน้าประเทศนั้นอย่างครบถ้วนกระบวนความแล้วว่าคนไทยไปทำงานจะใช้ทำงานอย่างมีคุณภาพชีวิตได้รับการค่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนั่นคือวิธีการไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเราใช้ช่องทางกันแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไปทำงานและก็มีรายได้มาและไม่ถูกหลอกกันแบบนี้นะครับ
0: ค่ะเดนรั่วค่ะว่าไปกันหลวงดูแลดีแต่ขั้นตอนในการเข้าไปพบกับหน่วยงานทางราชการมันวุ่นวายมากโควต้ามันน้อยปีหนึ่งแสนต่อคนแต่ประชากรอยากจะไปเป็นล้านเนี่ยมันก็คือเซอร์วิสกันไม่ทันไหมคะไม่พอ
5: คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์ว่า ในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องรับคนต่างชาติเข้า

0: ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์และผู้บริหารกระทรวงแรงงานก็พยายามที่จะขยายตลาดแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง
1: ท่านนิ่ม
0: นะครับขยายตลาดแรงงานใหม่ๆกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรักษาตลาดแรงงานเดิมไม่ลดลงเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องที่จะไปทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่มีโอกาสที่จะไปในข้อจำกัดจำนวนที่มีอยู่จำกัดเนี่ยก็ใช้ช่องทางรอก่อนแล้วก็มีงานทำอยู่ในประเทศเรามีตำแหน่งงานในประเทศครับอาจารย์ในขณะนี
1: ้มันไม่พอกินมันได้ 90,000 มันละท่าน
0: นี่แหละครับ
1: คือ คือ 90,000 นะ
0: คือตอนนี้ก็มาตรฐานในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเราก็อยู่ได้อยู่นะครับถ้าเราทำงานนะครับเรามีตำแหน่งงานอยู่ในการดูแลของกรมการเงินประมาณ 4-5 แสนตำแหน่งที่มีไว้ให้เลือกที่จะทำงานกันได้นะครับ
1: แต่ท่านคะเดนไม่อยากขัดใจท่านนะคะเดนรู้ว่าทุกอย่างเราก็ทำหมดนะคะแต่ถ้าถามว่าความเป็นจริงอ่ะมันไม่ทันมันไม่เพียงพอจริงๆถ้าไม่เห็นแล้วเขาก็จับผีน้อยไปเก็บแอปเปิลที่เกาหลีอ่ะขยงเบลอบล่าเลยทำไมเขายอมเสี่ยงตายยอมทิ้งทุกอย่างตามระบบระเบียบเงินมันมากกว่าสองมันไม่มีจะกินเดนอยากให้ทางราชการนะคะเพิ่มจำนวนวิ่งเต้นหาโคต้าคนที่จะไปต่างประเทศมากกว่านี้ค่ะท่านคะ
0: ครับกระทรวงแรงงานทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะ
0: แต่เนื่องจากคนที่จะไปมากกว่าตำแหน่งที่มีนะครับ
2: หลายเท่าด้วย
0: หลายเท่าอย่าลืมนะครับอาจารย์ประเทศเราก็ไม่ต้องการคนต่างชาติเข้ามาทำงานที่เป็นการแย่งอาชีพคนไทยนะครับเราต้องการรักษาการจ้างให้คนไทยไว้ก่อน
1: ไม่จริงนะท่านน่ะฟรีวีซ่าเขามาแย่งเย็นจะขับสามล้ออยู่แล้วค่ะโอ้ยเถียงท่านแล้วล่ะค่ะ
2: ตอนนี้มันมีอาชีพที่ต้องห้ามอยู่อาจารย์นั่นคือผิดกฎหมาย
0: มี
1: ท่านพูดต่อ
0: ดำเนินคดีกันครับอาจารย์
1: โอเคค่ะอยากให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศมากแล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาแย่งงานในบ้านเราแต่ตอนนี้คนมาแย่งงานในบ้านเราท่านขาฟรีวีซ่ามาเต็มแล้วดูซิบางคนเข้ามานะคะภาษาอังกฤษก็เก่ง
0: คร
1: ับ แล้วคนไทยเราอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ไม่กระดิกสเตทเมนต์ก็ไม่มีตายแต่อยากได้ 90,000 เดี๋ยวก็ไม่รู้จะพูดยังไงสงสารคนไทยด้วยกันท่านคะมีทางออกไหมคะ
0: เข้าใจว่าทุกคนอยู่ด้วยความหวังนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่กันเดียวกันก็ต้องอยู่ด้วยความจริงด้วยว่าข้อที่ความหวังกับความจริงต้องไปด้วยกันว่าไอ้สิ่งที่อุปโลกขึ้นมาใครจะพูดยังไงก็ได้นะครับใครจะพูดยังไงก็ได้เดือนละแสนก็ได้ 200,000 ก็ได้แต่ข้อที่จริงถ้าวันนี้ทั้งคุณ A และคุณ B ได้ตรวจสอบข้อมูลกันนิดหนึ่งถามว่ายากไหมในการตรวจสอบข้อมูลไม่ยากเลยครับเรามีหน่วยงานราชการไทยหน่วยงานราชการของกรมการจัดงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาครู้จักไหมครับสำนักงานจัดงานจังหวัดเคยได้ยินชื่อไหมครับ
3: ครับ
0: เคยได้ยินนะครับเคยไปใช้บริการไหมครับ
1: ก็ไม่มีตำแหน่ง 90,000 นะคะ
0: เดี๋ยว
1: จริง
0: จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำมีตำแหน่งประเทศอื่นๆที่ท่านพอจะไปได้ก็มีนะครับมีหลายประเทศที่เราส่งกันไปอย่างต่อเนื่อง
3: ครับพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จัดทางงานว่าก็เอกสารเอาไว้นะคะ
1: แล้วก็เยี่ยม
2: รอเรีย
1: บแล้วก็ที่สำคัญสเตทเมนต์ก็ไม่มีภาษาอังกฤษก็ไม่กระเดกอะไรก็ไม่มีมีอย่างเดียวเท่านั้นเองกูอยากหางานทำให้กูหายอดตาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เด่นคือหงค่ะเด่นถามหน่อยทุกคนเลยเนี่ยจำนวนเป็นร้อยคนเนี่ยค่ะเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟดิ้นรนอยากมีรายได้ที่ดีเดี๋ยวไม่ตำหนิค่ะเดี๋ยวไม่พูดเลยนะคะว่าถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเห็นใจมากกว่าช่วยอะไรเขาแนะนำเขาได้บ้างคะกลุ่มบลเลอร์บลาภาครัฐปล่อยให้เขาประจนกรรมค่ะ
4: เห็นจริงเลยนะคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลมันใกล้ตัวถ้าเราค้นหาคำว่าหางานมันก็จะขึ้นมาเต็มฟีด
1: ใช่มันรอหลอกเราเลย
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือเพจจริงอันไหนคือเพจไม่จริงประชาชนไม่ได้มีข้อมูลที่จะสามารถทำการตรวจสอบอันนี้ตรวจสอบเบื้องต้นไปที่นิติบุคคลว่าเขาจดจัดตั้งนิติบุคคลจริงไหมก็มีชื่อปรากฏอย
2: ู
4: ่ทีนี้เราสังเกตได้ว่าผู้เสียหายอะค่ะวันนี้มาเป็นจำนวนมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งยังมีมาสมทบเพิ่มด้วยผมสอบถามเบื้องต้นก่อนเลยว่าที่พี่โอนเงินไปอะโอนไปเท่าไหร่ต่อคน
1: โอนไปเท่าไหร่คะ
5: โอนไป2รอบค่ะ
4: 2รอบ
5: รอบแรก12,500รอบ2 65,000
4: 60,000
1: มีสลิปมั้ยมีหลักฐานการโอน
4: มี
1: ค่าบัญชีใครของบัญชีม้าป่ะ
4: เข้าบัญชีบริษัทหรือบุคคลส่วนบุคคล
5: ตอนที่โอนนะคะเขาจะขึ้น QR code ของบริษัท
1: สแกนไปเลย
4: โอนทั้ง2ครั้งเข้าบริษัททั้ง2ครั้ง
5: วันนี้เวลาโชว์
4: แต่ว่า
5: มันขึ้นโชว์เป็นบุคคลนะคะแต่ว่าเงิน

0: เราไปอยู่เขาแล้ว
1: จบ
0: ใช่เขามีซิกแซกในการทำ
2: ตอนเช้านะคะไปแจ้งที่กองปราบมาแล้วได้แจ้งเรื่องของการอายัดบัญชีเบื้องต้นก่อนไหม
0: ไม่ได้แจ้งค่ะตอนที่แรก
3: แต่คิดว่าตำรวจน่าจะอยู่ในแผนที่ต้องอายัดก่อน
2: ค่ะด้วยความเสียหายที่มันมากตอนนี้ได้ทราบข่าวมาว่ามูลค่าเกือบกว่า20ล้านนะคะพี่แป้งทีนี้พอความเสียหายมันมากผู้เสียหายที่จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นนะคะคือเงินที่หยุดความเสียหายกันไว้แล้วเอามาคืนก่อนอันนี้คืออันดับแรกเลย
1: ก็ไม่รู้ยังเหลือในบัญชีป่ะล่ะ
3: อาจารย์คือเส้นเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในออนไลน์ว่าทำไมถึงเชื่อไปได้ยังไงหน่วยงานก็เตือนภัยอยู่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเสมือนจริงมากเส้นเรื่องมันมาแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการไปทำงานที่ฟินแลนด์และแคนาดา1ปีเขาไม่ได้ไปทั้ง12เดือนไงเขาจะไปเป็นห้วงเวลาและห้วงเวลาที่มิจฉาชีพเอามาอ้างอิงเอาจากของจริงจากกรมท่านเลยค่ะมาอ้างไทม์ไลน์เหมือนกัน
1: เลยมีเกลือเป็นหนอนหรือเปล่าคะ
4: ก็อย่างนี้ครับอาจารย์คือคนกลุ่มนี้เขาจะมีการเรียนรู้เรื่องการไปทำงานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับท่านได้รับข้อมูลมาจากทางไหนจากชักชวนแบบบุคคลต่อบุคคลแบบนี้หรือกรณีที่สื่อออนไลน์ต่างๆที่เขาใส่มาข้อความมาสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้อง
4: และทำให้ท่านสะกิดใจจะได้ตรวจสอบว่าไอ้นี่จริงไม่จริงยังไงแค่นี้เองครับทุกอย่างปัญหาการถูกหลอกลวงก็จะถูกยุติลงโดยปริยาย
1: ค่ะโอเคเรียนคิดอย่างนี้ค่ะผงค่ะมันเป็นกระบวนการค่ะมันไม่ใช่ทำโดยมิจฉาชีพบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะหนึ่งมันมีสัญญาไปเช่าไอ้ตึกแถวนั้นใครเป็นเจ้าของ
2: ค่ะ
1: มันให้เช่าเพื่อก่อการทุจริตซ่องโจรเจ้าของตึกจะต้องโดนไหมฉันถามก่อนอันที่หนึ่งแล้วนะมีวิดีโอมีประกอบการมันอาจจะไปขโมยมาจาก YouTube หรือเอาจากช่องเราไปก็ได้นะไออาชีพต่างๆเหล่านี้ไปฉายก็ดูหน้าตื่นเต้นมีฝรั่งมายืน2คนฝรั่งนั้นเป็นใครวีซ่ามันมาแบบไหนมันมาทำหน้าที่ทุจริตมีรูปฝรั่งไหมตอนเธอเข้าไปเธอก็ถ่าย Hello Picture เธอถ่ายป่ะ
0: ทำให้ถ่ายร
1: ู
0: ป
1: ที่ถ่ายป่ะมีรูปไหมมีรูปฝรั่ง
2: ที่สำคัญก็คือมีการนัดให้ไปสัมภาษณ์งานจริงด้วย
1: ใช่มันดูเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วนี่จะเอาไปเล่ปลาอีกแล้ววันพรุ่งนี้อ่ะ
5: แล้วก๊อกที่2เนี่ยก็คือวีซ่าเนี่ยมันเป็นวีซ่าแคนาดา
0: ทำปลอม
1: วีซ่าปลอมได้
5: ใช่ก็เลยต้อง
0: เพื่อเรียกเงินก้อนที่สูงขึ้น
5: ก้อนที่2เนี่ยก็เลยยอมจ่ายเพราะว่าเราเห็นเป็น
1: เห็นวีซ่าหน้าปกใบเมเปิ้ลขอโทษนะคะสถานทางท่านผู้ตรวจค่ะจะไปพบทางท่านทูตแคนาดาให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมในการแจ้งดำเนินการนะคะอ้างประเทศแคนาดาเขาเสื่อมเสียนะคะ
4: ครับเดี๋ยวในทางคดีเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าถ้าสอบกันถึงตรงขั้นตอนไหนนะครับว่าไปปลอมแปลงเอกสารกองหน่วยงานราชการหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือสถานทูตไหนถ้าพลาดพิงกันไปถึงก็ต้องดำเนินคดีกันทั้งหมดแล้วครับ
3: เพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะนักข่าวของเราก็เลยไปสืบมาสืบต่อค่ะว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายจึงเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่า80คนนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นให้คุณผู้ชมดูหน้า Facebook หน่อยแล้วกวนทีมงานขึ้นหน้า Facebook เลยอาจารย์เชื่อมั้ยเขายังมีการอัปเดตตลอดนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงเดือนมีนาเมษาลักษณะประมาณนี้แต่มีการแชร์ข้อมูลของกรมไปด้วยมีการแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของ
1: ทำเหมือนใกล้ชิดกับกรมนะ
3: ถูกแล้วมีคนกดติดตามเยอะมากค่ะเพจเขาเนี่ยเกือบหมื่นคนนะคะมีการคอมเมนต์มีการแชร์คลิปครบทำหมดเลยของหน่วยงานภาครัฐก็ถูกไปโพสต์ในหน้า Facebook นี้ด้วย
1: ท่านผู้ตรวจคะเรียกว่าชัดยังไงแล้วเรียกคนเขาจะต้องสงสัยหน่วยงานของท่านผู้ตรวจไหมครับท่านขา
4: คือจริงๆข้อความที่ส่งมาทางสื่อออนไลน
1: ์ค่ะ
4: เรามีการโพสตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
4: ดำเนินคดี
3: กับ
1: อุ๊ยตาย
4: คนที่โพสต์ข้อความขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับปิดโพสต์ก็อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ให้ข้อมูลใส่ไว้ในสื่อออนไลน์เนี่ยมีผู้เข้าชมประมาณ3ล้าน5แสนกว่าคนที่เข้าไปชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดที่ผมเคยบอกกันแล้วว่าได้ข้อมูลอะไรจากใครที่จะไปต่างประเทศเป็นการสัญญาไงก็แล้วแต่ให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบกับหน่วยงานกรมการจัดงานก่อนเรามีทั้งส่วนกลางและส่วนวิภาคหน่วยงานของกรมการจัดงานนะครับที่จะคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการไปทำงานขอเพียงแต่ท่านอย่าไปหลงเชื่อในวันที่ได้รับข้อมูลมาแค่นั้นนะครับทุกอย่างมันจะยุติการถูกหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศได้
1: นะครับจ่ายเงินนานไหมคะกินเวลาทั้งหมด
5: เริ่ม ติดต่อกันจริงๆก็ประมาณเดือนเมษา

0: เมษาเธอล่ะ
1: เริ่มเดือนพฤษภาค่ะ
0: เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมมาคุยกันตรงนี้สิงหาปาเข้าไปเกือบครึ่งปีไม่มีละแคะระคายอะไรเลยภาครัฐไม่มีการตรวจสอบเอ้ยอันนี้ไม่จริงหน้าอะไรอย่างเงี้ยดิ้นก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะได้ไปประกาศคือดิ้นจะไปสมัครงานดิ้นเดือดร้อนอ่ะดิ้นเห็นบริษัทของแม่คนนี้น่าเชื่อถือดิ้นจะไปดูได้ไหมคะเขามีใบอนุญาตจัดหางานโดยหน่วยงานท่านนะคะ
2: ดูได้ตรวจสอบได้เลยครับ
0: มีใบไหมไม่ได้ดู
3: ไม่ได้ตรวจอาจารย์ยิ่งศักดิ์
0: ค่ะ
3: มีหน้าเว็บไซต์เอาจริงๆหน้า Facebook เขาน่าเชื่อถือมากๆ
0: แล้วเอา
3: ให้เบอร์โทรหนูขออนุญาตกดเลย
0: เอาโทรเบอร์โทรเลยเหรอ
3: โทรเลยค่ะจะได้รู้ว่าติดไม่ติด
0: แป้งเดี๋ยวโทรไปมันเอาเงินตัวออกหมด
3: เนี่ยค่ะอาจารย์มีเบอร์โทรก็เราเคยเตือนบอกว่าของจริงของแท้หน้าเพจต้องมีเบอร์โทรให้ติดต่อโทรกลับได้ก็ติดต่อเนี่ยค่ะอาจารย์ให้เบอร์โทรไว้มีคนคอมเมนต์เป็นหน้ามาเยอะมาก
0: ค่ะ
3: เป็นหนูเชื่อ
0: ใช่ค่ะก็บอกแล้วมีฝรั่งด้วยมีอะไรด้วยมันคือกระบวนการและสามารถทำแบบนี้เนี่ยเดนมีความรู้สึกว่ามันทำให้ทัศนคติของการที่จะไปทำงานต่างประเทศดูเสียหายและขาดความน่าเชื่อถือง
3: ั้นเดี๋ยวขอให้ความรู้คุณผู้ชมด้วยท่านผู้ตรวจเตรียมข้อมูลมาด้วยนะคะขอทีมงานขึ้นกราฟิกหน่อยค่ะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ใส่ได้80คนนี้บอกว่าไม่รู้เลยจริงๆไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีกี่ช่องทางกันแน่มี5ช่องทางณปัจจุบันนะคะต้องย้ำเตือนว่า5ช่องทางนี้เท่านั้นขึ้นหน้าจอให้แล้วใครอยากเดินทางไปทำงานต่างประเทศนอกเหนือจาก5ข้อนี้คุณกำลังถูกหลอกย้ำว่า5ช่องทาง
0: ฉันฟังก่อนฉันยังไม่เชื่อ
3: 1ค่ะบริษัทจัดหางานส่งไปนี่แหละอันนี้ถูกแอบอ้างกันเยอะเป็นบริษัทหน้าม้าเป็นบริษัทเถื่อนมักจะแอบอ้างข้อ1 2กรมการจัดหางานส่งไปข้อ2ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยเลือกเพราะบอกว่าต้องไปสอบมันดูยุ่งยากยืดในเอกสาร
0: ที่
3: สเตทเมนต์อันนี้ไม่ค่อยเลือก
0: เยอะ
3: ข้อ3นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศอันนี้มีบ้างแต่
0: มีมาสัมภาษณ์เองจูงไปเลย
3: ข้อ4ค่ะนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศมีบ้าง
0: มีค่ะ
3: และข้อ5ค่ะคนหางานเดินทางไปเองอันนี้ยากสุด
0: ๆเออฉันว่าง่ายนะเธอ
3: มันต้องไปสอบหลายอย่างทำเอกสาร
0: วีซ่าท่องเที่ยวไงเสร็จแล้วก็ไปคุยกันที่โน
3: ่นอันนี้
0: แล้วก็ขอโทษครับก็ไปหาผัวก็ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็หางานทำไม่กลับมาอีกเลยเปลี่ยนวีซ่าถาวร
3: อันนั้นช่องทางลัดค่ะอาจารย์แล้วแต่คน
0: ก็ไม่รู้ไงครับก็มันต้องการจะไปเขาก็ต้องทำทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่น้องแป้งนะคะพูดนะคะเรียนอย่างนี้ค่ะประชาชนจำนวนขนาดนี้วันนี้เป็นร้อยนะเรียนไม่รู้ว่ารวมไปรวมมามีเป็นพันหรือเปล่าที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกับการถูกหลอกไปต่างประเทศเพื่อทำงานทั้งหมดเลยเรียนมั่นใจค่ะเขาอาจจะหนึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะไปตามถูกต้องไม่มีสเตทเมนต์ภาษาไม่กระดิกไม่นู่นนี่คือไม่รู้ค่ะเรียนมีความสุขเขาคิดว่าตัวเขาไม่พร้อมแต่คนอื่นช่วยเคลียร์ได้เขาก็ไปค่ะนี่คือประเด็นแล้วข้อต่อไปคือ9
2: บางประเทศจำกัดอายุ
0: บางประเทศจำกัดอายุเหรอแล้วพี่อายุเท่าไหร
2: ่เอ๊ะ40กว่า
0: แล้วเขาจะเอาอายุเท่าไหร่20
2: ก็บางประเทศก็ไปไม่ได้
0: ถ้า40เขาไม่เอาแล้วเหรอ
1: ไม่เก
2: ิ
1: น45
2: อ
1: ะไร
2: ก็ไปไม่ได
4: ้คือถ้าเงื่อนไขเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับเราไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเขาไม่ได
2: ้
4: นั่นคือต้องระลึกไว้ก่อนและใครที่จะอ้างกับเราว่าสามารถที่จะไปซื้ออายุได้ให้อายุลดลงได้หรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดและไปทำเราได้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยครับว่านี่คือกระบวนการหลอกลวงที่จะทำให้เราตายใจและก็ประสงค์ต่อทรัพย์เรานะครับนั่นประเทศเขากำหนดไว้แล้วครับว่าใครจะเข้าไปได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ
3: ค่ะเอางี้ได้ข่าวมาว่ามีบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยจริงไหมพี่แบบว่าแบบไปขายบ้านขายที่
2: ก็จะเดินทางกันอยู่แล้วเนี่ยจะเดินทางอยู่แล้วบางคนลาออกจากงานลาออกจากงานที่เดิมนะเพื่อจะเดินทาง
3: แสดงว่าจะกลับไปเริ่มต้นงานใหม่สมัยนี้งานหายากก็กลายเป
2: ็
3: น
2: ลาออกแล้ว
0: ว่ะ
3: แล้วมีใครไปกู้หนี้ยืมสินมาไหมคะพี่
2: กู้ก็แทบจะทุกคน
3: กู้ทุกคนเลยที่นั่งตรงนี้นะคะ
1: ญาติเอาที่บ้าน
2: ยืมจากญาติบ้างอะไรบ้าง
1: ดอกเบี้ยแพงไหมที่ไปยืมมายืมนอกระบบด้วยไหม
0: นอกระบบนี่ทำแบบสิครับถ้าความเสียหายเป็นมูลค่าโดยรวมเยอะอย่างนี้มีหน่วยงานไหนที่พอจะช่วยเหลือเยียวยาได้ไหมคะ
1: ได้คงอธิบายแนวทางแก้ไขต่อไปหลังจากนี้จะดีกว่า
0: ดีมาก
1: นะคะขั้นแรกนะคะพอมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดของนิติบุคคลหรือหน่วยงานมามีผู้เสียหายรวมตัวกัน พี่ต้องตั้งหัวหน้าแกนนำก่อนนะหัวหน้าทีมงานนะคะหลังจากนั้นรวบรวมรายชื่อเอกสารทุกอย่างเข้าไปแจ้งความเมื่อเช้าไปแจ้งความแล้วใช่ไหมคะที่กองปราบแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะตรวจสอบรายชื่อแต่ละรายชื่อใครเสียหายอะไรจำนวนเท่าไหร่หลักฐานการโอนเงินโอนไปยังไงโอนไปให้กับใครใครเป็นคนได้รับเมื่อทุกอย่างได้รวบรวมข้อมูลหมดแล้วมันจะชี้เป้าไปที่คนที่กระทำความผิดหลังจากนั้นนะคะเขาจะเรียกตัวผู้กระทำความผิดเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการตามขั้นตอนขั้นตอนต่อไปคนที่จะเป็นทนายให้พี่ก็คืออัยการอัยการจะเป็นคนรวบรวมทั้งหมดฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาได้เอ้าแล้วถ้าพี่ถามว่าแล้วเงินที่ดิฉันจ่ายไปเมื่อไหร่จะได้คืนล่ะจ๊ะนั่นมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวอัยการเขาจะเรียกพี่เข้ามาเป็นผู้เสียหายร่วมนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้อายัดเงินในบัญชีได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่ก็จะคืนให้กับผู้เสียหายได้มากเท่านั้นค่ะ
0: หงค่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นบัญชีม้าวันนี้มันไปแล้วปิดบุ๊กไปแล้วหรือเฟี้ยงสมุดไปแล้วแล้วก็ขอโทษนะคะออกตามช่องธรรมชาติไปแล้วทำยังไงคะ
1: โอ้อาจารย์อันนั้นจะจับไข่
0: ก็จะจับใครเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็ต้องแบบยอมรับแล้วสิว่
1: า
0: คือไม่ได้อะไรแล้วนะ
1: นิติบุคคลคือปูนตึกเนี่ยมัน
0: เขาเช่า
1: เขาเช่า
0: เกิดเขาเช่า
3: เขาเช่าค่ะอาจารย์
0: จบประสิทธิ์ทีนี้ทำยังไงคะบริษัทที่เหมาก็มีชื่อจดทะเบียน1ล้านบาทเมื่อปี60เย็นก็ไม่แน่ใจ
3: 1ล้านนี่คือจดแค่ตัวเลขค่ะไม่ได้เอาเงินไปวาง
0: หนักเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือแผนการอันแยบยนต
1: ์แยบยนต์มาตั้งแต่กระบวนการหลอกและหลอกเสมือนสมจริงโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจะพาเราไปทำงานจริง
5: ใช่อ
1: ันนี้ผมสอบถามพี่หน่อยว่าเคยติดต่อกับคนที่เขาส่งไปจริงๆได้บ้างไหมว่าบริษัทนี้เคยส่งอะไปทำงานจริงได้อย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมพี่รู้มาบ้างไหมคะ
5: เคยโทรหาพี่อยู่คนนึงเขาบอกว่าเพื่อนเขาอะไปมาแล้ว ก็ถามแกหลายรอบนะใช่หรือพี่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็บอกไปกับบริษัทนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาจะเปลี่ยนชื่อบริษัทไปเรื่อยๆนะคะคนที่แนะนำใช่ค่ะ
3: แต่ความจริงคนที่โทรไปถามอาจจะเป็นหน้าม้า
1: เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายังเชื่อหรือว่าเรารู้หลังจากที่เราไม่ได้ไปทำงานแล้ว
5: คือเราช่างใจตรงที่ว่าพี่คนนั้นบอกว่าเพื่อนที่รู้จักของเขานะไปได้ตอนนี้ยังอยู่ที่นู่นอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเชื่อใจอะไรเงี้ยแล้วบริษัทก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ 2-3 เดือนที่ตอนที่ไปสมัครนะคะ
0: ค่ะ
5: จนปิดตัวเราถึงได้รู้ว่าอ๋อไปเรื่อยๆ
0: คุณเอนิดนึงสิทำไมเธอไม่ไปกับสำนักงานไอ้ทางจัดหางานทางราชการที่ถูกต้องเคยไปติดต่อแล้ว
2: เคยครับเคย
0: แล้วก็เขารับแต่ไอ้เรื่องไว้
2: ใช่ครับ
0: แล้วไม่เรียกเลย
2: ครับก็ให้กรอกข้อมูลแล้วก็เขาก็ไม่แนะนำนะว่าประเทศนี้หรือจะคุณอยากจะไปประเทศอะไรเขาไม่ได้ทำงานลักษณะนี้โดยตรงเนาะเขาก็หน่วยงานราชการนะครับเขาไม่แนะนำว่าคุณควรจะไปติดต่ออย่างนี้นะติดต่อบริษัทนี้บริษัทนี้มีค่าแรงที่มันสูงบริษัทประเทศนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ไม่มีข้อมูลลักษณะแบบนี
3: ้กรอกอย่างเดียวแล้ววางไว้เลย
2: ครับ
4: เอาไว้คือจริงๆเราเวลาใครไปประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศแล้วไปติดต่อที่สำนักงานจัดงานจังหวัด
2: ครับ
4: จังหวัดไหนครับเน
2: าะผมเข้าไปที่จังหวัดชัยภูมิคร
4: ับ ชัยภูมิเจ้าที่ก็จะมีการให้ลงทะเบียนไว้ก่อนในระหว่างที่ตำแหน่งงานในต่างประเทศยังไม่มีในขณะนั้นนะครับแต่เมื่อมีขึ้นมาปุ๊บก็จะมีการเรียกเข้ามาเพื่อที่จะให้มาติดต่อสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นเอกสารในการดำเนินการจะส่งไปทำงานนะครับอันนั้นคือกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการเพราะถ้าไม่มีตำแหน่งงานในขณะนั้นก็ต้องรอก่อนนะครับปีหนึ่งเราก็จะส่งคนไปทำงานประมาณแสนหรือแสนกว่าคนนะครับทุกๆปีนะครับ
0: แสนกว่าคนไม่พอหรอกท่านคะเรียนตามตรงนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณผู้ชมทางบ้านบอกเรียนมานั่งด่าอย่างเดียวเรียนก็ไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นแต่ความรู้สึกของเรียนอยากเรียนท่านอย่างนี้นะคะว่าอยู่เมืองไทยทำงานยังไงก็ไม่พอกินถ้าใครก็ตามมีโอกาสเขาก็อยากดิ้นรนไปทำงานต่างประเทศทีนี้ถ้าเกิดทางภาครัฐมีตำแหน่งน้อยแล้วบังเอิญมันมีเอกชนหรือมีช่องทางอื่นที่เขาดิ้นรนแล้วไปได้เร็วกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะทุกคนดิ้นรนเหมือนกำลังจะจมน้ำด้วยสภาวะเศรษฐกิจเขาก็อยากไปทุกคนมีวิธีการแนะนำเขาไหมคะว่าถ้าเกิดจะไปเองแบบอาจจะไม่ถูกกฎหมายหมดอย่างเช่นใครก็ตามที่อยากจะไปแต่ขอใช้วีซ่าท่องเที่ยว แล้วไป3เดือนแล้วไปวิ่งหางานเอาดาบหน้าทำได้ไหมคะท่านแต่ไม่หนี
4: ตอบตรงๆนะครับอาจารย์ผมไม่แนะนำ
0: ค่ะ
4: ผมไม่แนะนำให้ไปในช่องทางนี
0: ้
4: เพราะว่าต้องถูกต้องตั้งแต่เดินทางออกไปจากประเทศไทย
0: ดีใจที่พูดชัดๆ
4: ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับเราเป็นห่วงพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องไม่ถูกบังคับใช้แรงงานต้องไม่สุ่มเสี่ยงเรื่องการค้ามนุษย์ต้องไม่อยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆนะครับเราอยากเห็นพี่น้องคนไทยที่เดินทางไปทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้ที่ส่งมาเลี้ยงครอบครัวกันอย่างทั่วถึงเต็มที่ครับ
0: ท่านพูดค่ะว่าสมมติถ้าเธอไปทำงานอยู่ต่างประเทศประเทศนั้นเขามีสงครามออกนอกประเทศไม่ได้เครื่องบินของประเทศไทยไปจอดรับพวกเธอกลับอย่างสง่าผ่าเผยถ้าเธอหนีไปเป็นผีน้อยก็จะรู้หรือจะไปรับเธอที่ไหนท่านอธิบายค่ะความสำคัญของความเป็นประชาชนไทยมันมีศักดิ์ศรีค่ะ
4: ครับการไปทำงานในต่างประเทศที่เราอยากให้พี่น้องคนไทยไปแบบมีคุณภาพชีวิตไปแบบถูกต้องเราติดต่อท่านได้ท่านอยู่ที่ไหนยังไงเรามีหน่วยงานที่จะไปช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างเกิดสงครามหรือเกิดเหตุที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติได้เราจะต้องลำเลียงพี่น้องคนไทยไปในจุดที่ปลอดภัยก่อนถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆถึงขั้นต้องนำกลับมาก็ต้องนำกลับมาก่อนนั่นคือการไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเรามีระบบช่องทางในการติดต่อนะครับทุกคนที่จะเดินทางไปก่อนเดินทางไปถ้าไปแบบถูกต้องเรามีแอปพลิเคชันนะครับ Smart TOEA ที่จะบันทึกข้อมูลของพวกเราไว้ทั้งหมดและเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นหรือสำนักงานแรงงานไทยที่ประจำประเทศนั้นที่จะรู้ข้อมูลว่าเราอยู่ในพิกัดไหนอยู่ในจุดเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงจะต้องวางหลักเกณฑ์ยังไงที่ดำเนินการช่วยเหลือเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าพี่น้องคนไทยของเราไปอยู่ตรงไหนกันบ้างอันตรายตรงไหนกันบ้างไม่สามารถหาพิกัดกันได
3: ้
4: นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการไปทำงานนะครับ
3: อย่าว่าแต่เกิดภัยเลยค่ะดิฉันมีโอกาสได้เคยคุยกับพี่น้อยท่านหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเจ็บป่วยจะออกไปซื้อยาแม้แต่เม็ดเดียวยังทำไม่ได้เลยร้านยาไม่ขายให้นะคะ
0: เขามองเราเป็นคนละระดับเป็น second class ของเขาเลยศักดิ์ศรีไม่มีจริงๆแล้วเขาใช้งานหามรุ่งหามค่ำอันนี้เนี่ยยังไม่ทันได้ไปนะบุญแล้วว่าอะไรไม่คาดไปยังไม่รู้เลยจะไปผจญกับอะไรก็อาจจะเอาตัวไปทิ้งที่สนามบินต่างประเทศหรือเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ไม่รับรู้หรือตอนเดินทางไปกระเป๋าเธอ4ใบ2ใบซุกยาเสพติดตามไปด้วยเธอก็กลายเป็นขนไปกับเขามันมีอะไรเยอะแยะที่เราต้องคิดให้มันเยอะแยะเรียนคิดแบบนี้นะคะท่านคะช่วยพูดนิดหนึ่งได้ไหมคะการที่จะไปทำงานต่างประเทศถ้ามันไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรมันก็ต้องรอไหมหรือยังไง
4: คือกระทรวงแรงงานพยายามที่จะหาตำแหน่งงานในต่างประเทศให้มากที่สุดในแต่ละปีนะครับโดยผู้บริหารนะครับแต่ถ้ายังไปไม่ได้ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการที่เราจะไปหรือประเทศที่เราจะไปใช้โอกาสในการหางานทำหารายได้กันในประเทศก่อนนะครับเรามีตำแหน่งงานที่รองรับพวกเราไว้แล้วถ้างานที่เป็นสภาพการจ้างโดยทั่วไป 4-500,000 ตำแหน่งมีไว้ท่านเลือกเรามีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระนะครับที่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราก็มีตั้งผู้ที่จะรับซื้อสินค้าและผู้ผลิตสินค้าให้เป็นท่านเลือกให้ท่านได้เลือกเพราะฉะนั้นรอดีกว่าที่เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สินนะครับรออาจจะมีรายได้ไม่มากนักแต่เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ดีกว่าวันหนึ่งเรากลับชีวิตเป็นคนที่มีหนี้สินสูญเสียที่นาที่ไร่ไปสูญเสียทรัพย์สินอย่างอื่นไปที่เอาไปจำนำจำนองไว้แล้วเอาเงินมาจ่ายให้กับพวกมิจฉาชีพเราไม่ได้เลยครับติดลบด้วยซ้ำไปเราอยู่ใช้ชีวิตปกติไปก่อนได้เวลาแล้วก็ค่อยเดินทางไป
0: ทั้งกลุ่มวันนี้เป็นร้อยๆคนเราพอจะช่วยเหลือเยียวยาหรือทำเรื่องทำราวอะไรเขาได้บ้างไหมคะ
4: คือตอนนี้หน่วยงานเจ้าที่ของกรมการจัดงานไปประจำอยู่ที่กองปราบแล้วนะครับเราจะดำเนินคดีคู่กันกับพี่น้องที่ได้ความเสียหายช่วยกันกับพนักงานสอบสวนเจ้าที่ตำรวจช่วยดำเนินคดีให้รวดเร็ว
3: แต่สิบคนวันนี้ถ้าหากวันนี้เจอเจ้าหน้าที่แล้วคุณไม่มีงานสมัครงานต่อเลยนะคะเขียนใบสมัครไว้กับกรมการจัดหางานได
0: ้แล้วยังไงก็ตามเดียนฝากนะคะถึงแม้จะไม่ได้เงินกลับมาหรือยังไงก็ตามเดียนไม่รู้นะคะจะต้องบอกว่าทำใจหรืออะไรแต่ก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลยเดียนก็ว่าดีค่ะ
2: ส่วนนึงก็เป็นเหตุผล นะครับที่พวกเรามาออกรายการจริงๆก็ไม่อยากจะมาออกรายการหรอก
0: ค่ะ
2: กับมันก็เหมือนเป็นการซ้ำเติม
0: ไม่ค่ะไม่อยากคิดแบบนั้น
2: แต่ตอนนี้ก็คิดว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะถูกหลอกไปด้วยครับก็ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดจะเดินทาง
0: แค่นี้ก็ถือว่าตัวเองเป็นคนทำบุญแล้วนะว่าอะไรรู้ไหมคะทำบุญด้วยปัญญาค่ะสิ่งที่พบมาคนอื่นจะได้ไม่โดนแบบเราเนี่ยถือว่าทำบุญนะคะขอบคุณมากเลย
3: เป็นกำลังใจให้ด้วย
0: เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ตรวจเรียนขอบพระคุณนะคะคุณหงขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนคิดอย่างนี้นะคะการดิ้นรนก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะทุกคนก็ต้องการการทำมาหากินภาครัฐก็คงหางานได้เท่านี้ก็ต้องเท่านี้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่มีอะไรทำเรียนก็อยากจะบอกว่าเมืองไทยอะอยู่สบายที่สุดแล้วล่ะค่ะไม่มีที่ไหนดีเท่าบ้านเราหรอกค่ะจะจนจะรวยจะอดยังไงเรียนมาอยู่เมืองไทยไม่น่าถึงกับอดตายอะค่ะน้องแป้งว่าไหมอ่ะเรื่องต่อไปมีอะไรคะ
3: เรื่องต่อไปเป็นอุทาหรณ์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะช่วงนี้เงินทองมันหายากมากๆนะคะมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนที่สถานีประชาชนบอกช่วยหน่อยเถอะเขาว่าเดือดเนื้อร้อนใจรถของเขาว่าหายไปรถเขายังคงติดไฟแนนซ์อยู่นะคะปรากฏว่ามีเพจนึงบอกว่ารับรถติดไฟแนนซ์ทุกอย่างเลยเอาตังค์ไป 60,000 รถราคาเกือบล้านสุดท้ายรับไปวันเดียวเชิดหนีหายเลยค่ะประกาศตามหารถคันนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ใครเอาไปเอามาคืนด่วนที่สุดค่ะผิดกฎหมายนะคะเอารถคนอื่นเข้าไปเนี่ยประกาศตามหารถหายเป็นรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max หมายเลขทะเบียนบอใบไม้ลอลิง1146กำแพงเพชรค่ะเนื่องจากว่าเพจรับจำนำรถชื่ออ่านเลยไหมคะจัน
0: ค่ะอ่านเลยค่ะ
3: มีรถมีเงินค่ะเพจว่ามีรถมีเงินค่ะนี่คือเพจของมิจฉาชีพนะคะเปิดขึ้นใน Facebook ส่งคนมารับรถถึงบ้านแล้วเชิดหายไปเลยค่ะคือเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่3มิถุนายน2569ผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นร้อนเงินมากๆไม่รู้ว่าจะต้องไปพึ่งใครดีไปเจอเพจนี้ตัวเองมีรถค่ะที่พอจะค้ำได้ก็เลยติดต่อไปพี่ครับมารับรถผมหน่อยขอเงินก้อนเดียวแล้วเดี๋ยวผมผ่อนคืนให้ปรากฏว่าถึงวันที่ต้องผ่อนคืนค่ะก็จะเอาเงินก้อนไปให้เขาแล้วหวังอยากได้รถกลับคืนมาตอนนี้ติดต่อไม่ได้ระหว่าง1เดือนที่รถอยู่กับเขาพยายามขอวิดีโอคอลหน่อยได้ไหมเป็นห่วงรถถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้ปรากฏว่าเพจมันไม่ตอบคุณผู้ชมไม่ตอบเลยเริ่มเอะใจเอ๊ะหรือว่าเราถูกโกงก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่เอาไว้ตำรวจก็รับแจ้งเรื่องนึกว่าผู้เสียหายได้รถคืนแล้วก็เลยไม่ตามคดีให้วันนี้คดีความไม่คืบหน้าก็เลยต้องมาร้องเรียนกองปราบและสถานีประชาชนค่ะ
0: เรียนว่าต้องมีเคสนี้เยอะแน่เลยน้องแป้ง
3: เพียบเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเอารถเลี้ยวเข้าไปก็ได้เงินทันทีเขาก็โฆษณาอย่างเนี้ยมีแค่รถมาก็เอาเงินไปบางคนนะมีแค่ทะเบียนรถบุ๊กเล่มเดียวก็เอาเงินไปเลยฉันเห็นก็มีนะ
3: แต่วันนี้เราต้องให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปคือรถติดไฟแนนซ์ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เรา
0: เพราะไม่ใช่รถของเรายังไม่ได้โอนมา
3: ถูกค่ะฉะนั้นต้องมาเตือนภัยเรื่องนี้มันจะมีช่องโหว่ด้านกฎหมายตรงไหนที่ต้องช่วยกันอุดหรือเปล่าคุยกับอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีอาจารย์
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ประเมศค่ะเรียนคิดถึงนะคะอาจารย์ส่วนฝั่งของอาจารย์นิสักนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นผู้เสียหายค่ะคุณมงคลนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจจ่าคิงนะคะแดงทับทิมสะพานใหม่ค่ะ
3: จ่าคิงแตงทิมค่ะ
0: เอาแตงทิมนะคะขอโทษนะคะตาเดียนนะคะขนาดใส่แว่นแล้วนะคะเดียนขอประทานโทษคุณธรรมนันแตงทิมค่ะ
6: ครับอาจารย์ดีครับอาจารย์ครับ
0: จ่าคิงนะคะ
6: ครับอาจารย
0: ์ซุ้มเสียงเหมือนพระเอกหนังเลยนะคะสงสัยเอาเล่าให้ฟังหน่อยซิเรื่องเราลดตัวเองยังไง
7: มันมีวันที่3ครับผมเอาติดต่อทางคนว่ารับจำนำใช่ไหมวันที่3แล้ว
0: ไปรู้จักเขาได้
7: ทาง Facebook ครับพี
0: ่ Facebook อีกแล้ว
7: แล้วเขานัดไปเจอกันวันที่3ช่วงเวลาบ่าย2ที่บขสบขสกำแพงเพชรครับแล้วเขาให้ผมรอตรงนั้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ขี่รถมารับแล้วก็เซ็นสัญญากันอยู่หน้ารถเข
0: า
7: ก
0: ็สัญญากู้ยืมเงิน
7: ใช่ครับเป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่ผมบอกให้เขาโอนอ่ะเขาไม่ยอมโอนเขาบอกผมพกเงินหนูพกเงินสดมาเขาก็เงินสด
0: โอนก็มีหลักฐานนะฉลาด
7: ผมก็เลยเขาเลยเอาเงินสดมาให้ผมก็เลยผมก็เลยเซ็นสัญญาว่ากู้ยืมเงินอะไรประมาณนี้
0: อ่านละเอียดไหมอ่ะ
7: อ่านนะครับ
0: ว่ากู้ยืมเงินจำนวนเท่าไหร
7: ่หกหมื่นครับ
0: หกหมื่นบาทแล้วเอาอะไรค้ำประกันกับเขา
7: รถยนต์นี่แหละครับ
0: แล้วเราคิดว่าคุ้มเราเอามา 60,000 เอารถ

0: างว่าเนาะร้อนเงินเกษตรเนาะทำเกษตรกรร้อนเงินก็อยากได้เงินมาซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้มันก็จำเป็น
0: ใช่ครับ
2: รถราคาเกือบล้าน
0: ครับ
1: ขอโทษ
0: เราหรือว่าความประมาทคือว่าเราไว้ใจเขามากเกินไปอะไร
1: อันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอโทษนะเราร้อนเงินขนาดรถเราราคาเป็นแสนเรายอม 60,000ขอโทษอันนี้
0: ครับผมได้ครับได้ครับ
1: เธอเอาเงินไปใช้การเกษตรจริงๆหรือเธอ
0: ซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยนะ
1: เอาหรอไม่ใช่แบบการพนงการพนันเส
0: ีย
1: หวยเสียมาอะไรมา
0: ไม่ครับผม
1: หน้ามืดอะไรเงี้ย
3: ยืนยันกับอาจารย
0: ์ยืนยันได้เลยครับ
1: เราถามก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจไปนั่งคุยกับเขาหน้าเหมือน
0: ไม
1: ่เล่นการพนันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: อันนี้ไป
1: คนเราเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆ
0: เกษตรกรจริงๆเลยครับมีหลักฐานการซื้อปุ๋ยซื้อยาทุกอย่างหมดเลย
1: ค
2: ือพี่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยพอไม่มีเงินก็ไม่รู้ว่าจะหมุนเงินยังไงให้กับครอบครัวหันซ้ายหันขวาทรัพย์สินที่มีค่าอย่างเดียวคือรถแต่ปัญหาเจ้ากรรมมันอยู่ตรงนี้อาจารย
1: ์
2: รถติดไฟแนนซ์ค่ะกรรมสิทธิ์แน่นอนตามหลักกฎหมายคนเรารู้ทั่วไปกรรมสิทธิ์คือเจ้าของ
1: ผ่อนยังไม่หมดหรอหรือยังไง
0: ครับผ่อนยัง
1: หรือไปรีด้วยไหม
0: ที่แรกผ่อนหมดแล้วครับแล้วก็ไปรีเอาไปเข้ารีใหม่แล้วก็เดือดร้อนอีกครับพอเข้าของในเกษตรกรคือว่ามันถูกมากปีนี้
1: มันเจ๊งหมดเลยล่ะ
0: ผมก็ไปรีไปเอาไปแบบอ่ะไปติดต่อทางนี้มาคือว่าอ่ะนี่เขารับจำนำเนาะเอาไปฝากสักไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้เงินก้อนมาเราก็ไปถ่ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ก็คิดแบบนี
0: ้
1: แล้วไปอยู่ใน Facebook เชื่อได้ยังไงว่าเขาเป็นคนให้กู้เงินแบบน่าเชื่อถือ
0: นี่เนาะความประมาทด้วยความประมาทของตัวเราเอง
1: แล้วปรึกษาใครไหมทำคนเดียวเงียบๆเลย
0: ปรึกษากับแฟน2คนครับ
1: เหรอแฟนก็บอกก็ได้เอาไปสิ
0: แฟนก็เข้าฟังเราอยู่แล้ว
2: ชื่อเพจนะคะ
1: เพจอะไร
2: มีรถมีเงินค่ะคือเพจมันก็
1: ไม่ยังอยู่ไหมหาซิ
2: ไม่อยู่ค่ะจัน
1: หายไปแล้วหรอ
2: มันปลิวค่ะมีรถมีเงินค่ะ
1: เราจ่าไปรู้จักเขาแล้วมาช่วยเขาได้ยังไง
3: ครับอย่างนี้ฮะเรียนอาจารย์ครับพอดีน้องเนี่ยก็อาจจะติดตามทางเพจหรือทางโซเชียลก็ประสานผมมาครับก็ผมก็ดูพยานหลักฐานแล้วก็เห็นก็สงสารน้องที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่จังหวัดกำแพงเพชร
1: ค่ะ
3: และแต่เนี้ยผมถามว่ารถเนี่ยผ่อนหมดยังเขาบอกผ่อนหมดไปแล้วจ่าคิง
0: คร
3: ับ ผมมาเมาใหม่แล้วตอนเนี้ยผมมาผ่อนให้ไฟแนนซ์ไปแต่ผมถือกุญแจเปล่าเรียกภาษาชาวบ้านว่ารถทิพย
0: ์ผ่อนกุญแจอยู่ตอนนี
3: ้ครับผม
0: แต่คือว่าเรารับผิดชอบต้องส่งให้บริษัทตลอด
2: พี่ตอนนี้ไฟแนนซ์รู้ไหมว่ารถพี่หาย
0: ยังครับ
1: โอ้ยนี่กำลังจะต้องโดนไฟแนนซ์เอาเรื่อง
4: แต่ยังไม่โดนก็จ่าย
0: เพราะผมจ่ายตลอดจ่ายตลอด
1: พ
0: ัน
1: เดือนละเท่าไหร่คะ
0: 7,000กว่าบาทครับ
1: เหลืออีกนานไหม
0: นานอยู่เหมือนกัน
4: 3,000
2: โอ้แล้วยังต้องผ่อนไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยหรือควรไปสารภาพกับไฟแนนซ์คะ
4: ยังไม่รู้เลยต้องหาทางตามรถก่อน
1: ทีนี้คำถามเรียนถามตรงๆนะคะ
0: ร
1: ถหายโอเคก็ว่ากันอีกเรื่องนึงข้อที่สองไอ้หายเนี่ยคือไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือไปไหนหรือขายเป็นคนอื่นซื้อไปก็รับเคราะห์อาจจะไปเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนวงกลมหรือไปทำอะไรเรียนไม่รู
0: ้
1: อันต่อไปก็คือขับเข้าไปในอู่ถอดอะไหล่ขาย
4: ชำแหละ
1: ชำแหละ
4: น่าจะชำแหละมากกว่า
1: เรียกชำแหละนะคะอันสุดท้ายเบี้ยนกลัวค่ะไปสวมป้ายเป้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปขนยาเสพติดหรือไปทำอะไรผิดกฎหมายก็จะต้องกลับภัยมาถึงตัวเขาอีกไหมคะที่แค่มอง3-4อย่างเนี่ย
4: คงไม่ถึง
1: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ลงแจ้งประจำวันไว้บ้างหรือยัง
0: ลงแจ้ง
4: ลงไปแจ้งประจำวันแล้วก็รอดตัวไปหน่อยผมไม่ได้กลัวเลยแต่นี่เขาอยู่ทางภาคเหนือรถน่าจะอยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานถ้าอยู่แถวภาคใต้เน
0: ี่
4: ยก็อาจจะไปเป็นเรื่องรถของการก่อการร้ายได
2: ้แต่มันก็มีโอกาสที่จะขับลงไปหรือเปล่าอาจารย์คะ
4: ยากยากยากถ้าพ่อ
1: ทางใต้มันเข้มงวดเนาะ
4: ทางใต้มันเข้มงวดถ้าลงทางใต้เนี่ยเขาเข้มงวดยิ่งหลังจากกรณีทหารพรานเนี่ยมันจะเข้มงวดมากขึ้น
1: ทีนี้เน้นถามท่านปรเมศวร์นิดนึงสิคะว่าเหตุการณ์ที่เขาเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็มาหลอกคนเขามีความผิดอะไรบ้างคะที่เขาทำ
4: อันดับแรกเลยจะโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จล่ะ
1: อันเป็นเท็จ
4: 7ปีขึ้นไป
1: 7ปี
4: อันที่2ช่อโกงประชาชน
1: นี่ไม่รู้มีกี่รายนี่1รายแล้วนะ
4: ไม่ทราบว่ากี่ราย
1: ถ้า10รายก็10กระทง
4: ก็โดนเยอะ
1: โดนเป็นพันๆปีแล้วสิงานนี
4: ้พวกนี้มันไม่ค่อยกลัวไง
1: เอาเหรอ
4: มันไม่ค่อยกลัวจริงๆผมเมื่อกี้นั่งคุยผมว่าจริงๆต้องฝากพนักงานสอบสวนน
1: ะ
4: วันนี้ผมเชื่อตำรวจนะทำได้ทุกคดีทำจริงๆนะถ้าทำนะได้ทุกคดีอย่างเรื่องนี้ถามว่าจะทำยังไงผมเคยมีประสบการณ
1: ์
4: เนื่องจากคนที่มารับเงินเนี่ยเอาบัตรประชาชนจริงๆมาแสดงตอนที่ทำมันแล้วเขาจ่ายเงินสด
0: จ่ายเงินสด
4: ตำรวจสอบแล้วเป็นบัตรประชาชนตัวจริง

0: น้าก็เหมือน
1: หน้าเหมือนกันตรงกันหมดเลย
0: อันนี้คือต้นน้ำ
2: แล้วถ้าเขาเป็นนกต่อล่ะคะอาจารย
0: ์นกต่อก็นกต่อเอามาได้สักตัวนึงก่อนเอานกก็ได้ไม่เป็นไรเอามาก่อนสักตัวนึงคือตอนนี้มันหาอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอานกต่อมาก็ยังดีมันจะได้พอไปได้ทีนี้อันที่สองก็คือต้องเรียนพนักงานสอบสวนนะครับสถานีไปแจ้งไว้นะบัตรประชาชนเขาเนี่ยเขาเคยโทรศัพท์ติดต่อกันแล้วทีหลังไม่ยอมรับโทรศัพท์แล้วพอพักหลังมาเปิดอีกครั้งนึงใช่ไหม
1: ใช่
0: พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หายไปอีก
1: แล้วเพรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะนั้นยายคนนี้น่าจะเปลี่ยนโทรศัพท
3: ์เปลี่ยนโทรศัพท์แต่เรามีสำเนาบัตรประชาชนเขา
0: ใช่
3: เกิดเป็นบัตรประชาชนที่ดูเป็นเลขปลอม
0: ตำรวจบอกแล้วไม่ปลอม
3: อ่ะไม่ปลอม
1: ไม่ครับ
3: มันก็น่าจะสืบต่อได
0: ้มันก็ต้องต่อได้ทีนี้จะสืบยังไงวิธีการที่ตำรวจเขาทำเนี่ยเขาจะเอาสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยไปที่กสทช.ตรวจสอบนี่เบอร์คนนี้ไปเปิดโทรศัพท์เบอร์อะไรบ้างถ้ารู้ว่าเปิดเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างตำรวจเขาก็ไม่โทรหรอกนะ
2: เดี๋ยวจะให้อาจารย์บอกว่าวิธีการตรวจสอบตรวจอย่างไรอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมดเวลาออนแอร์เดี๋ยวไปต่อออนไลน์
3: เอาไปแล้วฟังเพลินเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปช่วงออนไลน์กันค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะชายขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้เสียหายจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดรถไฟอโศกร้องขอความเป็นธรรมค่ะหลังก่อนหน้านี้เป็นผู้เสียหายแต่กลับถูกดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่เป็นคลิปในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พบว่าในวันเกิดเหตุมีรถกระบะและรถจักรยานยนต์จำนวนมากจอดคล่อมอยู่ในบริเวณจุดห้ามจอดนะคะหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เข้าร้องขอความเป็นธรรมเพราะตัวเองเป็นผู้เสียหายแต่กลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะนายอามานลอแมผู้เสียหายเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตนเองรับลูกค้าจากย่านรัชดาไปส่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบการจราจรติดขัดขณะที่ไม้กั้นทางรถไฟยังไม่ได้ลงและยังไม่ได้ยินสัญญาณรถไฟจึงขับรถเข้าไปหยุดบริเวณเส้นสีเหลืองไม่นานรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์ส่วนรถตัวเองก็ถูกลูกหลงได้รับความเสียหายนะคะแต่ต่อมากลับพบว่าตัวเองถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนเช่นคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงและในที่สุดไม่สามารถประกันตัวได้ทันถูกควบคุมตัวในเรือนจำ1คืนค่ะสิ่งที่กังวลคือข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคดีเพราะมองว่าไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้รถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมากับรถก็ไม่ได้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะตนจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงถูกนำไปรวมอยู่ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและยาเสพติดผู้เสียหายยังกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการสมัครงานในอนาคตด้วยค่ะเนื่องจากตนเป็นเพียงคนทำงานหาเช้ากินค่ำต้องดูแลครอบครัวและลูกตำรวจเชียงรายบุกตรวจค้นสอบถ้ำหินบ้านดงมะตื่นนะคะหลังกลุ่มวัยรุ่นเข้ามายึดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายและมั่วสุมเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันเข้าตรวจสอบถ้ำหินบ้านดงมะตื่นตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามายึดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายและมั่วสุมยาเสพติดแม้จะเคยนำกำลังเข้าจับกุมมาแล้วหลายครั้งมีหลักฐานเป็นอุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนมากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งพยายามวิ่งหลบหนีค่ะแต่สามารถควบคุมตัวได้5คนทั้งหมดยังเป็นเยาวชนส่วนในที่เกิดเหตุมีการปลูกสร้างกระท่อมใช้เป็นที่มั่วสุมเสพยาเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าและเฮโรอีนได้จำนวนหนึ่งรวมทั้งอาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์เอง1กระบอกจึงควบคุมกลุ่มเยาวชนไปดำเนินคดีและจะมีการออกหมายจับติดตามตัวคนที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดทดสอบระบบลงทะเบียน AI Passport วันที่19สิงหาคมนี้นะคะก่อนเปิดระบบใช้งานเต็มรูปแบบสิ้นเดือนนี้ค่ะในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำรายละเอียดโครงการใช้

0: เงินหลังพบว่าโครงการไม่มีรายละเอียดและมีขอบเขตกว้างเกินไปนะคะโดยปัจจุบันฐานะกองทุนดีมีประมาณ 2,000 ล้านบาทค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าโครงการ AI Passport ยังคงใช้แหล่งเงินจากกองทุนดีประจำปี2569แต่ปีงบประมาณ2570ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้แหล่งเงินจากกองทุนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการประเมินโครงการรอบแรกสำหรับทำลายโครงการ AI Passport ขณะนี้ดีได้ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาแนบท้าย TOR ที่สำนักงานอัยการสูงสุดส่งกลับมาแล้วค่ะเบื้องต้นกำหนดเปิดทดสอบระบบลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมนี้และจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้กระทรวงดีจะออก QR code เพื่อกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนและใช้แอปไทยดีสแกนยืนยันตัวตนนะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้และเปิดลงทะเบียนเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะพบกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ของอาหารหมักดองพอเราพูดถึงอาหารหมักดองกับสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าถ้าอยากจะสุขภาพดีนะอยากกินอาหารหมักดองแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีงานวิจัยว่าอาหารหมักดองเนี่ยมีทั้งพรีไบโอติกโพรไบโอติกและที่สำคัญมีโพสต์ไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพด้วยเรื่องนี้จะดีจริงหรือไม่นะคะวันนี้ชวนมาพูดคุยกันไปติดตามกันค่ะ

0: ี้ชวนทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของเมนูอาหารหมักดองกับสุขภาพของลำไส้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชนะคะสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนี้เราจะชอบได้ยินว่าถ้าอยากดูแลสุขภาพอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยต้องเป็นอาหารกลุ่มหมักดองไม่ควรกินอาตมาหลังๆยุคนี้เราได้ยินคำว่ากัดเฮลเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกินอาหารหมักดองสิอาจารย์สรุปกินได้หรือกินไม่ได้คะ
1: จริงๆแล้วกินได้ครับผมคือมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารเนา
0: ะ
1: แล้วก็ปริมาณด้วยนะทุกอย่างเลยอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าไม่มีอะไรที่กินไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยกินแค่ไหนปริมาณมากน้อยแค่ไหนเนาะเวลาที่กินนะครับแล้วตัวของอาหารหมักดองจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรากลัวเนาะเพราะคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยโซเดียมสูงล่ะหรืออาจจะแบบสะอาดไหมถูกต้องครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ดีเลยนะของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วสิงสถิตอยู่ในลำไส้ของเรานะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับผม
0: พี่ๆคะเราคุ้นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ตอนนี้คุ้นคำว่าอะไรบ้างโปรไบโอติก
1: นี่
0: มีอะไรอีกคะ

0: ก็คือจุลินทรีย์ต้องการอาหาร
1: ต้องการอาหาร
0: พอมีชีวิต
1: คนเรานี่แหละครับผมใช่มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องการอาหารของมันมารอเลี้ยงให้มันเจริญเติบโตแล้วพรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกเมื่อมันมากินปุ๊บโปรไบโอติกจุลินทรีย์มากินอาหารของมันมันจะผลิตโพสต์ไบโอติกครับ
0: มี
1: อ
0: ี
1: กหน
0: ึ่
1: งคำว่าโพสต์ไบโอติกซึ่งเป็นสารสำคัญที่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างถั่วหมักหรือนัตโตอย่างเงี้ยมันผ่านกระบวนการหมักแล้วเนี่ยมันจะผลิตวิตามินเพียบเลยโดยเฉพาะวิตามิน K2 ครับ
0: เนี่ยหรอ
1: K2 ถูกต้องครับ
0: ตัวนี้เหรอคะ
1: อาจารย์บอกเลยว่าโหเป็นสิ่งที่หาไม่ได้โดยทั่วไปนะโดยเฉพาะสวนะครับผู้สูงวัยทั้งหลายแหล่เนี่ยมีความต้องการวิตามิน K2 มากปกติวิตามิน K เนี่ยเราบอกเอ้ยพบในผักใบเขียวใช่มั้ยครับแต่ผักใบเขียวนี่คือวิตามิน K1 K1 เราบอกว่าเอ้ยช่วยในการแข็งตัวของเลือดใช่มั้ยครับแต่วิตามิน K2 เนี่ยที่พบในพวกอาหารหมักดองหรือถั่วนัตโตะนะครับถั่วหมักเนี่ยนะบางคนเรียกถั่วเน่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์คุณค่าดั่งทองเลยนะเพราะวิตามิน K2 เนี่ยจะทำหน้าที่เอาแคลเซียมจากกระแสเลือดเราไปแปะที่กระดูกครับเหมือนกาวครับแล้วทุกท่านในที่นี้มีใครกินแคลเซียมเสริมบ้างอาจารย์ถามหน่อย
0: กิน
1: หลายท่านเลยครับกินแคลเซียมเสริมอยู
0: ่แต
1: ่มักจะไปไม่ถูกที่ถูกทางนะ
0: เพราะว่า
1: เพราะถ้าไม่มีวิตามิน K2 แคลเซียมจะตกตะกอนเป็นหินปูนที่ผนังหลอดเลือดแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดครับ
0: ไปอีกนะ
1: ถูกต้องครับนะแล้ววิตามิน K2จะเอาแคลเซียมจากกระแสเลือดไปแปะที่กระดูกเหมือนกาวเลยเพื่อเพิ่มความหนาแน่นความแข็งแรงของกระดูกแล้วมันมาจากนี่แหละครับเห็นไหมครับแล
0: ้
1: ว
0: มันไปหมดเลย
1: ถูกต้องเลยครับเป็นคนนำทางให้ไปถูกที่ถูกทาง
0: ไปที่กระดูกนะเหมือนทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีขึ้น
1: ใช่แล้วครับผมเพราะไอ้ตัวนัตโตะเนี่ยนะหรือถั่วเน่าถั่วหมักเนี่ยมันมีเอนไซม์ต่างๆช่วยในการย่อยการดูดซึมรวมไปถึงอีกตัวนึงที่มันสร้างขึ้นมาเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในถั่วหมักเนี่ยชื่อว่านัตโตไคเนสนะดูชื่อแบบคิกุอานุเนะนะครับนัตโตไคเนสเนี่ยจะช่วยในการสลายตัวของลิ่มเลือดฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมาะมากสำหรับคนที่โอ้โหแบบหลอดเลือดไม่ค่อยดี
0: ไขมัน
1: สูงถูกต้องครับแล้วมันจะช่วยต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดไม่ให้เกิดหลอดเลือดตีบตันแตกตายนะถ้าตายก็คือจบเฮเลยแต่ถ้าไม่ตายอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดสโตรกครับหลอดเลือดตีบตันแตกนี่แหละครับ
0: ช่วยป้องกันได้
1: ถูกต้องเลยครับผมคุณประโยชน์มันเยอะมาก
0: ค่ะเอ้าอาจารย์แบบนี้หลายคนบอกว่านี่มันมาจากถั่วเหลืองนะ
1: อ่าฮะ
0: แล้วกระบวนการที่แบบเป็นนัตโตะกับถั่วเหลืองแบบนี้กินน้ำเต้าหู้กินนัตโตะหรือกินเป็นเต้าเจี้ยวแบบมันต่างกันไหมคะ
1: ต่างกันครับผม
0: มันต่างกันตรงไหน
1: ถูกต้องคือถ้าเป็นถั่วเหลืองตามธรรมชาติเนาะเราก็จะได้โปรตีนถั่วเหลืองได้ไอโซฟาโวหรือไฟโตเอสโตรเจนที่ช่วยในการบรรเทาอาการไวทองไวแพลตินัมนะในที่นี้ส่วนใหญ่จะบียอนแพลตนั่มกันแล้วเนาะคืออภิสิทธิ์เหนือระดับนะคือฮอร์โมนหายไปนานแล้วครับก็จะบรรเทาอาการพวกไวทองอันนี้ก็ดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาไปหมักนะครับผ่านกระบวนการหมักมีจุลินทรีย์ที่ดีเนาะบางคนบอกอาจารย์แล้วจุลินทรีย์มาจากไหนมันมาจากผิวธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารของเรานี่แหละครับเหมือนพืชผักทั้งหลายแหล่นี่แหละแล้วเราก็มีการหมักเข้าไปนะครับมีการเอามาใส่บางทีเราอาจจะใส่เกลือเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อก่อโรคเนาะหรือใดๆก็ตามแต่ที่เป็นการถนอมอาหารด้วยนะครับเพราะกระบวนการดองเนี่ยจะเน้นที่การถนอมอาหารหมักที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกระบวนการเฟอร์เมนต์เกิดขึ้นคือช่วยให้เกิดสารสำคัญต่างๆออกมาแล้วพวกสารสำคัญที่อยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยพอผ่านกระบวนการหมักปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะจุลินทรีย์มันจะไปเปลี่ยนทำปฏิกิริยาทำให้เกิดสารต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้
0: พอบอกว่าเป็นอาหารหมักดองกินเยอะๆก็น่าจะมีผลต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: กินยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือปริมาณที่กินเนี่ยสำคัญมากเนาะอาจารย์จะเน้นเสมอว่าเฮ้ยเรากินให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยถ้ามันมีโซเดียมแฝงอยู่สูงแล้วเราแบบผู้สูงวัยด้วยนะครับก็ต้องพึงระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มมาและความดันโลหิตสูงนะครับนะแล้วมันขึ้นอยู่กับชนิดและว่าอาหารนั้นๆเนี่ยมีปริมาณโซเดียมแฝงอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับมาแล้วไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเรากลัวเกินไปเพราะโซเดียมก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นน
0: ะ
1: แต่ทุกวันนี้เรากิน เกินจำเป็นใช่ที่มันแฝงอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะมา

0: ในอาหารที่มันมีสารปรุงแต่งเยอะๆทั้งหลายที่เราเห็นแต่อาหารที่เกิดจากการหมักอย่างเงี้ยครับเช่นมันผลิตกรดแลคติกขึ้นมาอาจารย์บอกเลยกรดแลคติกเนี่ยเป็นสารกันเสียตามธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหมือนกับไอ้ที่เราเห็นข้างซองข้างฉลากที่เขียนว่า INS สารกันบูดกันเสียนั่นคือสังเคราะห์หมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วพวกนั้นเนี่ยมันไปทำให้จุลินทรีย์ที่ดีที่ลำไส้ของเราเนี่ยตายนะครับ
1: อาจารย์แต่ทั้งหมดก็เกือบจะมีหมดทุกชนิดเลยนะ
0: ทั้งที่เราเห็นอยู่นะแล้วเราก็ต้องกินพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่รวมทั้งอาหารหมักเหล่านี้เป็นการเติมจุลินทรีย์ที่ดีหรือสร้างสภาวะแวดล้อมให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยครับที่อยู่ที่ลำไส้ของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตเพราะสุขภาพดีเนี่ยเขาบอกเริ่มต้นที่ลำไส้
1: เหมือนเป็นสมองที่2ของร่างกาย
0: ถูกต้องครับผมบางคนนอนไม่หลับ
1: ก็มาจากลำไส้
0: ลำไส้เหมือนกันเพราะมันผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินครับ 80-90% เนี่ยมาจากลำไส้นะครับที่ส่งขึ้นไปนะครับที่สมองของเราแล้วเรามักที่จะแบบเฮ้ยพอนอนไม่หลับหรือบางคนเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลแก้ที่สมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้แล้วชีวิตคนเราอาจารย์เน้นย้ำเสมอทุกวันนี้เราไม่ต้องการอะไรมากนะแค่กินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสครับ
1: ดีแล้ว
0: มันอยู่ที่ไส้ของเราเลยนะบางคนกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มมีไหมครับในที่นี
1: ้มีค่ะได้ตลอดทั้งวัน
0: กินได้ตลอดทั้งวันเพราะฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มก็ผลิตที่ลำไส้นะแล้วถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ที่ลำไส้เนี่ยไอ้โพสไบโอติกที่อาจารย์บอกแหละมันจะกระตุ้นเซลล์ลำไส้เล็กของเราให้ผลิต GLP-1 แล้วมาควบคุมน้ำตาลควบคุมความหิวความอิ่ม
1: ไม่ต้องไปปักปากกา
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราก็ทำให้เรากินน้อยลง
0: ใช่ควบคุมความหิวความอิ่มควบคุมน้ำตาลในเลือดจะแบบเฮ้ยไม่น้ำตาลสูงพีดมันก็มาจากจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเรานี่แหละที่เราดูแลให้ดีมันก็ควบคุมความหิวความอิ่มน้ำตาลได
1: ้
0: นอนหลับก็เช่นเดียวกันฮอร์โมนซีโรโทนินนะครับที่ช่วยให้เราสงบผ่อนคลายลดเครียดลดวิตกกังวลมันก็สร้างขึ้นจากที่ลำไส้เป็นหลักเลยนะขับถ่ายแน่นอนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดีขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสร้างได้หมดเลย
1: เพราะฉะนั้นมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่จะไปเพิ่มแบบไทยๆเพิ่มพรีไบโอติกโปรไบโอติกแบบไทยๆมีไหมคะอาจารย์อย่างข้างหน้าเราเนี่ยที่เห็นอยู่
0: เน
1: ี่ย
0: เพียบเลยครับผมผักกาดดองอย่างเงี้ยเป็นแบบไทยๆเลยที่มีการใช้จุลินทรีย์ในกลุ่มของแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนาะในการสร้างพวกกรดแลคติกขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยในการปรับสมดุลนะครับจุลินทรีย์ที่ลำไส้เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมรวมไปถึงมีส่วนช่วยในการสร้างโพสต์ไบโอติกอย่างที่อาจารย์บอกแหละมันช่วยในการต้านการอักเสบได้ด้วยนะที่เราบอกอักเสบเรื้อรังทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับเพียบเลย
1: ผักกาดดองแบบนี
0: ้
1: บ้านไหนเอาไปทำเมนูอะไรบ้างคะผัด
0: ผัด
1: ต้มผักกาดดองผัดผักกาดดองอาจารย์คะแบบนี้เอาไปผ่านความร้อนจุลินทรีย์ยังอยู่ไหมคะ
0: จุลินทรีย์ก็จะสิ้นชีพก็จะเป็นโพสต์ไบโอติกแต่ถามว่ามันยังมีประโยชน์ไหมสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยคือโพสต์ไบโอติกที่มันสร้างก่อนที่มันจะถูกเราเอาไปปรุงประกอบเนี่ย คือโปรไบโอติกมันมากินพรีไบโอติกแล้วก็คือสารอาหารที่อยู่ที่หน่อไม้นี่แหละ นะครับที่มันมากินมาใช้แล้วผลิตเป็นกรดไขมันสายสั้นๆนะภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งอันนี้มีคุณประโยชน์มาก เพราะมันช่วยในการต้านอักเสบต้านเบาหวานต้านมะเร็งแล้วมันจะผลิตออกมาซึ่งพวกนี้เราเอาไปต้มผัดแกงทอดใดๆก็ตามแต
1: ่
0: มันยังคงอยู่ถูกต้องครับมันเป็นโพสต์ไบโอติกที่มันเกิดจากการหมักแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะเราเห็นบางทีเราเอาชาเนา
1: ะ
0: เอาหมักที่เราเรียกว่าคอมบูชาคอมบูชาคอมบูชานี่แหละมันก็คือโพสต์ไบโอติกหรือแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้า
1: ก็มีเหมือนกัน
0: เป็นโพสต์ไบโอติกเหมือนกันแล้วพวกนี้มีหมดเลยนะที่เราเห็นอยู่กระเทียมดองต่างมีหมดเลย
1: ค่ะแบบนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แปรปวนนะคะก็คือกินอันนี้ช่วยได
0: ้สามารถที่จะกินช่วยได้แต่กรณีที่ลำไส้แปรปวนอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยระบบการย่อยไม่ดีค่อยๆทดลองนะครับทีละนิดสำหรับคนลำไส้แปรปวนเนาะเพราะถ้ากินพรีไบโอติกเข้าไปบางอย่างเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการที่ไม่ดีไม่สบายท้องแล้วแล้วทดสอบง่ายๆคือเอ้ยลองรับประทานสัก 1-2 ช้อนนะแล้วลองสังเกตตัวเราเองว่าเอ้ยโอเคไหมหรือบางทีน้ำของมันเนี่ยโอเคเพราะมันไม่ได้มีตัวเนื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆปรับ สมดุลนะครับแล้วเราก็สามารถรับประทานได้ตามปกติ
1: ค่ะได้กลิ่นไหมคะตั้งตอนนี้ได้กลิ่นเหมือนเปรี้ยวๆพวกของหมักดองพวกนี้มีความเป็นกรดไหม
0: ถูกต้องครับมีความเป็นกรด
1: แล้วอย่างนี้คนที่เป็นกรดไหลย้อนแบบนี้เนี่ยกินได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าเอ้ยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนา
1: ะ
0: เราก็อาจจะต้องพึงระวังนิดนึงแต่กรดไหลย้อนเนี่ยมันคืออาหารที่กินแซ่บอะกินเผ็ดกินหวานกินมันกินเค็มจัดนะครับไม่ใช่ว่ากรดไหลย้อนจะกินพวกนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับสามารถรับประทานได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเอ้ยอาจจะรับประทานค่อยๆเริ่มก็จะช่วยได้แล้วมันมีหลายปัจจัยของกรดไหลย้อนนะครับที่ไปกระตุ้นแม้กระทั่งเรากินกาแฟตอนท้องว่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัย
1: อย่างของหมักของดองเนี่ยมีข้อห้ามสำหรับกลุ่มไหนไหมคะ
0: กลุ่มที่ความดันโลหิตสูงอาจจะต้องพึงระวังเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอย่างที่บอกครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เติมเกลือนะเข้าไปเยอะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมีเกลืออยู
0: ่มีเกลืออยู่เพราะเขาต้องการที่จะไปยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะอาหารบางอย่างอาจจะไม่ได้มีการเติมเกลือเช่นเรากินโยเกิร์ตอย่างเงี้ยมันก็เป็นการหมักนะฉะนั้นแล้วดองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าอาหารเนี่ยมีทั้งหมักก็คือใส่จุลินทรีย์เข้าไปเลยกับนมอย่างเงี้ยครับกับชาอย่างเงี้ยก็มีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปนี่คือหมักส่วนดองเนี่ยเติมเกลือเติมน้ำตาลแต่มันมีจุลินทรีย์อยู่ที่ผิวอยู่ด้วยที่ผิววัตถุดิบของอาหารตามธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นอาหารหมักดอง
1: ค่ะพอมีเกลือกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังคือกลุ่มผู้ป่วยโรคไต
0: ก็ต้องพึงระวังครับในคนไข้โรคไตนะครับหรือแม้กระทั่งเบาหวานที่ไตเขาทำงานหนักน
1: ะ
0: ก็ต้องพึงระวังนะในกลุ่มนี้เหล่านี้หมดเลยความดันไตนะหรือคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องพึงระวังแต่น้ำตาลที่มันอยู่ในเนี้ยพวกกรดจุลินทรีย์ที่ดีแลคติกแลคโตบาซิลัสอย่างเงี้ยครับมันจะมาใช้น้ำตาลน
1: ะ
0: ในอาหารแล้วเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกมันก็เกิดจากไอ้พวกสารพฤกษเคมีหรือโพลีฟีนอลที่อยู่ในพืชผักจุลินทรีย์มันก็จะไปกินสารโพลีฟีนอลเหล่านั้นไปใช้สารโพลีฟีนอลเหล่านั้นแล้วเกิดผลผลิตเยอะแยะมากมายเลยเช่นทับทิมอย่างเงี้ยครับเอามาให้มีโปรไบโอติกเนี่ยมาใช้สารที่อยู่ในทับทิมเนี่ยนะครับเช่นอะริจิกแอซิดหรือสารสีแดงๆที่เราอยู่ในทับทิมเนี่ยรู้ไหมครับที่งานวิจัยต่างประเทศที่ฮาร์วาร์ดเอ่ยนักวิจัยต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าไอ้โปรไบโอติกเนี่ยมันมากินสารพฤกษเคมีที่อยู่ในทับทิมนะโพลีฟีนอลต่างๆเนี่ยแล้วผลิตสารที่ชื่อว่ายูโรริตินเอซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการชะลอวัยแล้วตอนเนี้ยนักวิจัยหรือแพทย์ทางด้านของ longevity เนี่ยเขาพบว่าเฮ้ยสารนี้ช่วยทำให้อายุยืนยาวขึ้นแล้วเรากินไปเฉยๆมันอาจจะได้ประโยชน์แหละต้านอนุมูลอิสระแต่เมื่อก็ตามที่โปรไบโอติกมันเปลี่ยนสารนี้ปุ๊บเฮ้ยมันช่วยในกระบวนการออโตฟาจีช่วยในกระบวนการทำความสะอาดไมโตคอนเดรียทำความสะอาดเซลล์ของเรานะครับอันเนี้ยมันเพาะจุลินทรีย์ที่ดีที่มันช่วย
1: แล้วแบบนี้ที่เขามีแบบพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติกมาเป็นซองเลยแบบสำเร็จรูปแบบนั้นเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์แตกต่างจากที่เรากินแบบของหมักของดองไหม
0: ต่างไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกกลุ่มโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเราเรียกว่าซินไบโอติกถ้าสองอย่างนี้รวมกันนะข้อดีคือมันก็อาจจะพกพาง่ายกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ราคามันจะสูงแล้วมันไม่ได้ทำให้เราแบบเฮ้ยอิ่มหรือได้แบบไฟเบอร์เต็มๆเหมือนเรากินโฮลฟู้ดต้องบอกอย่างนี้ที่กินในรูปแบบของอาหารเลยโดยตรงหรือเรียลฟู้ดที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ทุกวันนี
1: ้
0: นะพวกนั้นก็มีอยู่แหละนะครับแต่มันอาจจะตายหรืออาจจะไม่ได้แบบมีชีวิตอยู่เท่ากันกับพวกนี้แต่พวกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะระบุสายพันธุ์ได้เลยรู้เลยว่าเฮ้ยสายพันธุ์นี้นะมีแลคโตบาซิลัสมีไบฟีโดแบคทีเรียม
1: คือ
0: บอกชัดเจนมีปริมาณที่ชัดเจน
1: คือสายพันธุ์มีผลต่อสุขภาพ
0: ถูกต้อง
1: ต่างกันเหรอคะ
0: ต่างกันครับแต่ละสายพันธุ์จะมีคุณประโยชน์แตกต่างกันไป
1: หมายความว่าพรีไบโอติกโพรไบโอติกตัวนี
0: ้
1: ช่วยในเรื่องของผิว
0: ถูกต้องครับเราเรียกสกินไบโอติกช่วยในเรื่องผิวช่วยในเรื่องสมองช่วยในเรื่องกระดูกอาจารย์เปรียบโพรไบโอติกเนี่ยเปรียบเสมือนกับแพทย์ครับก็คือรักษาได้หมด ถูกไหมครับเพราะหมอมีหน้าที่รักษาแต่แพทย์ที่มีความเก่งกาจเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะต่างกันหมอสมองหมอกระดูกหมอผิวหนังหมอหัวใจคาร์ดิโอโลจิสต์อย่างเงี้ยแล้วแต่ละสายพันธุ์ของโปรไบโอติกก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมโปรไบโอติกทุกตัวมีประโยชน์หมดเลย
1: พอเป

0: เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราแล้วเวลาที่เราป่วยแล้วกินยาฆ่าเชื้ออาจารย
1: ์
0: มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวดีจุลินทรีย์ตัวดีของเราไปด้วยไหมคะ
1: ฆ่าด้วยครับเพราะยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแอนติไบโอติกซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียกยาแก้อักเสบใช่ไหมซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ยาแก้อักเสบมันคือยาปฏิชีวนะเปรียบเสมือนระเบิดปรมาณูครับที่เข้าไปฆ่าหมดเลยโยนลงไปในสนามรบอ่ะทหารตำรวจและผู้
0: ร
1: ้
0: าย
1: ตายหมดแล้วทุกครั้งที่ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะแอนติไบโอติกอาจารย์บอกเลยว่าจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารเนาะที่เป็นแหล่งของพวกโปรไบโอติกเข้าไปด้วยเพื่อช่วยในการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเพราะตัวดีตัวร้ายมันถูกฆ่าหมดเลยแต่กินให้ห่างอย่างน้อยเนี่ยสัก3ชั่วโมงขึ้นไปห่างในมื้อเช่นเรากินแอนติไบโอติกมื้อเช้าอันเราก็กินมื้อกลางวันมื้อเย็นอย่างเงี้ยที่เป็นโปรไบโอติกนะแล้วมันก็จะช่วยในการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเพราะจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยช่วยในภูมิคุ้มกันของเรากว่า 70-80% ระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ที่ลำไส้นะครับแล้วเราก็ต้อง
0: เ
1: พิ่มเข้าไปในช่วงที่เรากินแอนติไบโอติกเพิ่มมากขึ้นแหละดูแลเป็นพิเศษมากขึ้นมีคำถาม
0: มีคำถามเชิญค่ะ
2: ค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกว่ามันมีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าบางทีพอเราทานเข้าไปมันมีอาการท้องเสียเพราะว่ามันเป็นของหมักดองเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเวลาที่เราทานเข้าไปอันเนี้ยมันเหมาะสมกับร่างกายเราไหมหรือว่ามันไปสร้างปัญหาให้เรามีปัญหามากขึ้น
1: ดีครับคำถามนี้ดีมากสังเกตได้เลยครับว่าเรากินเข้าไปเนี่ยเราท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าเนาะหรือท้องเสียหรือเปล่านะถ้าเป็นเนี่ยคือก็ต้องแยกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันอาจจะเป็นที่ตัวถ้าลำไส้แบบปวนอยู่บางทีเรากินพวกพรีไบโอติกบางอย่างเช่นอินูลินอย่างเงี้ยครับเราควรจะเลี่ยงในช่วงแรกเพื่อให้แบบไม่มีผลที่ทำให้มารบกวนระคายเคืองทางเดินอาหารเราแล้วเราก็ต้องสังเกตไม่ใช่ว่าอุ๊ยอาหารชนิดนี้ดีแต่
0: เขาว่าดีนะ
1: เขาว่าดีแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ในพืชผักชนิดนี
0: ้
1: แล้วทุกอย่างเนี่ยทุกวันนี้มันกลับไปที่เรื่องของโภชนาพันธุศาสตร์เรื่องของโภชนาการตามจีนิติกตามมันเป็น personalized nutrition ครับ
0: เป็นเฉพาะบุคคล
1: เฉพาะบุคคล
0: ตอบไม่ได้ว่าของคนอื่นดีแล้วจะดีกับเรา
1: ดีกับเราบางทีเนี่ยหัวอาจารย์กินอันเนี้ยโหดีมากเลยระบบขับถ่ายดีนะภูมิคุ้มกันเราดีนะระบบสุขภาพโดยรวมเฮ้ยเราตื่นมาโอเคสดชื่นดีแต่พออีกคนกินเฮ้ยทำไมผายลมบ่อยผายลมทั้งวันไม่เหมาะแล้วกับบุคคลคนนี้นะแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะปรับจูนถึงเน้นเรื่องของความหลากหลายไม่ใช่แบบเฮ้ยแค่ซ้ำๆอยู่ที่แบบเดิมแล้วดูซิว่าร่างกายฉันเนี่ยเหมาะกับอะไรเพราะหมอที่ดีที่สุดเนี่ยครับคือตัวเราเองนี่แหละในการที่จะสังเกตตัวเองครับผม
0: มีคำถามอีกนะคะไม่ใช่ว่าเรากินอันนี้วันนี้บอกว่าดีกินไปตลอดเลยยาว6เดือน
1: ต้องครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: เชิญค่ะ
3: รบกวนถามนะคะอาหารหมักดองที่กับวิธีที่แสดงมานี้นะคะกับมีวิธีการหมักดองอีกอย่างคือดองน้ำผึ้ง
1: ครับผม
3: ผลประโยชน์คุณประโยชน์ต่างๆนี้หรือความข้อเสียเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช้น้ำผึ้งก็อาจจะมีคุณประโยชน์นะคือในน้ำผึ้งก็จะมีสารพวกแอนตี้อินเฟรมสารต้านอักเสบนะครับหรือโพลีฟีนอลต่างๆที่พบอยู่ในพวกน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะถูกโปรไบโอติกมาใช้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนยกตัวอย่างทับทิมหรือแม้กระทั่งอื่นๆอัญชันกระเจี๊ยบพวกสารแอนโทไซนินเนี่ยมันถูกเมตาไบไลซ์ถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับที่เป็นสารออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพต่างๆแล้วในน้ำผึ้งถ้าเลือกน้ำผึ้งกับน้ำตาลแน่นอน
0: น้ำผึ้ง
1: ก็อาจจะมีสารสำคัญอื่นๆเนี่ยให้ประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้นแต่เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้ซัดเกินพอดีอีกนะเราบอกวิ่งน้ำผึ้งนะมาจากธรรมชาตินะแล้วพี่ไทยเราเนี่ยชอบอะไรที่มาจากธรรมชาติถูกไหมครับแล้วเราก็โดนธรรมชาติลงโทษเพราะว่าเรากินเข้าไปเยอะมากเกินอีกเดี๋ยวน้ำตาลฟุกโตสมันก็เยอะเกินนะครับแล้วเราก็ต้องรับประทานแต่พอดีพอท้ายที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องกินแต่พอดีด้วยท
0: ั้
1: งคุณภาพและปริมาณเป็นสิ่งสำคัญ
0: แค่ในเรื่องของอาหารหมักดองนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์เยอะกับร่างกายแล้วก็ดีต่อลำไส้ที่ถือว่าเป็นสมองที่2
1: ของร่างกายด้วยนะค
0: ะวันนี้ได้ความรู้และแนวทางในการกลับไปดูแลสุขภาพเยอะมากๆต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: อาจารย์ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook คนสู้โรครวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมคือนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับกะละแมรามันหอมหวานมันจังหวัดสมุทรสงครามห่อกาบหมากหนึ่งเดียวในไทยภูมิปัญญามอญที่ยังสร้างรายได้ในชุมชนฝนตกใหม่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร้านปลาออกล่าปักเบ็ดได้ปลาชุกชุมให้จับง่ายสร้างรายได้วันละหลักพันบาทจุธามาศผูกโพตามชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างจังหวัดตราดออกเรือหากุ้งฉิวกุ้งทะเลขนาดเล็ก1ปีมีให้จับไม่กี่เดือนสร้างรายได้ดีดูนวัตกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยอย่างโรคข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมเขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ครับคือไปหาดินโคลนที่เป็นสีแบบดำนินละเอียดมาเลยครับจากบริเวณชายหาดในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับผ่านการวิจัยมาแล้วแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมที่เอาไปใช้บำบัดอาการเจ็บป่วยได้ครับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังเขาเดินย่ำโคลนไปเรื่อยๆครับเพื่อไปเก็บดินโคลนสีดำนินละเอียดเลยครับในพื้นที่บริเวณชายหาดสำราญตำบลตาเซที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังเพื่อนำไปใช้รักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมหลังงานวิจัยว่ามีสรรพคุณรักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับให้กับผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี2563
1: เวลาดูครับคือปกติก็คือมันต้องนิ่มแล้วก็ลงไปประมาณนี้เลยหยับลงไปก็จะนิ่มลงไปเลยแล้วก็เราก็เอามือ
2: กุย
1: กุดขึ้นมาดูถ้าเป็นสีดำนินเนี่ยก็ใช้ได้แต่กว่าจะได้ก็คือต้องร่นทรายแบบนี้ออกไปด้วยเอาเฉพาะโคลนที่เป็นสีดำจริงๆครับ
2: ค่ะแล้วจริงๆแล้วมันมีขีดสีถ้าเราดูแล้วในชั้นมันมีขีดสี
1: จริงๆก็คือมันจะมีพวกทรายแล้วก็มีสีอย่างเช่นสีออกสีครีมๆแบบนี้ด้วยนะครับที่ใช้ได้ดีก็คือจะเป็นสีดำนิน
2: แล้วละเอียดด้วยคะ
1: ใช่ละเอียดด้วยต้องละเอียด
0: จะต้องเอาเฉพาะโคลนที่เป็นสีดำนะครับจะร่อนออกได้ง่ายเพราะว่าโคลนสีดำนินจะละเอียดมากนะครับแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆด้วยบางครั้งมาเก็บนะครับใช้เวลาเดินย่ำหานานมากเลยก็ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยแต่ว่าต้องออกมาเก็บในช่วงที่น้ำทะเลลงสุดนะครับช่วงข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม 13-15 ค่ำเท่านั้นเมื่อเก็บโคลนมาแล้วครับต้องนำมาพักไว้1คืนให้สารแร่ธาตุต่างๆตกตะกอนแล้วก็ลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมนะครับซึ่งระยะเวลาเก็บ1ครั้งนะครับจะเก็บไปได้ประมาณสัก1เดือนส่วนแร่ธาตุในดินโคลนนะครับเชื่อว่าเกิดจากการทับถมของเปลือกหอยเปลือกปูแล้วก็ซากอาหารแร่ใยต่างๆหาดทรายที่นี่ก็เลยไม่เป็นสีขาวครับ
1: จริงๆก็คือเริ่มแรกปี63แล้วก็รู้จักป้าปุ้ยอสม.ตำบลตาเซ่ก็หลังจากนั้นก็มีการทำวิจัยเอาโคลนทะเลไปใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสำราญนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกรมมาร่วมทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับปฏิทินจักรในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับใช้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโคลนทะเลกับไดโคลฟีนิกยาแผนปัจจุบันนะครับก็ผลออกมาพบว่าโคลนทะเลกับยาแผนปัจจุบันอย่างไดโคลฟีนิกไม่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการปวดเข่าของคนไข้นะครับในเรื่องทำงานแล้วก็ในพื้นที่อื่นนะครับ
0: โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็เก็บตัวอย่างส่งไปตรวจหาสารตกค้างที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วเริ่มทำงานวิจัยทดลองนำดินโคลนทะเลมาพอกลดอาการข้อเข่าเสื่อมพบว่าโคลนทะเลเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะครับการพอกแต่ละครั้งใช้โคลนทะเล200กรัมพอกบริเวณข้อเข่าทิ้งไว้20นาทีหลังกันนัดผู้ป่วย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าวันเว้นวันนะครับรวมการรักษา12ครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นายแพทย์อุกฤษคุณาธรรมศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลศูนย์ตรังมาร่วมให้ข้อมูลดูความเคลื่อนไหวของข้อเข่าและก็การประเมินต่างๆทางกายภาพนะครับเป็นการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันเข้าด้วยกันจนประสบความสำเร็จครับ
3: ค่ะที่เข่าเย็นสบายมากเลยค่ะปกติก็เมื่อวันนั้นออกกำลังกายมันรู้สึกเจ็บๆที่หัวเข่าอยู่แล้วนะคะทีนี้พอพอกแล้วรู้สึกว่าเย็นสบายมาก
2: มันดูดไหมมันจุ๊บๆอะไรไหมคะดูดไหม
3: ยังไม่จุ๊บๆทีแต่ว่ารู้สึกว่ามันเย็น
2: มันเย็น
3: ใช่
4: คนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่นะครับซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาก็คือเป็นกลุ่มในช่วงอายุ18ถึง85ปีนะครับก็คือส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับก็เกณฑ์เป้าหมายตามหลักทฤษฎีเนี่ยตอนแรกตั้งไปเป้าไว้จะเป็นการทำเปรียบเทียบใน2กลุ่มจำนวนกลุ่มละ50คนครับแต่มีผู้เข้ามาสมัครจริงๆเนี่ยแล้วก็จนเหลือดรอปเอาท์เนี่ยเป็นฝั่งละ36คนโทเทลรวมทั้งหมด72คนครับกลุ่มผู้ป่วยโดยการวัดเกณฑ์การประเมินทั้งเรื่องของการยืดเหยียดงอก็คือ range of motionการประเมินตามเกณฑ์ World Map ต่างๆครับในการเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้การเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ครับ
5: หลายครั้งนะคะเหมือนต่อคนแบบอาการหนักๆเป็นแบบไหน
4: โดยหลักเกณฑ์ครับส่วนใหญ่ก็คือมาทำต่อเนื่องนะครับก็คือใช้การพอกโคนเข่าเนี่ยประมาณวันเว้นวันครับเฉลี่ยก็ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ครับเพื่อทำให้เห็นผลในระยะเวลาต่อเนื่อง 3-4 เดือนในการในเกณฑ์การประเมินครับ
0: ผลงานนวัตกรรมโคลนพ่อเข่าทะเลตะเซได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ปฐมภูมิและทุติยภูมิในงานประชุมวิชาการประจำปี2569ของเขตสุขภาพที่12กระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ครับจะเป็นตัวแทนระดับเขตนำเสนอผลงานวิจัยในระดับกระทรวงต่อไปครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็ตั้งเป้าหมายครับจะนำผลงานวิจัยนี้ครับไปคุยกับทางพาณิชย์จังหวัดตรังว่าจะต่อยอดนะครับให้พัฒนาออกมาเป็นสินค้าเป็นครีมนวดนะครับแล้วก็ยาลดอาการปวดข้อเข่าที่ใช้ได้ง่ายขึ้นในอนาคตครับการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงที่ใกล้พ้นโทษนะคุณผู้ชมมีหลายจังหวัดหลายแห่งที่พยายามสอนอาชีพนี้ให้พวกเขามีความรู้ติดตัวกันนะครับแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยยังเน้นไปที่เรื่องของการสอนให้พวกเขารู้จักเท่าทันเรื่องของภัยในโลกไซเบอร์ด้วยออกมาแล้วนะครับจะได้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำด้วยครับปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทำการกำนันตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ของนายวัชระชัยชัยมงคลหรือว่ากำนันหน่งนะครับให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพกับผู้ต้องขังหญิงหลังพ้นโทษนะครับตอนนี้นี่เป็นชุดแรก5คนที่มาเรียนนะครับเรื่องของภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการรู้จักกับภัยไซเบอร์คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ AI ต่างๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะกระทำความผิดจนกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งด้วยนายจรัญสุวรรณรอดผู้ดูแลบ้านกึ่งวิถีก้าวใหม่ให้โอกาสนะครับจะสอนด้านอาชีพการใช้โลกออนไลน์ต่างๆแล้วก็เพิ่มทักษะอาชีพควบคู่ไปด้วยครับอย่างการทำขนมไทยประยุกต์โดยใช้แบรนด์ว่า For All Food For Friends มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนมไทยฟิวชั่นนะครับมีเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองต่างๆที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังภายในเรือนจำหญิงด้วย
6: แล้วให้เข้ามาเรียนรู้ว่าประโยชน์หรือโทษนะครับของโลกออนไลน์ต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าน้องเขา

0: ่อนเข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ออนไลน์เลยไปอยู่ในไปจนกระทั่งออกมาใช่ไหมครับแม้กระทั่งบางคนจะมือถือเนี่ยไม่สามารถอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดระบบต่างๆได้แต่เราก็ต้องคอยสอนเขาให้เขามาเรียนรู้แล้วก็ให้แนวคิดให้หลักการว่าการใช้ชีวิตเนี่ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีซึ่งเขาได้การเรียนรู้บ่มเพาะจิตใจมาจากทางในเรือนจำแล้วแล้วก็เติมเต็มให้เข้าไปว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะถ้าคุณทำดีต่อมาได้ชีวิตคุณจะดีก้าวหน้าต่อไปครับ
1: ผลงานที่ผลิตได้ครับก็จะนำออกขายพร้อมกับนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บหลังพ้นโทษนะครับซึ่งรุ่นน้องเหล่านี้จะเป็นรุ่นพี่กลับไปสอนน้องที่กำลังรอพ้นโทษให้ได้เข้ามาเรียนกันเดี๋ยวผมขึ้น 4G ไว้ให้คุณผู้ชมนะครับเผื่อใครมีญาติพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่านอกจากอาชีพทำอาหารแล้วนะครับยังฝึกสอนขายสินค้าออนไลน์สอดแทรกให้ความรู้เรื่องของการเรียนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ด้วย
2: ก็คือก็แบบเราจะเอาความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆได้แล้วแบบตัวหนูก็แบบอาจจะไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างแบบเกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะก็คือกำลังแบบเหมือนศึกษาด้วยแบบหาข้อมูลแล้วก็เงินทุนด้วยค่ะ
3: จากและวันนี้เป็นที่ได้เข้ามาอยู่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบมันมีโอกาสแบบเฮ้ยมันมีที่แบบนี้จริงๆเหรออะไรเงี้ยตอนที่มาที่หนูมาแบบโหแบบแบบพี่เขาก็แบบเหมือนสอนแนวคิดอะไรเราอย่างเงี้ยเยอะเลยแบบเราจะต้องแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วยังมีโครงการโคกหนองนาโมเดลครับให้ได้ฝึกเรียนรู้กันอีกด้วยส่วนที่พักครับที่นี่มีห้องพักจำนวน9ห้องที่ปรับปรุงใหม่ให้พักฟรีครับพร้อมกับอาหาร3มื้อเลยด้วยครับก็นี่ถือเป็นต้นแบบแห่งแรกนะครับในการอบรมให้ความรู้เรื่องของภัยไซเบอร์กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับก็หวังจะให้ภาครัฐเห็นความสำคัญแล้วก็ขยายพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้มีในอีกหลายจังหวัดด้วยครับไปดูภูมิปัญญาชาวมอญในการทำกะละแมรามันนะครับที่เกือบจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวัดในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนี่ยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมทำกะละแมกันนะครับกะละแมที่นี่รสชาติหวานหอมอร่อยแล้วก็ยังห่อด้วยกาบหมากที่หายากจริงๆครับทุกกระทะของกะละแมครับยังต้องอาศัยแรงคนล้วนๆในการกวนนานตั้ง 6-8 ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบ3อย่างเท่านั้นมีแป้งข้าวเหนียวกะทิสดแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวระหว่างกวนก็ต้องคอยช้อนน้ำมันกะทิออกนะครับจนได้กะละแมเนื้อเหนียวนุ่มหอมหวานมันครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาห่อด้วยกับหมากแทนพลาสติกนะครับซึ่งจะช่วยซับน้ำมันส่วนเกินลดการเหม็นหืนแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้ด้วยครับและยังสร้างลวดลายธรรมชาติที่สวยงามไม่ซ้ำกันจากขนมโบราณที่ชาวไทยเชื้อสายมอญเคยช่วยกันกวนเพียงแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่วันนี้กะละแมรามันกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อนะครับโอท็อป5ดาวของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วครับพร้อมเอกลักษณ์ห่อกาบหมากทั้งหมดนี้ครับผลิตกันที่วัดสัทธาธรรมหรือว่าวัดมอญตำบลบางจะเกรงที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
4: และกลุ่มกะละแมรามันนี่ก็ระยะหลังนี่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาอากวนถวายวัดไปเลยค่าน้ำค่าไฟตอนนั้นช่วงนั้นโควิดมาในคนไม่เข้าวัดอะไรกลัวแล้วกวนเข้าวัดมาตลอดปัจจุบันนี้ก็กลุ่มแม่บ้านเขาอนุญาตให้ถวายวัดไปเลยกวนถวายวัดไปก็จะมีการบริหารจัดการเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนี่คือที่ว่ากะละแมรามันอร่อยที่สุดในโลกเลยเวลานี้ก็ระยะ 2-3 ปีที่จำหน่ายดีไปต่างประเทศไปเชียงใหม่ไปออสเตรเลียลูกศิษย์ลูกหามาก็ซื้อขึ้นเครื่องบินไปกันขายดี
1: ปัจจุบันกะละแมรามันครับได้รับความนิยมมากนะครับที่วัดเนี่ยต้องกวนกะละแมเกือบทุกวันเลยครับบางวันถึง2กระทะใหญ่ซึ่งกะละแม1กระทะจะใช้วัตถุดิบรวมกว่า60กิโลกรัมนะครับแต่เมื่อกวนแล้วเนี่ยก็จะเหลือเนื้อกะละแมเพียงสัก 27-30 กิโลกรัมส่วนราคาขายครับบรรจุถุงขนาด200กรัมราคา100บาทรายได้ทั้งหมดตอนนี้ก็นำไปใช้บำรุงวัดแล้วก็สืบสานในงานประเพณีสำคัญของชุมชนที่มีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ที่วัดนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการกวนกะละแมแล้วก็ร่วมลงมือทำกันได้ด้วยครับส่วนขนมที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ก็แทบจะสูญหายไปแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังเหลือแม่ค้าอยู่เจ้าหนึ่งที่ยังทำนั่นคือขนมโบนะครับคุณผู้ชมราคาก็ไม่แพงแล้วก็ตั้งใจทำมาขายใหม่ๆทุกวันเลยครับ

0: ขนมโบ๋มีเอกลักษณ์ก็คือรูตรงกลางไว้เวลาเติมกระเทียมเจียวน้ำจิ้มนะครับซึ่งน้ำจิ้มจะมีทั้งรสหวานแล้วก็รสเผ็ดแล้วก็ผักกาดผัดนะครับจะได้ไม่ไหลออกมาจนหมดยังเหลือไว้ในรูตรงกลางด้วยนี่ถือเป็นขนมโบราณหากินยากแล้วนะครับที่จังหวัดพิจิตรเหลือร้านขายแบบนี้ไม่เกิน 2-3 ร้านนะครับอย่างร้านนี้ของนางสุปราณีรุ่งเรืองนะครับวัย58ปีที่เขาสืบทอดการทำขนมมาจากรุ่นแม่ขนมโบ๋ในสูตรที่ทำนะครับใช้ข้าวสารมาบดเป็นแป้งสดเลยนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใช้แป้งถุงที่มีจำหน่ายง่ายๆแล้วก็เติมส่วนผสมของแป้งทำบะหมี่เหลืองพร้อมกับกระเทียมที่เจียวใหม่ทุกวันเลยครับ
1: เราใช้แป้งหนาขนาดไหนเราต้องใส่สัดส่วนขนาดไหนคือเราใช้ความจำของเราอ่ะคือเราไม่ได้มาตวงไม่ได้มาอะไรไม่ได้คือเรากะเอาอ่ะว่าอันนี้เราจะต้องใส่แค่ไหนอะไรแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปนึ่งคือนึ่งมันก็ต้องนึ่งเอาไปแรงๆอ่ะแล้วมันถึงจะโบ๋ถ้านึ่งไฟไม่แรงมันก็ไม่โบ
2: ๋อ๋อคำว่าโบ๋ก็คือหน้าเขาจะโบ๋ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อันนี้เขาจะโบ๋ของเขาเองเลย
2: ต้องมีเคล็ดลับทำให้โบ๋ด้วย
1: ใช่ใช่ถ้าแป้งหนาเกินไปมันก็โบ๋เหมือนกันแต่แป้งมันจะแข็งถ้านิ่มเกินไปมันก็ไม่โบ๋มันก็จะเหมือนหน้าเหมือนขนมถ้วยเลยคือไม่โบ๋คือแป้งมันต้องอยู่ระหว่างพอดีอ่ะ
3: ก็บอกว่ามันก็ทานง่ายดีเพราะว่าคนที่มีอายุอะก็อย่างนี้เนี่ยแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ไม่มากินแล้ว
4: เขาไม่รู้จักแล้วใช่ไหม
3: ใช่จริงๆมันก็น่าอนุรักษ์เอาไว
4: ้ครับ
3: ให้เด็กๆอะแบบผู้ปกครองน่าจะแต่ผู้ปกครองสมัยนี้เขาก็เกิดมาในสมัยขนมถุงแต่เรามันเกิดมาในสมัยขนมห่อใบตอง
4: ครับผม
0: ทุกวันนี้ขายได้วันละ60กล่องเลยนะครับแล้วก็กล่องนึง20บาทมี6ชิ้นจะใส่รถเข็นมาตั้งร้านประจำบริเวณซอยประกาศิษย์หลังตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับแล้วก็นอกจากทำขนมไทยโบราณแล้วก็ยังมีขนมถ้วยที่ใช้มะพร้าวแบบไม่จำกัดรสชาติเลยนะครับไม่จำกัดส่วนผสมที่ใส่ก็ได้ความหวานมันเป็นที่ติดใจของลูกค้าที่มาซื้อทุกวันเลยครับช่วงนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกใหม่ครับก็เป็นโอกาสให้พรานปลาในพื้นที่ออกไปล่าปักเบ็ดกันนะครับจับปลาได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเอาไปกินที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปขายได้เงินถึงวันละหลักพันบาทก็มีครับออกมาดูผลงานการปักเบ็ดช่วงค่ำๆนะครับก็ได้ปลาชะโดติดเบ็ดมาตัวนึงหลังจากที่ช่วงนี้มีฝนตกใหม่แล้วก็น้ำป่าเริ่มไหลลงสู่ลำคลองแล้วก็อ่างเก็บน้ำธรรมชาติบรรดาพรานปลาก็จะใช้โอกาสที่ปลาชุมแบบนี้ดับออกมาหาจับปลาสร้างรายได้เสริมกันที่บ้านซับเต่าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ปลาจะกินเบ็ดดีครับแล้วก็มีปลาเยอะเลยครับอย่างปลาช่อนปลากดปลาไหลล้วนแต่เป็นปลาที่ตลาดรับซื้อกันทั้งนั้นเลยครับราคาดีรสชาติอร่อยด้วยปลาช่อนนี่ก็โลละ100บาทส่วนปลาไหลแล้วก็ปลากดนะครับกิโลกรัมละ150บาททำให้แต่ละวันก็มีรายได้หลายร้อยบาทจนถึงหลักพันบาทเลยครับ
5: มันนี่ไม่ไปดูนะดูเช้าทีเดียวมันเลยรุดเยอะมันต้องจริงๆมันต้องดูสักสองรอบ
4: ทำไมถึงจะได้อย่างนี้บ้างนี่ครับต้องใช้เหยื่ออะไร
5: มันปลานี่มันกินทุกเหยื่อนะไก่ก็กินเหยื่อเขียดก็กินเหยื่อเดือนก็กิน
4: แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
5: ใช่ฝนใหม่ๆแบบนี้เสร็จ
4: คือน้ำก็ลงมาพอดีด้วย
5: ใช่น้ำลงมาพอดีแต่ถ้าเป็นน้ำยาเน่าแล้วก็จะไม่ค่อยกิน
4: อ๋อต้องดูหญ้าใหม่ด้วย
5: ใช่ดูน้ำอ่ะถ้าน้ำขึ้นมาสูงๆโอเคเลย
4: อย่างวันนี้เราใส่เหยื่ออะไร
5: เหยื่อเขียด
4: ของเหยื่อเขียดที่โดดตามไปมาตามนี้แหละ
5: ใช่ที่เราไปเคยจับมันแหละ
4: อ
5: ันนี้โลพอดี
0: ช่วงนี้แหล่งน้ำในหลายพื้นที่แถบอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็อำเภอคอนบุรีที่อยู่ติดกับป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกำลังมีน้ำใหม่ออกจากเป็นน้ำป่าไหลลงมาสู่แหล่งน้ำพอดีครับก็ทำให้มีปลามารวมตัวกันชุกชุมมากกว่าช่วงปกติครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่รณรงค์การห้ามจับปลาในฤดูน้ำหลากกันครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอย่างพวกเบ็ดนะครับอันนี้ก็ยังสามารถจับได้เพราะว่าจับปลาได้ไม่เยอะมากอะไรเพียงแค่เอากลับไปทำกินที่บ้านแล้วก็เหลือก็เอาไปขายเท่านั้นครับตามชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับออกเรือไปหากุ้งฉิวกันครับกุ้งฉิวเนี่ยคือกุ้งทะเลตัวเล็กนะครับคุณผู้ชมปีนึงจะมีให้จับไม่กี่เดือนเองสร้างรายได้อย่างดีแล้วก็เอากุ้งฉิวเนี่ยมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้หลายเมนูด้วยเดี๋ยวตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ไทยมุ่งหน้าสู่เกาะช้างจังหวัดตราดพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในช่วงโลว์ซีซันหรือช่วงฤดูมรสุมเมื่อคลื่นลมแรงและนักท่องเที่ยวบางตาวิถีชีวิตของชาวบ้านจะเปลี่ยนจากรับนักท่องเที่ยวออกไปหาจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่หนึ่งปีมีให้จับแค่ช่วงนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาไปตามหากุ้งชนิดหนึ่งค่ะซึ่งกุ้งชนิดนี้นะคะเขามีชื่อเรียกกันว่ากุ้งฉิวค่ะโดยกำนันนะคะจะพาเราไปหากันค่ะไปกันเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: เดี๋ยวไปดูกันครับกุ้งฉิว
1: คือวันนี้เรา VIP มากเลยนะคะเพราะว่าต้องนั่งเรือลำนี้ไปค่ะ
2: ครับ
1: พี่ประมงเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตั้งแต่6โมงฮะเวลาทำการคือ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับคือการลากกุ้งฉิวเนี่ยเป็นกุ้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ครับ
1: ฮะ
2: โดยการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการใช้พื้นที่ตามพ.ร.บ.ของมาตรา65กรมทรัพยากรทะเลนะครับกรมของอุทยานเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลำครับอันนี้ก็คือเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มประมงริมฝั่งพื้นบ้านซ
1: ึ่
2: งเราจะมีการบริหารจัดการโดยมีธงที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของเรือประมงริมฝั่งพื้นบ้านนะครับในการจัดเก็บกุ้งเนี่ยก
1: ็
2: ได้ผลิตผลเขาก็จะเลือกนะครับเลือกเนี่ยน้องจุกยืนก็จะเห็นนี่ก็คือกุ้งฉิวนะครับ
1: นี่ก็คือ
2: ตะเอกนะครับอันนี้ก็หนึ่งในกลุ่มประมงนะแหละทางนี้นะครับตะเอกสวัสดีหน่อยครับ
1: สวัสดีครับ
2: ตะเอกขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ได้กุ้งฉิวนะครับก
1: ุ้
2: งนี้ก็จะมีอายุอยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับถ้าเราไม่เก็บขึ้นมาไม่ใช่ว่ากุ้งนี้จะเป็นกุ้งใหญ่นะครับม
1: ัน
2: ก็จะตายไปตามช่วงอายุในระยะเวลา6เดือนเองนะครับในระยะเวลาทำการ4เดือนเนี่ยเราจะมีข้อตกลงว่าทุกวันหยุดหรือวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถเราจะออกมาช่วยกันในการพัฒนาสองฝั่งทางในการตัดหญ้าเก็บขยะอันนี้คือข้อแลกเปลี่ยนแล้วต้องหยุดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้ในระยะเวลา4เดือนนะครับเขาจะมีเวลาทำการได้แค่ไม่เกิน20วันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้แต่ในส่วนของผู้นำเราได้รวบรวมเรือทุกลำต้องมีทะเบียนที่ถูกต้อง
1: มี
2: ใบในท้ายมีใบอินจิเนียร
1: ์
2: ตามที่กรมเจ้าท่าอนุญาตนะครับแล้วเรามาขอพื้นที่โดยการใช้86ลำที่เป็นสารตั้งต้นของ2ตำบล9หมู่บ้านผมรวบรวมมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่2ของบ้านนานเก่ามี2ลำบ้านสลักข้อหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างใต้มีทั้งหมด4ลำบ้านสลักเพชรมี56และที่นี่ก็คือบ้านบางเบ้ามีในฤดูกาลนี้มีทั้งหมด18ลำ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะกุ้งฉิวสดๆนะคะคือสามารถกินได้เลยค่ะ
2: เ
1: พิ่งหามาได้เมื่อกี้นี้เลยนะคะ
2: ลองเลยครับ
3: เดี๋ยวเข้าไปบ้านไปไว
1: ้เนื้อดีมากเลยอ่ะมันหวานเนาะ
2: หวานเจี๊ยบเลยครับ
0: บรรยากาศการทำประมงพื้นบ้านที่บ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังชาวประมงพื้นบ้านนำเรือพร้อมอุปกรณ์โดยเฉพาะอวนออกเรือไปหากุ้งฉิวค่ะ
2: เดี๋ยวพึ่งยืดไปเอาโทรศัพท์ไหมจุกเอาไหมเอาโกโบไหม
1: ไม่เป็นไร
2: ไรพี่โอเค
1: โอ้ยมาอย่างยากลำบากนะ
4: นั่งตู้เนี่ย
5: มันจะมีเครื่องมือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามันมีพวกจอเซาเดอร์จอดาวครับมันจะสามารถมองเห็นได้มองเห็นเป็นเชือกแล้วเราก็ปล่อยวนลากครับโคก้นดินฮะอยู่ก้นดินอยู่ติดหน้าดินครับ
0: กุ้งฉิวเป็นกุ้งทะเลท้องถิ่นมีวงจรชีวิตสั้นเพียงประมาณ 5-6 เดือนโดยอาศัยใกล้กับพื้นดินในทะเลรวมตัวกันเป็นฝูงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับได้แทบทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงช่วงค่ำค่ะ
5: จากเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาครับเพราะมันเป็น

0: แต่น้ำที่เกิดตามฤดูกาลถ้าเราไม่มีการจับมันก็เลยไปเลยหรือว่าหายไปเลยมันไม่แตกต่างกับเคยที่ไปทำกะปิครับมันจะคล้ายๆกันแต่ทางนี้ทางกลุ่มในชมรมของเราจะมีมาตรการว่าห้ามไปเกินขอบเขตครับแล้วก็ตามกำหนดวันเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดครับต้องหยุดตามที่ข้อตกลงกันไว้
1: การจับกุ้งฉิวจะใช้อวนรากโดยแต่ละวันจะได้มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างช่วงที่ทีมงานไปถ่ายทำท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมไม่สูงมากทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับกุ้งฉิวได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมค่ะ
0: ฮะถ้าบางช่วงมันไม่มีมันก็น้อยบางทีก็20 30โลก็เคยมีแต่ตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่ากลางๆปีมันดีมากครับมันดีก็กรมเรือผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในนี้ราคาตั้งปีก่อนมันไม่ดีแต่ปีนี้ราคามันยังคงที่อยู่ยัง4ติดกว่าบาทยังไหวกันอยู่ครับตอนนี้300ฟาโลเนี่ยกองเนี่ยครับ300ฟาโลก็ตีเป็นเงินแล้วก็13,400ใหญ่กว่าเคยและเล็กกว่ากุ้งอกคักถ้าอย่างเงี้ยเค้าเรียกกุ้งอกคักแล้วก็กุ้งตัวใสๆอย่างเงี้ยเค้าเรียกกุ้งแชมบอแชมบ้วยมันจะแตกต่างกันไอ้พวกกุ้งคิวนะมันจะไม่โตเกินนี้เท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ
2: ลักษณะของกุ้งคิวนะคะตัวของเขาก็จะใสค่ะนี่ใสมากค่ะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยไซส์ของเขาค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เนี่ยแหละค่ะจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็อายุของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 เดือนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะกุ้งฉิวที่ชาวประมงพื้นบ้านบางเบ้านะคะเขาก็จะหาค่ะเพื่อที่จะนำไปส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะคะโดยมีราคาขายในช่วงนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทค่ะพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเขาก็จะซื้อเพื่อที่จะนำไปทำเป็นกุ้งแห้งค่ะแต่วันนี้เรามาหากุ้งฉิวเพื่อที่จะนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องมาติดตามชมกันค่ะ
1: เนื้อสัมผัสกุ้งฉิวมีความแน่นกรอบและมีความหวานชาวบ้านนิยมนำไปปรุงอาหารได้หลายเมนูแต่ก่อนจะนำไปทำอาหารแต่ละอย่างจะต้องแกะหัวกุ้งออกและล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ
3: กุ้งฉิวต้มหวานนี้ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากอะค่ะแค่เอาน้ำตาลจะทางเรานี่จะใช้เป็นทางเกาะช้างนี่จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายผสมนิดหน่อยแล้วก็เกลือแค่นั้นเองค่ะทำลงไปคั่วหวานให้มันได้เหมือนว่าให้มันเหนียวหน่อยอะค่ะให้น้ำมันเหนียวให้จับเป็นตัวกุ้งแล้วพอกุ้งที่ได้ออกมามันก็จะมีเปลือกจะกรอบค่ะเอาไปผสมแป้งคลุกเคล้ากันกับน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมใส่แป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสที่เราชอบค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดแค่นั้นเองค่ะ
4: แต่เทคนิคการทอดให้มันกรอบนี่คือเราต้องทำยังไง
3: เราต้องผสมน้ำเย็นค่ะผสมน้ำเย็นใช้น้ำเย็นจัดๆผสมแป้งเข้าไปมันก็จะกรอบนานค่ะ
1: กุ้งฉิวกินสดกับน้ำเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เจียวผัดกะเพรากุ้งฉิวต้มหวานและกุ้งฉิวชุบแป้งทอดเป็นเมนูยอดนิยมของชาวบ้านบางเบ้าและยังเป็นเมนูรับนักท่องเที่ยวที่1ปีมีให้กินแค่1ครั้งค่ะฤดูการตักกุ้งฉิวที่เกาะช้างมีให้สัมผัสเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ผูกพันและพึ่งพาความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะ
5: กุ้งฉิวแต่ตัวค่อนข้างเล็กนะครับคุณผู้ชมก็เลยสามารถกินได้ทั้งตัวนะครับอย่างการเอาไปแปรรูปอีกอย่างนึงที่นิยมกันมากก็คือไปทำเป็นกุ้งแห้งจะได้รสชาติที่ค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เค็มด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยประชาชนทั้งในและก็ต่างจังหวัดไปร่วมปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตามความเชื่อขับรถเลขสวยก้าวหน้าร่ำรวยรุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขครับนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปครับ และนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะคดีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะว่าสำนักพระพุทธศาสนาได้ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ไปเป็นของวัดป่าอดุญญารามแล้วเสร็จภายในเวลา1เดือนค่ะเพื่อที่จะยุติปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นขณะที่วันนี้เจ้าวาดวัดก็ได้นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะเพื่อยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะติดตามจากคุณกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภรายงานสดจากวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมคะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันนะคะว่าภาพหลักฐานการถ่ายภาพที่นายเฮียงได้มอบเอกสารฉบับหนึ่งให้นั้นนะคะไม่ได้เป็นการนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบการจัดตั้งวัดเท่านั้นแต่เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้กับทางวัดค่ะนี่คือโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่ที่ปรากฏชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้บริจาคให้กับวัดเมื่อวันที่4กันยายน2533ซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็อ้างอิงมาจากสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับเอกสารคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ระหว่างทายาทของนายเฮียงนะคะเพื่อที่จะยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของวัดอย่างสมบูรณ์ค่ะพระครูอดุลสารนิเทศเปิดเผยว่าที่ผ่านมานะคะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่เคยติดใจเอาความผู้ใดที่ว่าแม้ก่อนหน้านี้จะมีการถูกก่อกวนแล้วก็คุกคามท่านขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเครื่องสอนใจกับพุทธศาสนิกชนว่าทุกปัญหานั้นมีทางออกแล้วก็จะยุติได้ตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะคะก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดพร้อมยืนยันว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินนั้นเป็นของวัดค่ะแล้วก็ได้มีการประสานนะคะกับกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดอดุญญารามนะคะให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนค่ะด้านนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากได้ตรวจสอบนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าโฉนดที่ดินฉบับจริงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายก่อนที่จะให้เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเซ็นเอกสารในการดำเนินการขอรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามขณะที่รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมยืนยันตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นต้องตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่ปี2533ค่ะ
2: นั่นหมายความว่าในปี2541สิ่งที่เราขาดไปณช่วงเวลานั้นนะฮะก็คือว่าเราต้องไปโอนแต่ถามว่าถ้าไม่โอนเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกแก่ทายาทมั้ยไม่ใช่ก็ไปใช้คำพิพากษาศาลที่ศาลบอกว่าสำเร็จตั้งแต่คุณตาเฮียงถวายวัดแล้วตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาตั้งวัดถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายสงฆ์เขากระทำให้มั่นเอาให้มัดว่าถ้ามีคนโต้แย้งก็ใช้กฎหมายตัวนี้
1: ส่วนกรณีข้อพิพาทนะคะทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกป้าดาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังมีคลิปวิดีโอปรากฏว่าอยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่มีการปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้เชิญมาสอบปากคำนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคดีค่ะส่วนเจ้าของรถ4คันนะคะก็จะสอบปากคำในฐานะพยานค่ะสำหรับข้อกล่าวหาบุกรุกนะคะที่ตำรวจจะแจ้งกับป้าดานั้นได้มีการชี้แจงนะคะว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่สิทธิการครอบครองค่ะหากมีบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนสิทธิการครอบครองของผู้ครอบครองที่ดินก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นสิ้นสุดลงก่อนนะคะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับบรรยากาศของที่วัดป่าอดุญญารามแห่งนี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็สัง ังเกตเห็นนะคะว่ามีคนในชุมชนนะคะเดินทางมาทำความสะอาดวัดนะคะมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะว่าวัดแห่งนี้นะคะมีคุณค่ากับคนในชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะขณะที่วันนี้เองเท่าที่เราสังเกตนะคะก็ยังคงมีประชาชนนะคะแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อที่บริเวณหน้ากุฏิกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะตำรวจนำกำลังดูแลความปลอดภัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ที่ส่งข้อความขู่ยิงในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะคะขณะที่โรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรกรุงเทพก็ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงฝึกนักเรียนให้รับมือกับสถานการณ์จริงตามหลักหนีซ่อนสู้ค่ะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดความกังวลค่ะหลังมีข้อความถูกส่งในกลุ่มไลน์ระบุว่าจะกราดยิงก็ทำให้ทางโรงเรียนนั้นตัดสินใจปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์1วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดมกำลังตำรวจ20นายร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน6นายเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติพร้อมกับเร่งตรวจสอบและติดตามตัวผู้ส่งข้อความเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะส่วนที่โรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรกรุงเทพนายณโรดมนรินทร์รำผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่าวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางเข้าจำลองเหตุกราดยิงเสมือนจริงภายในอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกตั้งสติและก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยก่อนการฝึกปฏิบัตินักเรียนได้รับความรู้ภาคทฤษฎีค่ะทั้งการบรรยายและก็ชมคลิปวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุใช้วุธปืนโดยเน้นหลักหนีซ่อนสู้ค่ะ
3: เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของลูกนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุขึ้นก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรครับก็อยากให้นักเรียนได้รับความรู้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรามีความรู้นะครับเรามีสติเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับ
0: พันตำรวจโทภักชนกคำจีนารองผู้กำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามระบุว่าการฝึกครั้งนี้ต้องการให้นักเรียนนั้นมีทักษะและมีสติในการรับมือเหตุไม่คาดคิดค่ะขณะที่หลังเกิดเหตุกราดยิงในอดีตโดยเฉพาะที่เหตุห้างสินค้าเทอร์มินอล21ตำรวจได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ตามสถานศึกษามาแล้วกว่า100แห่งพร้อมกับเฝ้าระวังพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะคดีเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นย่านมักกะสันตำรวจตามจับกุมตัวแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาสอบสวนแล้วค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ปกครองเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุก็ออกมาขอโทษผู้เสียหายนะคะยอมรับว่าลูกนั้นติดเพื่อนและตัวเองนั้นไม่มีเวลาดูแลเพราะว่าต้องทำงานทุกวันค่ะผู้ปกครองของ1ใน7เยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพื่อหวังเอาทรัพย์เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ปากคำค่ะโดยแม่ของ1ในเยาวชนเปิดเผยว่าได้สอบถามลูกเกี่ยวกับข้อที่จริงว่าได้ลงมือก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจริงหรือไม่ซึ่งลูกชายปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือ

0: ในฐานะคนเป็นแม่นะ
1: ก็ดีมากครับคือช่วงที่ว่าสีนี้มาเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบดื้อแต่ที่ผ่านมาเขาฟังนะครับพูดอะไรเขาฟังเขาเชื่อฟังเขาไม่ค่อยสร้างปัญหาให้ก็เลย
0: นี่ครั้งแรกเลยไหมที่ลูกไปทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ครั้งแรก
0: เลยเนาะ
2: พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เรียกเยาวชนชายทั้ง7คนมาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อหน้าทีมสหวิชาชีพแม้ว่าการสอบปากคำเบื้องต้นทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้ค่ะเนื่องจากว่ามีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมและทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นนั้นก็ยังให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนซึ่งหลังสอบปากคำเสร็จก็จะส่งตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะหลังมีคลิปภาพตำรวจเสพยาเสพติดขณะที่ประชุมออนไลน์ก็ทำให้วันนี้มีการสุ่มตรวจสอบหาสารเสพติดกำลังพลของสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทั้งโรงพักค่ะกำลังพลสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทั้งหมด59นายเขารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดค่ะหลังมีคลิปภาพเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าอาจมีตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยนายหนึ่งกำลังเสพยาเสพติดขณะที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ซึ่งการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงค่ะที่สั่งการให้เร่งตรวจสอบการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของตำรวจในพื้นที่หลังก่อนหน้านี้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วนค่ะขณะที่ประชาชนในตำบลทะเลน้อยระบุว่าไม่แปลกใจค่ะที่ได้รับทราบข่าวว่าตำรวจเสพยาเสพติดขณะที่ร่วมประชุมออนไลน์เนื่องจากทราบว่าในพื้นที่ทะเลน้อยซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดแล้วก็มีการเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายค่ะ
3: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็เคยมีประเด็นของการจับครั้งละหลายพันเม็ดก็เคยมีแล้วปัจจุบันนี้ตามข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดกันให้แซดว่ายาเสพติดมันยังระบาดอยู่เพราะนั้นเมื่อมีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเสพยาเสพติดในขณะที่ทำงานอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
2: ส่วนดาบตำรวจสังกัดสถานีตำรวจทะเลน้อยที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพเสพยายังไม่เข้ารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาและก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะสำหรับคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็มีมากกว่า 2,000 คดีมีผู้ต้องหากว่า 2,000 คนโดยสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง50คดีค่ะคดีรถไฟชนกับรถประจำทางบริเวณจุดตัดรถไฟแยกอโศกแม้ว่าตำรวจนั้นจะส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาคดีแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มีผู้เสียหายซึ่งเป็นไรเดอร์ค่ะได้มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ทราบว่าตัวเองนั้นตกเป็นผู้ต้องหาในคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายร่วมกับคนขับรถไฟแล้วก็ผู้ต้องหาคนอื่นๆทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะนายอามารอแม้พนักงานรับส่งผู้โดยสารหรือว่าไรเดอร์นำคลิปวันเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์บริเวณจุดตัดรถไฟอโศกเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะโดยนายอามารให้ข้อมูลว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายในเหตุการณ์ที่ถูกรถเมย์เสียหลักมาชนหลังรถไฟชนกับรถเมย์ซึ่งนอกจากรถของเขาแล้วนะคะก็ยังมีรถอีกหลายคันที่อยู่ในจุดเดียวกันด้วยและรถนั้นก็ได้รับความเสียหายในวันเกิดเหตุก็ได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้เสียหายค่ะต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคมกลับได้รับแจ้งให้ไปพบอัยการและก็พบว่าตัวเองนั้นถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนประกอบไปด้วยคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงแต่เมื่อถึงขั้นตอนการยื่นประกันตัวได้รับแจ้งว่าไม่สามารถประกันตัวได้ก็ทำให้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ1คืนค่ะ นายอามานเปิดเผยว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกกังวลก็คือข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคดีคือเรื่องการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บและข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดโดยยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยเสพยาและไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้รถไฟชน

0: รถเมย์ค่ะส่วนผู้โดยสารที่นั่งมากับรถก็ไม่ได้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจึงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงถูกนำไปรวมอยู่ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและยาเสพติดซึ่งตนเองนั้นได้รับผลกระทบเพราะว่าเสียเวลาในการทำงานแล้วก็ต้องหาเงินมาต่อสู้คดีค่ะ
1: ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและผมก็ไม่ได้กีดขวางบนเส้นทางรางรถไฟแต่ทีนี้ทำไมถึงเอาผมไปรวมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยทั้งมีสารเสพติดทั้งที่ว่าผมไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เสพไม่ได้ขายแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าผมเกิดแก่ความตายผมก็เลยขอความเป็นธรรมเผื่อว่าทางสื่อช่องต่างๆจะช่วยเหลือผมได้ในฐานะผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำต้องเลี้ยงลูกภรรยา
0: ด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็ดูภาพเหตุการณ์เห็นว่าการที่ไรเดอร์ขับรถเข้าไปหยุดที่บริเวณเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นเขตที่ไม่ควรหยุดรถหากเกิดอุบัติเหตุและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทและการกีดขวางทางรางค่ะแต่ประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก็คือถูกแจ้งข้อกล่าวหารวมกับผู้ต้องหาในคดีทั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและข้อหาเสพยาเสพติดเพราะส่งผลต่อข้อมูลประวัติแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ
2: นี้สิ่งที่น้องกังวลก็คือมันมีการฟ้องพนักงานสอบสวนเองเนี่ยแกก็เหมารวมเลยกับพวก6คนเนี่ยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารวมก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้คือเขาไม่ควรจะถูกแจ้งข้อหานี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นอะไรเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนเข้าใจเป็นยาบ้าอะไรเงี้ยทีนี้พอเมื่อฟ้องรวมเนี่ยเวลามันไปกดในคอมพิวเตอร์ครับมันจะขึ้นชื่อเขากับข้อหานี้ไปตลอดเนี่ยครับและเขาก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะประสานท่านผู้กำกับสอนอวสันนะครับท่านผู้กำกับโป้งลองสอบถามซิว่ามันจะทำยังไงได้
0: ขณะที่พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยว่าขณะนี้ตัวเองยังไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะขณะนี้สำนวนอยู่ที่ขั้นตอนของอัยการค่ะชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มกลับมากังวลกับสถานการณ์ที่อาจจะกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งค่ะหลังพบว่ามีโดรนปริศนาหลายลำที่เปิดไฟกระพริบบินอยู่เหนือท้องฟ้าในหลายพื้นที่ค่ะชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่างพูดคุยถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์อ้างข้อมูลว่ามีการเคลื่อนกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาประชิดชายแดนของทหารกัมพูชาในระยะนี้ค่ะประกอบกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ก็พบโดรนปริศนาเปิดไฟกระพริบบินอยู่เหนือท้องฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาในหลายพื้นที่ค่ะเช่นที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บางจุดนั้นเห็นบินพร้อมกัน 2-3 ลำโดยชาวบ้านคาดว่าอาจจะมีหลาย10ลำค่ะทางนี้ประชาชนที่ถ่ายคลิปได้ก็นำไปโพสใน Facebook ของตัวเองก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะโดยบางส่วนก็เชื่อว่าเป็นโดรนสอบแนนของฝ่ายกัมพูชาค่ะที่บินเข้ามาเพื่อถ่ายภาพพิกัดชุมชนแล้วก็สอดแนมหาที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของทหารไทยค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเหตุผิดปกติจากทางกองทัพทำให้ประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่ก็กังวลต่อสถานการณ์ที่อาจจะกลับมาตึงเครียดขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินขับเครื่องบินส่วนตัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่กองบิน1โคราชนะคะขณะที่ F16 ก็บินประกบอารักขาตามก่อนที่จะมีการมอบนโยบาย5ด้านเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศค่ะส่วนกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาตั้งฐานผลิตโดรนในไทยใช้ความมั่นคงนั้นมาต่อรองภาษีนายกก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีวันนี้มีภารกิจค่ะลงพื้นที่กองบิน1จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วก็ผลงานของทางด้านของกองบิน1โดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดนะคะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือเรื่องของความมั่นคง

0: นี่คือภาพที่เครื่องบิน F16 3ลำค่ะบินประกบเครื่องบินส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก่อนลงจอดที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจนำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1โดยถือว่าเป็นการจำลองการบินอารักขาบุคคลสำคัญค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายสำคัญทั้ง5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองบินและก็กองทัพอากาศเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาวพร้อมบอกนะคะว่าจะต้องมีการรับมือความมั่นคงในทุกรูปแบบส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพหรือว่าตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงจะมีการใช้เรื่องของทหารไปเจรจาภาษีกับทางด้านของสหรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็มีการพูดคุยแค่เรื่องของนโยบายทางด้านของความมั่นคงค่ะไม่มีเรื่องของการพูดถึงการค้าภาษีแต่อย่างใดโดยรัฐบาลจะไม่ให้ทั้งสองเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
1: แปลว่าเราต้องแยกความมั่นคงกับเรื่องการค้าและเศรษฐกิจออก
2: เขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะเขาก็คงไม่ได้มีอย่างตัวปลัดกระทรวงกลาโหมในอเจนดาที่คุยกันอะไรกันก็ไม่มีเรื่องการค้า
1: แต่ว่าเขาว่าโกก็ยังมีการฝึกตามวงเวลา
2: ก็ปกติครับครับมันเป็นสิ่งที่ทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนปลุกเปิดกระแสนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่มี
0: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการเจาะต่อรองหรือเจรจาภาษีกับสหรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่งประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อมีการอัปเดตข้อมูลนะคะซึ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าเป็นไปตามกรอบที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้ค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ติดตามเป็นระยะยาวนะคะเพราะว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีทางประเทศไทยก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินหน้าทำตามนโยบายที่ทางด้านของสหรัฐได้มีการตั้งกรอบหรือว่าตั้งเกณฑ์มาไว้นะคะขณะที่ทางด้านของความมั่นคงอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันว่าส่วนสุดท้ายแล้วจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ค่ะ
3: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะทหารเรือสหรัฐหลายพันนายเผชิญกับวิกฤตเสบียงหมดแล้วก็ความเครียดสะสมค่ะหลังต้องปฏิบัติหน้าที่บนเรือรบนานกว่า250วันขณะเดียวกันสหรัฐก็ส่งสัญญาณพร้อมกับคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะพีทแท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดโดยจะหมุนเวียนเรือเข้าประจำการอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าการเดินเรือกลับสู่ภาวะปกติโดยชี้ว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นพร้อมยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์ลำใดจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตความตึงเครียดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบหนักต่ออุปทานพลังงานโลกหลังเรือสัญจรผ่านช่องแคบได้น้อยลงอย่างมากโดยขบวนการพลังงานระหว่างประเทศคาดการอุปทานน้ำมันดิบโลกในปีนี้จะลดลงถึง 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ4ซึ่งก็ย่ำแย่กว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือนก่อนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลส่งข้อมูลข่าวกรองเตือนสหรัฐหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาว่าอิหร่านมีแผนลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแม้ส่วนใหญ่ CIA จะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากอิสราเอลได้และประเมินความน่าเชื่อถือไว้ต่ำแต่คำเตือนช่วงก่อนประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีก็ทำให้ทางทำเนียบขาวและหน่วยอารักขาประธานาธิบดีเลือกที่จะยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยจนทำให้ทรัมป์นั้นต้องลอบสับเปลี่ยนเครื่องบินอย่างลับๆค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่าทหารเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln กำลังเผชิญกับวิกฤตค่ะหลังต้องอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันโดยไม่มีกำหนดเทียบท่าเนื่องจากบนเรือนั้นขาดแคลนเสบียงแล้วก็ของใช้จำเป็นระบบประปาขัดข้องน้ำปนเปื้อนห้องน้ำชำรุดและซักผ้าไม่ได้นานเป็นสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้การอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานประกอบ

0: กับเสียงและก็แรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาทั้งจากเครื่องยนต์และเครื่องบินขึ้นลงยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกเรืออย่างหนักค่ะมีรายงานว่าลูกเรือบางส่วนพยายามกระโดดลงจากเรือซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนเพิ่งมีข่าวลูกเรือกระโดดลงทะเลแต่ช่วยไว้ได้ทันและอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาชี้แจงว่ารายงานดังกล่าวนั้นบิดเบือนความจริงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐก็ยืนยันว่าได้เร่งจัดส่งเสบียงจำเป็นแล้วและบนเรือก็ยังมีน้ำสะอาดเครื่องปรับอากาศและอาหารเพียงพอเรือ USS Abraham Lincoln ออกมาปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะก่อนถูกส่งไปประจำการในตะวันออกกลางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือ USS George Washington เข้าไปสับเปลี่ยนหน้าที่แล้วค่ะฝรั่งเศสเผชิญกับคลื่นความร้อนเป็นระลอกที่5แล้วค่ะในปีนี้ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสก็ทำให้ทางการนั้นต้องยกระดับเฝ้าระวังอันตรายในหลายพื้นที่เกือบทั้งประเทศค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงปารีสของฝรั่งเศสต้องหาอุปกรณ์ป้องกันแดดแล้วก็คลายความร้อนเมื่ออยู่กลางแจ้งหลายคนก็แวะดื่มน้ำตามจุดกดน้ำสาธารณะขณะที่บางส่วนนั้นก็ลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนอย่างคึกคักหลังจากอุณหภูมิเฉลี่ยในกรุงปารีสเมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสโดยมีบางช่วงของวันที่อุณหภูมิแตะ43องศาเซลเซียสด้วยเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองทั่วประเทศที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิบางจุดทะลุ42องศาเซลเซียสซึ่งก็เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เข้าปกคลุมฝรั่งเศสเป็นระลอกที่5ในปีนี้ค่ะโดยทางการฝรั่งเศสประกาศยกระดับการเตือนภัยคลื่นความร้อนเป็นระดับสีส้มหรือเกือบสูงสุดใน75จาก96จังหวัดในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกวันที่จะมีอากาศร้อนจัดแต่คาดว่าอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยจะเริ่มจากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศและตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสทางการออสเตรเลียส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง2ลำเข้ามาช่วยฝรั่งเศสเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงรุนแรงอยู่ในหลายจุดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเมื่อวานนี้ทางการนั้นต้องสั่งอพยพประชาชนมากกว่า500คนออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นนูเวลากิแตนเพื่อหนีภัยอันตรายจากไฟป่าที่ลุกลามเผาผลาญพื้นที่แล้วมากกว่า 6,800 ไร่ขณะที่ทางการท้องถิ่นนั้นเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า500นายลงพื้นที่ควบคุมไฟป่าแต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์นั้นยังคงวิกฤตค่ะกิสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศที่ยังคงลุกลามอย่างหนักค่ะเนื่องจากว่ากระแสลมแรงขณะที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต้องอพยพหนีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าหลายลำบินฝ่ากลุ่มควันขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมท้องฟ้าในขณะที่ไฟป่ายังคงลุกไหม้พื้นที่ป่าด้านหลังอย่างรุนแรงและต่อเนื่องค่ะภาพนี้เกิดขึ้นภูมิภาคทางตอนเหนือของกรีซที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวจนทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องอพยพทั้งทางบกและทางน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยเพื่อหนีไฟป่ารุนแรงนี้ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็วจากลมแรงหน่วยดับเพลิงกรีซเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า140นายนอกจากนี้ยังส่งเครื่องบิน9ลำและเฮลิคอปเตอร์7ลำเข้าร่วมภารกิจควบคุมเพลิงนี้ด้วยขณะเดียวกันยังมีรายงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ1นายด้วยค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นขณะที่ทั่วยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องในฤดูร้อนนี้ซึ่งส่งผลทำให้ภัยแล้งรุนแรงขึ้นแล้วก็ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆแห้งเหี่ยวจนติดไฟง่ายจนนำมาสู่การเกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นในหลายประเทศค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปชยันยังไม่เจอรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโยงทุจริตสอบท้องถิ่นสูงสุดยังหยุดที่ระดับอธิบดี
2: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอด
1: ตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยหลังโผล่ภาพคล้ายตำรวจเสพยาขณะประชุมออนไลน์ชุมชนสิ้นหวังยาเสพติดระบาดหนักพนันออนไลน์ไทยขยายฐานนี่เวียงจันทร์จับคนไทยบิ๊กล็อตคา

0: เวกัสส่อโยงผู้มีอิทธิพลในลาวกมธ.ปภ.เอาจริงส่งปปช.พิจารณา157กระทรวงอุตสาหกรรมหลัง20ปีน้ำเสียห้วยตะเข้จับมือใครดมไม่ได้ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
1: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น
2: ตอนนี้เป็นฤดูหนาวและเรามากันที่ฮิโรชิมาเส้นทางวันนี้จะพาเราเดินทางจากอดีตไปสู่อนาคตจากท้องทะเลสู่ขุนเขา
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: บางวันแกก็บินเหนือเมฆนะถ้าแกไม่นั่งเครื่องบิน
4: อ
3: ะเวลานักข่าวซักอะไรเนี่ยแกอยู่เหนือเมฆ
4: แกจะแกร้องเพลงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหาย
3: ใช่ใช่ใช่
5: เหรอก็น่าจะมีผลนะแกโซโล่ที18เพลงอะ
6: ผมว่า
5: แล้วก็ไม่ได้หยุดพักเลย
6: ผมว่าพักผ่อนไม่พอถามถึงสถานภาพเศรษฐกิจไทย
3: เ
6: ราจะไปแบบไหนเราจะไปยังไงเราจะทำอะไรแกบอกว่าได้ไม่ได้นั่นเรื่องนึงแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่ต้องทำอะไร
3: นายกอนุทินอยากให้ภาพจำหลังจากตัวเองลงจากนายกแล้วเป็นอย่างไร
7: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
8: ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกือบทุกประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างรวดเร็วก่อนจะสะสมและทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกว่าสัปดาห์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงเร่งการระเหยของน้ำในดินและต้นไม้นำไปสู่อีกหนึ่งวิกฤตที่ใหญ่คือไฟป่ารุนแรงมากกว่าครั้งใดๆในรอบร้อยปีเปลวเพลิงสีส้มจัดโหมกระหน่ำอย่างไร้ปราณีทั้งมนุษย์และสัตว์พากันหนีตายในความร้อนระดับที่ละลายโลหะเผาไหม้ลึกลงไปถึงเนื้อไม้และรากใต้ดินพื้นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเท่าฐานสีดำและตอไม้เกรียมเพียงในเวลาไม่กี่นาทีเป็นไฟป่าที่ผิดปกตินอกจากมาเร็วกว่าฤดูกาลแล้วพลังของการทำลายล้างยังสูงขึ้นมากมายมหาศาลด้วยติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่14สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
9: พอสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอดีตโซเวียตรวมถึงจอร์เจียทุกคนมีรากเหง้าท
10: ุ
9: กคนมีประวัติศาสตร์แต่ว่ามันหายไปเพราะว่าถูกบังคับถูกสร้างค่านิยมใหม่เพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาคือใครเขาคือโซเวียตรัสเซียกลุ่มเครือรัฐเอกราชคือทุกคนจะดิ้นรนออกจากอกรัสเซียแต่คำถามนึงคนบอกว่าแล้วทำไมรัสเซียไม่ปล่อยให้เขาออกจากอกซึ่งปัญหาในจอร์เจียก็อาจจะไม่ต่างจากยูเครนที่บอกว่าที่เคยเป็นมาก็คือพยายามบอกว่าต้องมีความสัมพันธ์กับตอนตกเพราะอิทธิพลของรัสเซียมันกลายไปว่าจะถูกกดทับนั่นคือโมโนพาร์ทหนึ่งเป็นวาทกรรมหนึ่งที่บอกการคบรัสเซียยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้รัสเซียมันไม่อิสระ
11: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3

ิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับความผิดปกติด้านสิ่งแวดล้อมแต่มีค่าหัว2ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะมีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่ผุดขึ้นต่อเนื่องคนในพื้นที่ก็เกิดความกังวลใจรู้สึกไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อคนในพื้นที่หรือไม่นี่เป็นคำถามเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้อยากชวนผู้ชมติดตามปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเจาะไปดูที่ปราจีนบุรีจังหวัดที่กำลังถูกผลักดันเป็นจังหวัดที่4ของ EEC นะคะประชาชนเขาก็ตื่นตัวลุกขึ้นมาเฝ้าระวังตรวจสอบรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านตัวเองแต่วันนี้เจอกับการข่มขู่คุกคามถึงขั้นจะเอาชีวิตมีการตั้งค่าหัววันที่13สิงหาคมค่ะตัวแทนเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็เลยเดินทางเข้ามายื่น

0: ายชื่อประชาชนกว่า 11,000 รายชื่ออยากจะจี้รัฐบาลให้ทบทวนยุติการดันปราจีนเป็นจังหวัดที่4ของ EEC เขากำหนดจะนัดชุมนุมใหญ่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่17สิงหาคม2569นี้นะคะเพราะการเฝ้าระวังก่อนหน้าเขาพบว่าวันนี้ขนาดปราจีนยังไม่ได้เป็น EEC เนี่ยค่ะก็มีภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมประเดประดังเข้ามาหลายรูปแบบพบภาพของการลักลอบทิ้งกากของเสียหลายจุดพบโรงงานรีไซเคิลขยะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็หลายจุดดินน้ำปนเปื้อนสารเคมีค่ะทั้งหมดนี้เป็นภาพที่คนในพื้นที่ไม่สบายใจอีกเรื่องนึงที่เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมของคนในพื้นที่ก็คือการลักลอบทิ้งจนมีคำว่าน้ำฟรีดินฟรีค่ะฟรีสำหรับคนที่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำเป็นขบวนการแล้วไปลักลอบทิ้งในพื้นที่ของชาวบ้านเทือกสวนไร่นาต่างๆก็เจอกับการปนเปื้อนทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ภาพรวมทั้งหมดนี้กำลังจะขยายความว่าคนในพื้นที่อยู่ยากมากๆแล้วค่ะแค่วันนี้ยังอยู่ยากเป็น EEC คงอยู่ยากกว่านี้นี่คือคำจำกัดความของคนปราจีนบุรีนะคะตอนนี้คนในพื้นที่อย่างคุณสุเมธเหรียญพงนามกลุ่มคนรักกรอกสมบูรณ์และคุณสุนทรคมคายเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งเอาแค่สองท่านนี้ค่ะก็เจอภารกิจที่ไม่ง่ายเจอภัยคุกคามที่มันหนักหน่วงมากค่ะทั้งสองคนเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความผิดปกติของกระบวนการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมแล้วเวลานี้ถูกข่มขู่ค่ะคุณผู้ชมถูกข่มขู่คุกคามจะเอาชีวิตการทำงานของทั้งสองคนไม่ได้หยุดอยู่แค่การตรวจสอบโรงงานใดโรงงานหนึ่งนะคะแต่ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังตั้งแต่เส้นทางการขนส่งกากอุตสาหกรรมตรวจสอบกิจการโรงงานรีไซเคิลคนในพื้นที่เมื่อสงสัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีการแจ้งเบาะแสและติดตามคนในพื้นที่นำไปสู่การเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คือประชาชนต้องวอร์นนิ่งไปก่อนเจ้าหน้าที่ถึงจะไปนี่คือภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะภาพลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปราจีนบุรีค่ะเราพบการลักลอบทิ้งและความน่าสงสัยของขบวนการเหล่านี้ทั้งในสระแก้วฉะเชิงเทราในชลบุรีและอีกจุดหนึ่งก็คือที่สระบุรีก็เจอลักษณะเดียวกันลองฟังเสียงจากพื้นที่ค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝายคลองมูลเลิศนะครับชาวบ้านแจ้งว่าปลาตายนะครับเหนือฝายขึ้นไปประมาณ2วันที่แล้วนะครับมีวันนี้เข้าวันที่3แล้วปลาก็ลอยหัวเยอะเลยนะครับอันนี้สภาพน้ำนะครับที่เห็นฟองเยอะเลยนะครับตอนนี้น้ำเสียก็ไหลลงไปข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ฝายข้างบนเป็นฝายนะครับน้ำก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีฟองขึ้นทั้งลำคลองเลยนะครับ
2: ตอนนี้ผมยืนอยู่ณประเทศไทยนะครับจุดที่เป็นหน้าผาถังขยะโลกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังนะครับมีขยะนะครับจากโรงงานจีนเถื่อนจีนเทาทั้งหลายนี่นะครับนะครับแล้วผมก็กำลังอยู่ใจกลางถังขยะโลกนะครับซึ่งเป็นถังขยะใบใหญ่นะครับรอบตัวเห็นไหมครับด้านนู้นนะครับทุกประเภทนะครับขยะทุกประเภทที่นี่จะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นสารเคมีนะครับบอกไม่ถูกเลยนะครับเอาเราพาผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือสภาพที่เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นดินแจกฟรีขยะอุตสาหกรรมนะครับก็รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือผลพวงนะครับที่เราเรียกว่าความเจริญนะครับจาก EC นะครับแต่ก่อนนี้นะครับเราอยู่กันมานะครับทั้งจะอยู่กันมานะครับเพิ่งจะเราพบเห็นขยะเหล่านี้นะครับเมื่อมีโครงการพัฒนาของ EC เกิดขึ้นนะครับพอมีโครงการพัฒนา EC เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะนะครับจากการพัฒนานะครับ
0: ดูจากภาพก็ชัดเจนว่าคุณสุนทรกับคุณสุเมธก็ตั้งคำถามและทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะคนในพื้นที่แต่วันนี้กำลังถูกคุกคามค่ะข้อมูลจาก Protection International หรือว่า PI นะคะระบุว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการคุกคามทำร้ายผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์จนได้รับบาดเจ็บ มีบางกรณีเสียชีวิตบางกรณีถูกทำให้สูญหายรวมแล้วกว่า70รายภายในช่วง30ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะขยายเรื่องนี้กันต่อเพราะซีเรียสและวิกฤตมากค่ะคุยกันกับพี่บีปราณมสมบงนะคะตัวแทนจาก Protection International ค่ะพี่บีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่วีคะกรณีอย่างของพี่สุเมธกับพี่สุนทรเนี่ยมีค่าหัวมูลค่า2ล้านบาทปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันสะท้อนว่ารัฐล้มเหลวหรือสังคมเราไม่ปลอดภัยกันแน่คะ
3: คิดว่าเริ่มจากรัฐก่อนนะคะจริงๆหน้าที่ในการตรวจสอบหรือว่าการที่จะลงโทษทางกฎหมายกับบริษัทที่มาก่อมลพิษเหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐคราวนี้พอรัฐไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบอะค่ะก็ต้องกลายเป็นหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะ
0: ค่ะทีนี้ของ PI เองเนี่ยก็มีการกำหนดรูปแบบการคุกคามซึ่งตอนนี้มันถูกยกระดับความรุนแรงมากๆนะคะเครื่องมือในการมองว่าอันไหนเป็นความเสี่ยงกำหนดไว้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันแต่จะขออ่านสั้นๆทีละข้อก็คือประเมินจากลักษณะงานของนักปกป้องสิทธิ์ประเมินจากแรงจูงใจประเมินจากรูปแบบที่มีการตอบโต้ต่อเนื่องหรือไม่ประเมินจากสัญญาณความสามารถในการคุกคามประเมินจากบริบทและประวัติความรุนแรงจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่คำถามค่ะพี่บีเครื่องมือเหล่านี้รัฐหรือเปล่าคะต้องเป็นคนใช้ในการช่วยประเมินเพราะเข้าใจว่าคนที่ทำงานหรือว่านักปกป้องสิทธิ์หรือชาวบ้านเขาก็ประเมินเองได้อยู่แล้วแต่มันไม่มีกลไกในการป้องกันและช่วยเหลือ
3: ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของ PI ที่ทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ32ประเทศเนี่ยหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงร่วมกับนักปกป้องสิทธิ์เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะและจริงๆนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะทราบเวลาเขามีความเสี่ยงสัญชาตญาณจะบอกเราอยู่แล้วค่ะว่าการทำงานของเราเนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์ที่จำนวนมหาศาลอย่างกรณีตะวันออกหรือที่ปราจีนบุรีเนี่ยเป็นหมื่นกว่าล้านเท่าที่เราทราบเพราะฉะนั้นปกป้องสิทธิ์เขาจะทราบอยู่แล้วเขาเสี่ยงคราวนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะที่ต้องลุกขึ้นมาหากลไกที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ในไทยไม่มีถูกต้องไหมคะแฟนเข้าใจถูกไหมคะ
3: ไม่มีค่ะจริงๆรัฐบาลไทยเนี่ยเวลาพูดที่สหประชาชาติเวทีต่างๆเวลาต้องไปรายงานเนี่ยจะบอกเสมอว่าคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์แล้วก็ให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์เรามีแผนแนบหรือว่าแผนในการที่จะดูเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนด้วยแต่แผนเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้อะค่ะมันเป็นแนวทางอยู่2ก็คือกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ได้มีกลไกหรือความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเฉพาะของนักปกป้องสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นตอนนี้ก็ยังถือได้ว่าบอกว่ามีกลไกแต่ไม่มีค่ะจริงๆแล้วยังไม่ได้สามารถคุ้มครองได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ข้อเสนอจากทาง PI องค์กรที่มีสังกัดอยู่เนี่ยเสนออย่างไรดีเพื่อให้กลไกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาเข้าจริงตอนนี้มีความพยายามผลักดันกฎหมาย anti slap แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของการฟ้องปิดปากแต่กรณีอย่างพี่สุเมธพี่สุนทรเนี่ยมันใช้กฎหมู่นอกกฎหมายอะค่ะมันจะใช้วิธีการยังไงในการช่วย
3: คือต้องบอกก่อนว่ากฎหมายในการป้องกันการฟ้องสแลปเนี่ยมันสำคัญนะคะเพียงแต่ว่าต้องแยกกันระหว่างการคุ้มครองคดีกับการคุ้มครองชีวิตอะค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะต้องหาวิธีการในการหยุดเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามองในระดับประเทศเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวมันไม่พอเพราะเราทราบว่าบางกฎหมายมีจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิทธิในการปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังเรียกร้องให้มีแต่ว่าที่ให้เป็นรูปธรรมก็คือเวลาขอให้มีการคุ้มครองตัวอย่างเช่นกรณีคุณสมเมธกับคุณสุนทรเนี่ยเราขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานต่างๆของมหาดไทยเนี่ยในการที่จะไปตรวจสอบเลยค่ะไปหาว่าจริงๆแล้วน่าจะมีใครบงการเพราะมันมีข้อมูลชัดเจนอยู่ค่ะว่าคุณสุนทรกับคุณสุเมธเนี่ยได้ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของโรงงานไหนบ้างคือจริงๆ PI ก็มีนะคะเพราะเราทำงานใกล้ชิดกับนักปกป้องสิทธิ์เราเก็บข้อมูลเรามีเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ว่าถ้าเกิดองค์กรพัฒนาเอกชนและสิทธิมนุษยชนมีเนี่ยหน่วยงานรัฐจะไม่มีคราวนี้หน่วยงานรัฐจะต้องยอมรับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ต้องทำงานกับนักปกป้องสิทธิ์ในการไปตรวจสอบอะค่ะไปดูว่าความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นจากไหนคือตอนนี้เนี่ยกรณีภัยคุกคามมันใกล้เข้ามาแล้วเรารู้ว่ามีการลงขันที่จะเอาชีวิตนักปกป้องสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆหน่วยงานของรัฐผู้ว่าราชการเองที่เป็นประธานของกรมนจริงๆเราไม่ได้เห็นด้วยกับการกรมนแต่ว่าหน่วยงานสันติบาลต่างๆของทั้งตำรวจหน่วยงานความมั่นคงอ่ะมีหน้าที่ในการไปหาค่ะว่ามือปืนอยู่ที่ไหนเป็นมือปืนจากที่ไหนเราจะยุติมันได้อย่างไรเพราะฉะนั้น

0: กายของรัฐจําเป็นต้องเดินหน้าตอนนี้อย่างเป็นรูปธรรมในการปกป้องชีวิตของนักปกป้องสิทธิ์อะค่ะ
1: ค่ะมีหลายส่วนต้องทําด้วยกันนะคะกลไกของรัฐเพื่อที่จะป้องกันก่อนเกิดเหตุก็จําเป็นต้องทําทันทีกฎหมายแอนตี้สแลปที่จะป้องกันการฟ้องปิดปากการใช้กฎหมายปิดปากก็จําเป็นต้องเดินหน้าแต่วันนี้ภาพที่เกิดขึ้นกําลังสะท้อนว่าพื้นที่เสรีภาพของประชาชนในการลุกขึ้นมาตรวจสอบมันหดแคบลงและนี่เป็นปัญหาของรัฐที่กลายเป็นตัวปัญหาเองของเรื่องนี้นะคะวันนี้หมดเวลาค่ะลารายการพร้อมพี่บีเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บีขอบคุณนะคะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะยอมรับว่าเป็นตำแหน่งที่เครียดค่ะเพราะว่าต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตแล้วก็ความฝันของเด็กๆนะคะที่อยากจะเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพค่ะโตโน่ภาคินได้ออกมาเปิดใจนะคะถึงการนั่งแท่นประธานสโมสรฟุตบอลค่ะจังหวัด101นะคะที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ได้ทำตามฝันของตัวเองหลายอย่างค่ะทั้งเพื่อตัวเองไม่พอนะคะแต่เพื่อความฝันสำหรับนักเตะเยาวชนที่ฝันว่าอยากใช้งานอดิเรกนั้นเลี้ยงทั้งตัวแล้วก็เลี้ยงทั้งใจค่ะ
1: ผมว่าเรื่องของความรู้สึกไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะทำให้แบบทุกคนมีความสุขทุกคนแบบแฮปปี้อยู่ได้ดีเพราะว่าทุกคนในแต่ละวันก็จะเจอปัญหาแตกต่างกันออกไปทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนน่ะมีเป้าหมายแล้วก็มีโฟกัสในสิ่งเดียวกันนะครับในฐานะของสโมสรก็คงจะพยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างนี้ครับ
0: เปิดใจว่าตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลนั้นไม่ใช่แค่การบริหารงานค่ะแต่ยังต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจคนในทีมหลังโตโน่ภาคินนั่งแท่นประธานสโมสรฟุตบอล101 PB ยูไนเต็ดตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีเป้าหมายคือยกระดับทีมให้เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพเต็มรูปแบบนักแสดงหนุ่มยอมรับว่าเครียดนะคะแต่การได้ลงทุนลงแรงแล้วเห็นอนาคตของชาติเด็กอีสานเหมือนกันเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นใช้กีฬาเลี้ยงตัวได้ก็เป็นเรื่องที่เติมใจให้ตัวเองแถมพี่น้องคนร้อยเอ็ดก็ต้อนรับหนุ่มขอนแก่นอย่างโตโน่เป็นอย่างดีค่ะ
1: จริงๆแล้วผมว่าเหมือนเติมเต็มให้กันและกันดีกว่าครับใช่ครับเพราะว่าร้อยเอ็ดก็ช่วยผมไปเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของความรู้สึกผมรู้สึกว่าไปที่นั่นแล้วผมได้รับความรักครับแล้วก็แฟนบอลอะไรเงี้ยครับน่ารักค่อนข้างจะชื่นใจครับผมเห็นนักฟุตบอลเรามีอนาคตที่ดีขึ้นได้รับเงินเดือนที่ตรงมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยมีฟิตเนสเข้ามาช่วยมีโปรตีนเข้ามาช่วยมีโค้ชมีสตาฟที่คอยใส่ใจผมก็ดีใจครับเพราะว่าในทุกวันนี้งานก็หายากใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งกฎใหม่คือต่างชาติก็ลงได้มากขึ้นคนไทยนักฟุตบอลไทยก็จะเริ่มไม่มีงานจะเริ่มตกงานเลยครับการที่เรากล้าที่จะให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็กๆอีสานได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ลงเล่นได้เงินเดือนผมเห็นผมก็ชื่นใจไปด้วยโอเคผลการแข่งขันน่ะเราจะเริ่มแข่งกันจริงๆคือเดือนหน้าแต่ว่าตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ผมเห็นว่าเขาแข็งแรงขึ้นเขาฟิตขึ้นเขาเก่งขึ้นแล้วเขารักกัน
0: ก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงคนดังก็เคยนั่งแท่นบริหารสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วค่ะก็ถือว่าสร้างกระแสความสนใจได้ไม่น้อยในตอนนั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมีบททดสอบสำคัญมากก็คือต้องไปช่วยล้างหนี้สินให้กับทีมฟุตบอลรวมถึงยังเคยเป็นประธานสโมสรทีมขอนแก่น FC มาก่อนด้วยค่ะส่วนครั้งนี้ต่างไปเพราะว่าโตโน่เนี่ยเขาลงทุนนะคะมีหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกับสโมสรด้วยยืนยันไม่ว่าจะทำอะไรตัวเองเป็นคนจริงจังและโฟกัสเต็มที่ค่ะอย่างครั้งนี้มีทีมฟุตบอลและคนเบื้องหลังต้องดูแลนับร้อยชีวิตก็อยากจะทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะทำไม่ไหวส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังไม่ทิ้งแน่นอนค่ะจากเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวมเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเอาไว้มากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะสู่การลุยตลาดภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วมาปีนี้แจ็คเดอะโกสต์ค่ะมีผลงานร่วมสร้างนะคะเพิ่งเข้าโรงฉายไปแล้วก็กระแสตอนนี้ค่อนข้างมาดีทีเดียวเปิดตัววันแรกได้เงินไป30ล้านบาทนะคะสำหรับเรื่อง

0: คำสารภาพของหมอผีเรียกว่าเป็นอีกบทพิสูจน์นะคะว่าในยุคนี้ค่ะการมีคอนเทนต์ดีๆอยู่ในมือนั้นมีชัยไปมากกว่าครึ่งดังคำที่ว่าคอนเทนต์ is king นะคะติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
1: มึงกลับมาหากูเนี่ยเพราะมึงรู้ว่ากูทำได้
2: มึงอยากให้หานั้นตายใช่ไหม
3: ให้มันตายทรมานที่สุด
2: มึงเลือกแล้วนะ
4: จากเรื่องเล่าแนวสยองขวัญยอด 8.5 ล้านวิวในออนไลน์คำสารภาพของหมอผีเคยถูกนักลงทุนต่างชาติติดต่อนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วหากไม่สามารถตกลงรายละเอียดกันได้จนกระทั่งได้ผู้สร้างชาวไทยอย่างณัฐนนท์ชนลัมภีร์ติดต่อมาเพื่อขอสร้างเป็นภาพยนตร์ได้สำเร็จโดยได้เจ้าของคอนเทนต์อย่างแจ็ควัชรพลฝึกใจดีหรือแจ็คเดอะโกสต์มานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์โดยการันตีว่าจะพยายามให้เนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องเล่าต้นฉบับให้มากที่สุดเพราะหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การขายความสยองขวัญแต่คือการสื่อถึงความเป็นมนุษย์ซึ่งจะแตกต่างจากหนังสยองขวัญที่เคยสร้างจากเรื่องเล่าตอนอื่น
5: ๆนี่เองไม่หาชุดขาวๆสะอาดสะอาดใส่ในวันศึกหน่อยวะมันอัปมงคลนะเนี่ย
6: ความเชื่อมั้งหลวงพ่อ
7: วันหนึ่งโปรเจกต์กับทางต่างประเทศอ่ะมันไม่เต็มมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเราก็เลยต่างฝ่ายต่างแยกทางกันบายแล้วก็เลยนึกถึงพี่ต้นแล้วก็ให้ทีมงานโทรหาพี่ต้นบอกพี่ต้นยังอยากทำอยู่ไหมคำสารภาพของหมอผีมันผ่านมาครึ่งปีแล้วอะแกบอกหุยอยากทำจักอยากทำแกดีใจมากแกดีใจมากให้เลขของเลขาโทรมานู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดเลยครับโอ้โหแบบอีลงตรงนางไปหมดเลยแล้วแกก็เริ่มดำเนินการในการทำแกก็ไปมาหาผมที่ออฟฟิศแล้วก็มาโดนทีมงานผมสัมภาษณ์อยู่ชั่วโมงครึ่งว่าทำไมถึงอยากทำ
8: ทีมงานสกรีนก่อนด้วย
7: ใช่ครับใช่ครับผมจะมีทีมงานคือผมจะมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เขาดูพวกนี้โดยเฉพาะนั่งคุยกันตัวต่อตัวเลยครับว่าทำไมถึงอยากทำทำไมถึงอยากเอาเรื่องนี้ไปทำโปรดักชันเป็นยังไงนักแสดงเป็นใครงบประมาณเท่าไหร่อย่างนี้เลยชั่วโมงครึ่งที่นั่งคุยกันอันดับแรกที่ผมจะทำก่อนเลยคือเรื่องที่จะทำครับมันต้องตรงกับเรื่องเล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันซีเรียสเรื่องที่คุณต่อเขามาเล่าให้ครูตีฟังมันคือชีวิตของเขาที่เขาผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแยะมากมายมันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาสูญเสียครอบครัวจนตัวเองต้องจับพัดจับผูมาเป็นหมอผีแล้วก็มายึดอาชีพนี้มาตลอดชีวิตจนกระทั่งเขาป่วยตัวเองใกล้จะตายอ่ะมาเล่าอยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังว่าสิ่งที่เขาเจอมาคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นซีเรียสนะบทต้องตรงกับเรื่องเล่า
9: คือธีมมันเป็นธีมสากลนะครับเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับรักโลภโกรธหลงความรักความตายแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็ตัดสินใจผิดไปเดินทางผิดจนดำดิ่งชีวิตดำดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือมันมีข้อกติสอนใจด้วยผมก็เลยตีความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าสยองขวัญซึ่งมีผีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นธีมเรื่องที่ผมมาชอบมากอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจทำเรื่องนี้ไปคุยกับแจ็คครับ
10: สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากการทำที่หยดว่าเฮ้ยเรามาถูกทางเลยเรากลับคิดว่าเวลาเราอยู่กับเรื่องราวที่มันสอดคล้องกันนะฮะเวลาเราสร้างฐานคนดูแล้วก็คนดูเหมือนจะเติบโตไปด้วยกันนะฮะมันก็ตามโจทย์เราเลยคืออยากให้หนังไทยขยายวงกว้างให้มากที่สุดในเมืองไทยและในตลาดโลกมันก็หนึ่งในเหตุผลหลักที่น้องถามก็คือมีโอกาสสูงมากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะกลายเป็นแฟรนไชส์ระดับโลก
11: บัวได้ห่วงแกเล่าเนี่ย
12: ทั้งมึงทั้งแม่มึงอ่ะกูจะทำยังไงก็ได้
4: นับความสำเร็จของคอนเทนต์ผีไทยที่สร้างจากเรื่องเล่าในรายการออนไลน์ชื่อดังมีมาตั้งแต่ที่หยดที่ต่อยอดมากถึง3ภาคกระทั่งมีภาคแยกเตรียมออกฉายปลายเดือนกันยายนนี้ในชื่อสมิงเขาขวางไปจนถึงผลงานก่อนหน้าอย่างข้างบ้านและล่าสุดคือคำสารภาพของหมอผีที่เนื้อหาในรายการออนไลน์ยังถูกสปินออฟออกมาอีกหลายตอนจุดกลายเป็นจุดแข็งที่ผู้สร้างชื่อว่าสามารถเป็นแฟรนไชส์ต่อยอดได้แบบที่หยดนั้นสำหรับเจ้าของแพลตฟอร์ม

0: ที่รวมเรื่องเล่าผีไว้มากที่สุดกว่า 16,000 เรื่องมองว่านี่คือสิ่งที่การันตีนิยามของคำว่า Content is King ได้เป็นอย่างดี
1: ผมไม่เคยรู้จักคำว่า Content is King มาก่อนจนกระทั่งผมมาเจอพี่เชษเขาจะบอกผมเสมอว่าแจ็ครู้ไหมแจ็คน่ะคือจุดหลักจุดศูนย์กลางของวัตถุดิบในการที่ใครก็แล้วแต่ที่อยากทำเรื่องผีอ่ะเขาจะพุ่งตรงมาหาแจ็คก่อนเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่แจ็คถืออยู่อ่ะนี่คือคอนเทนต์อิทคิงคอนเทนต์อิทคิงคือมันแข็งแรงมากมันมีหลักแกนที่มันชัดเจนมากๆแล้วแจ็คมีคอนเทนต์เหล่านี้ 16,000 กว่าเรื่องซึ่งมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราถืออยู่มันไม่มีวันหมดนะครับมันสามารถต่อยอดไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพอผมรู้ว่าอ๋อพอคำสารภาพมันถูกทำออกมาแล้วผมได้เห็นตัวหนังแล้วอะเนี่ยคือ Content is King
2: มึงไปรวบรวมชิ้นส่วนศพมา22กูจะมาทำพิธีหาดวงวิญญาณที่เหมาะกับตัว
0: ก่อนเข้าฉายในไทยคำสารภาพของหมอผียังปิดดีลขายได้ในอีกหลายประเทศจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองกานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยสำหรับแจ็คเดอะโกสต์นี่ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นของจักรวาลคอนเทนต์ผีโดยเจ้าตัวยังมีอีกหลายโปรเจกต์น่าสนใจที่อยากสานต่อเป็นภาพยนตร์ตามความตั้งใจไว
2: ้ขอจะเข้าตัวมึงและจะแลกด้วยชีวิต
3: ที่แจ็คบอกว่ามีคนมีต่างชาติติดต่อมาแล้วแต่ยังเป็นเรื่องเล่าอยู่ด้วยซ้ำ
1: ส่วนมากก็จะเป็นในแถบเอเชียบ้านเราครับอย่างที่ต่อมามีไต้หวันทางเวียดนามเองทางอะไรเองเขาก็สนใจอยู่แล้วคือผมยังไม่กล้ากระโดดไปตรงนู้นเพราะผมอยากทำให้เราแข็งแกร่งก่อนเพราะถ้าเรากระโดดข้ามเลนไปตรงนู้นอ่ะเรายังเด็กอยู่สำหรับอุตสาหกรรมเนี้ยเพราะว่าเขาแต่ละคนเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากๆเรายังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเราให้แข็งแกร่งก่อน
0: กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
4: ส่วนช่วงต่อไปติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะเนื่องในเดือนเกิดของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2543นะคะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตจะเปิดให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ค่ะเข้าชมการฝึกซ้อมหุ่นกระบอกจากหุ่นซ้อมเรื่องตะเหล่งพายเป็นการใช้หุ่นจริงค่ะที่สร้างสรรค์จากฝีมือของอาจารย์สามารถชมได้ที่โรงมหรสพสาธิตโรงละครชั้น2ที่พิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตถนนสุขาภิบาล5ซอย58เขตสายไหมกรุงเทพนะคะในวันอาทิตย์ที่16 23และ30สิงหาคมนี้ซึ่งวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ด้วยค่ะหมายเหตุนิดนึงคุณผู้ชมว่าเก้าอี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะคะดังนั้นก็ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้นะคะไปกันอีกที่หนึ่งก็ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนและมูลนิธิหนังไทยโดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวคัดเอาท์หนังไทยชิ้นใหม่จากช่างเขียนผู้กลับมารวมตัวกันสร้างสรรค์งานศิลปะตามขนบหนังไทยในอดีตให้เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะที่โรงหนังนางเลิ้งหรือว่าศาลาเฉลิมธานีโรงหนังไม้ที่มีอายุเก่าแก่ยืนยาว มากกว่าศตวรรษในกิจกรรมซีเนมาติกนางเลิ้งค่ะพร้อมรับฟังประสบการณ์จากอดิเรกวัตลีลาสมเด็จสันติประชาบรรหารไทยธนบูรณ์และนพดลพรมบัณฑิตกุล4ตัวแทนช่างเขียนชั้นครูค่ะที่จะมาร่วมรังสรรค์ผลงานคัดเอาท์หนังไทยที่หน้าโรงหนังนางเลิ้งนะคะกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะย้ำอีกครั้งก็คือวันอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์ที่16สิงหาคมตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปนะคะที่โรงหนังนางเลิ้งในตลาดนางเลิ้งงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ และวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเป็น2วันสุดท้ายแล้วของงานไทยคอนเทนต์เอ็กซ์เพียนซ์ค่ะหรือว่า TCX นะคะ2026มัดรวมคอนเทนต์ไทยทั้งภาพยนตร์ละครดนตรีซีรีส์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยค่ะในงานมีไฮไลท์ก็คือ Immersive Experience นะคะจากโลกของ GTH เด็กใหม่ Girl From Nowhere แล้วก็จักรวาลสัปเหร่อBorn to Fight Spectacular ค่ะแอคชั่นโชว์สุดระห่ำจากพันนาสตันทีมงานนี้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานจัดที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สามารถติดตามรายละเอียดคิวกิจกรรมต่างๆได้ที่แฟนเพจ Thai Content Experience หรือว่า TCX ค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ปปช.ยันยังไม่เจอรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโยงทุจริตสอบท้องถิ่นสูงสุดยังหยุดที่ระดับอธิบดี
1: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอด
0: ตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยหลังโผล่ภาพคล้ายตำรวจเสพยาขณะประชุมออนไลน์ชุมชนสิ้นหวังยาเสพติดระบาดหนักพนันออนไลน์ไทยขยายฐานนี่เวียงจันทร์จับคนไทยบิ๊กล็อตคาเอสทีเวกัสส่อโยงผู้มีอิทธิพลในลาวกมธ.ปภ.เอาจริงส่งปปช.พิจารณา157กระทรวงอุตสาหกรรมหลัง20ปีน้ำเสียห้วยตะเข้จับมือใครดมไม่ได้ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: บางวันแกก็บินเหนือเมฆนะถ้าแกไม่นั่งเครื่องบินอ่ะเวลานักข่าวซักอะไรเนี่ยแกอยู่เหนือเมฆ
3: แกร้องเพลงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหาย
2: ใช่ใช่ใช่
4: เหรอก็น่าจะมีผลนะแค่โซโล่ที18เพลงอ่ะผมว่าแล้วก็ไม่ได้หยุดพักด้วย
3: ผมว่าพักผ่อนไม่พอถามถึงสถานภาพเศรษฐกิจไทยเราจะไปแบบไหนเราจะไปยังไงเราจะทำอะไรแกบอกว่าได้ไม่ได้นั่นเรื่องนึงแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่ต้องทำอะไร
2: นายกอนุทินอยากให้ภาพจำหลังจากตัวเองลงจากนายกแล้วเป็นอย่างไร
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามนักปั่นจักรยานนะครับที่ได้ปั่นไปเยี่ยมชุมชนในเมืองฮิโรชิมากันครับหลายครอบครัวก็รอดชีวิตจากการทำลายล้างจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยเดี๋ยวเราจะได้พบกับเกษตรกรคนสุดท้ายครับที่มุ่งมั่นในการปลูกผักท้องถิ่นตามวิถีแบบดั้งเดิมครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรายังจะได้พบกับช่างปั้นหม้อด้วยละครับที่ทำเครื่องเคลือบจากเปลือกหอยนางรมเหลือทิ้งจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยละครับจากนั้นก็จะพาทุกคนนะครับไปขึ้นเขากันบ้างเพื่อไปพบกับเกษตรกรผู้มุ่งมั่นในการทำให้สัตว์มีความสุขครับแล้วก็จะไปจบการเดินทางของเรากับช่างแกะสลักเครื่องดนตรีที่เดินบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครในการแสวงหาเสียงที่สมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอน Hiroshima Going It Alone Hiroshima ครับ

That's big.

이게 오호호 와우 와 That's amazing. 演技がいいですね。いいことありそう。

0: これが
1: お
0: さっきの牡蠣の殻を拾ってきたのを焼くとこうなります。
1: もうすごい。おー

We made it. Ah, that is a relief.

0: ごい。
1: その服のような
0: 動きもうまいこと表現してますね。
2: やるならこだわりたいですからね。

折り紙は自分が作り主であるということ、これは一つの魅力ですね。

息子がもう50何本になると思うんだけど、あの結婚した時に作ったんですよ。でお客さんに一人一人全部渡した。

0: คุณผู้ชมครับผักฮิโรชิมานะถูกตั้งชื่อตามเมืองฮิโรชิมานั่นเองนะครับหรือก็คือเจ้าผักมัสตาร์ดญี่ปุ่นล่ะครับซึ่งถือว่าเป็นผักฤดูหนาวที่มีถิ่นกำเนิดแล้วก็เป็นผักขึ้นชื่อของจังหวัดฮิโรชิมะในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยจัดเป็นผักตระกูลผักกาดนะครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือใบจะสีเขียวสดก้านจะอวบหนารสชาติหวานกรอบแล้วก็ยังมีอมเผ็ดซ่าเล็กน้อยตามธรรมชาติด้วยก็จะนิยมนำมาดองเกลือนะครับแล้วก็ทำเป็นผักโรยข้าวหรือทำเป็นไส้ห่อข้าวปั้นก็ยังอร่อยได้ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับเคยชิมเจ้าผักนี้กันมาก่อนหรือเปล่าชื่นชอบไหมรสชาติเป็นยังไงอยากคุยกันต่อได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการที่แฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีสุดพรีเมียมชุดนี้ครับ Walking with Dinosaursอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีซึ่งจะมาในตอนแรกกับตอน The Orphan เด็กกำพร้าครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ให้ได้ครั้งหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: ปปช.ยันยังไม่เจอรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโยงทุจริตสอบท้องถิ่นสูงสุดยังหยุดที่ระดับอธิบดี
2: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอด
1: ตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยหลังโผล่ภาพคล้ายตำรวจเสพยาขณะประชุมออนไลน์ชุมชนสิ้นหวังยาเสพติดระบาดหนักพนันออนไลน์ไทยขยายฐานในเวียงจันทร์จับคนไทยบิ๊กล็อตคาเอสทีเวกัส

0: ต่อยงผู้มีอิทธิพลในลาวกมธ.ปภ.เอาจริงส่งปปช.พิจารณา157กระทรวงอุตสาหกรรมหลัง20ปีน้ำเสียห้วยตะเข้จับมือใครดมไม่ได้ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
1: บางวันแกก็บินเหนือเมฆนะถ้าแต่แกไม่นั่งเครื่องบินอ่ะเป็นนักข่าวซักอะไรเนี่ยแกอยู่เหนือเมฆ
2: แกร้องเพลงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหาย
1: ใช่
3: เหรอก็น่าจะมีผลนะแกโซโล่48เพลงอ่ะผมว่าแล้วก็ไม่ได้หยุดพักเลย
2: ผมว่าพักผ่อนไม่พอถามถึงสถานภาพเศรษฐกิจไทยเราจะไปแบบไหนเราจะไปยังไงเราจะทำอะไรแกบอกว่าได้ไม่ได้นั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: นายกอนุทินอยากให้ภาพจำหลังจากตัวเองลงจากนายกแล้วเป็นอย่างไร
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
5: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
6: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
7: ฉันมาออกเล่า
8: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วว่าแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
9: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: าเต้นยังไง
1: คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสอนคุณเต้นไม่ได้หรอ
2: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
1: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ปช.ยันยังไม่เจอรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโยงทุจริตสอบท้องถิ่นสูงสุดยังหยุดที่ระดับอธิบดี
1: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอด
0: ตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยหลังโผล่ภาพคล้ายตำรวจเสพยาขณะประชุมออนไลน์ชุมชนสิ้นหวังยาเสพติดระบาดหนักพนันออนไลน์ไทยขยายฐานในเวียงจันทร์จับคนไทยบิ๊กล็อตคาเอสทีเวกัสส่อโยงผู้มีอิทธิพลในลาวกมธ.ปภ.เอาจริงส่งปปช.พิจารณา157กระทรวงอุตสาหกรรมหลัง20ปีน้ำเสียห้วยตะเข้จับมือใครดมไม่ได้
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: ในคดีเด็กและเยาวชน7คนนะครับที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวญี่ปุ่นเพื่อชิงทรัพย์ตอนนี้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับเตรียมส่งตัวฝากขังต่อศาลเยาวชนในวันพรุ่งนี้ครับ
3: ระยะนี้มีคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุเกิดขึ้นหลายคดีต่อเนื่องกันนะคะคงจำเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาสาเหตุควบคุมปัจจัยเสี่ยงและยกระดับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อนะคะอย่างกรณีล่าสุดที่บอกว่าเด็กและเยาวชนไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายชาวญี่ปุ่นมีข้อมูลหนึ่งมาจากแม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุยอมรับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกบอกว่าลูกติดเพื่อนและเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กจบม.6และไม่ได้เรียนต่อค่ะกลุ่มเด็กและเยาวชนชาย7คนอายุระหว่าง13ถึง17ปีถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนค่ะหลังร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายชาวญี่ปุ่นจนบาดเจ็บในพื้นที่บริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันตลอดทั้งวันเด็กและเยาวชนทั้งหมดพร้อมผู้ปกครองถูกเรียกตัวมาให้ปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนส่วนผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะเยาวชนให้ปากคำโดยอ้างว่าขับรถเข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วไปพบผู้เสียหายกำลังเดินเข้ามาก็เลยเข้าไปเพื่อขอเงินแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายปฏิเสธขัดขืนโดยเยาวชนอ้างว่าทำร้ายร่างกายด้วยมือไม่ได้ใช้อาวุธไม่มีอาวุธตำรวจค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันบอกว่าแม้เยาวชนจะรับสารภาพแต่ยังมีข้อมูลบางอย่างยังไม่ชัดเจนโดยหลังจากนี้ตำรวจจะไปสอบปากคำผู้เสียหายด้วยส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นหรือว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ตำรวจจะขอดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนค่ะ
4: ตอนนี้มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผู้เสียหายยังไม่ครบถ้วนเราต้องรอผู้เสียหายมาให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เราได้ข้อเท็จจริงจากการที่เราไปพบน้อง7คนเยาวชน

0: ส่วน7คนที่กระทำความผิดนะครับ
1: แม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุครับยอมรับนะครับว่าไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะต้องทำงานครับลูกชายเนี่ยเรียนจบม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมีพฤติกรรมในลักษณะที่ติดเพื่อนมากครับซึ่งในกลุ่มเพื่อนของลูกเนี่ยแม่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง4คนจากทั้งหมด7คนครับแม่ยอมรับครับให้ลูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับขอโทษผู้เสียหายแทนลูกชายครับ
2: เขาก็ไม่คุยก็จะแบบว่าไม่ฟังไม่อะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกพูดกับเขา
3: ลูกแม่นี่ปกติติดเพื่อนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรยังไงไหม
2: ไม่อยู่บ้านเลยเอาความจริงไม่อยู่บ้านเลยแล้วก็ติดเพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ชอบตรงที่ว่าติดขั้นแรงคืออะไรคือเขายังเด็กอยู่เราก็อยากยังแบบกอดลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะวันแม่ก็อยากจะพาไปทานข้าวไปไหนเขาก็เสียใจมากแต่ว่าเขาก็ไปอยู่ตรงไหนตามหาว่าเขาไปอยู่กับเพื่อนไปอะไรอย่างนี้
4: ในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะมีคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายคดีนะคะที่เราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะอดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนนำเครื่องมือมาใช้ในการประเมินเด็กเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือแบบทดสอบที่เรียกว่า Rick and NISAssessment ค่ะซึ่งจะช่วยให้สามารถจำแนกประเภทพฤติกรรมค้นหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยจำเป็นในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและสามารถนำข้อมูลที่ได้เนี่ยค่ะมาใช้ในการวางแผนบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5: ตัวที่มันจะสามารถช่วยได้ก็คือว่าช่วยให้โรงเรียนเนี่ยเห็นข้อมูลของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเลยไม่ได้เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือช่วยให้คุณครูเนี่ยสามารถคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงได้อย่างตั้งแต่ระยะแรกๆเลยว่าคนไหนเนี่ยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงไหมถ้าอันนี้อาจจะต้องดูแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูได้หรือไม่อาจจะต้องอยู่ในการบ้านพักเด็กหรืออยู่ในอยู่กับคนอื่นเป็นฟอสเตอร์ที่รับการมาดูแลหรือไม่พ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูพวกนี้มันเห็นเลยนะครับแล้วก็มันยังเชื่อมต่อการช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับบอกว่าตอนนี้เครื่องมือนี้ถูกนำไปใช้ในการทดสอบเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดครับแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปในสถานพินิจซึ่งมองว่าเป็นปลายเหตุนะครับนายธวัชชัยเนี่ยยังวิเคราะห์สถานการณ์ที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดครับซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงอายุในการก่อเหตุเนี่ยน้อยลงเพราะการเข้าถึงสื่อมีข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถกรองข้อมูลได้บวกกับขาดการสอนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและนำไปใช้เป็นทักษะชีวิตครับ
4: นางทิชานนครค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกอาจารย์ทิชามองภาพใหญ่ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายผู้อื่นบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเด็กและเยาวชนยังขาดพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมที่จะช่วยกระตุ้นด้านดีของเด็กๆพื้นที่ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการยอมรับและภาคภูมิใจในตัวเองค่ะนางทิชามองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐและผู้ใหญ่ที่ควรจะต้องผลักดันนโยบายสาธารณะและสร้างพื้นที่ป้องกันก่อนเด็กจะทำผิดพลาด
6: การเป็นปีศาจของเด็กๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นด้วยตัวเองนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ต่ออนาคตของประเทศเนี่ยมันต่ำต้อยมากเลยถ้าเราตั้งคำถามแต่กับเด็กและเยาวชนเนี่ยป้าคิดว่าเราไม่สามารถออกจากหลุมนี้ได้เราต้องตั้งปัญหาของเด็กเนี่ยต้องตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ด้วยแต่แน่นอนถ้าเด็กทำผิดเขาก็ต้องรับผลจากการกระทำของเขาอยู่แล้วแต่มันก็ต้องสมเหตุสมผลได้สัดส่วนแต่ว่าความรับผิดชอบที่เหนือกว่าเด็กต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่โดยตรงเนาะทั้งในผู้ใหญ่ในการเมืองที่จะต้องผลักดันนโยบายสาธารณะที่ empower เด็กๆด้านดีของเด็กๆอ่ะส่วนผู้ใหญ่ในระบบรัฐราชการก็ไม่ใช่รอให้การเมืองสั่งใช่ไหมคะอย่างเช่นกระทรวงพม.อย่างเงี้ย
1: จากเหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการใช้ข้อความข่มขู่ครับด้านหนึ่งถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็คือความตื่นตัวที่เกิดขึ้นนะครับพอมีสัญญาณมีข้อความปุ๊บก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่อีกด้านหนึ่งครับก็ต้องบอกว่ามันสร้างผลกระทบ

0: คัญ20นายนะครับพร้อมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์6นายครับลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจและเร่งติดตามตัวผู้โพสต์ข้อความนะครับผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนยอมรับครับว่ารู้สึกกังวลกับข้อความข่มขู่แม้จะยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าข้อความนั้นมีมูลความจริงหรือไม่แต่ก็มองว่าการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทันทีเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์ลักษณะนี้ครับ
1: ยังไงบ้าง
2: ก็กังวลนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นข่าวเหมือนบางกวยที่ว่าเด็กกัดอยู
1: ่
2: ก็เลยเป็นห่วง
1: แล้ววันนี้เป็นไงหลานกับน้องสาว
2: ก็เรียนออนไลน์กันค่ะ
1: เรียนออนไลน์
2: ใช่
1: วันนี้ก็เลยอุ่นใจหน่อย
2: อุ่นใจหน่อยค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีพอจะทราบข่าวแม่ว่าทางไหนผมดำเนินการยังไงบ้าง
2: ก็กำลังประชุมกันอยู่มั้งคะ
1: เ
2: ห็นร
1: ู
2: ปนะอ๋อ
1: กำลังประชุมกันอยู
2: ่ใช่ใช
0: ่คนโพสต์ครับเนี่ยครับมอบตัวและเดินเข้ามาสารภาพกับตำรวจนะครับเป็นเยาวชน2คนอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่คิดว่าข้อความของตนเองนั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับส่วนการดำเนินคดีครับเนื่องจากเป็นเยาวชนตำรวจอยู่ระหว่างการประสานกับโรงเรียนแล้วก็รอการพิจารณานะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครับ
3: เดี๋ยวทางโรงเรียนมาแจ้งความจะติดใจไม่ติดใจเราก็ต้องทำการสอบสวนนะครับแล้วก็เรียกเด็กมาสอบสวนเนื่องจากเป็นเยาวชนอยู่หรือเป็นเด็กอยู่นะครับจะเข้ากระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์ที่โรงเรียนหลังจากที่มีการขู่ลักษณะนี้มีความสงบเรียบร้อยอย่างไรครับ
3: เดี๋ยวทางโรงเรียนขอประสานมาแล้วครับเดี๋ยวก็อาจจะขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปช่วยตรวจค้นช่วงที่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวเราก็ให้กำลังไปช่วยทางอาจารย์เขานะ
5: กรณีที่เวลานี้เกิดการเรียนแบบความรุนแรงเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งจนสร้างความกังวลให้กับสังคมในลักษณะการส่งข้อความข่มขู่นะคะกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโดยชูบทบาทของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนมาเป็นกลไกหลักในการเข้าถึงตัวเด็กและระงับเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมส่งทีมจิตวิทยาลงพื้นที่ทำความเข้าใจทันทีหลังได้รับแจ้งค่ะ
6: อย่างเบื้องต้นในขณะนี้ที่มีเคสค่ะตอนนี้เราก็ทางกระทรวงก็มีการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยอยู่แล้วตอนนี้เราก็ใช้ระบบการถ้ามีข่าวแจ้งมาเราก็มีการถามลงไปในที่โรงเรียนที่มีเคสในกรณีต่างๆที่เราเห็นข่าวอยู่นะคะรวมถึงที่เราเห็นเป็นการภายในก็มีการสอบถามข้อมูลไปก่อนแล้วก็มีการให้ทางคุณครูที่มีทักษะเข้าไปพูดคุยก็คือคุณครูที่เป็นนักจิตวิทยาประจำเขตเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมพูดคุยกับเด็กว่าเอ๊ะทำไมส่งภาพแบบนี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นอันนี้เราดำเนินการอยู่แล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินทิพรยังบอกด้วยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวระบบ Traffy EDU จะเป็นเครื่องมือในการรับแจ้งเหตุออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าที่จะเปิดตัวเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นช่องทางในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งครับการตรวจสอบผลกระทบด้านจิตใจภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับวันนี้ทีม MCAT กระทรวงสาธารณสุขครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไปประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนครับเพื่อวางแนวทางในการสื่อสารและดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียนโดยเฉพาะวันที่18สิงหาคมนี้นะครับ18สิงหาเนี่ยจะเป็นวันแรกของการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ครับหลังจากนั้นโรงเรียนถึงจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันที่1กันยายนนะครับสำหรับผลการประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจในภาวะวิกฤตของทีม MCAT นะครับพบว่าครูนักเรียนและผู้ปกครองรวม79คนมีภาวะความเครียดครับในกลุ่มผู้ใหญ่มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง30คนครับส่วนในกลุ่มของนักเรียนนั้นมีความเสี่ยงสูง12คนและในจำนวนนี้ครับมีผู้ได้รับการส่งต่อเพื่อพบจิตแพทย์3คนครับ
5: นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุรุนแรงมันเกิดจากการลักลอบการใช้ปืนในที่สาธารณะทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการขันน็อตควบคุมอาวุธปืนแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เว้นแม้แต่นักกีฬายิงปืนนั่นทำให้2สมาคมกีฬายิงปืนเรียก

0: ร้องให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินทบทวนมาตรการการควบคุมอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาส่วนการควบคุมปืนที่มีความชัดเจนล่าสุดทางกรมการปกครองได้เร่งจัดระเบียบในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสนามยิงปืนรวมไปถึงร้านจำหน่ายอาวุธปืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมอาวุธปืนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาค่ะ
1: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนแหละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองไปปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแจกรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแทนการมอบอาวุธปืนให้เป็นรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางต้นทางก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาแจกรางวัลเป็นเงินสดแทนอีกเรื่องนึงก็คือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับคนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ในงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดที่ด่านขุนทดทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะ
2: ขณะที่อธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคษาศิวิไลครับเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดครับแล้วก็จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ3ส่วนก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกรมสรรพากรครับอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะครับเกี่ยวกับ 1. ใบอนุญาตครับ 2. ปริมาณอาวุธปืน 3. โควต้ากระสุนปืนของสมาคมและสนามยิงปืนต่างๆครับที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นจะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับมาตรการในการขับเคลื่อนในส่วนของกรมการปกครองนั้นได้สั่งการให้นายทะเบียนอาวุธปืนแต่ละจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบสนามยิงปืนทั่วประเทศนะครับสนามยิงปืนเนี่ยท่านผู้ชมแบ่งเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือสนามยิงปืนเอกชนกลุ่มที่2ก็คือสมาคมที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแพ่งมีประมาณ70แห่งทั่วประเทศครับจะเข้าไปเช็คอะไรบ้างเช็คใบอนุญาตครับไปเช็คจำนวนอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไปเช็คกระสุนปืนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งนี้สนามยิงปืนหน่วยงานราชการทหารตำรวจถ้าใช้เพื่อการฝึกซ้อมหรือการเรียนการสอนภายในหน่วยงานอันนี้จะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเปิดเป็นชมรมแล้วก็ให้บริการกับบุคคลภายนอกด้วยอันนี้จะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ต่างจากเอกชนครับนายนฤชาเนี่ยพูดถึงการตรวจสอบใบอนุญาตร้านขายปืนทั่วประเทศ500แห่งนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีใบอนุญาตมากที่สุดตอนนี้กำชับไปยังนายทะเบียนอาวุธปืนครับให้ทำตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตั้งเป้าจะทำบัญชีตรวจสอบให้เสร็จภายใน30วันนะครับแต่ง่ายๆประมาณเดือนนึงต้องจบนะครับให้เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็นักกีฬายิงปืนครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวสำคัญของ3สมาคมกีฬายิงปืนนะคะก็คือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลบอกว่าได้หารือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะให้คัดกรองจำแนกนักกีฬาก่อนจะทำหนังสือรับรองให้นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมและเข้าสู่การแข่งขันสำหรับมาตรการเรื่องปืนขณะนี้3สมาคมกีฬาสั่งการให้นักกีฬาทุกคนถอดประกอบปืนแยกชิ้นส่วนบางสมาคมก็จัดสถานที่รับฝากปืนค่ะไม่ให้นักกีฬานำกลับส่วนมาตรการอื่นๆกำลังอยู่ในขั้นตอนหารือและข้อสรุปกับทาง3สมาคมกีฬายิงปืนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ย้ำกันอีกครั้งนะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอบจ.นนทบุรีกรณีที่นายฉลองไปยิงนายกธงชัยจนเสียชีวิตมีการกล่าวอ้างถึงการยืมเงินกัน11ล้านบาทเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็สรุปไม่ได้ครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจนกว่าตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปออกมานะครับแต่ในวันนี้ครับก็ยังมีข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดออกมาเรื่อยๆครับทั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนายกธงชัยหรือนายฉลองแต่วันนี้ครับมีอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตส.ส.นะครับที่เขาให้ข้อมูลว่ามีความใกล้ชิดกับทั้งสองคนครับเขาออกมาให้ข้อมูลว่ามีการยืมเงินกันจริงนะครับสำหรับคู่นี้ในการยืมเงินไปทำธุรกิจที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรครับแต่เขาอ้างว่าเคยได้ข้อมูลจากนายกธงชัยบอกว่าเงินส่วนนี้มีการคืนกันไปแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับความคืบหน้าทางคดีครับวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำคนขับรถของนายกธงชัยนะครับซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรครับเปิดเผยผลการสอบปากคำนายยอดเป็นคนขับรถของนายกธงชัยนะครับนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรงยิงเสียชีวิตขณะนี้เนี่ยนายยอดยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับแต่นายยอดให้การกับตำรวจว่าขณะเกิดเหตุครับได้เดินลงไปที่ลานจอดรถเตรียมรถจะพานายกธงชัยไปอีกภารกิจหนึ่งนายยอดเนี่ยเดินนำหน้ามาก่อนครับแต่ระหว่างที่นายกธงชัยเดินตามมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วปรากฏว่านายยอดเนี่ยในช่วงที่กำลังจะขับรถออกไปนายฉลองเดินมาเคาะกระจกพอนายกธงชัยลดกระจกลงนายฉลองก็ชักปืนออกมาจ่อทันทีนายกธงชัยเนี่ยยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่าอย่าทำอย่างนี้จากนั้นนายฉลองก็ยิงใส่นายกธงชัยทันทีครับนายยอดเนี่ยถูกกระสุนที่ข้อมือแล้วก็วิ่งหลบไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่อส.ที่หน้าศาลากลางโดยผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรยืนยันครับว่าปืนที่อยู่ในรถของนายกธงชัยนั้นไม่ได้ถูกใช้งานนะครับแล้วก็ยังอยู่บริเวณข้างที่นั่งคนขับครับ
3: นายฉลองไม่ได้พูดอะไรเลยมาเคาะกระจกแล้วก็คนขับรถได้ยินเสียงนายกพูดว่าไอ้หลองอย่าทำหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
4: ปมที่ว่าฉลองอ้างว่ายิงป้องกันตัวเองเนี่ยเพราะคนขับรถตอนนี้ชักปืนเพราะที่จริงเป็นยังไงบ้าง
3: อันนี้ปืนที่เราเจออยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เหน็บอยู่ข้างตัวข้างเก้าอี้คนขับ
0: ทีนี้ลองมากางดูสายสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัดนนทบุรีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ถูกพูดถึงหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตนะคะนายสุชาติบรรดาศักดิ์คนนี้เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีเขาเล่าว่าเขาเป็นเพื่อนกับพันตำรวจเอกธงชัยมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นนะคะซึ่งขณะนั้นพันตำรวจเอกธงชัยก็รับราชการตำรวจก็ชักชวนให้มาเล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มผึ้งหลวงขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจนพันตำรวจเอกธงชัยได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่องกว่า20ปีซึ่งก่อนหน้านั้นนายสุชาติและนายฉลองเรี่ยวแรงก็เคยลงสมัครส.ส.นนทบุรีร่วมกันในนามของพรรคประชากรไทยเมื่อปี2539นะคะแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งทั้งคู่นายสุชาติเล่าต่อบอกพันตำรวจเอกธงชัยกับนายฉลองเองก็เคยช่วยเหลือกันเรื่องเงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจเรื่องที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรค่ะโดยไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมกันอย่างเป็นทางการและพันตำรวจเอกธงชัยเคยเล่าบอกว่าคืนเงินให้นายฉลองครบแล้วซึ่งบางครั้งก็คืนผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยทั่วไปด้วยซ้ำจากกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ แต่สำหรับเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองเอามาอ้างบอกว่าพันตำรวจเอกธงชัยยังติดค้างอยู่ประเด็นนี้นายสุชาติบอกไม่ทราบรายละเอียดล่ะค่ะและตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุการก่อเหตุอาจจะมีมากกว่าเรื่องเงินหรือไม่นายสุชาติยืนยันบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2552ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคไทยรักไทยแต่พันตำรวจเอกธงชัยให้การ

0: สนับสนุนนายณรงค์จันทนดิษฐ์จากพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นการทำตามอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนายฉลองจึงหลีกทางทางการเมืองให้กับนายณรงค์ค่ะ
1: ด้วยลึกๆคุณณรงค์เนี่ยก็เป็นรองนายกอบจก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอบจหรือเปล่าก็จึงให้ณรงค์เนี่ยลงมาลงสมัครนะครับในการเลือกตั้งฉลองก็สมัครด้วยนั้นการเมืองเนี่ยการเมืองมาพูดถึงตอนนี้การที่เป็นข่าวที่เห็นว่าคุณฉลองบายให้กับคุณณรงค์อย่างงู้นอย่างนี้ถ้าพูดถึงการเมืองเขาก็ถามว่าบายเพื่ออะไรอยู่บายเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นปริศนานะครับสมัครแล้วไม่หาเสียงเอ้าแล้วพรรคก็ไม่โกรธเหรอพรรคที่คุณฉลองสังกัด
0: นายสุชาติมองอนาคตของกลุ่มผึ้งหลวงบอกว่าการรักษาฐานการเมืองก็ต้องอาศัยเรื่องความเป็นเอกภาพตัวบุคคลที่ได้รับการยอมรับและผู้สมัครที่สามารถสานต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัยได้ค่ะ
2: นายกอบจ.เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ครับความหวังของคนในพื้นที่ก็คือการสานต่อนโยบายนะครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเป็น1ใน35โรงเรียนสังกัดอบจ.นนทบุรีนะครับที่นี่มีนโยบายเรียนฟรีเปิดสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6แต่ละเทอมครับผู้ปกครองเนี่ยจ่ายเพียงค่าประกันอุบัติเหตุ250บาทเท่านั้นอย่างศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เป็นห้องเรียนเฉพาะทางครับที่นายกธงชัยเนี่ยต้องการให้นักเรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรมทักษะโคดดิ้งและการทำโครงงาน STEM ซึ่งเป็นโครงงานหลักวิทยาศาสตร์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับบอกว่าการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.นั้นครอบคลุมทั้งค่าตอบแทนครูบุคลากรอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนห้องเรียนเฉพาะทางการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษจีนและญี่ปุ่นครับจึงต้องการให้ผู้บริหารอบจ.คนใหม่สานต่อนโยบายด้านการศึกษาครับ
3: คือตอนนี้นโยบายในเรื่องการศึกษานี่ก็แถลงนโยบายก็คือจะต้องดำเนินการไปตามโครงการที่ท่านได้วางไว้แต่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้นำนะที่จะมาใหม่เราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นผู้นำทางท่านจะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถ้าเป็นคนจังหวัดนนท์ก็คิดว่าน่าจะให้ความสำคัญของในเรื่องของการศึกษาซึ่งตอนนี้ถือว่าเราจังหวัดเราก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดการศึกษา
2: ตอนนี้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,400 คนครับตั้งเป้าเอาไว้ให้รองรับนักเรียนได้มากขึ้นนะครับอยากจะรองรับได้ถึง 4,000 คนเน้นพัฒนาศักยภาพเด็กในจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เลือกปฏิบัติครับเพื่อให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาครับ
0: หลังเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็มีการยกระดับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแน่นอนหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนก็คือโรงเรียนต้องมีระบบในการดูแลคัดกรองในการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวนะคะจริงๆที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เคยจะมีนโยบายนี้เลยหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมก็เดินหน้าทำแล้วอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมแต่โจทย์ใหญ่คำถามสำคัญก็คือหลังจากนี้พอคัดกรองแล้วไปเจอความเสี่ยงแล้วจะทำอย่างไรต่อติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
4: เราก็เอาเรื่องที่เด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางคำพูดหรือถูกแตะเนื้อต้องตัวนี้ไปเล่าให้กับซิสเตอร์ที่เป็นฝ่ายจิตอภิบาลหรือว่าดูแลเรื่องจิตเนี่ยฝ่ายซิสเตอร์ก็เข้าไปดูแล
5: ถ้าจะบอกว่าที่ผ่านมาบ้านเราไม่เคยมีระบบคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นในโรงเรียนเลยก็คงจะไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะที่ผ่านมาเรามีเครื่องมือมีแบบประเมินมาแล้วอย่างน้อย4รูปแบบด้วยกันนะครับแต่ปัญหาก็คือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายที่สำคัญก็คือข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์แบบประเมินไม่ได้ถูกนำไปใช้งานต่ออย่างทันท่วงทีนะครับเราลองมาดูข้อมูลสถิติการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเยาวชนในประเทศไทยกันหน่อยนะครับข้อมูลนี้มาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาไปสำรวจกันในปี2568ครับคุณผู้ชม ในจำนวนนี้

0: นี้พบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 7-25 ปีจำนวนกว่า 65% เคยถูกบูลลี่นะครับและในจำนวนนี้1ใน4เคยมีความคิดทำร้ายตัวเองครับส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับคุณผู้ชมมาจากสภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่เขาพบว่าคนกว่า 42% เคยอยู่ในเหตุการณ์หรือเคยประสบพบเห็นการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับโดยสถานการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงนั้นมากที่สุดครับคุณผู้ชมมีตั้งแต่ทางวาจาก็คือการพูดจาทำร้ายจิตใจ 68% ทางร่างกายการถูกตี 62% ถูกล้อเลียนต่อหน้าคนหมู่มาก 50% และการถูกโพสต์ด่าทอดูถูกในโลกไซเบอร์ 27% ครับนักจิตวิทยาด้านเด็กระบุนะครับว่าความรุนแรงเหล่านี้ที่เด็กต้องเผชิญเอาเฉพาะในโรงเรียนกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กกระทบโดยตรงต่อการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อการทำร้ายตนเองและที่สำคัญก็คือการไปทำร้ายผู้อื่นด้วยครับ
1: ความไม่สบายทางจิตใจจะส่งผลทำให้มีการแสดงออกที่รุนแรงขึ้นไหมมันมีหลายทางนะเวลามันมีหลายลักษณะบางครั้งเนี่ยคนมีความไม่สบายทางจิตใจเนี่ยก็อาจจะเงียบลงเก็บตัวมากขึ้นแต่บางคนก็จะแสดงออกไปในทางที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นมีพฤติกรรมที่หุนหันพลันมากขึ้นมีพฤติกรรมที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้ควบคุมตัวเองมากขึ้นมันมีเกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญนะคะในเมื่อเราพูดว่าความไม่สบายใจเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราสามารถให้เด็กๆวัยรุ่นตอนนี้เข้าถึงแนวทางว่าเมื่อไม่สบายใจแล้วทำอย่างไรก็น่าจะช่วยให้ไม่ไปทั้งสองทิศที่เราไม่อยากให้เกิด
0: มีตัวอย่างที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะครับที่นี่มีการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นมาแล้ว3ปีด้วยกันปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางบ้านการเรียนและการที่เด็กไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าแบบนี้คือเล่นหรือเริ่มเข้าสู่การกลั่นแกล้งอาจารย์ยังยกตัวอย่างความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เกินโรงเรียนจะรับไหวนะครับก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนจะมีการประสานส่งต่อไปยังผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้นะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่จะเข้ามาทำงานใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านการรับฟังรวมถึงการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยครับ
2: เราก็เอาเรื่องที่เด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางคำพูดหรือถูกแตะเนื้อต้องตัวนี่ไปเล่าให้กับซิสเตอร์ที่เป็นฝ่ายจิตอภิบาลหรือว่าดูแลเรื่องจิตเนี่ยฟังซิสเตอร์ก็เข้าไปดูแลเลยไปพูดคุยไปอะไรต่างๆแล้วก็ให้ไปคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจว่าเออน้องรู้สึกแบบนี้นะไม่สบายใจนะรู้สึกอึดอัดนะอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็เข้าใจนะครับก็สามารถขี้คายปัญหานี้ได้เลยเดี๋ยวนี้แฮปปี้มากครับเด็กๆก็มาน่าจะอยู่ป.6 ก็เบื้องต้นเนี่ยเราถ้ามันหนักมากๆสายตรงถึงผู้บริหารเลยหรือไม่ก็นักจิตวิทยาเลยแล้วก็เคสไหนที่เกี่ยวข้องกับสังคมใหญ่เนี่ยเราก็จะปรึกษาก่อนซึ่งเราก็มีคอนเนคชั่นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าตอนนี้ถ้าได้ผลเนี่ยเป็นรายบุคคลเป็นรายโปรเจกต์มากกว่าแต่ถ้าจะบอกว่าทางระบบได้ไหมได้นะครับครูเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมันเหมือนเป็นวิถีของวัฒนธรรมของครูในโรงเรียน
0: คุณผู้ชมครับปัญหาในเวลานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยไม่มีเครื่องมือนะครับผมลองยกตัวอย่างหนึ่งในเครื่องมือที่เรียกกันว่า 9S หรือ School Health Hero นะครับหนึ่งในเครื่องมือแพลตฟอร์มดิจิตอลที่จะทำให้ครูนั้นสามารถที่จะใช้แบบประเมิน9ด้านนะครับสำหรับการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของเด็กเช่นอาการซนเกินไปใจลอยรอคอยไม่ได้หงุดหงิดง่ายท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนและไม่มีเพื่อนนะครับแต่ปัญหาที่พบอยู่ในเวลานี้อยู่ที่เครื่องมือที่มีครับยังไม่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงหรือการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการคัดกรองไปแล้วสู่การประเมินเพื่อแก้ปัญหาครับ
3: ไม่ใช่โรงเรียนทุกโรงที่จะมีระบบนี้หรือรับเอาระบบนี้มาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนทุกคนได้กรอกได้ประเมินตัวเองแม้จะมีข้อมูลแล้วแต่คนที่เข้าถึงข้อมูลตีความข้อมูลในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครูประจำชั้นที่จะเห็นข้อมูลนี้หรือว่าศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเอาข้อมูลนี้มาอ่านได้นะครับก็จะทำให้ข้อมูลที่กรอกไปมันขึ้นไปอยู่ที่ส่วนกลางโรงเรียนก็จะไม่ได้เห็นแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การดูแลแจกนะครับอันนี้ต้องคิดให้ทะลุไปนะว่าคัดกรองแล้วอย่าง

0: ไงต่อนะครับซึ่งมันก็จะมีแหละนะครับมีกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงนะครับทำไงต่อล่ะนะครับทำไงต่อ
1: คุณผู้ชมครับการคัดกรองสุขภาพจิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ตอกย้ำให้เห็นว่าในระดับนโยบายเรามีเครื่องมือที่มีความก้าวหน้าและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนแล้วนะครับแต่จะมีอะไรที่ทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่มีประโยชน์ถูกนำไปใช้ส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนได้จริงเพื่อยุติปัญหาก่อนที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงครับ
2: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในคดีที่รถไฟชนกับรถเมย์ที่จอดคล่อมจุดตัดทางรถไฟที่อโศกนะครับในคดีนี้เนี่ยตำรวจเขาสรุปสำนวนคดีแล้วส่งให้กับอัยการพิจารณาคดีแล้วครับแต่ณวันนั้นท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการดำเนินคดีไม่ได้ดำเนินคดีเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟและรถเมย์เท่านั้นครับแต่คนที่จอดคล่อมทางรถไฟหรือจอดทับเส้นเหลืองมันจะมีบล็อกสีเหลืองที่ห้ามจอดก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปด้วยนะครับหนึ่งในคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีก็คือไรเดอร์ไรเดอร์วันนั้นเนี่ยเขายอมรับครับถ้าดูจากภาพจากคลิปมันชัดเจนว่าเขาก็จอดคล่อมอยู่จริงๆครับแต่ข้อหาที่เขาถูกแจ้งดำเนินคดี2ข้อหาหลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวันนี้เขาก็เลยไปร้องภาคประชาชนนะครับให้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาหน่อยโดยเฉพาะข้อหาท้ายเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยกับเรื่องยาเสพติดแต่ทำไมถึงถูกตั้งข้อหานี้ครับนี่เป็นคลิปในวันเกิดเหตุนะครับที่รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงนี่เป็นหลักฐานที่นายอามานลอแมครับเขานำมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดขอให้ช่วยเหลือครับตัวเขาเนี่ยยอมรับครับว่าเป็นหนึ่งในรถที่จอดคร่อมทางรถไฟจริงและเมื่อมีเหตุรถไฟชนรถเมย์ทำให้รถเมย์เบียดรถหลายคันรวมถึงรถของเขาก็เสียหายด้วยนายอามานเนี่ยบอกว่าในวันเกิดเหตุนะครับหลังจากตัวเขาไปส่งผู้โดยสารไปโรงพยาบาลก็กลับไปลงบันทึกประจำวันครับแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้เสียหายนะครับต่อมาเขาพบว่าตัวเขาถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนครับเช่นคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงถูกตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดทั้งที่ตัวเขาไม่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่เขาห่วงว่าในอนาคตมันจะกระทบกับการทำงานของเขาหรือเปล่า
4: ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและผมว่าไม่ได้กีดขวางบนเส้นทางรางรถไฟแต่ทีนี้ทำไมถึงเอาผมไปรวมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยทั้งมีสารเสพติดทั้งที่ว่าผมไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เสพไม่ได้ขายแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าผมเกิดแก่ความตายผมก็เลยขอความเป็นธรรมเผื่อว่าทางสื่อช่องต่างๆจะช่วยเหลือผมได้ในฐานะผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำต้องเลี้ยงลูกภรรยา
5: ต้องเว้นเลย
2: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าจากเหตุการณ์จะเห็นว่าผู้เสียหายขับรถเข้าไปหยุดบริเวณเส้นสีเหลืองกากบาทสีเหลืองอะค่ะซึ่งเป็นเขตที่ไม่ควรหยุดรถหากเกิดอุบัติเหตุและผู้โดยสารบาดเจ็บก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทและเป็นการกีดขวางทางรางค่ะ
6: แต่ทีนี้สิ่งที่น้องกังวลก็คือมันมีการฟ้องพนักงานสอบสวนเองเนี่ยแกก็เหมารวมเลยกับพวก6คนเนี่ยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารวมก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้คือเขาไม่ควรจะถูกแจ้งข้อหานี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นอะไรเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนเข้าใจว่าเป็นยาบ้าอะไรเงี้ยทีนี้พอเมื่อฟ้องรวมเนี่ยเวลามันไปกดในคอมพิวเตอร์ครับมันจะขึ้นชื่อเขากับข้อหานี้ไปตลอดไงครับแล้วเขาก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะประสานท่านผู้กำกับสนวสันนะครับท่านผู้กำกับโป้งลองสอบถามซิว่ามันจะทำยังไงได
3: ้ทีมข่าวไทย PBS ครับสอบถามไปที่พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับได้รับการชี้แจงครับบอกว่าตอนนี้สำนวนเนี่ยมันส่งไปที่อัยการแล้วส่วนกรณีที่นายอามานมีชื่อเป็นจำเลย เบื้องต้นอาจเป็นผลจากพฤติการของคดีครับที่ระบุรวม

0: รวมในคำฟ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกกล่าวหาในข้อหาเช่นเดียวกับจำเลยคนอื่นนะครับโดยคดีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่อัยการตรวจสอบสำนวนและมีคำสั่งฟ้องต่อศาลส่วนการมีชื่อเป็นจำเลยจากการถูกฟ้องคดีไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดหรือมีประวัติอาชญากรรมในลักษณะผู้กระทำความผิดทันทีครับเพราะคดียังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับและถ้าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องก็ถือว่าถูกลงโทษในความผิดดังกล่าวครับ
1: หลังจากมีภาพตำรวจนายหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในลักษณะคล้ายกับกำลังเสพยาขณะกำลังประชุมออนไลน์นะคะเผยแพร่ออกไปทำให้ต้องมีการยกระดับจับตรวจปัสสาวะกันแบบยกโรงพักเลยแต่พอไปฟังข้อมูลจากชาวบ้านคนในชุมชนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นนะคะชาวชุมชนทะเลน้อยในจังหวัดพัทลุงเขาบอกไม่แปลกใจเลยค่ะที่มีภาพตำรวจคล้ายกับกำลังเสพยาและชาวบ้านเขาบอกว่าไม่คาดหวังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องเพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีบุคลากรในหลายสังกัดอาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องยาเสพติดค่ะกำลังพลสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทั้งโรงพักจำนวน59นายเข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดค่ะโดยบุคลากรทางการแพทย์ตามคำสั่งของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงหลังจากมีคลิปภาพเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าตำรวจภูธรทะเลน้อยนายหนึ่งคล้ายกับกำลังเสพยาเสพติดขณะเข้าร่วมประชุมออนไลน์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงจึงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วนนะคะทีนี้พอไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านตำบลทะเลน้อยบางส่วนบอกไม่แปลกใจเลยที่เห็นข่าวนี้เพราะในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดกันอย่างหนักเข้าถึงยาเสพติดก็ง่ายทั้งเยาวชนทั้งประชาชนในพื้นที่ก็เสพยาเสพติดกันจำนวนไม่น้อยในข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะชาวบ้านยอมรับไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาจากกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นค่ะ
2: ผมในฐานะที่เป็นคนชุมชนทะเลน้อยรู้สึกว่าน่าช้าเพราะยาระบาดในหมู่เด็กเยาวชนของชุมชนเองเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ทั่วทั้งประเทศและเป็นความล้มเหลวของกระทรวงมหาดไทยที่ในการปราบยาเสพติดแล้วก็การทำงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงทำให้ยาเสพติดยังระบาดอยู่แล้วนอกจากจะระบาดไม่หยุดแล้วยังรู้สึกว่ามันขยายต่อไปจนกลายเป็นว่าแม้แต่หน่วยงานเองก็ยังมีคนเสพติดอยู
1: ่ดาบตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและไม่สามารถติดต่อได้จังหวัดพัทลุงค่ะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วง1ปีที่ผ่านมามากกว่า 2,000 คดีมีผู้ต้องหารวมแล้วกว่า 2,000 คนโดยสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า 50 คดีค่ะ
0: ที่ดินวัดป่าดุนยารามที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ประเด็นที่เราสืบสาวกันมาตรวจสอบกันมาจริงๆเท่าเดิมนะครับแต่มีความเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งฝั่งแรกก็คือฝั่งของทายาทแล้วก็เครือญาติอย่างป้าดาคนที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยตามสาวแรกก็ต้องบอกว่าเป็นญาตินะครับแต่ออกหน้ามาให้ข้อมูลครับอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวให้ข้อมูลต่อเนื่องอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งวัดวันนี้เจ้าอาวาสครับเอาโฉนดที่ดินของนายเฮียงที่เป็นโฉนดที่ดินเดิมเอาไปขอโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่โฉนดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในทั้งสองฝั่งนะในฝั่งของทายาทฝั่งของเครือญาติป้าดาเนี่ยเขาก็มีแต่นั้นเป็นโฉนดที่ขอออกใหม่แต่ของวัดเนี่ยอันนี้เป็นโฉนดเดิมที่ตาเฮียงเนี่ยเขาเอามอบไว้ให้กับวัดครับพระครูอดุลสารนิเทศครับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับนำโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่ที่ปรากฏชื่อในเฮียงพิมพ์ศรีที่เป็นเจ้าของพร้อมกับหลักฐานการบริจาคให้วัดเมื่อวันที่4กันยายนปี33เอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินครับเพื่อยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินแปลงนี้เป็นของวัดอย่างสมบูรณ์ จ้าวาดเนี่ยบอกว่าครับที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่เคยติดใจเอาความผู้ใดแม้จะถูกก่อกวนและคุกคามขอให้ญาติโยมคลายความกังวลนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องสอนใจว่าทุกปัญหามีทางออกและจะยุติตามกระบวนการทางกฎหมายครับย้ำว่าจุดเริ่มต้นของการบริจาคที่ดินไม่ได้เป็นเพียงการนำโฉนดมาให้วัดรับทราบหรือใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างวัดแต่เป็นการนำมาถวายวัดต่อหน้าชาวบ้านและมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานครับรวมไปถึงการทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดด้วย
3: หลังจากได้โฉนดมาแล้วตาเอียงนี่แหละกับตาเคนนี่แหละไปทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นหนังสือฉบับนั้นยังมีอยู่เลย
2: ที
3: ่
2: เป
3: ็
2: นช
3: ื่
2: อตะเค
3: ีย
2: นใช่
3: ใช่ที่เป็นชื่อตะเคียนน่ะไม่ใช่ว่ามอบไม่ใช่ว่าสวดมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไปทำสัญญาต่อไปสัญญายันยกที่ดินสร้างวัดต่อมีการเซ็นในอำเภอที่ดินอำเภออะไรต่างๆเซ็นถูกต้องทุกอย่าง
1: การยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์วันนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโดยยืนยันบอกว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดอย่างแน่นอนและประสานงานกับทางกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดให้การโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของวัดต้องแล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะ
4: เรื่องขอเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยรับคำขอเสร็จปุ๊บเขาจะหารือไปที่กรมที่ดินว่าจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อเป็นหลังพิงให้เขาด้วยแต่เร็วที่สุดครับเร็วที่สุดผมมั่นใจเลยว่าไม่เกินคือ1 เดือนประมาณ1เดือนขาดเกินไม่นานไม่มากแต่ก็ผมก็ถือว่ากระบวนการมันมีอยู่ตามมาตรา84ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ทุกคนต้องมั่นใจเลยว่าโฉนดเป็นชื่อวัด 100%
0: นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้แล้วว่าโฉนดที่ดินเป็นฉบับจริงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายครับขณะที่รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะครับบอกว่าตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่ปี33ครับตั้งแต่ตอนที่นายเฮียงบริจาคให้วัดแล้วส่วนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการได้นะครับโดยยึดหลักกฎหมายที่ดินและกฎหมายของสำนักพุทธครับ
5: นั่นหมายความว่าในปี2541สิ่งที่เราขาดไปณช่วงเวลานั้นนะฮะก็คือว่าเราต้องไปโอนแต่ถามว่าถ้าไม่โอนเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกแก่ทายาทมั้ยไม่ใช่ก็ไปใช้คำพิพากษาศาลที่ศาลบอกว่าสำเร็จตั้งแต่คุณตาเฮียงถวายวัดแล้วตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาตั้งวัดถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายสงฆ์เขากระทำให้มั่นเอาให้มัดว่าถ้ามีคนโต้แย้งก็ใช้กฎหมายตัวนี้
0: ส่วนกรณีที่มีบุคคลปริศนาแต่ตอนนี้มีคำตอบแล้วนะครับมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเอาท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดตำรวจบอกว่าเจอรถที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้4 คันครับออกหมายเรียกทั้งหมด5 ฉบับเป็นหมายเรียกนางชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาคนที่อ้างตัวว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดิน1 ฉบับแล้วก็ส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในกรุงเทพนะครับขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจส่วนอีก4 หมายเป็นหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องครับส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกหรือไม่นั้นประเด็นอยู่ที่สิทธิการถือสิทธิการครอบครองนะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ้นสุดลงส่วนกรณีที่มีการระบุว่าวัดอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมเคยเข้าไปตรวจวัดแล้ว3 ครั้งหลังมีผู้ร้องเรียนแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะพระและบุคคลที่อยู่ในวัดครับผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติดนะครับมีเพียงครั้งหนึ่งที่พบเด็กวัด1 คนตอนนั้นก็ดำเนินคดีไปแล้วครับส่วนป้าดาครับที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินนะครับตอนนี้ยังเชื่อว่าที่มาของวัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบขอให้สังคมเข้าใจพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการที่ดินของวัดมาขายกินครับ
1: ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะจุดที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองจุดสำคัญที่หลายฝ่ายหลายคนจับตามองกันเป็นพิเศษในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่บอกว่าถูกจับตาเพราะว่าเขาอยากจะจับตาดูการพบกันเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนอย่างเป็นทางการระหว่างคุณอนุทินกับคุณทักษิณ มีรายงานค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงค่ำวันนี้ อดีตนายก3คนซึ่งรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรและนายกคนปัจจุบันคุณอนุทินเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันนักการเมืองบ้านใหญ่คนที่มีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในอีสานใต้ของพรรคเพื่อไทยค่ะที่สำนักงานสสวรสิทธิ์กันตินันถนนบุรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตสสจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพในวันที่22สิงหาคมที่วัดมงคลโกวิทารามค่ะมีรายงานนะคะว่าการสวดพระอภิธรรมศพวันนี้มีผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองระดับชาติจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากใช้คำว่าคับคั่งทั้งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี3คนนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์มาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพสำหรับในเกรียงกันตินันถือว่าเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในพื้นที่อีสานใต้ให้กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพรรคไทยรักไทยเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ยิงยาวอยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานทั้งในยามรุ่งเรืองและในยามวิกฤตโดยในเกรียงเป็นส.ส.ถึง5สมัยของจังหวัดค่ะทีนี้มีการประเมินกันต่อเนื่องบอกว่าการสิ้นในเกรียงอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งในครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ในจังหวัดมามากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับการเมืองท้องถิ่นก็ต้องถือว่าตระกูลกันตินันยังสามารถยึดครองที่นั่งที่เกี่ยวข้องกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีในการกันตินันน้องชายเป็นนายกนั่งอยู่แล้วก็เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะมีนางสาวพิทยาชัยสงครามซึ่งเป็นภรรยาของนายวรสิทธิ์กันตินันบุตรชายของนายเกรียงนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีก็เรียกว่าเป็นตระกูลการเมืองที่มีบทบาทสำคัญยังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งเสมอค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่กองบิน1โคราชนะครับไปดูศักยภาพของ F-16 ครับซึ่งเขาก็บินโชว์นะครับวันนี้ F-16 บินโชว์ขีดความสามารถครับนโยบายที่นายกมอบให้กับทอ.ในวันนี้จะบอกว่าเอาใจก็ได้ไหมก็คือเรื่องของการเติมเขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศครับพูดตอนนี้ก็ได้นะครับก็คือกริปเพนฝูงใหม่ที่จะต้องเข้ามาเติมแทนการปลดประจำการเครื่องบินเก่าเดี๋ยวจะมีเครื่องบินที่ใช้เติมเชื้อเพลิงในอากาศรวมไปถึงโดรนฝูงใหม่ครับF-16 3ลำนะครับบินคุ้มกันบุคคลสำคัญนี่เป็นการบินแบบเอสคอร์ตครับเป็นการบินเครื่องบินให้กับนายกเพื่อฝึกเสมือนจริงแล้วก็ให้เกียรติในโอกาสที่นายกมาตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการบินเครื่องบินส่วนบุคคลมาด้วยตัวเองนะครับนายกในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติครับไปเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ทั้งระเบิดและเครื่องบินรบที่ใช้ในภารกิจแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนตะวันออกนะครับเช่นเครื่องบินขับไล่มีเครื่องบินขับไล่ทั้ง F5 F16 แล้วก็ Gripen ครับแล้วก็ไปชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีอากาศสู่พื้นมีการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างเครื่องบินรบแบบอากาศสู่อากาศที่เรียกว่า Air to Air ครับรวมไปถึงการสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบโดยเฮลิคอปเตอร์S225M ครับ
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการรับชมการสาธิตค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับแพทนักบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะซึ่งมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนจะมีการปรับแผนเรื่องการตรวจเยี่ยมแล้วก็ยกเลิกการขึ้นบินกับเครื่องบิน F16 ค่ะ นายกรัฐมนตรียืนยันบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศและมอบนโยบายสำคัญทั้งการผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศและโดรนโจมตีรวมถึงการยกระดับกิจการอวกาศและการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกำลังรบร่วม3เหล่าทัพส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเพิ่มบทบาทด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
6: เป็นโชคดีของประเทศไทย

0: บุพการีของเหล่าทัพไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้วางโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการเตรียมความพร้อมของกองทัพของเรานะครับให้มีศักยภาพเหนือกว่าคนรอบๆตัวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดได้ว่าขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของกองทัพทุกเหล่าทัพของท่าน
1: แหมนึกว่าท็อปกันนะวันนี้นายกของเราไปเยือนกองบิน1ที่โคราชรับบินไปเองด้วยนะครับสำหรับกองบิน1โคราชเนี่ยท่านผู้ชมเป็นหน่วยบินทางยุทธวิธีสำคัญของกองทัพอากาศครับมีเครื่องบินขับไล่ F-16AB มี F-16ADF ประจำการอยู่นะครับมีภารกิจในการป้องกันประเทศต่อเนื่องครับแล้วก็ยังมีแผนในการปรับเปลี่ยนกำลังรบทางอากาศด้วยการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen EF เข้าประจำการทดแทนเครื่องบิน F-16 ที่จะทยอยปลดประจำการครับ
2: หลังจากใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการสอบถามและหาแนวทางร่วมกันกับสปสช.ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เสนอให้มีการทบทวนรวมถึงปรับงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นโดยไม่ซ้ำซ้อนหรือว่าต้องมีระบบในการตรวจสอบด้วยค่ะขณะเดียวกันเลขาธิการสปสช.เน้นย้ำบอกว่ายังไม่มีการยุบหน่วยบริการหรือจะไปยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเราว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งข้อสังเกตในการประชุมการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2568มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลเอกชนคลินิกชุมชนหน่วยบริการนวัตกรรมและเทเลเมดิซีนที่สูงกว่า 20,000 ล้านบาทรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดูแลและป้องกัน HIV และโรคไตบอกว่าอาจจะปรับให้คุ้มค่าและนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นได้รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนและมีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ต้องเข้มข้นและมีความเหมาะสมค่ะส่วนเรื่องการบริหารงบประมาณค่ายาก็ควรพัฒนาระบบข้อมูลคลังยาให้เห็นสต็อกยาทั้งประเทศและเชื่อมข้อมูลระหว่างสปสช.กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลและองค์การเภสัชกรรมเพื่อช่วยลดการซื้อยาที่มันซ้ำซ้อนและซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นหรือการทำสัญญาระยะยาวพร้อมเสนอให้การบริหารกองทุนระยะต่อไปควรจะมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนการจัดสรรงบประมาณควรนำผลลัพธ์ไปทบทวนความจำเป็นและคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อโดยหวังว่าสปสช.จะสามารถปรับงบประมาณจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อจัดสรรเพิ่มงบประมาณต่อหัวให้กับโรงพยาบาลโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับต้นทุนค่ะ
3: การจัดสรรงบประมาณนะครับต้องเพียงพอถูกที่นะครับแล้วก็ถูกเวลานะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำก็คือพิจารณาว่าปัจจุบันเราใช้งบอยู่กับอะไรบ้างเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนพึงพอใจหรือไม่นะครับแล้วการจัดโยกไปในจุดที่มีความสำคัญอาจจะมากกว่าหรืออาจจะครอบคลุมคนมากกว่านะครับเป็นไปได้ไหม
1: เลขาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับเปิดเผยภายหลังใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการตอบข้อซักถามครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าพร้อมนำทุกคำแนะนำให้อนุกรรมการสปสช.ทุกชุดไปทบทวนและปรับปรุงการใช้งบประมาณและการทำระบบบริการสุขภาพให้ดีขึ้นครับ
4: ก็คือเรื่อง IP ที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วก็เป็นการลีนส่วนหนึ่งปรับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งกระบุงใหญ่เลยคือที่เรียกว่าบริการเฉพาะที่ท่านปลัดใช้คำว่า M&E คือดูว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นอันนี้มันก็เป็นวิธีลีนแบบหนึ่งของที่เมื่อกี้รัฐมนตรีพูดนะครับอีกการหนึ่งที่เราจะทำก็คือเรื่องบริการปฐมภูมิถ้าเราติดตามจะพบว่าจะมีอนุกรรมการชุดใหม่ที่ท่านปลัดจะเป็นประธานเรียกว่า PNPN ปฐมภูมิแล้วเราก็จะมีประกาศออกมาของบอร์ดที่จะบอกว่าจะมีการบูรณาการงบประมาณใหม่ในปี70เลยไม่รอไปปี71นะครับผม
2: เลขาธิการสปสช.ยังบอกด้วยค่ะว่าการประชุมครั้งนี้ยังไม่ใช่แนวทางหรือว่าข้อปฏิบัติในการยุบหน่วยบริการการยกเลิกสิทธิประโยชน์หรือจะเป็นการยกเลิกกองทุนการรักษาทันทีนะคะแต่จะนำข้อมูลข้อเสนอต่างๆทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบอร์ดต่างๆอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
1: จะไปถึงไหมครับ last board ที่เป็นตัวการใหญ่ระดับสั่งการหรือว่า last board เนี่ยมันจะอยู่แค่ข้าราชการระดับสูงที่มีการแจ้งข้อหากันไปแล้วช่วงนี้มีข่าวคราวมีกระแสข่าวมีข้อสังเกตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาตลอดว่าจะมีการตัดตอนไปไม่ถึงปลาใหญ่หรือเปล่าแบบนี้นะครับพอเอาคำถามนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ตอบแบบขึงขังเหมือนเดิมเหมือนกับทุกครั้งแหละครับเรื่องของการตรวจสอบนะครับย้ำเลยบอกไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานถ้าเรื่องไปถึงใครก็ต้องเอาผิดถึงคนนั้นนะครับแต่พอเราไปถามปปช.ครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ตรวจสอบการทุจริตนะครับณวันนี้ปปช.ยังไม่เจอหลักฐานที่จะโยงไปถึงรัฐมนตรีหรือนักการเมืองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตอบคำถามถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับโพสต์ข้อความพาดพิงสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลนะครับกล่าวหาว่าเป็นนายหน้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายกบอกว่าจะฟังรายงานจากคนที่แต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเท่านั้นครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก3หน่วยงานนะครับก็คือปปง.ปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนายกย้ำนะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่มีเพดานครับถึงใครก็คนนั้นไม่มียกเว้นไม่มีเส้นสายและไม่มีเพดานครับ
5: แต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับ
2: นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.บอกว่าการทำงานของคณะไต่สวนมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมด้วยมีการกระจายงานกันลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเป็นจำนวนมากส่วนการตรวจสอบกระดาษคำตอบต้นฉบับกว่า 800,000 แผ่นปปช.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งและตรวจสอบด้วยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพื่อความโปร่งใสและรอบคอบมีข้อสังเกตถึงความล่าช้ารองเลขาธิการปปช.บอกว่าไม่ได้ช้าค่ะแล้วพยานหลักฐานก็สอดรับกันเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ยากโดยยังคงกรอบเวลาในการตรวจสอบเดิมเอาไว้ก็คือ 3-6 เดือนส่วนการไต่สวนจะถึงนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.หรือไม่หรือต้องย้อนไปถึงอธิบดีคนก่อนหน้าด้วยหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าจะสาวไปถึงบุคคลใดบ้างแต่ว่าการสอบมีประเด็นแยกย่อยอย่างการทำ TOR เอื้อประโยชน์ซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วค่ะรองเลขาปปช.ย้ำบอกปปช.ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสาวไปถึงใครแต่ก็ตรวจสอบไปตามพยานหลักฐานค่ะและยังตอบไม่ได้ว่าจะโยงถึงรัฐมนตรีหรือไม่พอผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้เจอตอใช่ไหมได้รับคำตอบว่าไม่เจอไม่เคยเจอตอค่ะ
6: ตั้งกรอบขยายไปถึงนักการเมืองหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีได้ไหมครับ
7: คือตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานเราอย่างที่เรียนนะครับเรายังไม่ได้ตั้งว่าเราจะเป็นเป้าหมายถึงอะไรแต่ว่าในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เนี่ยถ้าไปถึงใครก็ถึงส่วนที่คนนั้น
8: แต่ว่าตอนนี้หลักฐานยังไม่ถึงรัฐมนตรีย
7: ังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้
1: ขณะที่สส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจของสภาครับตั้งข้อสังเกตว่าการที่ภาครัฐเปิดชื่อข้าราชการที่ถูกถอดถอนและผู้ร่วมกระทำผิดเพียงไม่กี่คนเกรงว่าจะมีการตัดตอนผู้ร่วมขบวนการครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเส้นเงินของขบวนการนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องสาวไปให้ถึงระดับสั่งการเพราะพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายครับเรื่องนี้มันไม่น่าจะจบอยู่แค่ระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ครับ
9: พราะว่าเพราะกว่าจะมาถึงผมนี่ผมว่าคอต้องผ่านกอสองกอมาก่อนมันมีอนุกอแล้วก็มีกอจังหวัดอีกทีหนึ่งกอใหญ่กอใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คงผู้ทรงคุณวุฒิมีท้องถิ่นมีรองผู้ว่าแล้วมีผมก็ไปด้วยไปนั่งประชุมเรื่องหารือผมว่าเรื่องนี้มันต้องละเอียดนะ
2: ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในฝั่งของผู้สอบกันบ้างนะคะหลังการประกาศรายชื่อรอบใหม่อย่างที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศดูจะเงียบเหงาไม่มีผู้มายื่นคำร้องในการขอตรวจสอบคะแนนนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่มาทำงานกันตามปกตินายเจตนรงค์อินกันท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายบอกว่าท้องถิ่นประชุมทำความเข้าใจกันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางส่วนกลางตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้กำลังรอหนังสือสั่งการและเอกสารอย่างเป็นทางการส่วนคนที่ได้รับการบรรจุก่อนหน้าก็ยังปฏิบัติงานได้ตามปกติค่ะจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการซึ่งยังไม่มีรายงานบุคคลมายื่นลาออกจากตำแหน่งค่ะ
10: ก็ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับ
11: คร
10: ับผมก็ถือว่ายังเป็นไปตามคำสั่งเดิมที่ถูกสั่งไว้ครับ
11: อ๋อก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะ
10: ครับผม
11: ครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้มีการชิงลาออกบ้างเหมือนจังหวัดอื่นๆบ้างไหมครับเห็นมีหลายจังหวัดมีย
10: ังไม่ทราบข้อมูลครับผม
11: อ๋อยังไม่ได้แจ้งมาเหมือนกัน
10: ครับผม
11: แต่น่าห่วงมากเชียงรายนี่คิดว่าเข้าไป
10: น่าจะน้อยครับเราน่าจะอยู่เบอร์ท้ายๆของประเทศนะคร
11: ับ คร
10: ับ ครับ
1: ตั้งแต่การตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการในต้นเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้การดำเนินคดีแบ่งเป็น2 ส่วนหลักครับก็คือตำรวจและปปช.นะครับในฝั่งของตำรวจมีการแจ้งข้อหาไปแล้วทั้งกลุ่มเอเย่นในหน้าผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบและสูงสุดก็คือการแจ้งข้อหากับอดีตอธิบดีสถ.และผอ.สำนักทดสอบมสว.ครับส่วนฝั่งปปช.นั้นอยู่ในชั้นคณะกรรมการไต่สวนและยังไม่มีการชี้มูลความผิดใดนะครับขณะที่กลุ่มข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้มีเพียงกระบวนการตรวจสอบเป็นการสอบวินัยภายในเท่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มผู้สอบตอนนี้ผ่านขั้นตอนของกสท.และกกลางในการเพิกถอนรายชื่อไปแล้วครับอยู่ระหว่างการส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังกจังหวัดเพื่อพิจารณาออกคำสั่งในขั้นตอนสุดท้ายครับ
2: คุณผู้ชมยังจำภาพน้ำสีดำในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีด้านหลังดิฉันเมื่อ3เดือนก่อนนี้ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยผลการตรวจสอบน้ำของหลายหน่วยงานออกมาแล้วก็ชี้ตรงกันบอกว่ามาจากภาคอุตสาหกรรมแน่ๆแต่ว่าจนถึงเวลานี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถหาแหล่งก่อกำเนิดได้ล่าสุดค่ะคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรกมท.ปภ.เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนไปพบความผิดปกติบางอย่างนะคะเดี๋ยวบอกว่าเตรียมส่งต่อให้กับปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐค่ะที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เชิญกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีน้ำเสียสีดำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นระบุว่าพบความผิดปกติสำคัญในการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะไล่กันไปเลยค่ะประเด็นแรกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โรงงานซึ่งสารชนิดนี้เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากการรั่วไหลจากหลุมฝังกลบสู่ชั้นน้ำใต้ดินประเด็นที่2ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ตรวจสอบพบว่ากิจกรรมภายในโรงงานและขอบเขตของหลุมฝังกลบมันไม่ตรงตามที่ระบุเอาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และประเด็นสุดท้ายไปพบข้อมูลปริมาณขยะอุตสาหกรรมทั้งประเภทอันตรายและไม่เป็นอันตรายที่รับเข้ามาจัดการเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของหลุมฝังกลบมากกว่า1ล้านตันค่ะ
12: ไอ้ตัวเลขที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันเกินขีดความสามารถเนี่ยเริ่มบันทึกเมื่อปี53เพราะฉะนั้น46ถึง52เนี่ยยังไม่ได้มาบวกใส่เพิ่มเลยนะ
13: อีก
12: มากกว่านั้นแน่นอนครับอีก6ปีเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลเนื่องจากว่าสมัยนั้นน่ะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้วิธีการขออนุญาตผ่านทางเปเปอร์ผ่านทางกระดาษนะครับเลยไม่ได้มีการ บันทึกตัวนี้ไว้แต่พอหลังจากที่มีเริ่มทำเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้นั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ทางกรมการอุตสาหกรรมไม่ได้เอาข้อมูล

0: ยาวนานครับจึงเตรียมส่งเรื่องให้กับสำนักงานปปช.นะครับดำเนินการไต่สวนเนื่องจากพฤติการของเจ้าหน้าที่รัฐอาจเข้าข่ายกระทำความผิดมากกว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ผมว่าเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยมันมีอะไรในกอไผ่แน่นอนแล้วแหละแล้วก็บวกกับปัญหานี้คุณบอกลองคิดถึงความสมเหตุสมผลก็ได้ครับลองจับปัญหานี้เนี่ยเกิดมา20กว่าปีใช่ไหมครับแต่ว่าปี65เนี่ยทางจังหวัดสระบุรีมีการอนุมัติให้กับทางโรงงานเนี่ยรับของเสียมาเพิ่มเป็น 300,000 กว่าตันต่อปีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่สมเห็นสมผลด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทางปปช.ที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบ
2: นอกจากนี้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการปปช.ยังพบด้วยว่าที่ผ่านมาการลงพื้นที่ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแบบที่ต่างคนต่างทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะมีแผนจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะจะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันอีกครั้งโดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะกรณีที่กรมควบคุมมลพิษได้เข้าแจ้งความเอาไว้ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.นะคะเพื่อสืบหาพยานหลักฐานในการเอาผิดกับผู้ก่อมลพิษเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจโดยตรงในการเข้าไปดำเนินการภายในพื้นที่โรงงานค่ะ
0: ไปปราบมาเฟียผู้มีอิทธิพลและนอมินีกันต่อนะครับนี่เป็นข้อสั่งการของนายกโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้ประกอบการเขาร้องเรียนมาตลอดว่ามีต่างชาติแอบมาทำธุรกิจแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือเปล่านะครับวันนี้2รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยครับมท.3มท.4ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปดูสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็การทำธุรกิจในลักษณะนอมินีขนาดว่ารัฐมนตรีช่วยลงไปเนี่ยเจอทำผิดอื้อเลยนะฮะวันนี้มท.4เนี่ยกำชับข้อสั่งการของนายกครับเรื่องของการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะครับส่วนมท.3ขีดเส้นให้ผู้ว่าเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเรื่องของนอมินีและที่ดิน124แปลงรวมไปถึงบริษัทนอมินี104บริษัทให้เสร็จใน30วันครับช่วงหนึ่งของการเข้าตรวจสอบนะครับอันนี้ไปร้านขายกัญชาก่อนร้านนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ2คนครับแล้วก็มีคนไทย1คนนับว่าต่างชาติถือหุ้นเกินครึ่งของสัดส่วนคนไทยนะครับแล้วก็ยังพบว่าร้านนี้มีถึง4สาขาครับมีที่เกาะพะงันเกาะสมุยมีในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีในกรุงเทพมหานครด้วยตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าปี68มีรายได้หมุนเวียนรวม15ล้านบาทครับ
3: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยมูลค่าของทรัพย์สินในที่นี้แล้วก็วิธีทำการตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นบริษัทนอมินีหรือเป็นบริษัทของต่างชาตินะครับรายได้ที่เราพอจะตรวจสอบได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรายได้ประมาณ15ล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปดูครับว่าขายของแบบนี้ประกอบการแบบนี้รายได้จากตรงไหนมา15ล้านก็เดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สอบต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นเส้นเงินก็คงเป็นปปง.นะครับว่าดูเพราะว่าดูจากสถานที่แล้ว15ล้านนี่ลองคิดดูดิครับว่าขายพวกนี้15ล้านมันกัญชาจะต้องเยอะขนาดไหน
2: ไปกันต่อค่ะจุดต่อไปบุกตรวจสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมนะคะมีห้องพัก36ห้องบนที่ดิน25ไร่ทุนจดทะเบียน6ล้านบาทจุดนี้เนี่ยค่ะไปพบความผิดปกติก็คือไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายและยังพบการเข้าถือหุ้นของชาวต่างชาติ3สัญชาติร่วมกับกลุ่มคนไทยรวมถึงการเข้าไปตรวจสอบที่วิลล่าแห่งหนึ่งไปพบว่าไม่มีการขออนุญาตเป็นสถานประกอบการที่พักเป็นการจองห้องพักผ่านทางออนไลน์แบบไม่มีพนักงานหรือคนดูแลและหลังจากจองพร้อมชำระเงินแล้วเนี่ยค่ะก็ให้คนที่เข้าพักไปหยิบกุญแจในจุดที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งก็พบว่าต้นทางของการรับชำระเงินอยู่ที่ประเทศอิสราเอลค่ะ
0: มีช่วงหนึ่งครับมีการเปิดห้องหารือกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับณที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ กำชับข้อสั่งการของนายกนะครับโดยเฉพาะประเด็นการห้ามพกพาอาวุธปืนและการระงับการออก

0: ใบอนุญาตซื้อใบป.3รวมไปถึงการแก้ปัญหาโนมินีหรือนิติบุคคลที่เป็นของต่างชาติในเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังตรวจสอบพบบริษัทโนมินี104แห่งและการปัญหาการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านโนมินี124แปลงครับนายพลพีเนี่ยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เสร็จภายใน30วันครับ
1: บริษัทโนมินีที่ผมได้เอ่ยไปโดยเฉพาะในเกาะพังงาน104บริษัทกับที่ดิน124แปลงผมให้เวลา30วันในการดำเนินการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางที่ดินเราเช็คกับทางกรมพัฒนาธุรกิจอยู่แล้วนะครับทาง DVD อยู่แล้วแล้วถึงได้ตัวเลขนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเรียนเมื่อกี้ไม่มีตัวแทนท่านผู้ว่ามาใช่ไหมครับท่านรองใช่ไหมครับปลัดจังหวัดนะครับผมให้เวลา30วันนะครับท่านต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปิดบริษัทต่างๆที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ขอมอบท่านรองอธิบดี DVD ลองศึกษาข้อกฎหมายดูว่าเราจะลิงก์ข้อมูลระหว่างศาลกรมการปกครองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้มันครบลูปในขบวนการในการที่เราจะลงโทษแล้วก็ดำเนินคดีในการปิดบริษัทต่างๆของต่างชาตินะครับ
2: ก็อยากให้ท่านทราบตอนนี้นะครับก็ต้องเพิ่มเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจตากวดขันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งปกครองนะครับรวมไปถึงทางฝั่งตำรวจนะครับเมื่อวานก็ได้มีการจัดการประชุมเวิร์กช็อปกันร่วมกันระหว่างปกครองกับตำรวจนะครับท่านนายกก็มีข้อสั่งการมาชัดเจนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยระหว่างปกครองกับตำรวจเนี่ยอยากจะให้มีการกวดขันในเรื่องของการตั้งด่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนนะครับกับยาเสพติดนะเน้น2เรื่องนี้นะครับก็จะได้ฝากพื้นที่ดำเนินการทั้ง2เรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ข้อมูลที่ได้วันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจว่าที่นั่นโนมินีเนี่ยมาจากฝั่งของอิสราเอลเท่านั้นแต่ปรากฏว่าบริษัทโนมินีครับที่พบนะครับมีทั้งมาจากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็ลิทัวเนียเจ้าพนักงานจังหวัดก็คือนายอำเภอเกาะพะงันนะครับจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีครับและสืบเส้นทางการเงินคู่ขนานกันไปด้วยส่วนกรณีร้านขายกัญชานะครับได้สั่งการให้อายัดสิ่งของแล้วก็สั่งปิดทันทีครับยืนยันว่าหลังจากนี้จะผลักดันการแก้กฎหมายนะครับให้รองรับและแก้ปัญหาโนมินีให้เป็นกรณีเฉพาะต่อไปครับ
3: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากในโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่สิ่งที่มันดูจะผิดปกติก็คือเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าขนาดของท่อนไม้ที่ยึดได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นไม้ในแปลงปลูกนะคะที่สำคัญไปพบเครื่องจักรที่เจ้าของก็ยังไม่สามารถนำใบอนุญาตติดตั้งมาแสดงได้เบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนหรือไม่ค่ะไม้ซุงขนาดใหญ่รวมถึงไม้แปรรูปจำนวนมากเป็นของกลางที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำกำลังเข้าไปตรวจยึดเอาไว้ได้ภายในโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังได้รับรายงานพบการลักลอบแปรรูปไม้ผิดประเภทและแปรรูปไม้เพื่อการส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบไม้ยางท่อน136ท่อนไม้ยางแปรรูปอีก355ท่อนภายในห้องมืดมีไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากซุกซ่อนเอาไว้อีก15ห้องจึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้นะคะเพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาของไม้โดยแจ้งให้โรงงานนำหลักฐานที่มาของไม้ส่งตรวจสอบภายใน5วันก็คือต้องก่อนวันที่18สิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบเครื่องจักรที่ปรากฏภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเครื่องจักรจากประเทศจีนหมายเลขประจำตัวเครื่องจักรก็เป็นอักษรภาษาจีนตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีการแจ้งติดตั้งเครื่องจักรเหล่านี้เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบการนำเข้าเครื่องจักรว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ
0: ตอนนี้ครับพบว่าโรงงานนี้นะครับได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรที่ระบุว่าเพื่อแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น13ชนิดครับพบการยื่นขอต่อใบอนุญาตล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บางคนครับตั้งข้อสังเกต

0: ว่าขนาดวงรอบของไม้ที่ยึดได้บางท่อนเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจะหาได้ในแปลงปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ประเด็นนี้ครับจะต้องขยายผลตรวจสอบพิกัดที่มาที่ไปของไม้เพิ่มเติมนะครับจากการตรวจสอบแล้วก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลครับบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าโรงงานปิดกิจการแปรรูปไม้ไปนานหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดครับ
1: สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนบอกว่าพบความผิดปกติภายในโรงงานมีการนำซุงขนาดใหญ่เข้ามาหลายครั้งมีชาวต่างชาติที่ดูแล้วลักษณะคล้ายชาวจีนเดินเข้าออกก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบและแจ้งดำเนินคดีในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484และพ.ร.บ.โรงงานปี2535ค่ะ
0: จับต่อเนื่องครับทางการลาวจับคนไทยที่ลักลอบไปทำงานพนันออนไลน์และสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด2วันมานี้ครับส่งกลับผู้ต้องหาชาวไทยเพิ่มอีก153คนครับมีข้อมูลนะครับว่าคนไทยกลุ่มนี้ทำงานให้กับเจ้าของเว็บพนันคนไทยครับที่ไปเช่าพื้นที่ของบริษัทที่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวลาวซึ่งนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลในระดับประเทศครับติดตามใน The Exit กับคุณภูวเดชฉัตรธิวาภรณ์ครับ
2: คนไทย130คนถูกทางการลาวส่งตัวกลับไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังถูกตำรวจลาวจับกุมตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทย373คนที่ถูกจับพร้อมผู้ต้องหาชาติอื่นๆรวมเกือบ600คนในกลุ่มอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดบ้านดงโพสีนครหลวงเวียงจันทร์กระบวนการคัดกรองคนไทยที่ถูกส่งกลับไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มี6คนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบจัดให้เล่นการพนันออนไลน์ที่เหลือถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองทีมข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัท ST Vegas จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ST Group จำกัดข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทระบุว่าประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งโรงแรมการบริการอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจส่วนบุคคลการเงินและก่อสร้างมีชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด19แห่งมหาเศรษฐีชาวลาวชื่อศรีทัศน์ไซสุริวงศ์มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท ST Group จำกัดตามที่สื่อสิงคโปร์รายงานเมื่อปี2568ว่าเคยถูกบริษัทจากมาเก๊าประเทศจีนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 5,800 ล้านบาทจากการฉีกสัญญาทำธุรกิจร่วมกันข้อมูลจากเว็บไซต์พันธมิตรกำกับยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานโดยอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสืออัตชีวประวัติของท้าวศรีทัตเขาเรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของลาวมีความใฝ่ฝันเป็นคนลาวคนแรกที่ได้ไปท่องอวกาศช่วงที่เกิดน้ำท่วมแขวงสวรรณเขตท้าวศรีทัตบริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวสารตามคำขอของพันเอกบุญยังวรจิตอดีตประธานประเทศลาวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการแขวงสวรรณเขตจนได้รับการตอบแทนด้วยการให้สัมปทานตัดและส่งออกไม้พยูงทำรายได้ให้ท้าวศรีทัตกว่า2ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง3ปีพันเอกบุญยังและท้าวศรีทัตยังเกี่ยวดองเป็นญาติหลังลูกของทั้งสองคนแต่งงานกันปี2544ลาวออกกฎหมายแปรรูปการผูกขาดบุหรี่ของรัฐหลังพันเอกบุญยังขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศและตั้งบริษัทยาสูบลาวจำกัดรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ47บริษัทบุหรี่ต่างชาติถือหุ้นร้อยละ34ส่วนที่เหลือร้อยละ19เป็นของบริษัทในเครือ ST Group ของท้าวศรีทัตรายงานระบุว่าการทำข้อตกลงร่วมผลิตบุหรี่กับรัฐบาลลาวนอกจากจะทำเงินให้บริษัทของท้าวศรีทัตได้เกือบ 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา20ปีแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาขยายฐานธุรกิจหลายด้านอย่างรวดเร็วเครือญาติของท้าวศรีทัตล้วนมีตำแหน่งในทุกธุรกิจของเขาท้าวศรีทัตยังเป็นตัวกลางสำคัญให้กับบริษัทต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในลาวเช่นกลุ่มทุนไทยที่ต้องการเข้ามาสร้างเขื่อนในลาวรวมถึงบริษัทเหมืองของออสเตรเลีย นอกจากอาณาจักรธุรกิจในลาวแล้วยังมีรายงานว่าท้าวศรีทัตมีธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยด้วยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าท้าวศรีทัตมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas เป็นฐานพนันออนไลน์หรือไม่มีข้อมูลว่าคนไทยมากกว่า10กลุ่มเป็นเจ้าของเว็บพนันเช่าพื้นที่ของ ST Vegas ประกอบกิจการคนไทยเหล่านี้ซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์และระบบเว็บพนันมาจากต่างประเทศพื้นเพของนายทุนไทยมาจากภาคอีสานและภาคใต้บางกลุ่มเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนอกจากนี้นายทุนคนไทยยังขายลิขสิทธิ์เว็บพนันที่ซื้อมาให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจเว็บพนันรายย่อยนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่คนไทยกลุ่มนี้เลือกใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานนอกจากจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ไทยยังต้องอาศัยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทำธุรกิจ
3: หลายประเทศที่เขานิยมให้คาสิโนถูกกฎหมายเขาก็มีหลักการตรงนี้เนาะก็คือเปิดเว็บได้แต่ต้องห้ามคนในประเทศเขาเล่นเพราะเขารู้ว่านี่คือการหาเงินจากนักลงจากว่าคนต่างชาติอะไรเงี้ยดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศเนี่ยที่ผมจะเล่าก็คือมันถ้าสเกลมันใหญ่อะมันไม่มีทางที่มันจะลักลอบเปิดได้โดยไม่ได้ไฟเขียวจากผู้มีอำนาจเนาะแต่ว่าถ้ามันเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลงหูหลงตาการสอดส่องเนี่ยมันก็ลักลอบเปิด
2: วันนี้ทางการลาวส่งกลับคนไทยที่ถูกจับกุมในพื้นที่ของบริษัท ST Vegas จำกัดเพิ่มอีก23คนรวมคนไทยที่ถูกส่งกลับแล้วกว่า200คนเหลืออีกประมาณ100คนที่รอการประสานจากทางการลาวภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
1: ราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ2ปีกระทรวงพาณิชย์ก็เลยจัดเสิร์ฟให้ค่ะเป็นโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยต้องการจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะเอาไข่ไก่มาขายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดขายดิบขายดีนะคะบางคนเนี่ยซื้อไม่ทันคนที่ได้มีโอกาสไปซื้อเขาบอกว่าราคาถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดเยอะนะคะถูกลงมาแผงละ20บาทค่ะไข่ไก่300แผงที่ตลาดนัดดอกแก้วด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วค่ะเอามาขายให้กับประชาชนในโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะขายหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีไข่ไก่เบอร์3นะราคาแผงละ100บาทจำกัดให้ซื้อได้คนละแผงเดียวเท่านั้น
0: ครับ
1: ชาวบ้านหลายคนเดินทางมาซื้อไม่ทันบอกเสียดายแม้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเยอะค่ะถูกลงมาแพงละกว่า20บาทก็ต้องการให้เพิ่มปริมาณการขายจะได้เพียงพอกับความต้องการค่ะ
4: น้อยไปค่ะบางคนนี้คือมาไม่ทันขาย8โมงเช้าใช่ไหมขายไปสักประมาณ2ชั่วโมงนี้ก็หมดแล้วนี่มีคนที่ทางไกลๆพอรู้ข่าวมาแล้วมาซื้อไม่ทันสงสารคนที่เดินทางมา
5: กินร้านค้าก็ใบละ5บาทถ้าได้มาซื้ออย่างนี้กระแผงหนึ่ง30ใบร้อยหนึ่งมันจะถูกถือว่าช่วยเกษตรกรได้อยู่แต่แค่เสนอรอบหน้าทำไก่มาขายเลยเป็นตัวน่ะ
0: ที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะครับเอาไข่ไก่ราคาถูกมาขายครับในกิจกรรมไทยช่วยไทยและโครงการธงฟ้าราคาประหยัดไข่ที่เอามาขายครับเป็นไข่เบอร์3ราคาแผงละ116บาทนะครับคนสนใจกันเยอะเลือกซื้อไข่ไก่รวมไปถึงน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็สินค้าจำเป็นต่างๆคึกคักมากครับ
1: รองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตในระบบน้อยลงประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีการปลดไก่ยืนกรงทำให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบลดลงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกการตลาดนะคะกรมการค้าภายในจึงจัดโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยโดยสนับสนุนงบประมาณให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดกิจกรรมจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากพื้นที่ที่มีไข่ไก่เพียงพอส่งไปให้ในพื้นที่ที่มีผลผลิตน้อยค่ะ
6: เราก็จะยืนย

0: ยสรุปนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเมื่อสักครู่คุณเจรวุฒิก็บอกว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นล่ะค่ะสำหรับโครงการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงที่ราคาไข่ไก่มันดีดตัวสูงขึ้นและจะยุติเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยจะไม่เข้าไปทำลายกลไกการตลาดหรือว่าไปตัดราคาผู้ค้ารายย่อยราคาไข่คละหน้าฟาร์มค่ะต้นปีอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อฟองแล้วก็ลงมานะคะเหลือ3บาท20สตางค์ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเท่านั้นล่ะค่ะทยอยปรับขึ้นมาติดต่อกันถึง4ครั้งจนมาอยู่ที่4บาทราคาฟองละ4บาทรับได้ไหมคะราคาสูงที่สุดในรอบ2ปีค่ะตอนนี
1: ้มะพร้าวครับโดยเฉพาะข่าวน้ำมะพร้าวปลอมในช่วงที่ผ่านมานะครับมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนในประเทศแน่ๆล่ะตามข่าวคราวที่ออกมานะครับแต่มันถึงขั้นสะเทือนไปถึงการส่งออกหรือไม่โรงงานผลิตน้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมครับซื้อน้ำมะพร้าววันละกว่า 200,000 ลิตรนะครับเอามาผลิตเป็นน้ำมะพร้าว 100% ส่งออกไปยังต่างประเทศครับผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนแล้วก็เป็นอุปสรรคทางการค้าครับเนื่องจากมีการตรวจสุ่มสารปนเปื้อนเข้มงวดขึ้นต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่แลบของประเทศปลายทางนะครับส่วนสินค้าของบริษัทนี้เขายังส่งออกได้ตามปกติครับเพราะมีกระบวนการตรวจสอบเข้มงวดแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายอดขายมันลดลง 10-20% จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งควบคุมคุณภาพน้ำมะพร้าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อครับ
2: การตรวจสอบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของปลายทางมากกว่าที่เขาจะมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเช่นเขาอาจจะมีหน่วยงานภาครัฐของเขาหรือว่าอาจจะแบบเป็นลูกค้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเอาตัวอย่างน้ำไปเข้าแลบตรวจสอบแลบเมื่อกี้ก็ที่พูดอยู่อย่างเช่นพวกยูโรฟิน SGS หรือ ALS ก็จะมีสเต็ปการตรวจสอบมากขึ้นเราอาจจะพอส่งไปเนี่ยเราอาจจะมีสเต็ปการที่แบบรอตรวจสอบนิดนึงก่อนที่เขาจะรับของแต่ยืนยันเรายังไม่เคยโดนรีเจ็คเลยสักล็อตนึง
0: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้เร่งประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งผลิตปูพรมตรวจสอบโรงงานในจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีค่ะหลังมีข้อสังเกตว่าโรงงานบางแห่งผลิตสินค้าได้มากแต่กลับซื้อวัตถุดิบน้อยถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกันจะตรวจสอบเชิงลึกถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและถ้าพบการกระทำความผิดนะคะจะใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องค่ะ
3: ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางภาครัฐมันยังไม่ได้มีถึงขนาดนั้นวันนี้สิ่งที่เราดูเนี่ยเราก็ดูสภาพแวดล้อมว่าการใช้วัตถุดิบกับผลโปรดักที่มันออกมาเนี่ยมันมีความสมดุลกันไหมซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่สมดุลแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการปลอมปนแต่ถามว่าจำนวนมันขนาดไหนเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับเรื่องที่บอกไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าบอกไม่ได้นะแต่เรามาแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะทำ
1: ส่วนความคืบหน้าที่ไปเจอโรงงานน้ำมะพร้าวปลอมก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบ24โรงงานที่มีความเสี่ยงครับส่วนราคามะพร้าวน้ำหอมปัจจุบันพบว่าราคาดีขึ้นนะครับอย่างที่ราชบุรีครับราคาหน้าสวนอยู่ที่9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกครับ
0: การตรวจสอบร้องเรียนและการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนล้วนเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองนะคะแต่ปัจจุบันกลับพบว่าพอประชาชนลุกขึ้นมาทำหน้าที่เหล่านี้หลายคนกลับตกอยู่ในอันตรายค่ะประเทศไทยมีกลไกกฎหมายอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันก่อนจะเกิดความสูญเสียขึ้นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะหลายครั้งเมื่อพลเมืองออกมาใช้สิทธิ์ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะคะนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนกำลังถูกคุกคามข่มขู่จากหลายๆเรื่องค่ะการคุกคามมีทั้งผู้มีอิทธิพลนะคะในการใช้อำนาจนอกกฎหมายคุกคามประชาชนมีการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากก็เกิดขึ้นด้วยนะคะดูกรณีล่าสุดที่อยากชวนสังคมจับตาค่ะใช้อำนาจนอกกฎหมายข่มขู่ประชาชนกรณีของคุณสุเมธเหรียญพงนามนะคะกลุ่มคนรักกรอกสมบูรณ์และคุณสุนทรคมคายค่ะเครือข่ายปาจีนเข้มแข็งเป็น2นักปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ลุกขึ้นมาติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียนะคะรวมไปถึงเศษสายไฟเท่าตะกอนน้ำเสียในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดของทั้ง2ท่านเลยค่ะคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือทนไม่ได้แล้วร้องเรียนหน่วยงานต่างๆก็ไม่มีใครไปช่วยตรวจสอบเขาลงพื้นที่ถ่ายคลิปนี้ด้วยตัวเองค่ะล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยว่าพบหลักฐานว่าทั้ง2คนถูกคุกคามถึงชีวิตมีการลงขันว่าจ้างมือปืนเรียกค่าหัว2คนนี้2ล้านบาทมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์แต่มีค่าหัว2ล้านเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะข้อมูลจาก PI ค่ะหรือว่า Protection International นะคะตรวจสอบในรอบ30ปีที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีที่ถูกข่มขู่คุกคามแบบนี้มากกว่า70คนนะคะมีทั้งถูกทำร้ายบางกรณีบาดเจ็บบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตถูกบังคับให้สูญหายก็มีนะคะซึ่งนักเคลื่อนไหวจำนวนมากก็เกี่ยวข้องกับการปกป้องที่ดินในชุมชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะ
1: คือถ้ามองจากงานที่ PI ทำงานกับนักปกป้องสิทธิประเทศไทยเนี่ยเราเห็นการคุกคามที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากโดยเฉพาะตั้งแต่รัฐประหารปี2557เป็นต้นมานะคะมันไม่ใช่แค่เพียงการข่มขู่แต่มีทั้งการฟ้องคดีการติดตามการเฝ้าระวังการคุกคามออนไลน์การทำลายความน่าเชื่อถือหรือว่าการกดดันครอบครัวแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงการจ้างวานหรือว่าให้มีการคุกคามความรุนแรงทางด้านกายภาพแล้วก็ชีวิตอะค่ะแล้วก็ถ้าเรามองโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่รัฐประหารปี2557พื้นที่ในการตรวจสอบอำนาจในความไม่ชอบธรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันแคบลงมากแทบจะไม่มีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงและก็ระบบราชการมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กลไกตรวจสอบถ่วงดุลหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันถูกทําให้อ่อนแอลงไม่ได้หมายความว่าประชาชนอ่อนแอในการตรวจสอบนะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวอย่างยิ่งในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตรวจสอบการใช้อํานาจที่ไม่ชอบธรรมเพียงแต่ว่ากลไกที่จะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยมันถูกทําให้อ่อนแอลงสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมที่นักปกป้องสิทธิ์ต้องทํางานเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงมันก็จะยิ่งส่งผลให้นักปกป้องสิทธิ์ที่ต้องมาปะทะโดยตรงกับหน่วยงานรัฐแล้วก็องค์กรทุนที่หน่วยงานรัฐสนับสนุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะ
0: เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษนะคะการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆแต่กฎหมายคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ยังมีช่องว่างค่ะปัจจุบันเรามีเพียงกฎหมายที่ทำหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วหรือเมื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเท่านั้นนะคะแต่ก่อนเกิดเหตุยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องค่ะลองดูกฎหมายที่เท่าที่มีในตอนนี้นะคะหลักๆคือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่ใช้กันอยู่อันนี้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นฐานกว้างๆคือจริงๆเรามีเสรีภาพในการติดตามตรวจสอบได้ค่ะ2เรามีประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าวิอาญาแต่อันนี้ใช้จัดการเมื่อเกิดความผิดแล้วหรือเมื่อมีองค์ประกอบความผิดชัดเจนอย่างกรณีคุณสุเมธที่ถูกคุกคามอยู่เนี่ยความผิดมันยังไม่เกิดนะคะตามกฎหมายดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมนะคะอีกฉบับคือเรามีพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2565ค่ะคุ้มครองความปลอดภัยของพยานและบุคคลใกล้ชิดแต่ไม่ได้ครอบคลุมคนที่ไม่ได้เป็นพยานหรือกำลังถูกติดตามอย่างกรณีที่มีการสะกดรอยตามหรือว่ามาลัดเลาะดูตามบ้านเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มครองอีกฉบับหนึ่งค่ะคือพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี65ป้องกันการซ้อมทรมานการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วเรายังมีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่2ครอบคลุมปี2566ถึงปี70เราเรียกว่าแผนแนบฉบับที่2ค่ะคือแผนแนบฉบับที่2เนี่ยเป็นแผนกำหนดให้รัฐและธุรกิจเคารพสิทธิชุมชนและนักปกป้องสิทธิแต่พอไม่ได้เป็นกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ในสถาน
2: และการสมัครใจแล้วแต่เลยธุรกิจไหนพอจะมีใจทำให้นะคะและอีกฉบับที่เป็นความหวังคือร่างกฎหมายแอนตี้สแลปค่ะป้องกันการถูกฟ้อง

0: กลั่นแกล้งฟ้องปิดปากแต่อันเนี้ยเป็นร่างกฎหมายยังอยู่ในกระบวนการผลักดันนะคะซึ่งก็เป็นความหวังหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดคุณชำนาญจิริรักษ์ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่ากฎหมายที่เรามีทั้งหมดในขณะนี้ที่ดิฉันเล่าไปแก้ปัญหาปลายทางเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นการป้องกันคุ้มครองคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของตัวเองแตกต่างจากการมีระบบคุ้มครองเฉพาะที่จะติดตามปกป้องเมื่อพบว่าคนคนหนึ่งกำลังถูกคุกคามหรือเผชิญอันตรายค่ะ
1: ณวันนี้กฎไกทางกฎหมายที่เราเห็นนะครับเรื่องฟ้องปิดปากก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่ปกป้องในเข้าการไม่ผลักคนกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของกลุ่มที่ถูกคุกคามหรือถูกทำร้ายอยู่เหล่านี้นะครับก็ยังไม่มีกฎหมายในลักษณะที่จะผลักเขาเข้าไปสู่การคุ้มครองอย่างกระบวนการการคุ้มครองเรื่องพยานเนื่องจากเขาเองยังไม่ได้อยู่ในฐานะพยานในกรณีบุคคลสำคัญที่อาจจะเป็นภัยเรื่องต่างที่กฎหมายจะให้มีเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่จุดนั้นได้ดังนั้นการที่เรามองถึงหลักกฎหมายปัจจุบันที่จะโปรเทคสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนต้องมันไม่มีหลักป้องกันมันเป็นเรื่องของการที่เกิดแล้วก็ไปสู่การติดตามเรื่องดำเนินคดีต่างๆซึ่งมันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานทั่วไปครับดังนั้นก็อาจจะพูดได้ว่ายังไม่มีกฎหมายอะไรที่ชัดเจนกับการที่จะปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆถ้าเทียบเคียงกฎหมายลักษณะของการคุ้มครองพยานเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโมเดลที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มตัวฟังก์ชันที่จะทำให้คนเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ถูกคุกคามหรือมีมูลอย่างเพียงพอว่าถูกคุกคามจากการใช้สิทธิ์อาจจะนำสู่เข้าสู่กระบวนการของการคุ้มครองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการคุ้มครองพยานเสียอย่างเดียวนะครับดังนั้นในจุดนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาศึกษากันดูว่าจะมีทิศทางที่จะดำเนินการให้เกิดการคุ้มครองเชิงป้องกันอย่างไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับ
0: การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มบทลงโทษนะคะแต่ว่า Protection International หรือว่า PI เสนอว่าต้องหยุดปัญหาการฟ้องปิดปากวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดและโครงสร้างอำนาจที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนค่ะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้นักปกป้องสิทธิ์ทำงานได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับรับรองบทบาทของนักปกป้องสิทธิ์ด้วยรวมถึงจะต้องมีมาตรการป้องกันภัยที่เข้าถึงได้จริงและให้ตำรวจกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มเห็นสัญญาณความเสี่ยงซึ่งควรจะมีระบบให้ความช่วยเหลือนะคะที่สำคัญสังคมไทยควรมีการดูแลสภาพจิตใจและคุ้มครองในระดับกลุ่มหรือชุมชนไม่ให้รอให้เกิดความเสียหายกับบุคคลก่อนแล้วค่อยเข้าไปเยียวยาแต่ภายหลังค่ะโจทย์ของรัฐไม่เพียงติดตามหาคนผิดหลังการถูกคุกคามหรือว่าหลังกระบวนการคุกคามเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่ต้องมีระบบที่มองเห็นความเสี่ยงเข้าไปป้องกันแล้วก็คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ก่อนจะเกิดภัยคุณเจษดาคุณวิสาคะถ้ารัฐยังไม่มีพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันจะทำให้หน้าที่และสิทธิ์ของเราที่จะได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมันจะหดแคบลงแล้วนี่อาจจะเป็นวิกฤตของประชาธิปไตยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นนะครับกำลังเจอกับฝนที่ตกหนักสุดเป็นประวัติการนะครับทำให้มีน้ำท่วมสูงในหลายจุดครับขณะเดียวกันมีคนติดค้างอยู่ในสนามบินหลายพันคนครับนี่ครับเป็นคลิปที่คนบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นน้ำไหลทะลักลงไปตามบันไดและบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับอยู่ในสถานีรถไฟชิบะจังหวัดชิบะติดกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับหลังจากหลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องบางจุดต้องรองรับปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงครับ
2: นอกจากนี้ค่ะน้ำที่ท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างยังทำให้ถนนหลายสายไม่สามารถใช้สัญจรได้นะคะประชาชนอีกประมาณ 20,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้แล้ว8คนทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนประมาณ 100,000 คนออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำท่วมต่อไปอย่างใกล้ชิดทั้งในจังหวัดชิบะและทั่วภูมิภาคคันโตรวมไปถึงที่กรุงโตเกียวด้วยค่ะ
3: ส่วนที่สนามบินนาริตะครับที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดชิบะนะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากตกค้างอยู่ในอาคารสนามบินตลอดคืนที่ผ่านมาครับหลังจากน้ำท่วมสูงส่งผลให้รถโดยสารประจำทางและรถไฟต้องระงับการให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากถนนและทางรถไฟหลายจุดไม่สามารถใช้การได้ครับก่อนที่จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติในวันนี้นะครับหน่วยงานกำกับดูแลสนามบินนาริตะประเมิน

0: ครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าจะมีนักท่องเที่ยวตกค้างในสนามบินมากกว่า 7,000 คนนะครับแล้วก็ลดลงเหลือประมาณ 4,000 คนเมื่อช่วงเช้านี้ยืนยันครับว่าเที่ยวบินทั้งหมดกลับมาให้บริการตามปกติแล้วขณะที่สายการบิน Japan Airlines ครับยอมรับว่าอาจจะมีบางเที่ยวบินนะครับที่ต้องล่าช้ากว่ากำหนดเดิมแต่ยังไม่มีเที่ยวบินไหนต้องถูกยกเลิกครับ
1: แม้ว่าในบ้านเราตอนนี้ไม่มีภาพความโกลาหลจากคนที่ไปต่อแถวแย่งซื้อน้ำมันกันแล้วแย่งกันเติมน้ำมันไม่มีภาพแบบนั้นแล้วแต่เอาเข้าจริงวิกฤตด้านพลังงานคงจะไม่จบแล้วค่ะตราบใดที่สงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติคำถามสำคัญที่น่าสนใจเวลานี้โลกเวลานี้เหลือน้ำมันพอใช้กันจริงๆหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: หลือเวลาอีกแค่2วันนะคะก็จะครบกำหนดเส้นตาย60วันที่สหรัฐและอิหร่านตกลงหยุดยิงผ่าน MOU เพื่อเปิดทางเจรจายุติสงครามแล้วแต่ตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากการพูดคุยจะหยุดชะงักไปไม่ถึงไหนแล้วสหรัฐยังประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะคะสถานการณ์เช่นนี้อาจจะยิ่งโหมกระพือวิกฤตพลังงานที่ย่ำแย่ในหลายประเทศให้ลุกลามบานปลายขึ้นมาอีกค่ะเป็นคำเดียวนะคะที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอุคายาลีทางตอนกลางของเปรูค่ะโดยสมาชิกสหภาพการขนส่งและกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนอกจากจะจุดไฟเผาสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยยังได้มีการปิดกั้นถนนสายหลักในเมืองใกล้กับพรมแดนบราซิลนะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการประกาศขึ้นราคาเชื้อเพลิงของทางการค่ะกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1เดือนนะคะเร่งจัดการปัญหาราคาพลังงานซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าครองชีพและภาคธุรกิจในภูมิภาคนี้พร้อมทั้งประกาศเดินหน้าจัดการประท้วงต่อเนื่องไปจนกว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จค่ะวิกฤตพลังงานเนี่ยถือเป็นโจทย์ยากนะคะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญค่ะซึ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ไม่ได้ช่วยคลายความกังวลนี้ลงได้เลยนะคะหลังจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซลดลงอีกครั้งจากช่วงก่อนสงครามอยู่ที่ประมาณ130ถึง140ลำต่อวันเหลือเพียง8ลำเมื่อวันอังคารต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันซึ่งอยู่ที่12ลำต่อวันนะคะคำถามที่ตามมาคุณผู้ชมนั่นก็คือถ้าการส่งออกน้ำมันของตะวันออกกลางยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววันโลกของเราค่ะจะมีน้ำมันเหลือพอใช้ไปได้อีกนานแค่ไหนคะการจะตอบคำถามนี้ได้ต้องดูนะคะว่าตอนนี้โลกเหลือน้ำมันในคลังสำรองเท่าไหร่ข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าน้ำมันในคลังสำรองฉุกเฉินทั่วโลกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือคลังน้ำมันฉุกเฉินของรัฐบาลแต่ละประเทศค่ะซึ่งในช่วงก่อนสงครามทุกประเทศมีน้ำมันสำรองฉุกเฉินรวมกันอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาร์เรลส่วนที่2อีก600ล้านบาร์เรลเนี่ยถูกเก็บอยู่ในคลังอุตสาหกรรมตามคำสั่งของรัฐบาลแต่ละประเทศนะคะตัวเลขรวมๆในคลังสำรองน้ำมันจึงอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาร์เรลแต่ว่าในช่วงที่เกิดสงคราม IEA มีมติปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉิน400ล้านบาร์เรลเพื่อกอบกู้วิกฤตพลังงานโลกจากการปิดฮอร์มุซนะคะซึ่งปล่อยออกมาแล้วตัวเลขอยู่ที่300ล้านบาร์เรลด้วยกันนะคะนั่นเท่ากับว่าตอนนี้น่าจะเหลือน้ำมันในคลังสำรองทั่วโลกประมาณ 1,500 ล้านบาร์เรลแต่ปริมาณเท่านี้พอให้โลกใช้ได้นานแค่ไหนคะปัจจุบันปริมาณน้ำมันที่ถูกป้อนเข้าสู่ตลาดโลกลดลงเพราะส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางได้ลดลงค่ะทำให้ปริมาณน้ำมันที่มีให้โลกใช้เนี่ยน้อยกว่าปริมาณน้ำมันที่โลกต้องการนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าตัวเลขส่วนต่างคุณผู้ชมน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะตัวเลข5ล้านบาร์เรลเนี่ยแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือน้ำมันที่ต้องเอามาจากคลังสำรองฉุกเฉินนั่นเองคราวนี้ชวนคุณผู้ชมย้อนนึกไปถึงข้อมูล IEA ก่อนหน้านี้นะคะที่ระบุว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือน้ำมันในคลังสำรองอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาร์เรลนั่นเท่ากับว่าโลกจะมีน้ำมันให้ใช้ได้300วันค่ะแต่ IEA ไม่มีอำนาจในการที่จะไปสั่งให้ภาคอุตสาหกรรมปล่อยน้ำมันในคลังของตัวเองดังนั้นตัวเลขน้ำมันสำรองฉุกเฉินจริงๆของโลกใบนี้อยู่ที่900ล้านบาร์เรลนะคะนั่นเท่ากับว่าโลกมีน้ำมันพอใช้ได้แค่180วันหรือว่า6เดือนซึ่งในระหว่างนี้ค่ะความต้องการใช้น้ำมันต้องไม่เพิ่มขึ้นนะคะและการป้อนน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกต้องไม่สะดุดมากไปกว่านี้ด้วยแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณท่าเรือรัสเซียริมทะเลดำค่ะจนต้องมีการระงับการขนส่งน้ำมันจากคาซัคสถานส่งผลกระทบเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะแต่ว่ากระทบกับการลำเลียงน้ำมันตัวเลขอยู่ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะขีดความสามารถในการจัดเก็บน้ำมันสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศต่างกันและมีการปล่อยน้ำมันออกมามากน้อยต่างกันด้วยโดย10ประเทศนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือกลุ่มที่ปล่อยน้ำมันสำรองออกมามากที่สุดได้แก่สหรัฐ172ล้านบาร์เรลทิ้งห่างอันดับ2อย่างญี่ปุ่นกว่า2เท่าตามมาด้วยแคนาดาเกาหลีใต้เยอรมนีนะคะมาว่า IEA เนี่ยจะไม่ได้แจ้งว่าแต่ละประเทศเหลือน้ำมันสำรองในคลังเนี่ยมากเท่าไหร่แต่คาดว่า1ใน3ของที่เหลืออยู่น่าจะถูกเก็บอยู่ในคลั ังน้ำมันของสหรัฐค่ะซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เขาบอกว่าตัวเลขน้อยที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยของโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีในปี1983ค่ะเมื่อประเมินจากความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์นโยบายอเมริกาเฟิร์สรวมไปถึงคำเตือนจากหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐเรื่องปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงน้ำมันสำรองได้บางส่วนเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองที่ป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อบรรเทาวิกฤตได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะดังนั้นทางออกจากวิกฤตในครั้งนี้จึงกลับมาอยู่ที่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสค่ะการผ่อนคลายสถานการณ์บริเวณทะเลแดงและยุติสงครามในตะวันออกกลางให้ได้เร็วที่สุดซึ่งสหรัฐเคยบอกเอาไว้นะคะว่าจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมถ้าอิหร่านกับโอมานบรรลุข้อตกลงฟื้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซได้ค่ะสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมาขอให้โลกรอฟังการประกาศในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสหรัฐจะออกมาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านแบบที่เขาใช้คำว่าเป็นการกดดันแบบที่ไม่เคยมีประเทศไหนเคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟังแบบนี้แล้วน่ากังวลนะคะว่าสงครามอาจจะต้องลากยาวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าหาทางลงไม่ได้แน่ๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกภาคยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนหนักนะครับขณะเดียวกันก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งหรือริมน้ำโขงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวันวิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะช่วงนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังน้ำท่วมและก็น้ำล้นตลิ่งในบริเวณพื้นที่ริมน้ำโขงค่ะซึ่งมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำโขงด้วยระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงค่ะแล้วมาดูพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นระดับความสูงที่วัดโดยเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับจากมากไปหาน้อย5ลำดับดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากอันดับ1นะคะที่สะพานลำน้ำเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะระดับความสูงของน้ํา 207.98 เมตรค่ะรองลงมาอันดับที่2คือสะพานนาธมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะระดับความสูงของน้ํา 145.97 เมตรและอันดับที่3นะคะคือที่สะพานลำน้ำสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมระดับความสูงของน้ํา 145.32 เมตรค่ะอันดับที่4คือสะพานบ้านแก่งโพนะคะอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมระดับของน้ํา 139.61 เมตรและอันดับสุดท้ายนะคะลำดับที่5ที่สะพานข้ามห้วยบางอีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารระดับความสูงของน้ำอยู่ที่ 134.06 เมตรค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงต้องระวังน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะสำหรับระดับความสูงของคลื่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะสำหรับชาวเรือนะคะทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชเดนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินการโครงการ 2B Number 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B Number 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B Number 1ของโรงเรียนถาวรานุกูลซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายประตูแม่กลองการจักสานไม้ไผ่ลายประตูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาประตูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านข้อรอบสู่12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและโคฟเวอร์แดนซ์ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B Number 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ 2B Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3-4ได้แก่ Clean Calm และ Creative เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B Number 1ระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 2B Number 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B Number 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B Number 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B Number 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B Number 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทูปีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนแจกทูปีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน

0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดพร้อมกับได้ประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ปรับปรุงและจัดตั้งฐานปฏิบัติการนันทวงศ์แห่งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานเมื่อวันที่23ธันวาคม2568ต่อมาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีรวม60ชุดเป็นฐานปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งอยู่พื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยฐานปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและการดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
1: วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัตินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤทธิ์4รูปและวัดปวรนิเวศวิหาร4รูปพระพิธีธรรมไม่ได้มีเพียงความสามารถในการจดจำบทสวดแต่เป็นผู้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญการสวดทำนองหลวงออกเสียงภาษาบาลีได้ถูกต้องไพเราะและแบบแผนของพระราชพิธีเป็นอย่างดีเวลา 11:00 น.นายอัตินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสาเกต4รูปพัดประจำตำแหน่งของพระพิธีธรรมมี4สีได้แก่สีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละสีสะท้อนระดับปริยัติธรรมด้านภาษาบาลีแฝงความหมายลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์แห่งธาตุทั้ง4และสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 น.นายอัตินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสาเกต4รูปการสวดของพระพิธีธรรม4รูปจะไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันตลอดเวลาแต่จะแบ่งหน้าที่ออกเสียงเป็นคู่เริ่มขึ้นต้นบทสวดเพื่อทำนองหลักและกำหนดจังหวะความช้าเร็วของการสวดในบทนั้นๆอีก2รูปจะทำหน้าที่สวดประสานตามลากเสียงรับหรือช่วยประคองเสียงในท่อนที่ต้องใช้พลังเสียงลากยาวสลับกันไปเวลา 19:00 น.นายอัตินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปในวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่น คณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรดาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่วนการทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: องคมนตรีติดตามโครงการกองทุนการศึกษาที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลก
1: พลเอกกัมปนัทรุจิตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมด้วยคณะติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกรวม4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่วมเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ยังบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้และจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นสถานศึกษาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน153คนมีครูและบุคลากร16คนมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อให้สามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านน้ำจวงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผลการประเมินการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังโรงเรียนยังมุ่งสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน129คนครูและบุคลากร19คนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและกับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
0: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเปิดงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสมาร์ทออนมันนี่แลนด์
1: ที่ห้องไดมอนด์ชั้น3โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพพลอากาศ

0: ติธรรมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้พิพากษามาตลอดตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมทั้งได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้พร้อมกับจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้รับความรู้ที่ทันสมัยได้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการกระทำความผิดของอาชญากรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา 10:00 น.กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีนเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามรวมทั้งวัดบางตะไนและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามร่วมแสดงพระธรรมเทศนาปรมภัตถกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบริบูรณ์ด้วยปรมภัตถธรรมทั้ง4 ประการได้แก่สัจจะคือความจริงความสัตย์ความซื่อตรงธรรมะคือคุณธรรมและปัญญาวิจารณญาณทิฏฐิคือความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะคือความเสียสละกล่าวคือทรงพระสัจจะจริงต่อพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทรงดำรงพระคุณธรรมและพระวิจารณญาณในพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรอดทนลำบากพระวรกายพระราชหฤทัยและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคศัตรูอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขและสมบูรณ์พูนสุขมีความเจริญทุกสมัยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.จังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ้งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4 รูป

0: และตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมชินนายมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก่อนเกมที่นักเตะทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับในศึกอาเซียนคัพตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลครับขอประเมินผลงานของโค้ชก่อนติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเขามีการประเมินผลงานของโค้ชแอนโทนีฮัดสันนะครับว่าสอบผ่านในการคุมทีมชาติไทยช่วงแรกโดยเฉพาะผลงานการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกเอเชียนครับและอย่างไรพ่ายในศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ในรอบรองต้องห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดครับแอนโทนีฮัดสันพร้อมด้วยวาริชชูทองก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับแข่งขันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มตรงโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็เตรียมทีมและก็ศึกษาวิธีการเล่นของทีมชาติสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะคือสิงคโปร์ชุดนี้มีจุดแข็งและก็พัฒนาขึ้นมามากทั้งคุณภาพของนักเตะและการมีทีมเวิร์คที่ดีแต่ไทยก็เตรียมพร้อมในการรับมือเอาไว้แล้วนะครับเรามาดูสถิติของโค้ชฮัดสันในการคุมทีมชาติไทยตลอด9นัดที่ผ่านมายอดเยี่ยมนะครับพาทีมชนะ7นัดเสมอ2นัดและยังไร้พ่ายซึ่งในมุมมองของอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประเมินผลงานของฮัดสันตลอดการคุมทีมชาติไทยถือว่าสอบผ่านในช่วงแรกหลังจากทำผลงานได้ตามเป้าหมายทางการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพ2027แล้วก็ศึกอาเซียนคัพที่ยังไม่แพ้ใครซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ก็ต้องเล่นให้ละเอียดและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดครับ
1: คือตอนนี้อย่างที่บอกนะฮัดสันเพิ่งมารับผิดชอบตอน2แมตช์สุดท้ายในเอเชียนคัพถ้าผลงานรอบแรกเนี่ยหมุนตัวผู้เล่นก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่าเอาเท่าที่มีนะครับยังไม่เสียประตูเลยแล้วก็ได้เต็มอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเอาแค่รอบแรกประเมินเบื้องต้นในอาเซียนนะใช้คำว่าอาเซียนนะผมว่ามันก็ทุกคนก็คงได้คำตอบเหมือนกันนะครับเราแข่งอาเซียนมาเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่ายุคไหนนะฮะเราก็ไม่เคยได้คะแนนเต็มอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยคลีนชีตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบคัดเลือกเลยผมในส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคครับถือโอเค
0: คราวนี้เรามาดูสถิติของทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกอาเซียนครับเคยเจอกันทั้งหมด11นัดนะครับเราเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเก็บชนะไป7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดซึ่งตั๋วเข้าชมเกมในนัดนี้ถูกจำหน่ายหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้นาบีอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะครับอดีตแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพประกาศไม่มีทางลัดครับขอชกตามระบบสมาคมมวยสากลมั่นใจในพิกัด70กิโลกรัมเนี่ยตัวเองสู้ได้ทุกคนในประเทศและพร้อมไปชกโอลิมปิกเกมในปี2028ครับที่ EVO MMA นะครับวันแชมเปี้ยนชิพร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวเปิดตัวนาบิลอานานอดีตแชมป์มวยไทยวันเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรจะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกากับโอกาสครั้งนี้บอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานของวันเผยว่าที่ตัดสินใจปล่อยนาบิลสู่เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นก็เพราะอยากทำให้ประเทศไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมคือดูแล้วนะครับว่านาบิลเนี่ยมีโอกาสสูงเพราะว่าสรีระสูงใหญ่และการต่อยหมัดก็ทำได้ดีครับส่วนเจ้าตัวของนาบิลเองก็ยืนยันการตัดสินใจ

0: ในครั้งนี้เขาจะไม่ใช้ทางลัดนะครับก็จะชกคัดตัวตามระบบของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าตัวเองทำได้นะครับในเวทพิกัด70กิโลกรัมพร้อมชกวัดกับทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือนักชกที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครับ
1: ผมไม่ได้ต้องการจะไปรัดหน้าใครแบบดีๆผมไม่แบบผมไม่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วผมเก่งกว่าเขาแล้วจะไปเข้าคัดตัวเข้าโอลิมปิกเพื่อที่จะเอาเหรียญชิงตัดหน้าเขาหรืออะไรไม่ครับผมใครที่อยู่ในประเทศไทยนะครับพิกัดน้ำหนักเดียวกับผมที่ผมจะไปต่อยครับผมจะไปวัดกับคุณทีละคนแล้วผมถ้าผมเก่งที่สุดก็ขอยอมรับผมไปชิงเหรียญถ้าคุณเก่งกว่าแล้วผมทำไม่ได้แล้วคุณได้โอกาสไปชิงเหรียญโอลิมปิกแทนผมก็ยินดีด้วยครับผมแค่นั้นนะผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือยุ่งยากไปมากกว่านี้ครับ
2: ผมทำการบ้านผมดูคู่ชกทั้งหมดเลยเหรียญทองใครได้ใน70กิโลแล้วก็ใน65กิโลถ้าเกิดเราแข่งวันนี้นี่อีโวล์ฟเขาชนะแล้วไม่ต้องพูดถ้าเกิดมีโอลิมปิกตรงนี้เขาวันนี้เขาจะชนะทุกคนอยู่แล้วพอเขาเป็นระดับโลกแล้วก็ที่คุณสมรักบอกใช่ไหมนาบิลชกกับนวมเล็กมันยากกว่านวมใหญ่อยู่แล้วที่ทุกคนอยู่แล้วรู้แล้วอ่ะและเจ็บมากกว่าและทุกอย่างมันประสบการณ์ของนาบิลถ้าเกิดเขาขึ้นมวยสมัครเล่นนะเขาจะนึกว่ามันไม่เจ็บแล้วก็มันช้าแล้วก็มันแบบมันทุกอย่างมันเปรียบเยอะมันได้เปรียบเยอะ
0: คราวนี้เรามาดูเจ้าของฉายาโมอมตะนะครับอย่างสมรักคำสิงห์นี่เป็นอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมคนแรกของประเทศไทยยืนยันว่านาบิลครับมีทุกองค์ประกอบครบในการเป็นตัวแทนไล่ล่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมครับ
3: นาบิลนี้1สรีระได้เปรียบนะครับ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่ไปรองใคร4นะครับนาบิลนี้นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กเนมเข้าใจคำว่าบิ๊กเนมไหมบิ๊กเนมเนี่ยขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับบิ๊กเนมนาบิลนี้กรรมการทุกคนรู้จักเขาเพราะฉะนั้นนาบิลนี้จะไปนั่งอยู่ในใจของกรรมการเพราะฉะนั้นคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยเชียร์นาบิลแน่นอนครับผมได้เหรียญไหมได้เหรียญไหมอย่างนี
0: ้ซึ่งในปัจจุบันนะครับแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้พิกัด70กิโลกรัมยังขาดทั้งมวยครับซึ่งการเข้ามาของนาบิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครั้งนี้ต้องดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเริ่มเข้าแคมป์และจะลงแข่งขันมวยสากลเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเดือนหน้านะครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวจะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ล่าสุดน่าจะยกเลิกนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายของนาบิลเนี่ยยังไม่พร้อมครับส่วนในวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS จะถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินครับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS รอบคัดเลือกสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วครับที่จังหวัดสงขลาสดตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณรุ่งสาวเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ตอนนี้ผลผลิตลูกพลับในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วนะคะแต่ว่าราคาตกต่ำลงอย่างหนักค่ะตอนนี้ขายกันอยู่หน้าสวนในกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นเองชาวสวนเดือดร้อนนะคะบางส่วนตัดสินใจปล่อยทิ้งเก็บไม่ได้ค่ะมันไม่คุ้มกับต้นทุนค่ะชาวสวนลูกพลับในบ้านป่าเกี้ยหมู่ที่7ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นำลูกพลับที่ไม่ได้มาตรฐานและที่เลยระยะเวลาการบ่มแก๊สเอาไปเททิ้งที่ท้ายหมู่บ้านค่ะการทิ้งแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้รถกระบะขนไปทิ้งนับพันกิโลกรัมบางคนต้องปล่อยลูกพลับเน่าไปเพราะว่าตอนนี้ราคาลูกพลับตกต่ำลงอย่างหนักค่ะหน้าสวนขายกันอยู่ราคากิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นก็เลยไม่คุ้มกับต้นทุนนายสมบัติเสริมปัญญากุลชาวสวนบอกว่าปลูกเอาไว้หลายร้อยต้นค่ะแต่ไม่เก็บเพราะว่าราคาถูกเกินไปมันไม่คุ้มกับค่าแรงที่ต้องไปจ้างคนงานเอามาเก็บนะคะยังไม่รวมถึงต้นทุนอื่นๆอย่างพวกน้ำมันแล้วก็ต้นทุนอีกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจปล่อยทิ้งค่ะ
6: ต้นทุนราคาเนาะประมาณสมมติ5บาทอย่างเงี้ย 5บาทนี้มันไม่เหลือเลยก็คือแค่ไปเก็บ2บาทแล้วค่าคัดอีกค่าถุงอีกค่าแก๊สอะไรประมาณนี้ก็ไม่เหลือเลยครับก็เลยไม่เอาละ
7: แม่ค้าที่เขามารับซื้อนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าในเมืองโดยเฉพาะยอดสั่งซื้อจากกรุงเทพมันลดลงกว่าปีที่แล้วครับทำให้ตอนนี้ราคามันตกต่ำส่วนตัวเขานะครับก็ซื้อจากชาวสวนไปขายต่อกำไรได้นิดเดียวครับกิโลละบาทบางครั้งก็ไม่คุ้มทุนครับ
8: เมื่อก่อนราคาดีแต่มัน 2-3 ปีไม่ได้เลยราคาแย
9: ่ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้าง
8: ราคาก็ซื้อจากสวนแล้วสวนนี่มันแค่5บาทขายต่อก็ไม่กี่บาท
5: สาเหตุมันเกิดจากอะไรในข้อมูลของประธานแปลงใหญ่ลูกพลับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าราคาลูกพลับตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลผลิตบางส่วนส่งไปประเทศกัมพูชาไม่ได้หลังมีการปิดด่านนะคะจากในอดีตจะมีพ่อค้าชาวกัมพูชาและชาวไทยซื้อผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังกัมพูชาประมาณ 2,500 ตันตอนนี้ส่งออกไม่ได้ขณะเดียวกันการซื้อขายภายในประเทศก็น้อยค่ะจึงพยายามหารือกับเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่มรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยกับเกษตรอำเภอด้วยเพื่อหาทางรับมือระยะยาวค่ะ
7: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณีที่กกต.เป็นแม่งานหลักในการทำคดีหัวเลือกสว.นะครับที่ยิ่งแก่ยิ่งยุ่งตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
5: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
10: มีนายหน้าไทยอยู่ที่ดูไบแล้วก็มีนายหน้าบังกลามาซื้อเราไปค่ะ
11: ภัยมืดในหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทยนวดแฝงที่ UAE กงสุลใหญ่เมืองดูไบรับคนไทยนับร้อยขอความช่วยเหลือ
12: ถูกดึงดูดด้วยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำงานที่ฟังดูดีภาพของสถานที่ทำงานที่ดูสะอาดหรือเงินเดือนที่บอกว่าจะได้เยอะก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะมาทำ
11: กำเนิดปืนใหม่บอนไซปืนเก่าตีกรอบคนใช้อาวุธเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
13: การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืน
14: และไอ้คนที่บอกพกปืนหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรน่ะจะไปฆ่าใคร
13: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความฮึกเหิมฮะทำไมต้องมีปืน
14: อ่ะ
15: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: จากนี้ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาผู้รับผู้ใหญ่ไปหน่อย
1: ผมในฐานะฝ่ายค้านนะครับก็จะทำเต็มที่ในการพยายามจะรวบรวมเรียบเรียงเจาะลึกหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อมานำเสนอต่อสังคมให้เห็นว่าหลักฐานในคดีโกงสวนั้นมีความชัดเจนแค่ไหน

0: ผู้ชมครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์ของคดีหัวเลือกสว.นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่กกต.เองก็คงจะต้องเผชิญแรงกดดันมากทีเดียวคุณผู้ชมโดยเฉพาะจะบอกว่าเป็นคู่ขัดแย้งก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่านี่เป็นฝ่ายตรวจสอบที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นส.ส.ผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนยังคงเปิดหลักฐานในลักษณะของการแฉรายวันแม้แต่คุณแสวงบุญมีที่ต้องออกมาชี้แจงเสร็จแล้วยังโดนตอบโต้กลับด้วยคำถามใหม่แทบจะทันทีนี่เป็นงานหนักของกกต.ครับแล้วก็นับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่กกต.ต้องตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะทำยังไงกับคดีนี้ที่สังคมกำลังเฝ้าจับตามองนะครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราชวนพูดคุยกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณต้นครับ
0: คือหลังๆคุณภริศเนี่ยดูจะเผยหลักฐานแฉหนักขึ้นถี่ขึ้นทุกทีคุณแสวงก็พยายามชี้แจงแต่ดูเหมือนว่าก็จะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดสถานการณ์ตอนนี้ถ้าจะบอกว่ากกต.เองตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่สังคมพยายามห้อมล้อมให้ตัดสินคดีนี้ออกมาพิจารณาคดีนี้ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ผิดนะครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกกต.เองสามารถใช้สิ่งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองคือสังคมในข้อหากกต.มา

0: ลอดนะครับว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ถูกเลือกโดยสว.มาชุดนี้ดังนั้นต้องมีการตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งข้อเครือบแคลงสงสัยดังนั้นผมถึงบอกว่าคราวนี้จะเป็นโอกาสของกกต.แล้วครับในการพิสูจน์ว่าท่านเนี่ยทำงานอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมาเป็นกลางไม่ได้เลือกเข้าข้างใครก็เพียงแค่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็เอาสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงมาดูแล้วก็ตัดสินตามเหตุและผลแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายต่อประชาชนเนี่ยผมว่าประชาชนรับได้นะแต่ถ้าหากว่ายังงุบงิบกันไปนะฮะประเภทว่าดูแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นหรือการพิจารณาก็จะมีการละเว้นคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มหยิบเฉพาะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่แตะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่สามารถพ้นสิ่งที่ประชาชนจะเครือบแคลงสงสัยหรือตั้งคำถามต่อกกต.ได้ครับ
1: ครับผมสมมุติว่าถ้าคุณแสวงชี้แจงว่าผลการตรวจสอบมันออกมาเป็นแบบนี้จริงๆสังคมคุณตั้งธงไว้แล้วหรือเปล่าคุณเลยก็เลยมองว่าคนนี้น่าจะโดนซึ่งจริงๆเขาไม่โดนนะ
0: ก็ชี้แจงเหตุผลสิ
1: ครับ
0: ชี้แจงเหตุผลว่าไม่โดนเพราะอะไรยังไงนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นหลักฐานที่ปรากฏออกมาหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะเป็นหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งมันสร้างไม่ได้อะมันประเภทว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้วิจารณ์มาตอบว่าถูกหรือผิดแต่ว่ามันชัดเจนเอาง่ายๆคุณต้นสมมตินะครับว่ามีตั๋วเครื่องบินชัดเจนวันก่อนมีตั๋วเครื่องบินนะแสดงออกมานะครับว่ามีผู้สมัครสว.คนหนึ่งตีให้กับผู้สมัครสว.อื่นอีก10คนจากภูเก็ตมากรุงเทพ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ผิดไหมก็ต้องผิดแน่นอนแต่ถ้าไม่ผิดชี้ว่าไม่ผิดเกิดขึ้นเนี่ยกกต.ก็เลยมีตัวอย่างให้เห็นหรือกรณีสมมตินะครับว่ามีการระบุถึงเส้นเงินต่างๆโอนระหว่างผู้สมัครคนหนึ่งไปให้ผู้สมัครคนอื่นๆอีกหลายต่อหลายคน
1: ค
0: เป็น10คนนะครับพร้อมๆกันในวันก่อนวันเลือกสว.นะจะมากล่าวอ้างว่าเป็นค่าอะไรค่าปุ๋ยทุเรียนค่าฉีดยาค่าอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยทุกคนกล่าวอ้างได้หมดแล้วครับแต่มันเป็นเหตุที่ชวนสงสัยนะครับว่าอันเนี้ยจะเป็นการทำผิดกฎหมายในแง่ของการที่หรือว่าให้สัญญาว่าจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่มาร่วมลงคะแนนด้วยกันอันนี้ก็ต้องลงนะครับถ้าไม่ลงก็เป็นปัญหา
1: อย่างล่าสุดที่คุณผลิตเขาออกมาเผยแพร่ก็คือคลิปวิดีโอที่ดูแล้วชวนให้เชื่อว่านี่แหละคือคลิปหลักฐานที่แฉเลยมีคนไปพบกันในช่วงของการเลือกสว.มีการพูดจาในลักษณะที่หัวเกี้ยเสียกันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันคลิปแบบนี้กกต.ก็จะต้องนำไปพิจารณาด้วยหรือเปล่าครับ
0: คือถ้ามันอยู่ในสำนวนก็คงจะต้องดูรายละเอียดมากกว่านั้นเช่นมีอะไรที่เป็นหลักฐานในแง่ของตัวบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหม
1: ครับ
0: เช่นมีใครยืนยันว่าตัวเองอยู่ในนั้นนะครับหรือมีคนมากกว่า2คนที่ช่วยกันยืนยันนะหรือมีรายละเอียดต่างๆที่มากกว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิป
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปเนี้ยอาจจะพยายามตัดตอนในส่วนที่เป็นส่วนสั้นๆออกมาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนทั้งหมดถ้าถามผมว่าคลิปอย่างที่ออกล่าสุดเนี่ยถ้าดูเฉยๆเนี่ยผมยังคิดว่าไม่เข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ใครก็ไม่รู้มีแต่คำพูดกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าสมมตินะครับว่านอกจากคลิปต่างกล่าวแล้วเนี่ยระบุได้เลยวันนี้เวลานี้โรงแรมนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย10คนนี้นะครับมีคนที่เป็นพยานพร้อมให้ปากคำอีก 2-3 คนอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมีน้ำหนักแต่ถ้าดูคลิปอย่างเดียวผมว่ายังไม่พออ
1: าจารย์ว่าคลิปนี้ซึ่งผมดูแล้วน่าจะมีการอำพรางนะฮะมีการอำพรางพอสมควรว่าสถานที่หรือคนที่ถ่ายอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ดูว่าจริงๆแล้วคุณผลิตรู้ไหมว่าภาพรวมของสถานที่และบุคคลคือใคร
0: ผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องถามเจ้าตัวเขานะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ความจริงคลิปคล้ายๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเคยเห็นตั้งแต่หลังเลือกสว.ใหม
1: ่
0: ๆมีคนส่งมาให้ดู
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นจะยาวกว่านี้แล้วก็มีภาพที่ชัดเจนกว่านี้ก็จะเป็นภาพของการที่ไปประชุมกันในห้องพักโรงแรมห้องหนึ่งซึ่งปกติห้องพักโรงแรมเนี่ยมันก็อยู่กันคน2คนกันนั่นเองวันนั้นอยู่กัน10กว่าคน
1: ครับ
0: นะนั่งที่พื้นบ้างนั่งบนเตียงบ้างนั่งบนเก้าอี้บ้างแล้วก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดในทำนองคล้ายคลึงกันกับคลิปของคุณผลิต
1: ก็คืออาจจะมีมุมถ้าเกิดเป็นคลิปเดียวกันนะอาจจะมีมุมที่เห็นได้คือที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันมีมุมที่เห็นได้ว่าสถานที่เป็นใครมีบุคคลคนไหนอยู่กกต.เองก็น่าจะทราบได้
0: ก็ถ้ามันมีความชัดเจนกว่านั้นก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานเช่นมีหน้าตาเลยนะนะครับว่าใครเป็นคนพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าลักษณะของการอัดคลิปเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแอบ

0: อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋าวางไว้กับพื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะไปโฟกัสได้ชัดเจนว่าเป็นใครต่างๆยังไงบ้างแต่ถ้าคลิปมันยาวแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานได้ครับ
1: ครับสมมุติว่าคลิปนี้รวมถึงหลักฐานอื่นๆที่คุณผลิตคุณยิ่งชีพอัชชานนท์พยายามที่จะนำมาเปิดเผยพูดคุยกันในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสำนวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่สมมุติว่ามันเป็นหลักฐานใหม่เป็นพยานใหม่กกต.สามารถนำมาพิจารณาทันทีได้เลยมั้ยครับ
0: ได้จริงๆได้หมดเพราะว่าไม่ได้จำกัดนะครับว่ากกต.จะต้องเรียกว่าจำกัดตัวเองเฉพาะที่ลูกน้องส่งขึ้นมานะครับหรือเฉพาะที่อยู่ในสำนวนที่ทำมาโดยตลอดถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ใหม่ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยกกต.ก็สามารถหยิบยกเอามาเป็นความปรากฏให้มาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมกกต.ทันทีเลยก็ยังได้ครับ
1: ครับก็แสดงว่ายังมีโอกาสแต่กกต.ก็เลือกที่จะเงียบ
0: อันนี้ไม่ทราบเราไม่รู้ว่ากกต.มีท่าทีอย่างไร
1: ครับ
0: เขาคงอึดอัดเหมือนกันว่าสังคมก็ไปจับจ้องเขาเยอะแล้วก็มันก็มีเรื่องขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นรายวันนะฮะประเภทเรื่องนี้ยังไม่ทันหมดไปก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทรกไอ้เรื่องใหม่ที่แก้ตัวไปก็ไปพัวพันเรื่องอื่นต่อไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคล้ายๆขณะนี้กกต.พยายามจะปัดว่าทุกอย่างไม่เกี่ยวกับการหัวสว.
1: ครับ
0: เช่นไอ้ที่บอกว่าเงิน 860,000 บาทนะฮะก็ฝ่ายคุณผลิตฝ่ายใครต่อใครก็จะบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาไทม์ไลน์ใกล้ๆกับการเลือกสว.นะเกี่ยวไหมตั้งคำถามว่าเกี่ยวไหมกกต.บอกไม่เกี่ยวนะครับแล้วพอบอกไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเลือกสส.เอาเกิดเรื่องใหม่ขึ้นละพอเกี่ยวกับเลือกสส.แล้วคุณทำอะไรกับเรื่องนั้นล่ะมันมีคำวินิจฉัยออกมายกคำร้องคดีสส.ที่อำนาจเจริญในวันที่ใกล้เคียงกับวันที่มีการโอนเงินเข้ามาเอากลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเรื่องนึงนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องนิ่งๆนะครับแล้วก็เอาให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าทำอย่างตรงไปตรงมาเช่นดำเนินการอย่างถึงที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับส.ส.แล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครว่าอะไรแต่กกต.ออกมาเนี่ยพูดไม่จบอ่ะไม่เสด็จน้ำนะฮะพูด2วันก็ไม่เหมือนกันวันนึงกกต.บอกว่าปลดออกแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้กกต.อีกท่านนึงมาเลยนะไล่ออกแล้วคำว่าปลดออกกับไล่ออกไม่เท่ากันเนี่ยแล้วคำถามคืออะไรแน่ขณะนี้ประชาชนเกิดความสงสัยว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถ้าว่ากกต.คนปัจจุบันนะที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยบอกว่าไล่ออกเป็นความจริงเนี่ยแสดงว่าสำนักงานแย่มากแย่มากคืออะไรฮะแยกความแตกต่างระหว่างไล่ออกกับปลดออกไม่ได้นี่สมควรไล่ออกนะครับเพราะปลดออกเนี่ยเบากว่าไล่ออก
1: ครับ
0: ปลดออกเนี่ยสิทธิสวัสดิการต่างๆถ้าเป็นราชการนะครับเงินบำเหน็จบำนาญยังได้นะครับไม่ได้ไปยึดเขาแต่ถ้าไล่ออกไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างจะไม่เท่ากันในขณะที่สำนักงานออกแถลงการมาว่าปลดออกแล้วแต่กกต.ที่เป็นกกต.ปัจจุบันนะมาพูดวันนี้บอกว่าไล่ออกแล้วสองอย่างไม่ตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะให้ประชาชนเชื่อใจไว้วางใจกกต.ได้ไงว่าคุณทำอะไรกันแน่ผมเลยบอกว่าง่ายสุดครับเอาหนังสือไล่ออกมาโชว์ให้กับประชาชนดูนะครับต้องมีสำเนาอ่ะต้องมีเอกสารอ่ะมีการเซ็นออกมาไล่ในคนนี้ออกตั้งแต่วันที่นี้ตั้งแต่วันที่นี
1: ้ครับ
0: เอามาให้ประชาชนดูได้ไหมเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่าประชาชนก็อยากจะแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นเดียวกันครับไม่เอาสิ่งที่พูดลอย
1: ๆครับอาจารย์หยิบยกเรื่องเงิน 860,000 บาทขึ้นมาซึ่งคุณผลิตเขานำมาตั้งแต่เวทีล่าสุดนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงมาตลอดทั้งกกต.คุณแสวงถึงกับชี้แจงเองเลยนะครับแต่คุณผลิตก็มีคำถามสวนกลับไปในแง่มุมที่ต่างจากที่อาจารย์ได้ตั้งคำถามเมื่อสักครู่ก็คือถึงแม้ว่าคุณแสวงจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับช่วงของการเลือกสว.แต่ว่าในห่วงเวลาที่ใกล้กันมันเป็นไปไม่ได้หรอที่เงินก้อนนี้จะนำไปสู่การอำนวยความสะดวกบางอย่างเงินก้อนนี้จะนำไปสู่การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนบางอย่างคือโยงแบบคุณผลิตเนี่ยโยงไกลไปหรือเปล่าหรือมันเป็นไปได้อาจารย
0: ์คือมันเป็นไปทั้งได้และไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเงินดังกล่าวเนี่ยโอนมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
1: ครับ
0: แต่เป็นเงินที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าบุคคลภายนอกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการที่จะทำคดีอะไรบางอย่างในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองก็ถือว่าผิดกฎหมายมีการโอนมาแน่นอน
1: ครับ
0: ที่ยอมรับว่ามีการโอนมาแน่นอนเพราะมีสเตทเมนต์และสเตทเมนต์ก็คือหลักฐานการโอนเงินต้นทางคือใครปลายทางคือใคร13ฉบับมีชัดเจนก็ยังไม่เปิดออกมานะแต่ถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นชัดเจนและกกต.ก็ต้องยอมรับนะครับตอนที่ถามว่าแล้วมันเป็นเรื่องสส.หรือเรื่องสว.ไม่มีใครรู
1: ้
0: อาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าถามผมนะณวันนี้เวลานี้เนี่ยผมค่อนข้างจะน้ำหนักไปทางสส.

0: พราะผมเห็นว่ามันมีหลายเรื่องที่อยู่ในจังหวะเวลาที่ใกล้กับเหตุการณ์ของสสมากกว่า
1: ครับ
0: ยังไงครับเอานะครับเราบอกว่ามี13ครั้งในการโอนนะครับแล้วก็ครั้งที่12เนี่ยหนักสุดโอนหนักสุดคือ 520,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับครั้งที่12เนี่ยโอนเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับ2567อะไรเกิดขึ้นก่อน1มิถุนายนวันที่20พฤษภาคม10วันนะฮะก่อนนะฮะ1มิถุนายนนะ11วันก่อน1มิถุนายนเนี่ยนะนะครับกกต.มีคำวินิจฉัยยกคำร้องนะครับการร้องคดีทุจริตเลือกตั้งสส.เขต1จังหวัดอำนาจเจริญมันใกล้กันมากพอมันใกล้กันมากเนี่ยทำให้ประชาชนคนทั่วไปอดคิดสงสัยไม่ได้ครับเฮ้ยก็ยกคำร้องแล้วไงจ่ายตังค์มาหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนั้นเคลียร์กันหรือเปล่านะครับคือเราไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรนะแต่พอเหตุการณ์จังหวะเวลามันใกล้กันมากเนี่ยมันทำให้อดคิดไม่ได้ครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้ากกต.เคลียร์นะฮะก็พูดมาให้ชัดเลยครับว่าที่มีการโอนเงินมาทั้งหมดเนี่ยมันไปทำคดีอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับการคำวินิจฉัยที่ยกคำร้องวันที่20พฤษภาคมหรือไม่ถ้าเคลียร์ได้ก็ไม่มีใครสงสัย
1: ครับต้องถามตรงๆว่าถ้าพูดตอนนี้คนจะเชื่อไหมถ้ากกต.พูดแบบนี
0: ้พูดไม่พอไง
1: ครับ
0: หลักฐานมาเลยครับ1คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนนี้ไปทำการสอบสวนจังหวัดอำนาจเจริญเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งหลายคนก็สืบไปแล้วนะครับรู้แล้วนะครับว่าเป็นประมาณสัก28เดือนเมษาประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงจังหวะว่าเข้าไปทำคดี
1: ครับ
0: อย่างที่2คือเมื่อเข้าไปทำแล้วเนี่ยเริ่มมีการโอนเงินเข้ามา28มีนานะครับแล้วก็มีการโอนเงินเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษานะครับสิ่งที่เป็นสำนวนที่มาจากการเขียนของเจ้าหน้าที่คนนี้ลงไปสืบสวนในพื้นที่และเขียนอะไรขึ้นมาเอามาแสดงให้ประชาชนดูสิ่งที่เขาเขียนนั้นเนี่ยมาเทียบกับคำวินิจฉัยของกกต19หน้ามันกลายเป็นเนื้อหาหลักที่อยู่ในคำวินิจฉัยหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกกตรู้ว่ามีการโอนเงินพิสูจน์เหมือนกันรู้เมื่อไหร่รู้ก่อนวินิจฉัยหรือรู้หลังวินิจฉัยนะครับถ้ารู้ก่อนวินิจฉัยทำไมยังวินิจฉัยแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้ารู้หลังวินิจฉัยนะกกต.เคยคิดไหมว่าสิ่งที่วินิจฉัยไปเนี่ยมันมาจากสำนวนที่มาจากการเขียนของคนคนนี้เพื่อให้เรื่องราวทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นจากใบแดงมันเป็นใบขาวอ่ะนะฮะจากใบเหลืองกลายเป็นใบขาวอ่ะนะคุณรู้ไหมว่าเป็นสิ่งนี้แล้วคุณได้มีการดำเนินการที่จะแก้ไขต่างๆแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: สิ่งต่างเหล่านี้ต้องเอาออกมาให้ประชาชนเห็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดำเนินคดีอาญานะอะไรออกเอาหลักฐานให้ดูด้วยว่าอะไรออกวันไหนนะครับโดนคดีอาญาเอาหลักฐานมาให้ดูแจ้งความลงพักเมื่อไหร่อะไรยังไงและทำไมไม่คืบหน้าทำไมวันนี้ยังไม่มีการเอาเข้าคุกทำไมวันนี้จึงไม่มีการดำเนินคดีกับคนซึ่งให้ด้วยเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้ให้ก็ผิดนะครับไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ผู้ให้จะเป็นใครก็แล้วแต่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดผิดคุณทำอะไรกับผู้ให้แล้วหรือยังมาตรา144แจ้งความดำเนินคดีแล้วหรือยังถ้าแจ้งความแล้วทำไมคดีไม่คืบหน้ามีการติดตามคดีไหมปัจจุบันเขายังเป็นสมาชิกสภาของจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะครับผู้รับดำเนินคดีอาญาอย่างไรไหมอันนี้ก็ต้องบอกมานะครับให้ประชาชนรู้สึกว่ากกต.นั้นเนี่ยได้ทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่ประเภทบอกมาว่า2ปีกว่าแล้วยังอยู่ในขั้นของการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะสรุปจากทางอนุและสรุปจากทางคณะกรรมการวินัยแล้วแต่ยังไม่ได้ชงเข้าอนุบริหารงานบุคคลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เท่ากับปล่อยปละละเลยอ่ะเท่ากับเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมคิดว่ากกต.ควรจะต้องชี้แจงทุกๆเรื่องดีที่สุดนะตั้งโต๊ะแถลงเลยนะฮะแล้วก็ยอมให้สื่อมวลชนซักนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นสื่อมวลชนไปช่วยซัก
1: มีหลายข้อสงสัยใช่ไหม
0: ใช่นะครับคือทำอย่างนี้ดีกว่าการแถลงข่าวดีกว่าการที่ประเภทว่าแถลงเป็นเอกสารซึ่งมันตอบโต้กันไม่ได้ไงแล้วก็มันไม่จบสักทีหนึ่งหรือดีกว่าการให้กกต.มาพูดแล้วพูดไม่ตรงกันกับสิ่งที่เป็นเอกสารออกมาปลดออกไล่ออกก็ไม่ตรงกันแล้วต้องมีคนผิดหนึ่งคน
1: หรือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องหัวสวประชาชนควรจะปล่อยให้กกต.ทำงานไปก่อนแล้วดูที่ผลลัพธ์จะได้ไม่ต้องไปมีเรื่องราวมารุมมาตุ้มกันแบบไหนดีกว่า
0: ประชาชนไม่ไว้วางใจกกต.ไง
1: ครับ
0: คือถ้าไว้วางใจเนี่ย

0: จะปล่อยให้กกต.เขาทำงานของเขาไปก็เราเชื่อนะครับคุณทำงานได้ตรงไปตรงมาก็ปล่อยคุณทำงานไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นถึงความน่าไว้วางใจเอาง่ายๆเนี่ยอนุ2ชุดของเขาเนี่ยไอชุด26ที่ว่าไต่สวนเสือนเนี่ยนะกับชุดที่36ที่บอกเป็นวินิจฉัยทำไมวิธีการวินิจฉัยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: ฟ้ากับดินฟ้ากับเหวชุด26บอกว่าผิด229คนนะครับเป็นตัวสว138เป็นบุคคลภายนอกรวมทั้งนักการเมือง91พอมาชุด36แต่งตั้งโดยกกต7คนนะนะฮะอันนี้ใกล้ชิดกว่าด้วยนะ26เนี่ยเป็นข้าราชการประจำมาจากคนของกกตครึ่งหนึ่ง DSI ครึ่งหนึ่งรวม20คนช่วยกันทำงานประชุมกัน4เดือนไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีเบี้ยประชุมนะครับแต่ชุด36แต่งตั้งโดยกกต.เอาคนนอกมาที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับมีปัญหาหลายคนมีปัญหาด้วย7คนประชุมกันมีเบี้ยประชุมให้นะครับเสร็จแล้วยังไงครับมีมติบอกว่าไม่มีใครผิดแม้แต่คนเดียวนะยกคำร้องหมดเลยแค่นี้ประชาชนก็ไม่รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจแล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าตาม process ตามกระบวนการเนี้ยชุด36คือชุดกรองนะคือ26ส่งอะไรมาก็แล้วแต่36เป็นตัวกรองแล้วถ้ากรองบอกไม่ผิดเลยเนี่ยถ้าไม่มีใครทักท้วงอะไรนะกกต.เอาตาม36ใช่ไหมก็ว่าไปตามนั้น
1: ทีนี้ที่บอร์ดกำลังพิจารณาที่กกต.กำลังพิจารณาตอนนี้คือเขานำสำนวนรายละเอียดของทั้ง2ชุดมาพิจารณาร่วมกันหรือเปล่าหรือเขาเลือกหยิบมาอาจารย
0: ์คือถ้าตาม process นะฮะต้องเอาของ36มาเป็นหลักนะเพราะว่ามันเหมือนกับขั้นตอน A B แล้วก็มา C ที่กกต. A คือ26 36คือ B ตรงกลางแล้ว C ก็คือกกต.ปัจจุบันถูกไหมฮะ
1: ปัญหาคือมันมี C เพราะว่า B มีปัญหาคนเชื่อว่ามี B มีปัญหา
0: ไม่ใช่ C มันเป็นหน้าที่ที่ต้องวินิจฉัยอยู่แล้วคือกกต.นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครทักท้วงอะไรมากมายนะครับกกต.ก็อาจจะว่าตาม B ก็ได้อาจจะบอกว่าอ้าวก็ชุดกันกองเขาบอกว่าไม่มีใครผิดฉันก็ว่าตามชุดกันกองนะว่ามีใครผิดแต่ตอนนี้พอสังคมตั้งข้อสงสัยมากขึ้นกกต.เริ่มมีท่าทีว่าจะเอาความเห็นของ2ชุดเนี้ยมาประกอบกันไม่ได้ฟังชุดใดชุดหนึ่งแต่เป็นอย่างเดียวนะนะครับเอาทั้ง2อย่างมาดูซึ่งก็ดีแหละครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเป็นการทำให้กกต.มีความรอบคอบมากขึ้นไม่ใช่ใครมากันกองก็มาตัดตอนออกไปแล้วคุณก็ว่าตามเขาไปอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งทำให้ได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมาครับ
1: ซึ่งถ้ามองจากสายตาอาจารย์สมชัยซึ่งเป็นอดีตกกต.เนี่ยตั้งแต่คุณผลิตคุณยิ่งชีพเขาไปยื่นรับหนังสือร้องเรียนกันตั้งแต่เวทีที่1 2 3ไล่มาจนถึงเวทีที่4นี่ยังไม่รวมการแฉรายวันนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ในมุมมองอดีตกกต.เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครผิด
0: เป็นไปไม่ได้เลยต้องมีคนผิด
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความเชื่อมโยงต่อนักการเมืองระดับประเทศจำนวนหนึ่งด้วยคือไม่มีทางที่จะไม่เชื่อมโยงนะครับอันนี้คือมองจากสิ่งที่ผมเห็นจากหลักฐานนะฮะซึ่งก็คือเราก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าการที่ฟังในแต่ละเวทีที่จัดมา4เวทีเนี่ยผมอยู่บนเวทีเป็นวิทยากร1ครั้งแล้วก็อีก3ครั้งเนี่ยผมไป2ครั้งเนื่องจากว่าเขาจัดวันธรรมดาครั้งผมไปไม่ได้แล้วก็ทุกครั้งที่มีการจัดผมก็จะไปในฐานะผู้ฟังที่ตั้งใจฟังด้วยจะไปนั่งหลังห้องไม่ไปนั่งหน้านะฮะไม่ไปให้ใครทักทายแอบไปตัวเงียบๆนี่แหละแล้วก็นั่งฟังเงียบๆอยู่หลังห้องคอยฟังทั้งหมดว่าเอ๊ะมันมีหลักฐานอะไรที่น่าสนใจบ้างหลักฐานอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักบ้างแล้วผมก็ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าไอ้เรื่องเนี้ยฟังไม่ได้หรอกไอ้เรื่องนี้มันลอยเกินไปนะนะครับยกตัวอย่างเช่นมีพยานท่านนึงบอกว่าได้ไปพบคุณอนุทินที่โรงแรมนี้มีภาพฉายขึ้นจอให้ดูนะครับว่าเนี่ยพบกันจริงๆ
1: ครับ
0: ผมถ้าผมก็บอกเลยนะผมบอกว่าไม่พ
1: อ
0: เพราะว่าคุณพบกัน2คนแล้วคุณพบกันเมื่อไหร่คุณคุยกันเรื่องอะไรและคุณบอกว่าคุยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการพูดฝ่ายเดียวซึ่งก็ไม่สามารถที่จะรับฟังได้อันนี้ผมก็วิจารณ์ตามตรงก็เหมือนกับเนี่ยใครต่อใครมาขอถ่ายรูปกับเราเนี่ยถ่ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาคุยมาเจรจามันอ้างได้ทั้งสิ้นมันเป็นระหว่างคน2คนแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยพอแสดงตั๋วเครื่องบินมาอ้าวมีบอนดิ้งพาสเรียบร้อยเดินทางจากภูเก็ตมากรุงเทพแล้วบอกเลยว่าเนี่ยเป็นการตีตั๋วให้โดยผู้สมัครคนหนึ่งแล้วไม่ได้ตีคนเดียวนะ10คนนะนะฮะมีรูปถ่ายที่ประเภทว่าไปร่องเรือ นะครับทานดินเนอร์กัน

0: คลองแม่น้ำเจ้าพระยาคืนก่อนวันเลือกตั้งอันนี้ชัดเจนซึ่งมันก็สามารถที่จะตรวจสอบกลับไปไม่ยากว่าใครตีตัวเครื่องบินใครจ่ายค่าบัตรเครดิตมันก็สามารถสืบกลับไปได้นะคือบางเรื่องเนี่ยมีน้ำหนักหลายเรื่องมีน้ำหนัก
1: นอกจากตัวเครื่องบินมีเรื่องอื่นไหมที่อาจารย์มองว่านี่มีน้ำหนักเชื่อถือได
0: ้เรื่องเส้นเงินก็มีน้ำหนัก
1: ครับ
0: เรื่องเส้นเงินคือการโอนเงินนะครับคือจากผู้สมัครคนหนึ่งไปยังหรืออาจจะเป็นคนนอกก็ได้ไปยังผู้สมัคร10คนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักเพราะมันมีสเตทเมนต์ที่ชัดเจนว่าโอนเมื่อไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่ในตัวเลขเงินที่ใกล้ๆกัน 2,000 2,000 2,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ผิดปกติแล้วครับไม่มีใครที่จะมาโอนให้กับผู้สมัครพร้อมๆกันด้วยสาเหตุสารพัดนะฮะค่าขุดตอไม้ค่าปุ๋ยทุเรียนค่าฉีดยาทุเรียนอะไรเงี้ยไร้สาระหมดคือทุกคนก็จะพูดเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาว่าเพราะอะไรยังไงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นว่านี่คือการโอนเงินให้เงินต่อกันนะครับ
1: ครับ
0: หรือเรื่องของการจัดเลี้ยงการจัดที่พักโรงแรมการจัดรับส่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริง
1: ถ้าให้เดาจากมุมของอดีตกกต.ก็คือสุดท้ายแล้วกกต.ชุดนี้ก็คงไม่ได้ถึงกับสั่งว่าพ้นมลทินทั้งหมดต้องมีคนผิด
0: ผมเชื่อว่ากกต.ไม่กล้าที่จะปล่อยทั้งหมด
1: ใช้คำว่าไม่กล้า
0: ไม่กล้าเลยครับเพราะว่าถ้ากกต.ทำแบบนั้นเนี่ยมันจะวกกลับมาที่ตัวกกต.เองว่าท่านปฏิบัติไม่ชอบแล้วก็จะเดือดร้อนเองนะครับแล้วก็มันก็มีบทเรียนในอดีตมากมายนะครับว่าพอไปทำแบบนั้นแล้วเนี่ยตัวเองเดือดร้อนไม่มีใครช่วยนะติดคุกตอนแก่นะฮะดังนั้นคงไม่กล้าทำหรอกครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงก็มี2 อย่าง1ทำตรงไปตรงมาก
1: ับ
0: 2ทำโดยเลือกปฏิบัติถ้าทำตรงไปตรงมาก็ไม่มีใครว่าอะไรถึงแม้ท่านจะปล่อยคนบางคนแต่ถ้าเป็นการปล่อยที่มาจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่มีใครว่าครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าตัดสินด้วยการเลือกปฏิบัติเอาคนนี้ไม่เอาคนนี้เว้นคนนี้นะตัวเล็กเล่นตัวใหญ่ปล่อยมีเรื่องนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าวกกลับมาที่ตัวกกต.อีกทีนึง
1: อาจารย์แต่สมมติถ้ากกต.ตัดสินใจส่งสารทั้งหมด200กว่าคนก็ไม่ได้หมายความว่า200กว่าคนนี้ผิดทันทีก็เป็นกระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลอยู่ดี
0: ผมอยากให้กกต.เลือกมากกว่า
1: ครับ
0: ก็คือไม่ได้แปลว่า200กว่าต้องผิดหมดนะฮะ
1: ก็คือไม่ได้โยนไปเป็นภาระศาลทั้งหมด
0: ฮะคือแต่ผมไม่เห็นรูปคดีทั้งหมดนะฮะว่าชุด26ที่บอก200กว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงไรนะถ้าหนักแน่นก็ไปหมดได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าว่าไม่ใช่เนี่ยผมว่ากกต.เองก็ควรจะต้องใช้วิจัยญาณในการกันกรองเลือกอะไรที่ประเภทว่าหนักๆจริงๆเชื่อได้จริง
1: ๆ
0: แต่ที่ประเภทว่าดูแล้วอาจจะยังเป็นเรื่องของการที่กล่าวอ้างกันอะไรทำนองแบบเนี้ยก็อาจจะต้องใช้วิญญาณของตัวเองในการตัดสินกันกรองเรื่องออกครับ
1: อาจารย์มีเส้นแบ่งไหมคือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รู้กฎหมายหรือว่าไม่ได้เป็นติดตามอะไรมากมายเขาจะรู้สึกว่าสมมุติกกต.มีมติส่งไปสัก40คนว่า40คนนี้เข้าข่ายความผิดประชาชนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าน้อยไปหรือเปล่าชุดที่26เขาตีมา220กว่าคนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เป็นเรื่องของจำนวน
1: ครับ
0: แต่เรื่องของพฤติกรรมของการกระทำความผิดถ้าเป็นการให้สัญญาว่าจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินให้ที่พักให้อาหารนะครับให้ตำแหน่งต่างๆแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยถ้ามีหลักฐานพูดถึงก็ต้องถือว่าผิดมีการจัดเลี้ยงถือว่าผิดมีการโกหกหลอกลวงให้เข้าใจผิดถือว่าผิดนะครับอะไรทำนองแบบนี้นะคือว่าไปตามตัวบทกฎหมายของกฎหมายกันได้มาซึ่งสว.นะครับว่าฐานความผิดอะไรเป็นความผิดบ้างนะฮะซึ่งกกต.เขาวิเคราะห์ว่ามี7ฐานความผิดไง
1: ครับ
0: นะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดูเป็นทีละฐานความผิดไปตอนนี้เนี่ยสไตล์การตัดสินของกกต.เนี่ยท่านเขาพูดมาตลอดแต่ว่าตอนแรกเราฟังแล้วเราก็อึดอัดเขาบอกจะตัดสินเป็นรายคนนะเป็นรายคนเราก็บอกเออหรือบางทีเขาบอกว่าเป็นรายจังหวัดเราก็คิดตอนแรกว่าเออบางทีมันจะเป็นรายคนรายจังหวัดได้ไงในเมื่อมันบางทีมันมารวมกันที่กรุงเทพนะนะครับแล้วก็เป็นหมู่เป็นคณะนะมันก็ต้องดูพฤติกรรมโดยรวมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่าพอเข้าใจกกต.ครับว่าเพราะการให้ใบเหลืองใบแดงมันต้องให้ที่สว.แต่ละคนถูกไหมฮะก็เหมือนกับการเลือกตั้งสส.เนี่ยคุณจะให้รวมไม่ได้เหมาเข่งไม่ได้คุณต้องให้สส.แต่ละคนว่าเป็นความผิดอย่างไรแต่ถ้าให้แต่ละคนแล้วเนี่ยเมื่อให้คนคนนั้นใครมีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยต้องลากมาด้วย
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าให้คนเดียวแล้วจบนะฮะก็ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะใครเป็นคนที่ให้สัญญาใช้เป็นทีมงานต่างๆอะไรยังไงบ้างก็ต้องลากมาทั้งหมดนะก็พอเข้าใจได้ครับ
1: นี่เป็นคดีที่เป็นเส้นตายสุดท้าย

0: ของกกต.ที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับภาคประชาชนหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์อืมเป็นฟาง
0: ฟาง
1: เป็นฟางเส้นสุดท้ายนะซึ่งผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยอาจจะอึดอัดกับกกต.มานานพอสมควรนะ
0: ครับ
1: แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้เวลานานมากแล้วนะครับ2ปีกว่าดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายถามว่าแล้วหลังจากนี้คืออะไรหลังจากนี้เนี่ยถ้าว่ากกต.ทำไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีการฟ้องกกต.แน่น
0: อนโดนเช็คบิน
1: โดนเช็คบินแน่นอนนะครับบอกมาตราเลย157ป.อาญามาตรา69พ.ร.ป.กกต.ท่านไปดูแล้วกันแน่นอน
0: แรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าผลลัพธ์จะออกมาในทิศทางไหนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยนะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับ30นาทีที่ผ่านมาน่าจะเป็นคำตอบให้คุณผู้ชมได้ว่าทำไมผมถึงเกริ่นในช่วงต้นรายการว่าช่วงเวลานี้กกต.ถูกแรงกดดันรุมเร้ารอบด้านจริงๆไม่ว่าจะในทางสังคมในทางการเมืองหรือในทางกฎหมายนะครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกเอาจริงเอาจังมากครับเรื่องของการคุมเข้มมาตรการปืนนะครับแต่นายกอย่าลืมนะครับจะมีเรื่องสำคัญที่รอท่านพิสูจน์ฝีมือหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของการปฏิรูปราชการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและสำคัญคือเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะมีต่อรัฐบาลครับต้องรอการพิสูจน์นะครับ
1: แต่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่านายกมาเหนือเมฆ
0: มาเหนือเมฆ
1: เหนือเมฆเลยเมื่อเช้านี้ไปเลยโคราชน
2: ี่เหนือเมฆหรือเปล่า
1: เมฆครึ้มครึ้มหน่อย
0: ครึ้มครึ้มครึ้ม
2: ไม่รู้ก่อนมันเหนือเมฆไหมไม่ค่อยแน่ใจเขาใช้เพดานบินเท่าไหร่ล่ะ
1: เพดานบินนายกต้องสูงนะ
2: ใช่แต่ว่า
0: เพดานการเมือง
1: เตี้ยเนี่ยดุกสอยได้นะ
2: ไม่แต่ว่าไอ้เครื่องบินที่ใช้
1: อ
2: ่ะมันก็จำกัดเพดานบินอยู่เหมือนกัน
0: เป็นเครื่องบินส่วนตัว
2: ก็ใช่แต่ว่ารุ่นของเครื่องบิน
1: อ
2: ่ะอย่างเรานั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินใหญ่อ่ะลำตัวกว้างอ
0: ่
2: ะโบอิ้ง777 Airbus 350เนี่ยเมื่อสูงจากพื้นดิน10กิโลถูกไหม 35,000 เมตร 5,000 ฟุตอะไรเนี่ย 45,000 ฟุตอะไรพวกเนี้ยสูงจากไอ้เนี่ยเหนือเมฆจริงเขาเลยเห็นเมฆอยู่ข้างล่างจริง

0: แต่ที่คุณผู้ชายพูดเนี่ยอนุทินบินเหนือเมฆเนี่ยผมอยากดูมันเป็นเรื่องอะไร
1: เปรียบเลยแหมเปรียบเทียบเอาว่าแกบินสูง
0: ผมเป็นคนตรงไปตรงมาก็บอกบินเหนือเมฆผมก็เลยถามว่า
1: ต้องเป๊ะๆเลย
0: สูงแค่เอ้าอย่างน้อย
1: ต้องเมฆต้องอยู่ใต้เท้าเลยอย่างน
0: ั้นไม่รู้อ่ะ
2: เดี๋ยวมันเตี้ยไปหน่อย
0: นะดูก่อน
1: มันอยู่ที่วันนี้เมฆสูงหรือเมฆต่ำด้วยนะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้บินใต้เมฆ
3: อยู่ใต้เมฆแหละ
0: ไม่ได้เหนือเมฆเลยครับคุณทิพย์ชัยเพราะช่วงที่เป็นหน้าฝนครับเมฆต่ำแล้วจะบินต่ำนะไม่ได้บินสูงนะนี่ไม่ได้บินเหนือเมฆบินใต้เมฆอันนี้เขาเรียกว่าซ่อนตัว
1: ซ่อนรูป
0: เออจะมาเนี่ยเห็นไหมเข้าใจผี
1: แต่บางวันแกก็บินเหนือเมฆนะถ้าแกไม่นั่งเครื่องบิน
0: อ
1: ่ะเวลานักข่าวซักอะไรเนี่ยแกจะเหนือเมฆแกจะ
2: ซุกซ่อนซ่อนนะ
0: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมประมาณว่
1: าเพราะว่ามีการทดลองว่า
0: โอ้เขาถ่ายรูปเล็กนะอันนี้เป็นเครื่องบิน
2: เ
1: ป็นบนมิกกี้เมาส์นะ
0: มิกกี้เมาส์
1: คือแกใช้รหัสมิกกี
3: ้
1: รหัสรู้จักมิกกี้ไหม
0: คุณ
1: ร
0: ู้
1: ไ
0: หมว่ารู้จักแกไปทำอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: มิกกี้เมาส์คืออะไรคุณรู้ไหมหนูไง
0: หนูอ๋อ
2: รหัสมิกกี้แหมไม่ทันจริง
0: ไม่ทันเว้ยเรา
2: แ
0: ต่ดูการ์ตูนแต่ว่าไม่คิดว่าแกจะมาเล่นมุกนี้ไง
4: อ๋อมิกกี้เมาส์
1: ผมถึงบอกว่าเหนือเมฆ
0: โอเคยอม
1: ทีนี้ประเด็นก็คือแกเป็นข่าวทุกวันนะไอ้พาดหัวไม่ใช่ประเด็นเรื่องเนื้อหาสาระของปัญหารัฐบาลที่แกที่แก้นะปัญหาพาดหัวร้องเพลงปัญหาเสียงหายปัญหาขี่เครื่องบินลองไปดูว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดงานโอท็อป
2: นิดนึงนะคุณสุชัยฮะเดี๋ยวใครละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าแกบินในกองบิน1นะครับ
0: โคราช
2: ไปให้
0: กำลังใจ
2: กองทัพอากาศไปมอบนโยบาย
0: เพราะบน1เนี่ย
2: ครับ
0: ตอนที่ถล่มชายแดน
1: มาจากนี้
0: มาจากเนี่ยแหละ
1: มาจาก
0: น
1: ี
2: ่แต่ในภาพคนไอ้ท่านมันต้องใช้อะไรนะเครื่องบิน F-16
0: บินประกบไงบินประกบ
2: ให้เกียรตินะให้เกียรติ
0: ไม่รู
2: ้ต้อนรับ
1: ไม่คือซ่อมไงอารักขาไงซ่อมอารักขาเครื่องบิน VIP ไว้สำคัญ
0: มันห่างกันป่ะเพิ่งดูคลิปที่ฮอวิ่งชนกันแล้วก็ล่วงเพิ่งก่อยลง
1: ระวังนะ
0: ถ้าเป็นผมไม่ยอมให้ทำ
1: คุณถ้าคุณเป็นนายกคุณไม่ยอมให้ประกบเสี่ยงไป
0: assassination ง่ายมากเลย
2: ไม่ไว้ใจเหรอ
0: ไม่ใช่เอ้าไม่ต้อง
1: แต่ไม่เป็นไรคุณต้องดูว่ามีการซ่อนเครื่องบินด้วยไหม
0: ไม่ผม
1: หมายความว่าหลบจากเครื่องบินลำหนึ่ง
0: ไม่ลำหนึ่งเครื่องบินนี่นะ
2: พูดถึงทรัมป์เหรอ
0: ผู้ใหญ่เครื่องบินกับนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยต้องระวัง
1: ต้องระวัง
0: เพราะมันมีประสบการณ์ตอนปี2534พูดแค่นี้พอไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้นะ
1: สองอย่างคือหนึ่งอย่าไปประชุม UN สองอย่างขึ้นเครื่องบิน
0: มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ระวัง
0: เดือนกันยาแกก็จะไป
2: แกไปไหนฮะ
1: UN เนี่ยแกไปนะ
0: ก็ต้องไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติเราไปเยือนสหรัฐอเมริกาผมคาดเอานะเพราะทุกปีเนี่ยนายกที่เขามาเนี่ยเขาต้องใช้เวทีเนี่ยไปเปิดตัวนั้นไอ้แต่การไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปีเนี่ยที่จะไป delivery speech เน
1: ี่
0: ยให้กับที่ประชุมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้แต่ถือว่าเราเป็นแขกของสหประชาชาติซึ่งใครที่เป็นนายกก็ต้องฉวยโอกาสจับจังหวะนี้ที่จะไป
2: ครับ
1: ตอนครั้งที่แล้วแกไม่ตอนครั้งที่แล้วแกไม่ได้เป็นนายกใช่ไหม
0: แกเป็นหลังจากนั้นแล้วเขาประชุมไปแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: เขาประชุมเสร็จแล้ว
1: เสียสักไปหรือยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เสียสักไปเสียสักไป
2: ได้เวทีอย่างนี้แบบว่าถ้าผู้นำทางการเมืองที่มาจากการรัฐประหารนี่ไปบนเวที
0: ได้สมัยก่อนเอ้ยไม่อันนี้คุณไม่รู้เรื่องแน่คุณรู้จักกับผมรู
2: ้ผมไม่ชัดเจนผมไม่เคลียร์
0: คุณเคยรู้จักผู้นำลิเบียไหม
1: ลิเบีย
2: ได้ยินชื่อ
0: กัตดาฟีกัตดาฟีคุณเคยรู้จักไหม
2: ก
0: ั
2: ตดาฟีโอเค
0: กัตดาฟีเนี่ยทุกปีต้องไป
1: ต้องไป
0: ดิลิเวอรี่สปีดด่าอเมริกาเล่นเทะยิ่งกว่านั้นอีกไปตั้งกระโจมเป็นเต็นท์น่ะ
1: ใช่ไปวางไงใช
0: ่ที่เซ็นทรัลปาร์ค
1: เออ
0: ไอ้พวกนี้นี่อย่างนี้คุณไม่รู้เรื่องตลกของคุณ
1: ไม่ได้ผมวัย70ขึ้นคิวบาคาสโตร
0: คาสโตร
1: คาสโตรไปขึ้นพูดนะกูขอ3ชั่วโมง
0: โอ้เออ
2: ได
0: ้เอ้าเขาไม่ได้ห้ามนี
1: ่ฟังไม่ฟังเรื่องคุณ
0: อันนี้เล่าให้ฟังว่าให้ระวังเรื่องจะเดินทางไปต่างประเทศ

0: ทางที่ดีเนี่ยควรจะปรึกษา
1: หมอดูหมอดู
0: ต้องปรึกษาโหรเลยเลิกยามเป็นยังไงก็สองครั้งแล้วที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศกับเรื่องนั่งเครื่องบินน่ะ
1: ตอนนั้นคุณมีคุณบวรสั่งมาอยู่ประกอบเลยนะ
0: ไม่แน่
2: ไม่แน่จ
1: ำไม่แน่นะ
0: รอบนี้ไม่แน่นะรองประกอบอาจจะเป็น
2: จะตามไปด้วย
0: อันนี้ไม่รู้นะนี่ไม่รู้นะ
1: มาสายดังมาสายดังมาเลยเน
0: ี่ยไม่เพราะนักวิชาการที่แบบคุณดูตัวเจ๋งๆนี่นะเขาจะมีอีกศาสตร์หนึ่งโหราศาสตร์ตีคู่กันเลยหลายคนอาจารย์วีรพงษ์นี่ก็ใช
1: ่
0: วีรพงษ์เนี่ยนะบอกเนี่ยโหราศาสตร์ตัวจริงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไอ้นี่คุณชายต้องรู้จักเพราะสติกับแกมีคนอื่นอีกมีคนอื่นอีกแต่มันอย่าไปพูดเลยนายคอร์บอมีหลายคน
1: นี่เป็นเล่าความหลังเพราะไหนๆอาจารย์วีรพงษ์แกไม่อยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งกินข้าวด้วยกันตอนนั้นเนี่ยแกถูกทาบทามมีช่องว่างช่วงนึงเนี่ยที่เกือบจะได้เป็นนายกแล้วนะ
0: จำได้ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ผมก็ถามเฮ้เขาชื่อโกรงนะอาจารย์
0: โกรงบ้างโ
1: กรงทำจริงตอนนั้นเนี่ยเขาทับทำเป็นนายกเนี่ยเอาเปล่าอ่ะแต่ตัดสินใจคิดว่าไอ้ทางโดยทางการเราก็ต้องบอกเราไม่สนใจนะแต่เฮ้ยสารภาพตรงๆนะฐานะเพื่อนนะม
2: ัน
1: คันๆเหมือนกันนี่ขอไปท่านอาจารย์โกรงนะที่อยู่บนสวรรค์รา
0: ช
1: า
0: คูณผมว่าเข้าใจว่าช่วงรัฐบาลปีคุณจอมฤทธ
1: ิ์อ่ะช่วงนั้นมีช่วงนึง
0: เพราะตอนนั้นแกเป็นรองนายกอยู
1: ่
0: โอเคแล้วไงต่อแล้วตกลงแกไม่ได้ดูดวงก่อนที่จะเอาไม่เอาใช่ไหม
1: แกก็ดูดวงตัวเองไงแกก็บอกกูดูแล้วไม่ไหวไปไม่รอด
0: เขาต้องใช้นะเอากลับมาในโลกปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ันทีนี้เรื่องนี้ที่โคราชมีประเด็นหนึ่งมีพอนายกบินไปก็ให้นโยบาย5ข้อให้กองทัพอากาศ
2: ใช่ครับ
1: ก็ชื่นชมกองทัพอากาศได้เนี่ยปกป้องดินแดนต่างๆแต่ข้อหนึ่งเนี่ยที่น่าสังเกตมากซึ่งผมรออยู่ว่ากองทัพอากาศจะพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่หรือกองทัพไทยเรื่องโดรนมี1ใน5ข้อพูดถึงการที่จะให้
0: สหรัฐอเมริกา
1: พัฒนาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตอันนี้สำคัญ
0: มาครับว่า
1: โดรนอ่ะเราจะสร้าง
0: นี่เราจะทำใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกานะเราจะทำ
1: โอเคแต่ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเราติดตามสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะรู้ว่าไอ้โดรนเนี่ยกำลังมีบทบาทมากขึ้นทุกวันราคามันถูกกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพในสงครามจำกัดวงหรือสงคราม
0: เป็นตัวป่วนเลย
1: ป่วน
0: อิหร่านเอาอเมริกาอยู่ข้อนี้นะ
1: อันนี้คือสาระที่สำคัญ
0: ที่ต้องตาม
1: ต่อไปแต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องของนายกเนี่ยพาดหัวเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆโตๆอะไรเป็นเรื่องสไตล์สุขนิยมของนายกหรือเปล่าเราไปฟังดู

0: ้อง18เพลงเหรอ
1: 18เพลง
0: 18เพลง
1: อ่ะ
0: แล้วนี่วงรุ่นนี้ต้องจำได้วง Palace
1: The Palace อ๋อ
2: The Oh โอ้โห
0: มีอัญชลีจงคดี
2: กิจนี่ไงผู้อัญชลี
0: รอดอเจี๊ยบเจี๊ยบเ
1: จี๊ยบรอดอ
2: เจี๊ยบรอดอ
1: สุนทรสุจริต
2: อันนี้ Royal Sprite แล้วก็นี่ไงคุณอะไรล่ะที่มาช่า
3: เออมาช่าในรุ่นนี้แหละ
0: ฉะนั้นคุณอนุท
3: ินมาช่ารุ่นนี้แหละรุ่นเนี้ย
2: รุ่น The Palace เนี่ยแหละ
0: คุณอนุทินก็รุ่นนั้นฉะนั้นพอได้ยินเสียงนี่ทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นไป
2: เป็นวัยรุ่นรุ่นนั้นแกตอนนั้นแกอยู่อเมริกาแกไม่รู้เรื่องหรอก
1: เอออินอิน
2: โอเคโอเคไปโอเคโอเค
0: แกขึ้นเวที
2: โอเคเวที
0: แกก็ร้อง18เพลงเหตุการณ์นี้วันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้น
2: ดูสิ
4: ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเพื่อนข้าราชการฝ่ายปกครองและผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายพลเรือนทุกท่านวันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะพูดแล้วไม่มีแอคชั่นเหมือนปกตินะครับ
1: ไม่ได้เป็นหวัดนะ
0: เสียงหาย
2: เสียงหาย
1: เสียงเยอะ
2: มากวันรุ่งแกร้องเพลงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหาย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่เหรอเพื่อพิสูจน์ว่าหายจริง
0: ๆลองดู
2: อันนี้สัมภาษณ์หลังจากจบรายการแล้วใช่ไหมนักข่าวไปถามว่าไง
5: ท่านนายกคะขอ
6: เรื่องนิโคล่าได้ไหมคะ
5: มีการ
6: นิโคล่ามีการยิงกันนะคะมีบาดเจ็บ6คนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมางานชิมช็อปช้า

0: เมื่อวานเนี้ยผมก็ตามเรื่องเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องนึง
1: คือ
0: ตอนที่เลขาสภาพัฒน์ไปเจอกับนายกจะทำฟลัดเวย์ขนาดใหญ
1: ่คือในเรื่องน้ำท่วมแล้วนะ
0: จะทำฟลัดเวย์ขนาดใหญ
1: ่กัน
0: ไปลงอ่าวไทย อยู่ระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยากับปากแม่น้ำบางปะกงทำจะทำทั้งหมดนี่270กิโลจากชัยนาทนะไปจนถึงอ่าวไทยจะใช้เงินลงทุนเท่าที่ผมทราบพอดีเมื่อวานผมไปประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะด้วย
1: ครับ
0: 200,000ล้าน
1: สองแสนล้านนี่โครงการนี้อยู่ดีโผล่มา
0: ไม่ผมเป็นเรื่องเก่าทำสตั๊ดดี้แล้วอันนี้สภาพัฒน์เขาเรียกนายกเรียกสภาพัฒน์ไปถามความคืบหน
1: ้
0: าอันนี้จะเป็นโครงการ7ปีเริ่มปีโอ้โทษโครงการ8ปีเริ่มปี70ไปจบปี77อันนี้ผมแค่อินโทรว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เป็นข่าวเรื่องอย่างนี้มันไม่เป็นข่าวนะไอเนี้ยประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถึงประชาชนส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นคนติดตามโซเชียลมีเดียเขาก็จะไม่เอาเรื่องแบบสลับซับซ้อนต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไออย่างนั้นมันสัมผัสง่ายรู้สึกคือคนก็เลยจะไปอย่างนั้นนะผมไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นรายการพิเศษนะเป็นสัมมนาวิชาการประจำปีของทางสภางานเศรษฐกิจการคลัง
1: เห็นขึ้นเวทีกับ
0: ใช่อันเนี้ยเป็นรายการไอซิมโพเซียมใหญ่ของเขาประจำปีก็นั่งคุยกับคุณเอกนิติชั่วโมงหนึ่งถามถึงสถานภาพเศรษฐกิจไทยเราจะไปแบบไหนเราจะไปยังไงเราจะทำอะไรก็ไม่เป็นข่าวหรอกทั้งที่สาระสำคัญมีนะผมถามละเอียดเลยว่าความเป็นไปได้ที่เราจะโตแล้วก็ทำให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงอย่างที่เราอยากได้เนี่ยที่ตั้งเป้าไว้12ปีอ่ะมันจะได้ไหมแกบอกว่าได้ไม่ได้นั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: นั่นสิ
0: เห็นไหมแล้วก็มีตัวเลขประกอบเยอะแยะซึ่งไม่เป็นข่าวเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง
2: ไอ้ที่ไม่เป็นข่าวเพราะว่ารัฐบาลทำไม่เป็นหรือไม่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แทนที่จะเป็นเรื่องสีสันรายวัน
0: ผมไม่ทราบแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือคนทำข่าวด้วย
2: ก็มีส่วน
1: อันนี้คือเรื่องใหญ
0: ่อันนี้จะบอกให้ว่าขณะนี้นะถ้าในสายตาผมนะคุณสุริชัยคุณชัยอาจจะรู้สึกมากกว่าผมด้วยซ้ำไปผมคิดว่าคำว่า newsroom หรือโต๊ะข่าวในระบบการคัดกรองข่าวของสื่อมวลชนไทยในขณะนี้มันอ่อนกำลังมากคือเล่นข่าวง่ายๆเอาคลิปมาแล้วก็นั่งพูดคลิปมาแล้วก็นั่งพูดไม่มีข่าวที่ไม่ต้องไปข่าวลึกลับสอบสวนอะไรหรอกข่าวที่มันควรจะนำเสนอมันมีคราวนี้ผมไม่ทราบสำนักข่าวมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่ได้ทำพวกนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะ
1: มันคือมันเป็นสภาพของสื่อที่โดน disrupt จนกระทั่งว่าค่าใช้จ่ายปกติที่ใช้หาข่าวจริงๆอ่ะหรือ
0: มันไม่พอ
1: ไม่พอนักข่าวมีคุณภาพระดับซีเนียร์ที่แต่ก่อนจะไปนั่งทำเนียบไปซักนายกซักรัฐมนตรีตอนนี้ก็ไม่มีมันกลายเป็นขายข่าวโซเชียลมีเดียพาดหัววันต่อวัน
0: แล้วไม่ต้องแปลกใจผมเพิ่งทราบตัวเลขแล้วผมตกใจมากผมเห็นตัวเลขนี้ผมตกใจที่สุดเลยมูลค่าของรายได้ในธุรกิจสื่อและโฆษณาบ้านเราเนี่ย
2: ลดท่วม
0: ลดลงจาก 70,000 ล้าน
2: เหลือ
0: 10,000 ล้าน
1: ใช่ใช่
2: เข้าใจได้
1: ใช่
0: เราไปเสียเงินดูสตรีมมิ่งกันหมดแล้วเราก็ดูข่าวแบบไม่ได้ดูอย่างเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจคราวนี้ไม่โทษใครอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแค่รับรู้ไว้ก็พอแล้วผลมันจะตามมาในทางไหนเนี่ยท่านก็ต้องเสวยวิบากกันเองผมไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องเป็นคนชี้นำกระแสข่าวที่แก้ปัญหาบ้านเมืองจริงๆนายกคุณอนุทินเนี่ยมีคนเรียกว่าสุขนิยมร้องเพลงเล่นเพลงเล่นระบำ
2: ต่างๆไอ้นี่เป็นข่าวทุกวัน
1: ใช่แล้วก็พาดหัวนั่นก็คือประโยคที่แกเล่นกับนักข่าวอ่ะ

0: ในการตอบโต้คําต่อคําเช่นวันก่อนเรื่องกําแพงชนกําแพง
1: ไอ้นั่นเขียนเองใน Facebook เลย
2: เขียนเอง
0: ศิริกัญญาพูดเรื่องว่าตัวเองชนกําแพงแทนที่ว่าจะไปพูดเรื่องอื่นเนี่ยนายกก็หันมาเขียนขึ้นแล้วบอกว่าเอาหัวชนกําแพงก็เจ็บคนก็เลยตีความว่านี่ไงนี่นายกกําลังซัดพรรคประชาชนหรือว่าเอาหัวไปชนกําแพงอย่างนี้จะไหวเหรอนักข่าวก็เลยพาดหัวเรื่องนี้วันทั้งวันเลยนายกวันรุ่งขึ้นก็มาบอกว่าไม่มีอะไรผมเตือนตัวเองเฉยๆ อะแล้วมันก็แปลว่าอะไรมันไม่มีสาร
1: ก็ผมว่าทั้งหมดอะตัวละครทั้งหมดอะผมไม่โทษใครทั้งนั้น คือคนเอามาทำเป็นข่าว คนสัมผัสคนเสพข่าว แล้วคนที่เป็นต้นเรื่องของข่าว ทั้งหมดอะคืออย่าไปแยกว่าคนนี้ทำผิดคนนั้นทำถูกเพราะมันเป็นกรรมร่วมจะเป็นกรรมร่วม
0: ใช่แต่ผมหมายความว่านายกถ้าต้องการว่าเนื้อหาสาระเนี่ยที่รัฐบาลทำมีอะไรเนี่ยนะจะต้องเป็นคนนำประเด็นไม่ใช่ไปเล่นคำต่อคำเพื่อนายกพูดเลยว่าพวกคุณงับข่าวเลยเห็นไหมผมเขียนปะคุณงับข่าวเลย
1: ก็ในเหลี่ยมเขาก็ต้องเป็นแบบนั้น
0: ก็นั่นไงแต่นี่ผมจะตั้งคำถามอย่างนี้นายกอนุทินอยากให้ภาพจำหลังจากตัวเองลงจากนายกแล้วเป็นอย่างไรเทียบกับนายกคนก่อนนายกแต่ละคนมีสไตล์ของคนละแบบแต่ว่าถ้าต้องการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าฉันมาเป็นนายกฉันแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงจังเพราะไอ้รายละเอียดพวกสีสันเนี่ยเขาจะลืมหมดนะคุณจำได้ไหมว่าเศรษฐาเนี่ยมีพูดถึงเรื่องรองเท้าสีถุงเท้าสีแดงเดี๋ยวนี้คุณลืมหมดแล้ว
2: ครับ
0: คุณพูดถึงคุณชาติชายสุปไปคนก็ลืมหมดแล้ว
2: คนจำโน้ตของแ
1: ม่จะจำได้จะเฉพาะเรื่องที่มันสำคัญ
0: ใช่ไง
1: เปลี่ยนสนามรบเป็นเปลี่ยนสนามรบเป็นอะไร
2: เป็นสนามการค้า
1: เป็นสนามการค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าพลเอกเกรียงศักดิ์จำได้ไหมว่าแก
2: ชอบเขียวหวาน
1: ประหลาดดี
0: คนก็ลืมหมดฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นนายกเราอยากจะให้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเรามาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองยังไงคุณทักษิณยังมีประเด็นเรื่องแก้เรื่องวิกฤต40ใช่ป่ะ
1: ใช้นี่ IMF ก่อนกำหนดอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงนะ
0: แล้วก็เรื่อง30บาทต่างๆนานาอย่างล่าสุดมีถึงแม้สไตล์แกก็ไปนอนที่ไหนนะผ้าขาวม้านั่นแต่นั่นก็คุณก็ลืมไปแล้วนะคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณอนันต์เนี่ยเคยคุยกันว่าเวลาผมเป็นนายกเดินมาที่หน้าแถมเนี่ยนักข่าวจะถามเยอะมากคำถามต่างๆนานาแต่คุณเชื่อไหมผมไม่เคยฟังเลย
2: ไม่ตอบ
0: ผมเนี่ยเตรียมมาว่าผมจะพูดอะไรฉะนั้นนักข่าวจะถามในผมเนี่ยผมไม่สนผมจะพูดสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นข่าวอันนี้คือวิธีการผมเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากนะประเทศชาติเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งทำเนียบขาวเพิ่งออกมา25หน้าไอ้เรื่องที่1ประเทศไทยเป็น1ใน40ประเทศที่ถูกจีนใช้เป็น
1: ทางผ่านทางผ่านของสินค้า
0: ไปอเมริกาแล้วซัดออกมาเลยแต่ละข้อแล้วเนี่ยคุณสุภจีจะยกทีมไป
1: ก็ต้องไปดีเฟนต์ก็อธิบายเขาฟัง
0: ใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องปฏิรูปราชการที่คุณปกรณ์ทำอยู่เนี่ยใหญ่โตมากนะถ้าทำสำเร็จนี่ประวัติศาสตร์เลยนะเราไม่เคยเห็นนายกมานั่งพูดเรื่องเรื่อง Data Center กำลังถกกันมากว่าเราต้องการไม่ต้องการทิศทางของประเทศเป็นยังไง
1: ตอนนี้ออกระเบียบแล้ว
0: ทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าคุณอนุทินต้องการว่าเราเป็นนายกในชีวิตนี้เราจะต้องมีผลงานจารึกว่าเราแก้ปัญหาอะไรบ้างตอนนี้ถ้าคุณอนุทินแก้ได้จริงๆปฏิรูปราชการจริงๆนะแก้คอร์รัปชันจริงๆนะแก้ปัญหาเรื่องถังแตกครั้งจริงๆนะ 2-3 เรื่องเนี่ยจะบันทึกไว้ว่าคุณคือนายกที่มีสาระไม่ใช่เพียงแก้เต้นกินรำกินนะ
1: ถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะไอ้ที่จะแก้แล้วให้คนจำก็คือมันแก้สำเร็จใช้เวลาอย่างน้อย2ปีที่คุณชิชัยพูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย2ปี
0: แต่คุณต้องปูทาง
1: ก็ไม่รู้ผมพูดในข้อเท็จจริงให้ฟังว่าคือมันไม่มีสามารถที่จะพูดแล้วมันเกิดผลได้เลยเอายกตัวอย่างเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงเรื่องปฏิรูปราชการมันยังเกิดความสับสนเลยที่คุณปกรณ์พูดเนี่ยบางอันคนก็ไม่เข้าใจนะบอกว่าจะลดกำลังคนภาครัฐ 15% ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คำถามคือ 15% ของข้าราชการอะไรข้าราชการพลเรือนข้าราชการ ตำรวจข้าราชการทหารรวมกันหมดหรือเปล่า

0: ถ้าตัวเลข3ล้านคนเนี่ยคือข้าราชการทั้งหมดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของข้าราชการพลเรือนเนี่ยเท่าที่ผมทราบล้าน7 15% ของล้าน7กับ 15% ของ3ล้านคนละตัวกัน
1: ได
0: ้โอเคไหม
2: ครับ
0: เออแต่ว่าผมเดี๋ยวฟังอันที่2ที่บอกว่าสายงาน11สายงานถ้าเกษียณแล้วจะอันนั้นก็อีกอันนึงก็ต้องมีคนที่เขาทำเขาคัดค้านก็เป็นไปได
1: ้
0: นะอีกอันนึงคือฟรีซไม่ให้รับคนใหม่เลยนะผมก็มานั่งคิดอย่างนี้คุณวิชัยแล้วก็มีคนพูดถึงตัวเลขว่าจะมีข้าราชการได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 30,000 คนจะได้ยินตัวเลขอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: อันนั้น8ปี
0: คือผมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันสังขยาไงถ้าจะทำก็ต้องให้กพ.กับกพร.คุณมาแจกแจงให้ละเอียดนะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่รับคนใหม
1: ่
0: สิ่งที่ควรจะไปดูก็คือว่าคนที่จะเกษียณแต่ละปีมันเท่าไหร่ถ้าคนที่จะเกษียณแต่ละปีมีหมื่นคนแล้วคุณไม่ตั้งคนใหม่อีกหมื่นคนทดแทนนะค่อยๆขยับขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปีละหมื่นคนอยู่แล้วถูกไหม
2: ครับ
0: คนเกษียณเราไม่ตั้งคนเกษียณเราไม่สอบอ่ะคนเราไม่เอาอ่ะเราก็ค่อยคืออาจจะมีแก๊ปหน่อยนึง
2: ไม่รับคนใหม
0: ่เออไม่รับคนใหม่สักช่วงนึงแล้วรอให้คนเก่าออกไปอย่างเงี้ย มันทำได้หลายทางแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขาจะทำตรงไหนอ่ะอีกอันนึงเดี๋ยวจะพูดได้หมดเลยหน่วยงานในกรุงเทพเน
1: ี่
0: ย มักจะไปตั้งสำนักงานของตัวเองที่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดคลังจังหวัดอะไรไม่ร
1: ู้
0: แรงงานจังหวัด
1: อุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด
0: อุตสาหกรรมจังหวัดเออมีมั้งโทษนะมีหมด
1: มี
0: แล้วไอ้พวกนี้โทษท่านพวกนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้แต่ประสาน
1: ใช่
0: เพราะไม่ใช่นายเขานายไม่อยู่กรุงเทพสาธารณสุขจังหวัดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ไม่เท่ากันนะ
1: ไม่เท่ากัน
0: เพราะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้ขึ้นกับสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยคุณประกรณ์อยากจะจัดระบบตรงนี
1: ้
0: แล้วพอทุกคนก็ไปตั้งหน่วยงานจังหวัดหมดนะพอตั้งหน่วยงานจังหวัดก็ต้องมีพาณิชย์จังหวัดทางอะไรเนี่ยจังหวัดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีพนักงานก็ต้องมีแม่บ้านพาโรงถ้าไม่มีออฟฟิศก็ต้องของบสร้างใช้กับคนอื่นไม่ได้ไปร่วมหอโรงๆคนอื่นเสียเราใช่ไหมเสียเราให้ไปอยู่ที่ศูนย์ราชการไม่ไปเราต้องการความเป็นอิสระไม่รู้ในช่วง30ปี40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันผลาญเงินไปสักเท่าไหร่เนี่ย
1: ใช่
0: โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะ
1: คือสิ่งที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยคุณคิดว่าเป็นไอเดียคุณประกรณ์หรือว่าผ่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วหรือยังไงหรือเข้าครม.แล้วหรือยังไงเป็นไอเดีย
0: เข้าครม.แล้วเข้าครม.แล้วเป็นโครงเข้าแล้ว
1: โครงเป็นโครง
0: ไม่เป็นไรเป็นแนวทางเข้าไปแล้ว
1: แนวทางอนุมัติแล้วใช่มั้ย
2: อนุมัติแล้ว
0: แล้วระเบียบอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้
1: ถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าทําสําเร็จนะมันจะเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะซึ่งต้องมาจากนายกเองครับไม่ใช่รองนายกครับ
0: เราก็ไม่รู้ว่านายกกับรองประกรณ์เนี่ยเขาคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่า
1: ก็นั่นน่ะสิ
2: ครับ
0: แกไม่ยักถ้าแกไม่สื่อสารอะไรก็ไปหาเจ้าภาพไปรองประกรณ์ไป
1: นั่นไม่ได้ไง
0: ผมไม่ทราบนาย
1: นี่
0: เราก็ไม่รู้
1: ตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้นะกลายเป็นว่ามี3แม่ครัวงานยัก
0: ตอนนี้มีผู้ช่วยแม่ครัวอีกคนนึงแล้วเป็นประกรณ์แล้วอีกคน
1: ไม่เชฟกระทะเหล็ก
0: นี่เชฟกระทะเหล็กเ
1: ออนี่เชฟกระทะเหล็ก
0: นี่เชฟกระทะเหล็ก
1: เพราะงานยากทั้งนั้น
0: เออ
1: เรื่องสอบกงสอบท้องถิ่น
0: อันนี้แกก็ทำโอ้ทำจดหมายละเอียดยิบเลย
1: ใช่สองเรื่องนี้ใหญ่มากนะ
2: แล้วปืนยังให้แกทำเลยอ่ะ
1: ปืนก็ให้แกทำเองแกทำเองฉะนั้นแกไม่ใช่แม่สามแม่ครัวนะ
0: เชฟกระทะเหล็กแล้ว
1: เชฟกระทะเหล็กเลยนะงาน
0: ต้องให้กำลังใจ
1: งานโคตรยากที่นี่ไอ้เรื่องปรับระบบราชการถ้าจำได้รองบวรศักดิ์ก็เริ่มขยับแล้วก่อนตอนเข้าม
2: า
1: แล้วแกก็บ่นเรื่องนึงว่าผมเนี่ยจะแก้เรื่องนี้ผมจะคุยกับแต่ละกระทรวงเขาจะยอมไม่ยอมผมไม่รู้ผมจะเดินจำได้ไห
2: ม
1: ภาระหลักที่สุดของรองประกรณ์ไม่ใช่มาให้คอนเซปต์เฉยอำนาจจริงๆอ่ะมันต้องเป็นตัวนายกต้องเดินเรื่องเอง
2: ถือผู้นำต้องทุบโต๊ะไป
1: ใช่ฉะนั้นท่านนายกแทนที่จะไปร้องเพลงแทนที่จะไป
0: งดออกงานประเภทนี
1: ้
0: งดออกงานประเภทนี้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องออกมาให้ข่าวก็ได้อยู่บ้านต้องทำงานไป
1: แล้วก็เคลียร์เรื่องใหญ่ๆพวกนี้ 3-4 เรื่องเลยนะแล้วก็มานั่งไล่ประชาชน

0: ฟังวิทยุวันเสาร์ที่คุณทักษิณเคยทำเนี่ยออกมาเล่าสิ
1: รัฐบาลจะทำ
0: ทำไหม
2: จะทำไหม
0: จริงก็เปล่าแต่
3: ประเด็นคือเขารู้ว่าเขาต้องมีการทำเรื่องปฏิบัติการเรื่องข่าวสารไอ้ที่เขาทำรอบแรกให้บรรดาลูกเทพออกมาพูดอ่ะเห็นไหมบางทีก็พูดเป็นพูดไม่เป็นมั่วไปหมดนะตอนนี้ไม่พูดแล้วไงเพราะออกมาพูดแล้วนะนายกให้มาพูดพูดเรียบร้อยแล้วไงกลับบ้านก่อนแล้วประมาณนี
0: ้คือถ้าจะ transform ประเทศถ้าเราจะ transform ประเทศชาติเนี่ยนายกต้องปฏิรูปตัวเองก่อนตรงนี้เลย
2: ท่านนายกอยากให้คนจดจำเนี่ยจดจำภาพที่แบบว่ามีปัญหาที่ไหนไปถึงที่นั่นทันทีแล้วเป็นคนที่เข้าง่ายคือภาพนายกที่จำ
0: แต่แต่ละเรื่องมันไม่มีอะไร
3: บ้า
2: ผมคิดว่า
3: ภาพมันต้องรู้เรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไปทำไมเรา
2: ก็ยิงกันก็ไปถึงที่ใช่ไหม
3: เขายิงกันเสร็จแล้วถึงจะไปถึงบ้าน
2: ก็ไป
3: เราไปยิงกันไปถึงที่ก็ตายเนี่ย
2: คือผมต้องสร้างภาพจำงี้นะเข้าง่ายไปในทุกที่เน
3: ี่
2: ยแต่ว่าภาพที่เรา
3: อันนี้คือที่
2: เราเห็น
3: ที่ท่านวิสุทธิ์อยากให้เป็น
2: ไม่ผมอยากให้เป็นผมอยากให้เป็นแบบนั้นอย่างคุณชัยบอก
3: นิ่ง
2: พูดเรื่องอนาคตประเทศแก้ปัญหาระยะยาวยังไงจะนำประเทศไปสู่สิ่งใ
0: ดแล้วอย่าปากไวเกินไปหลายครั้งที่พลาดนะเรื่องตั้งแต่เอาละเรื่องหัวชนกำแพงแล้วเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่บอกว่าผมพูดสั้นไปอ่ะ
3: อ
0: ๋
3: อเรื่อง
0: ปืน
3: ปืนอ่ะยิง
0: โจร
3: ยิงโจรเข้ามาในบ้านยิงอ่ะยิงโจรยิงโจรที่เข้ามาในบ้าน
0: แกพูดประเภทเอาสะใจมัน
3: ไม่ก็ถูกครึ่งนึง
0: ก็นั่นสิ
3: คือยิงคือผิดอ่ะแต่ว่าผิดก็คือเป็นการป้องกันตัวก็มันฟ้องได
2: ้ครับ
3: ถ้าเจ็บก็ต้องฟ้องเฟ้องแต่ว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุอะไรประมาณนี้ก็ต้อง
0: พูดอย่างนั้นเฉยๆไม่ได้ว่าโจรเข้าบ้านคุณยิงก็ผิดเนี่ยมันไม่ได
2: ้ครับ
0: มันแสดงว่าแกก็พูดเอาเฉพาะที่รู้สึกณนาทีนั้น
3: ตามความที่ตัวเองรู้สึก
0: เอามันสะใจแรงๆเช่นบอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้วันนี้เหมือนกันต้องบอกเรื่องสอบโกงสอบท้องถิ่นไม่มีเพดาน
3: ไม่
0: มีเส้นไม่มีสายสำหรับผมถ้าใครโทรไปบอกเป็นคนของนายกมาวิ่งเต้นเน้นบอกเลยอัดเทปเอาไว้เลยถ้าอัดเทปผมก็ตายลูกเดียวคือทั้งหมดนี้มันเหมือนกับคุยแบบ
3: ก็เราก็เอาเรื่องที่แกคุยแบบนั้นมาคุยต่อไง
0: ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าถ้าแกพูด
3: ถ้าเราไม่เอาเรื่องที่แกคุยอย่างนั้นมาคุยต่อเนี่ยเราก็คุยเรื่องอื่นได
0: ้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
3: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างพ
0: ู
3: ด
0: ให
3: ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายการขณะนี้ก็คือเราก็เอาเรื่องที่แกคุยมาคุยต่อ
0: ก็จะบอกอย่าพูดอย่างนี้อีกไง
3: ก็เราจะคุยอย่างนี้ก็จะจบรายการเลย
0: ไม
2: ่เชื่อว่ารัฐบาลกำหนดวาระข่าวสารประเด็นได้นะ
0: ใช่ไงผมก็
2: ถ้าผมเป็นนายกสมมติเป็นนายกแล้ว
3: เข้าใจ
2: เชิญเอกนิติคนสุภจีเชิญชัยชนกใครต่อใครอ่ะมันตั้งโต๊ะอะไรสัปดาห์ละครั้งก็ได้
0: ใช่
2: คนที่ตอบแล้วก็ถามผมคิดว่าข่าวมันไปได้ถ้าคุณกำหนดวาระข่าวที่คุณจัดเป็น
0: คำว่าผมคิดว่านายกต้อง transform ตัวเองคือตรงนี้มีคนที่ใกล้ชิดนายกที่สุดคนหนึ่งผมแอบไปได้ยินมาคนนี้ใกล้ชิดกับนายกมาก
3: อันนี้ผมอยากฟังเว้ย
0: มี
3: ขอขยับเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหม
0: คนกำลังจะไปนำเสนออะไรบางอย่างกับนายกแล้วคนคนนี
3: ้
0: ต้องเรียกว่ารู้ใจรู้วิธีทำงานของนายกนะผมแนะนำนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าจะเสนออะไรไปให้นายกเนี่ย
3: uh-huh.
0: สั้นๆนะ
3: สั้น
0: ๆอย่ายาวนะอ
3: ย่ายาวนะ
0: แล้วก็พ่อท่านไม่ค่อยชอบอะไรละเอียดแล้วก็พยายามเสนอ1 2 3เลย
3: เอ
0: าสั้นๆเลย
3: ไม่ต้องอาราม
0: ไม่ต้องอาราม
3: ไม่ต้องอาราม
0: ไม่ต้องอารามสิ้นเล
3: ย
0: สำคัญคือแล้วท่านจะได้อะไรทางการเมืองไหมเสนอนี่คือจิตวิทยาไงเพราะว่าควิกวินไหมควิกวินไหมได้
3: ภาพ
0: ที่ดีไหม
3: เดี๋ยวจะลองไปทำใช้บ้าง
0: แล้วนี่คือแต่ว่าไม่ได้นะถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศอ่ะผมเคยยกตัวอย่างเสมอว่าบารักโอบามาตอนที่ขึ้นมาเป็นใหม่ๆแกบอกแกนั่งอยู่ทำเนียบขาวแกนอนทำเนียบขาวแกบอกลูกเมียว่าเข้านอน3ทุ่มนะแต่จาก3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะอ่าน
3: เวลา
0: เขาจะอ่านรายละเอียดเขาจะได้ศึกษาเรื่องนี
3: ้
0: ตอนนี้ประเทศไทยมันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องถังแตกตั้งแต่แม้กระทั่งเรื่องบัตรทองก็เป็นเรื่องใหญ่นะบัตรทองตอนนี้เงินจะมายังไงเขาทะเลาะกันใหญ่นะ 3-4 ฝ่ายนะที่ผมรู้ก็คือว่าตอนนี้ไม่มีคนวางนโยบายลงมาโรงพยาบาลรัฐก็ที่ขาดทุนก็โวยส่วนสปสชซึ่งเป็นคนบริหารนี่นะก็บอกว่าคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพพอคุณไปซื้อยาต่างประเทศมากเกินไปคุณบริหารไม่ประสิทธิภาพตอนนี้แยกกันเป็นหลายแก๊งนายกต้องลงมาเพราะนายกเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วย
3: เรื่องอันนี้ยากจริงๆคุณชัย
0: ใช่ไง
3: ยากเล่าให้ฟังนิดเดียว

0: ขัดใจนิดเดียว
1: คืออะไร30บาทยากหรือว่า
0: ไม่ใช่จะช้าที่พี
1: ่นะใจร้อนใจร้อน
0: เมื่อวานเนี้ยผมไปพอดีกระทรวงสาธารณสุข
2: เ
0: ข้ามาชี้แจงเรื่องงบประมาณ
2: เ
0: มื่อวานก็ทั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีอะไรอีกสักคนนึงแล้วก็เลขาธิการไอ้สปช
2: สปช
0: เขาขึ้นเขานั่งอยู่ในระนาบเดียวกันนะมันก็มีคนถามอะไรเยอะแยะนะคือถ้าผมจับ mood and tone แล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นระบบที่การใช้ฐานคิดมันไม่เหมือนกันที่ทะเลาะกันเนี่ยหรือที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้ฐานคิดคนละ
1: ใช้
0: ฐานคิดคนละฐานกันคือจากเดิมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้งบทั้งก้อนแล้วเขาไปจัดสรรเอง
1: ถูกไหมได้หมด
0: แต่นี้เนี่ยงบก้อนหนึ่งเนี่ยมันถูกโยกมาไว้ที
2: ่
0: สปสช.นะแล้วงบก้อนนี้เป็นงบที่เอามาจ่ายให้กับสาธารณสุขเวลาคนที่ไปรับบัตรทองมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐแต่โรงพยาบาลของรัฐเขาก็มีรายได้จากทงอื่นอีกเช่นรายได้จากข้าราชการที่ไปใช้บริการอะไรเงี้ยมันบนความสลับซับซ้อนอย่างเงี้ยคนไข้ที่รักษารูปแบบการรักษามาตรฐานโรงพยาบาลที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดปัญหาลักลั่นกันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว
2: ใช่
0: เรื่องเงินเนี่ยยังเป็นเรื่องรอง
1: ประกันสังคม30บาทราชการ
2: มันแตกต่างกันคือรายละเอียดพวกนี้มันซับซ้อน
0: เพราะฉะนั้นเวลาคนเราฟังคนที่เขามาพูดมาบ่นเนี่ยเขาจะบ่นจุดย่อยๆเนี่ยบางคนก็พยายามจะเอาจุดย่อยๆเนี่ยโบให้มันใหญ่จนทั้งหมดมันไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าหลักการนี้เป็นหลักการแบบเดียวกับที่อังกฤษ
2: ใช่
0: เรื่อง universal healthcare แบบนี
2: ้
0: คือเรื่องอันนี้มันต้องอยู่ต่อไปแต่ปัญหามีก็ต้องแก
2: ้ที่ผมกำลังจะบอกไงว่ามันซับซ้อนมากแล้วคนที่จะมาคลายปมเนี่ยต้องเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเลยจะไปหวังพึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไม่ได้เพราะมีการมันเข้าไปแทรกแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมากฉะนั้นนายกจะต้องลงมาถึงแม้ว่ามองจากคนละมุมซัดกันหนักคุณก็ต้องเป็นกรรมการคุณก็ต้องมองทุกอย่างมันคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสาธารณสุขปัญหาเรื่องความมั่นคงล้วนแล้วแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ว่าท่านนายกไม่มีสมาธิหรือไม่สนใจรายละเอียดเรื่องนี้นะ
0: ไม่ได้อันนี้เห็นด้วย
2: ใช่
0: 100%เลยไม่ใช่100% 1,000%
2: สิ่งที่เปรียบเทียบอย่างนี้มันมีคำว่าวิสัยทัศน์ก็คืออนาคตประเทศจะไปทางไหนสองมันมียุทธศาสตร์คือจะไปอย่างไรสำคัญที่สุดก็คือวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จะไปได้ต้องมีดาวเหนือ นอร์ทสตาร
0: ์
2: ดาวเหนือคือคนที่นำให้ทั้งทีมไปทิศทางไหน Where are we going ตรงเนี้ยที่นายกมันไม่มี
0: ผมว่าเราเนี่ยใช้คำผิด
1: ใช
0: ่ไอ้วิสัยทัศน์เนี่ยมันแปลมาจากภาษาฝรั่ง Visionมันใช้คำผิดที่จริงมันมีคำไทยซึ่งตรงกว่าเยอะ
2: คือ
0: ปรีชาญาณ
1: ปรีชาญาณ
0: เนี่ยปรีชาญาณนี่แหละคือภาษาไทยที่จริงๆแล้วความหมายตรงกับวิสัยทัศน์มากมันลึกซึ้งกว่ามันลึกกว่า
2: คือมันมี
1: ปรีชาญาณ
0: ปรีชาญาณเนี่ยภาษาไทยเนี่ยถ้าให้ผมแปลวิชั่นนะผมไม่แปลวิสัยทัศน์หรอก
2: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ผมจะต้องแปลว่าปรีชาญาณ
2: เห็นด้วย
0: แล้วมันยังมีคำต่ออีกอันสุขุมคัมภีรภาพคือถ้านายกมีแค่นี้นะก็ไปได้แล้วไม่ต้องวิชั่นนะวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยแล้วพอวิสัยทัศน์เสร็จก็พันธกิจ
2: ไม
0: ่เห็นมันเป็นฟอร์แมตเลยเป็นล่อฝรั่งมาวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นยุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
2: วิสัยทัศน์คำนี้มาจากราชบัณฑิตหรือเปล่า
0: จะมาจากไหนไม่สำคัญนะแต่ว่าผมคนอ่านหนังสือโบราณ
2: ผมกำลังจะอธิบายว่าวิชั่นมาไอ้วิสัยมาจากไหนรู้ไหมวิชั่นคือตาไงมองไง
1: แล้วก็
2: ว
1: ิ
2: สัยทัศน์ไงทัศน์ไงฉะนั้นมันก็
0: เห็นแค่นี้ไงมันก็เห็นแค่นี้ไงพิสัยหรือวิสัยหรือตัวเดียวกันคือเพดานมองเห็นแค่นี้ดีนะไม่มองอย่างนี้นะมองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้โอเคนะถ้ามองอย่างนี้ตาย
2: มาลำปาง
0: อย่างนี้มี
1: แล้วนายกมีปีชาญาณพอไหม
0: คุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: ผมยังไม่ได้ทำสมาธิจนได้อภิญญา ที่เรียกว่าเจโตปริยญา
1: ณแปลให้หน่อย
0: แปลว่ารู้ใจคนทายใจคนได้
1: มันคือภาพที่คุณชูชัย
2: ครับ
1: ชูชัยคาดหวังนายกอีกแบบนี้อีกแบบที่นายกไม่เป็นนะ
2: แบบที่ควรจะเป็น
0: ไม่เป็นไรคุยฟังไง
2: ผ

0: ไม่ได้เรียกร้องเกินไปเลยนะใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะอาสามาทำนะไม่มีใครบังคับคุณมาเป็นนายกนะคุณดิ้นรนมาเป็นนายกนะพอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณต้องแสดงถึงความเป็นผู้นำและต้องแสดงว่าประเทศชาติพึ่งพาได้ฉะนั้นตอนนี้มันปัญหาคือสิ่งที่นายกพูดถ้าพูดเล่นคำสองคำต่อล้อต่อเถียงกับนักข่าวเฉยๆนะมันจะไม่มีความน่าเชื่อถือไงความน่าศรัทธาไง
1: ผมถามคุณสุชาติคือผมอ่านข่าวนี่นะอ่านข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายไม่เอาด้วยคุณอนุทินด้วยเรื่อง A B C D E F รวมทั้งฝ่ายค้านอะไรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมมีคำถามในใจมานานแล้วผมถามคุณชัยเลยว่าสมมุติว่ารัฐบาลที่มาจากหลังการเลือกตั้งมันควรจะได้มีโอกาสทำงานสักกี่วันก่อนที่จะเริ่มถล่มกัน
0: ก็คุณก็ต้องมีแผนงานชัดเจนคุณก็ต้องมีเหตุและผลคุณก็ต้องสื่อสารไง
1: ก็เข้าใจไงแต่ว่าสักกี่วันดิเพราะเดย์วันมึงเข้ามาปั๊บกูก็อัดมึงอะไรอย่างงี้นะหรือว่า
0: ร้อยวันนะปกติใช่ไหม
1: ก็ให้ร้อยวันเลย
0: ปกติร้อยวัน
2: สี่เดือนนะสี่เดือนที่กี่เกณฑ์
1: สี่เดือน120วัน
2: คือเราเกณฑ์บริษัทเอกชนอ่ะ
1: เดี๋ยวนะเดือนนี้เป็นเดือนที่4พอดีเลยเนาะ
2: มันก็ต้องประเมินอ่ะเพราะเป็นต้อง
1: แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นอันนี้ขอฟังผมนิดนึง
2: ครับ
1: เท่าที่ผมมีประสบการณ์รัฐบาลที่เข้าไปตั้งแต่เดย์วันแล้วมีงานของตัวเองที่จะออกมาสำเร็จเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งรัฐบาลนี้เข้ามาไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณงบประมาณปี2569นี่ไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาลนี้ทำมันจะดีจะชั่วยังไงก็ต้องรับมรดกไปรัฐบาลนี้เพิ่งมาทำงบประมาณจะใช้ในปี70ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่30กันยาปีหน้าอันนี้คือของเขาเองถ้าไม่ดีคุณสมควรถูกด่าผมพูดอย่างนี้กันแล้วกันนะส่วนเรื่องงานที่มันต้องแก้กฎหมายงานที่มันต้องใช้คนมันต้องอะไรพวกนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยสมัยรัฐบาลคุณทักษิณที่ทำประสบความสำเร็จเนี่ยตอนที่ช่วงที่แกอยู่4ปีเนี่ยประมาณไปถามเลยผมไปถามเลยประมาณช่วงไหนมันถึงออกเกิดดอกออกผลอย่างที่เราต้องการครบถ้วนเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้แกบอกว่า2ปีต้อง2ปีถึงจะทำได้นะไอ้ที่เราเห็นบางอย่างในกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีส้มกำลังสร้างสายสีม่วงกำลังสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ไอทางอะไรทางด่วนไปนครบางไปอินโคราชนะบางใหญ่กาญจนบุรีรถไฟทางคู่คุณประยุทธ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีหรือ4ปีเนี่ยก่อนจะเคาะแล้วก็อยู่ต่ออีก4ปีถึงจะเริ่มเห็นของเพราะอันนี้ผมพูดได้เพราะเพื่อนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
2: อาคม
1: แล้วเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยอ้าวผมถามเขาเลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนว่าถ้าเราคิดจะทำอ่ะแล้วมันทำเสร็จอ่ะเขาบอกวีระอย่างน้อยแม่ง2ปีวะ
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจ้ากันแบบนี้ก็ต่อไปก็เป็นรัฐบาลใหม่ไปผมก็พูดได้แค่นี้
0: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้เวลากี่ปีถึงพิสูจน์ว่าโครงการนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันมีทั้งคำว่าผลลัพธ์และมีทั้งคำว่ากระบวนการใช่ไหม
1: ใช่
0: ฉะนั้นระหว่างที่อยู่กระบวนการเนี่ย
1: ก็ทำให้เต็มที่
0: คุณต้องทำให้เต็มที
1: ่ทำให้เต็มที
0: ่ต่อทุกไตรมาสทุกอะไรก็อัปเดตประชาชนเรื่องนี้ที่เราเคยรับปากไว้มันมาถึงนี่แล้วนะมาถึงนี่แล้วไม่ใช่อย่างกรณีแลนบริดจ์แลนบริดจ์อยู่ดีๆประกาศตอนหาเสียงไม่มีอยู่ดีๆตูมตามตูมตามขึ้นมา
1: แล้วอยู่ดีก็เลิก
0: อยู่ดีก็เลิก
1: กลายเป็นมิสซิ่งลิง
0: ก์แล้วก็อยู่ดีก็เลิกมันไม่มีแนวคิดเหตุผลเบื้องหลังเป้าหมายไม่มีเลยอยู่ดีๆจะทำเสร็จแล้วก็เลิกหน้าตาเฉย
1: ก็เหมือนกันนะไอ้บางคนก็พูดถึงเรื่องอ่ะไอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวนะที่ผมพูดอาทิตย์ที่แล้วนะเรื่องจะช่วยชาวนาเนี่ย
0: ตกลง
2: ไงฮะ
1: เขาไม่ยอมประชุมกบข
0: ไม่ประชุมสักอย่าง
1: เขาไม่ประชุมกบข
2: ก็คือ
1: คุณสุริยะแกพูดเองแล้วแกพูดเองแล้วแกพูดเองออกแล้ว
0: แกเรียกประชุมแต่ไม่ประชุมหรือยังไง
1: ไม่แกประชุมของส่วนของแกที่จะต้องเสนอกบข
0: กบข
1: กบขยังไม่ประชุม
0: ใครเป็นประธาน
1: ผมไม่ทราบยังไม่ประชุมแต่ไม่ใช่ขอจะขอ
0: 1,000
1: ไม่ใช่ไล่ละ2,000
2: เพิ่มจากพัน
1: นี่ผมอ่านข่าวเนี่ยเมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมตกใจมากเลยเฮ้ยมันจะได้หรือวะ
0: เนี่ย
1: เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเมื่อเช้านี่ผมอ่านแล้วผมตกใจอันนี้พูดถึงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: อันนี้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนบอกให้รู้ที่มาที่ไปนะจะได้ตามได
0: ้
1: หัวข้อว่าเกษตรเร่งเคาะอุ้มไร่ละ2,000 โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าว อยู่ระหว่างการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวในเร็วๆนี
0: ้
1: เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบข.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไปสำหรับข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบข.ครั้งที่1ทับ2569ที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับข้อเสนอสำคัญในการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือชาวนาจากเดิมไร่ละ 1,000 บาทเป็นไร่ละ 2,000 บาทภายใต้การเงื่อนไขอัตราเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,000 บาทโควต้าเพดานไม่เกินเรือนละ20ไร่วงเงิน 40,000 บาทต่อครัวเรือนเป้าหมายบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นทั้งค่ายาค่าปุ๋ยและค่าน้ำมันดีเซล
0: นี่คือกบข.
1: ยังไม่ได้อนุมัตินี่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยจากเดิมที่เราคิด 10,000 นึงนะตอนนี้กลายเป็น 40,000 เดิมคิดว่า 20,000 ตอนแรกคิดว่า 10,000 10ไร่ตอนนี้กลายเป็น 2,000 ต่อได้เขได้เต็มพิกัด20ไร่
0: คุณเองนี่ติรู้ยัง
1: ผมไม่แน่ใจว่า
0: หาตังมานะหาตังมา
1: ผมไม่รู้ว่ารู้กันหรือยังผมไม่ทราบแต่ผมอ่านแล้วผมตกใจ
2: พระคุณสุย่าบอกว่านี่ก็ใช้เงินนี่เงินกู้ไงอีก200,000 ล้านเนี่ย
1: ไม่ได้มันไม่ใช่เงินก้อนนี้อันนี้แกล้งโกรธนะ
0: ไม่นะแต่ว่า ประเด็นคือมันไม่ใช่เร่งด่วนจำเป็นพรก. 400,000 ล้านเนี่ยมันต้องจำเป็นอันนี้อยู่ดีๆนี่ประชานิยมนี
2: ่ไม่คือว่าเร่งด่วนผมคิดว่าอยู่ที่การตีความนะคนที่จะใช้เงินก็ต้องตีความว่านี่คือเร่งด่วน
1: ไม่ไม่ไม่อันนี้เขาไม่ได้ใช้อย่างนี
0: ้
1: อันนี้เขาใช้ในลักษณะที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคเกษตรช่องทางไปได้ช่องทางเดียวคือต้องให้ทกส.ออกเงินไปให้รัฐบาลก่อนนี่อันเดียวครับ
2: ก็เป็นนายแบกตลอดสำหรับทกส.
1: วันนี้มีประชุมผมจะตามประชุมคณะกรรมการบริหารของทกส.เป็นกรณีพิเศษเห็นว่าจะพิจารณาเรื่องจะต่ออายุผู้จัดการธนาคารทกส.ที่ครบ4ปีหรือไม่เพราะสหภาพแรงงานพนักงานทกส.เขาไม่พอใจคนปัจจุบันส่วนมันสาเหตุต้นเหตุมาจากไหนผมไม่ทราบ
0: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง
1: เนี่ยมันคืออย่างนี้เป็นเรื่องเพราะถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงมีผล
0: ฉะนั้นประเด็นของปัญหาที่ผมคิดว่าตอนนี้อยู่ก็คือว่าขาดเข็มทิศขาดดาวเหนือที่ว่าจะนำ
1: เอาไปให้แกท่านหน่อยดิ
0: ซื้อไปส่งให้แก
1: เดี๋ยวไปซื้อเข็มทิศด้วยวันทีมงานไปซื้อเข็มทิศมาหน่อยนะโอเค
0: อย่างเรื่องปืนอ่ะ
1: เรื่องปืน
0: เนี่ย
1: เรื่องปืน
0: คุณคิดว่าที่ประกาศมาตูมตามห้ามพก 100% แล้วก
2: ็
0: พอประกาศไปปั๊บเลิกอยู่ดีๆมีกำนันผู้ใหญ่บ้านจะให
1: ้ปืนให้รางวัลถอนรางวัลปืนลูกซอง
0: เป็นลูกซองแล้วยังมีอะไรซ่อนอยู่คุณรู้ไหมมันมีคำว่าปืนสวัสดิการ
2: มีครับ
0: โอ้ปืนสวัสดิการที่ผมไปอ่านค้นดูโอ้โหข้าราชการหลายกระทรวงทบวงกรมและทุกวิสาหกิจมีสิทธิ์ซื้อปืนราคาพิเศษมีสิทธิ์ที่จะ
1: เขาจำเป็นต้องใช้งาน
0: ก็นี่ไง
1: อย่างตำรวจเนี่ย
0: นี่ภาษา
1: เขาไม่มีงบซื้อปืนให้ก็ต้องหาปืนที่เป็นราคาแบบปืนราคาถูกอ่ะรัฐบาลออกเงินให้ส่วนหนึ่งอะไรประมาณ
0: เนี่ยคือบนกระดาษดูสวยไงช่วยเหลืออย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยปรากฏว่ามีกรณีไปซื้อเพราะไม่ต้องเสียภาษีสั่งข้าวแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปขายต
1: ่อขายแล้วไม่โอนด้วยนะขายแล้วไม่โอนด้วย
0: ไม่โอนด้วย
1: ไม่โอนชื่อด้วยเป็นปืนถูกกฎหมายแต่ไม่โอนชื่อนะ
2: หรือว่าปืนสวัสดิการหายก็ดีนะคือขายยังไงไม่รู
0: ้เอา
1: หายไปไม่เรื่องนี้ก็ดีเป็นจังหวะโอกาสที่จะทำการรื้อฟื้นผมว่ามันหลายส่วนนะใบอนุญาตไปซื้อปืนใบปอถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกใบปอ3
0: มี
2: ใบปอ3ซื้อปืนครับ
1: มันมีหลายปอ
0: ก็คนถามผมว่าปอเปอร์อะไรทั้งหลายคืออะไร
1: มี
0: ปอ3ใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนแต่คุณมีปอ3ไม่ใช่คุณใช้ได้นะมีเฉยๆนะปอ4
1: ป4
0: ใบอนุญาตให้
2: ม
0: ี
2: และใช้
0: อาวุธปืนปอ4นะ
1: ปอ4
0: แล้วก็
1: ปอ5
0: ป12
1: อ้าวไม่มีปอ5เหรอ
0: ไม่มีคุณ
1: อะไรป1ป2อยู่ไหนอ่ะไม่มี
2: มีฮะ
1: ไม่เอาป1คืออะไรเอ้ยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยป1คืออะไรเออช่วยกัน
0: ยังงงยังงงป3อนุญาตให้ซื้อหรือรับโอน
1: อันนี้จะต้องเกี่ยวกับร้านค้าปืนโอเค
0: ป4อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
1: เอาไว้ที่บ้าน
0: เอาไว้ที่เอามีไว้เฉย
1: ๆมีไว้ในครอบครอง
0: ใช้ได้แต่ครอบครอง
1: โอเค
0: ป12
1: ป12
0: ให้พกปืน ฉะนั้น
1: ป .14 หรือป .12
0: 12 12 12นี่เช็คแล้ว
1: แล้วป .14 มันมีอีกใบนึงอ่ะ
2: ป .14 กับป .13 เนี่ยอนุญาตให้ย้าย
1: ให้ติดพกไปในที่สาธารณะได้ใช่มั้ย
2: ย้ายอาวุธปืนต่างๆได้ฮะ
1: ป .1 ไม่มีน
2: ะป .1 ที่ครับ
1: ป .1 มีป
2: .1 ป .1 ก็คือแบบคำข
1: อ
2: ขออนุญาตเกี่ยวกับที่ขอ
1: ป .2
2: ป .2 นี่ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้าอีกประการ
1: เห็นไหมมันต้องแล้วป .5 ล่ะ
2: ป .5 เลยฮะ
1: เอาให้หมดดิวะ
0: มันยุ่งกัน
1: ไม่ไม่ไม่ไม่โอ้โหนี่สำคัญมากนะ
2: ป .5 นี่ใบอนุญาตทำหรือซ่อมแซม
1: เห็นไหม
2: ตอนนี
1: ้ป
2: .6 ป .6 ถึงป .11 นะใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าและเก็บรักษา
1: เห็นไหม
0: แล้วใบอนุบาลมีไหม
1: แล้วถึงมาป .12 ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ป .13 แล้วก็14ใช่ไหม
2: 12ที่พกปืน14ที่ย้ายและใบแทน
1: มันหมดแค่กี่ปวะ
2: หมด14ครับ
1: เฮ้ยทีมงานคุณช่วยปริ้นอันนี้ให้ผมหน่อยมันชื่ออะไรว่าขอดูนิดนึง
2: เดี๋ยวผมยกให
1: ้ไม่เอาไม่ยกไม่ยกมาขอดูก่อนมันชื่อไม่เอาไม่ผมไม่เอาผมจะชื่ออะไรเราเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนมันต้องมีไม่ต้องมีระเบียบอะไรสักอย่างสิไปหาชื่อระเบียบมาเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูนะป.1เนี่ยป.1ถึงป.14 เดี๋ยวไปอ่านตัวเอาตัวกฎหมายไปดูนะเวลาพูดจะได้ไม่งงผู้ชายผมเนี่ยเคยไปเรียนยิงปืนครับนี่สนามยิงปืนเคยไปเรียนแต่มันเสียเวลาต้องไปนั่งหัดล้างจับกล้องต้องอะไรนะผมไม่ไหวว่ะผมอยากเข้าไปปั๊บแม่งยิงปั๊บบ้างๆเลยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ต้องฝึกก่อนจะต้องหัดถอดก่อนอะไรก่อนแล้วเฮ้ยผมไม่ไหวเว้ยแต่พอเรียนไปสักครึ่งทางเขาบอกถ้าเกิดอาจารย์จะซื้อปืนเนี่ยต้องพอใช่ว่ามันก็ผ่านหลักสูตรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะออกใบป.4ให้ออกใบป.4ให้ไปซื้อได
0: ้ทีนี้เรามักจะดูปลายเหตุเนี่ยอันนี้คือปลายเหตุ
1: เ
0: รื่องของไอ้ปืนเนี่ยมันมาจาก1โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อน
1: นะนี่ไง
0: ตามมาด้วยเรื่องฉลองเรี่ยวแรง
1: ใช่มั้ยใช่
2: นนทบุรี
0: ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรามันลืมไปแล้วว่าตัวลงต้นเหตุมันเป็นยังไงต้นเหตุก็คือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีอาวุธปืนมากคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนี่เต็มไปหมด
1: เพื่อนผมก็มีเยอะเพื่อนผมมี30 40กว่าบอกเขาชอบ
0: อันนี้ไง
1: ใช่แล้วจะบอกเฮ้ยขอกูมาเก็บไว้สักกระบอกได้บอกไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมึงไปทำอะไรกูปวดหัวกูยุ่งไง
0: มีบางคนชื่อเขาเนี่ยนะ
2: มีบางคนที่แบบสะสมทรัพย์เป็นสะสมปืนอ่ะแต่เขาบอกเขาชอบไง
1: เขาคนชอบอ่ะแล้วเขาต้องซื้อปืนใหม่ๆด้วยนะ
0: แต่ประเด็นมันคือว่า10ล้านกว่ากระบอกมี66ล้านเท่านั้นที่มีทะเบียนถูกต้องที่ผิดกฎหมายที่ปืนเถื่อน4ล้านกว่า
2: ครับ
0: มันอยู่ในตลาดแล้วยิ่งกว่านั้นคุณอนุทินยังไม่ได้ทำการบ้านตรงนี้สั่งออนไลน์ได้ง่ายมาก
2: เดี๋ยวนี้ซื้อง่ายครับ
0: ปืนเนี่ยสั่งออนไลน์ได้ง่ายมาก
1: แล้วมันนำมาจากไหน
0: ฮะ
1: มันนำมาจากไหน
0: เอามาจากไหนแบบ
1: คนขายเราอ่ะ
0: อุ้ยเดี๋ยวนี้ตลาดเยอะแยะไปหมด
1: ผมเราพอบอกได้ไหมจะ
0: ได
1: ้ไ
0: ม่ใช่ใช่
2: เขาบอกเข้าไปในเว็บ
1: บอกเยอะแยะไปหมด
0: เข้าไปในเว็บนะ
2: ได
1: ้ไม่พูดถึงว่าคือไอ้ตลาดในเว็บผมไม่เคยเข้าผมว่าตามมีสถานที่ไหมยกเว้นแถวถนนอุณากันตรงไอ
0: ้วังบุรพา
1: ตรงวังบุรพาไอ้นั่นมันมีอยู่แล้วนี
0: ่อันนั้นทุกคนรู้เพราะว่าเป็นทางการแต่ไอ้ที่ไม่เป็นทางการเยอะมาก
1: เออ
0: พอมันเป็น
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณรู้ไหมว่าพอข้ามแค่พรมแดนมาเลเซียมีปืนนี่ติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารด้วยซ้ำไปมันรู้สึกฉะนั้นมันชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นที่ผ่านของปืนเถื่อนทั้งหลายแหละและก็ที่สำคัญคือท่านนายกจะก่อนพูดทำการบ้านให้ละเอียดอ่ะไม่ใช่คือวันก่อนอยู่ดีๆที่บอกว่าจะไม่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ปืนลูกซองเป็นของขวัญนะก็อยู่ดีๆว่าสั่งห้ามเดี๋ยวนี
1: ้จะให้เป็นเงินห้ามแล้ว
0: ห้ามเดี๋ยวนี
2: ้ให้เป็นเงินทดแทนหรือสิ่งอื่น
1: ที่เขาแตกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นไงเขาก็เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันดีเด่นนะถ้ามีปืนลูกซองเนี่ยดูมันเมื่อก่อนเขาแจกแหนบทองตอนนี้เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองเว้ยลูกซองสองลำกล้องหรือเปล่าวะนี่แบบฉะนั้นสไลด์ในหนังที่เราดูอย่างนี้แบบว่า
0: ฉะนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ดูว่ามันครบทุกอย่างไงปัญหาคือเลิกปืนปั๊บนายกพูดเลยตุ้งต้องจบปิดแล้วจบห้ามพก 100% ต่างๆนะแต่ลืมไปว่าพวกที่อธิบดีต่างๆก็จะรู้ว่ามันมีบางเรื่องที่ทำไม่ได้
1: งั้นแสดงว่าคนที่อยู่ข้างๆก็ต้องเตือนสิ
2: ไม่กล้า
1: ก
2: ็คงจะพูดเร็วไป
1: หน่อยไม่กล้าได้ไงเรา
2: อันนี้ก็จะพูดเร็วไปหน่อย
1: พูดเร็วก็แก้ไขท่านนายกครับเรียกมากระซิบสิไม
2: ่
1: ทั้งหมดนะต้องช่วยแกดิ
2: คุณสุภชัยก็มาช่วยเลยไง
1: ไม่ช่วยทีหลังไม่ได้มันต้องช่วยตอนที่เกิดเหตุสิวะต้องปั๊มหัวใจกันตรงนั้นสิไม่งั้นตายคาที
2: ่นอกจากตำรวจจะเดือดร้อนนะ นักกีฬายิงปืนบอก
0: ก็บอกว่าจะทำไงห้ามพกออกไปข้างนอก
2: ห้ามพกอ่ะ

0: เฮ้ยเขาให้แยกเขาให้แยกเป็นชิ้นส่วน
1: ไว้ที่กีฬาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
0: เขาให้แยกเป็นส่วนๆผมอันนี้ผมรู้
2: สมาคมยิงปืนกบฏแล้ว
0: มันต้องแยกเป็นส่วนๆไม่ใช่ประกอบไปพร้อมยิงไม่ได้
1: แต่ว่านักกีฬายิงปืนบอกว่าเวลาเขาซ้อมไม่ได้ซ้อมสนามเดียวนะ
0: ก็ต้องถอดออก
1: อันนั้นต้องมันจะยังไงจะต้องฝากห้ามพกห้ามพาเนี่ยมันจะยังไง
0: จะขึ้นอย่าเอาเรื่องเล็กเป็นส่วนเฉพาะ
2: ไม่ครับ
0: มาขยายเพื่อให้เป็นปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องใหญ่ขนาดนี้คือจะจัดการกับความรุนแรงของคนที่พกปืนยังไงผมว่านี่เป็นประเด็น
1: ไม่แต่ย
0: ิ่ง
1: ตอบ
0: ไม่ได้ขับรถไปถนนถ้าตำรวจเจอปั๊บแม่งใครมีปืนในรถเนี่ยเล่นเลยเอาก่อนอย่างนี้ก่อนเลยขับรถต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยใครมีปืนอยู่ในลิ้นชงลิ้นชักต้องจัดการก่อนเลยเพราะไม่ทุกคนผิดหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตพกพาที่เหลือผิดแม่งหมดทุกคนต้องเอาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไปพูดถึงปัญหานักกีฬายิงปืนปะโถใช่ไหมนี่คุณวิสุทธิ์เนี่ยถ้าถามผมนะตำรวจตั้งด่านตัวนะเปิดแม่งดูให้หมดเลยใครถือปืนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยยามวิกาลเนี่ยรวบปืนไปโรงพักเลย
2: เขากำลังบอกว่าสมาคมยิงปืนเขาบ่นมาว่ายังไง
1: มันต้องมองได้รอบครบด้านไง
0: ก็ครบด้านไงจะถามว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กปัญหาขนาดนี้เราพูดจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเด็กนักเรียนเสียชีวิตโอเคไห
1: ม
0: เสร็จแล้วคุณฉลองเลี้ยวแรงเนาะเราเห็นภาพเลยเดินอย่างเงี้ยคนปกติพกปืนไม่ได้นะครับพี่วิสูตรคราวนี้ถ้าเราห้ามคนไม่ให้พกปืนน่ะมออเลสอ่ะมันก็ลดความรุนแรงในตัวนะส่วนเรื่องนักกีฬาที่คุณวิสุทธ์พูดให้ครบถ้วนเนี่ยเชิญเลยครับต่อเลยครับผมฟังครับ
1: ไม่ผมจบแล้วแต่ผมคิดว่าก็ทอบอย่างตำรวจเนี่ยตำรวจก็ต้องโวยว่าเฮ้ย
0: ตำรวจพกได้ครับ
1: คือ
0: ตำรวจพกได้ครับทุกคนตำรวจพกได้ครับ
2: ไม่เขาบอกว่าต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ไม่รู้เขามีใบป.14เขาพกได้ครับ
1: ที่ตำรวจบอกว่าต้องมีผู้บังคับบัญชามอบหมายไปแล้วอักษร
2: แล้ว
1: ก็ตามไปทีหลังก็ต้องชัดเจนไง
0: แล้วมันไม่ดีเหร
1: อคือมันก็ดี
0: มันไม่ดีเหรอ
1: แต่ว่า
0: ที่ให้มันมีระบบระเบียบว่าใครทำปิดกฎเนี่ยเล่นแม่งเลยไม่ดีเหรอ
2: ผมหวังว่า
0: ผมโทษทีนะผมอาจจะใช้อารมณ์มากไปนิดนึงโทษทีผมปกติคือโทษที
2: ผมหวังว่าจะทำจริงตามนี
1: ้
2: บังคับใช้กฎหมายจริงมันจะไม่เหมือนเรื่องกัญชาไหมเพราะว่ากัญชาก็ไม่มีนะการสันทนาการเด็ดขาดไม่มีนะการแพทย์อย่างเดียวนะมันคล้ายกันเลยว่าปืนนี่ต้องใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ณปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
1: ครับ
2: ล่าสุดเว้ยเรื่องกัญชานี่ผมทุกครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผมจะพูดถึงเรื่องกัญชาบอกว่ากฎหมายบอกแล้วมีกฎกระทรวงออกมาด้วยว่าใช้เฉพาะการแพทย์ห้ามสันทนาการภูเก็ตเที่ยวบินแอร์อินเดียนักบินจากภูเก็ตไปเดลีเครื่องบินฟูบลงมาปรากฏว่านักบินคนนั้นเนี่ยถูกสอบตรวจสุกัญชา
0: บนเครื่อง
2: กลายเป็นข่าว
0: เป็นกัปตัน
2: เป็นตัว
0: บินจากภูเก็ต
2: ภูเก็ต
0: สายการบิน
2: ไปเดลีสายการบินแอร์อินเดีย
1: ถูกจับที่นั่น
2: ถูกจับไม่ใช่ถูกจับคือถูกสอบไงเพราะว่าผู้โดยสารบาดเจ็บ20กว่าคน
0: เครื่องมันลดระดับ
2: วูบลงมาแล้วก็พอสอบสวนไปมาปรากฏว่ามีข่าวว่าแกหล่นลงไปที่ห้องคอกปิดด้วยนะ
0: อุ้ยตายห่า
2: เ
0: พราะฟุบอยู่ในห้องกัปตันเนี่ยห้องอะไรขับเครื่องบินนั่นหรอก
2: หน้าเนี่ยก็ปิดไงแล้วมีผู้ช่วยนักบินมาแล้วก็มีการอุ้มขึ้นมาต่างๆนานาปรากฏว่าภูเก็ตเนี่ยมีร้าน
0: ขาย
2: ชาพันกว่า
0: อันนี้เราเข้าไปสูบได้เดี๋ยวนี้ยังได้ไหม
2: ก็แล้วแต่คุณเดินเข้าไปนี่ร้านนั้นเขาจะมองว่าคุณเป็นตำรวจหรือคุณมาจะใช้
0: อย่างนี้ไปเนเธอร์แลนด์ดีกว่าพี่พิสุทธิ์
1: ได้ไหม
0: ที่เนเธอร์แลนด์พี่เดินเข้าไปเลย
2: ฟรี
1: ครับ
2: ไม่ผมกำลังหมายความว่า
0: เขาก็ให้สูบครับที่เนเธอร์แลนด
2: ์ใช
0: ่ฟรีไม่ใช่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่เหม็นหน่อยถ้าคนเดินผ่านเป็นไม่กลิ่นเลย
2: ผมกำลังบอกว่าตรงเนี้ยไอ้กฎหมายเรื่องปืนเนี่ยมันก็จะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าชัดเจนจะเอาจริงเอาจัง 100% ห้ามพกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
0: ไม่จริง
2: นั่นไงนี่คือปัญหา
0: ไม่จริงครับพี่พิสูจน
2: ์
0: มันจะเป็นแบบไฟไหม้ฟางครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรก
1: ประเด็นนิดนึงแต่ยกเอาจริงจังมากไง
0: ผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่าประสบการณ์ของผมในสังคมไทยเนี่ยนะจนจะเข้าโรงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้นะมันจะต้องออกมาเป็นไฟไม่ฟางพอเหตุการณ์ผ่านไปมีข่าวอื่นมากบก็เรื่องนี้ก็ลืมกันไป
2: นี่ไง
0: มันต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายใช้เวล
1: า
0: ต้องไปถกเถียงกันในกรรมธิการถกเถียงกันในวาระ1วาระ2วาระ3ติดชึ่ง
2: แก้กฎหมายแล้วไม่ใช่ว่าเอามาปฏิบัติ
0: แล้วปฏิบัติก็ยังมีปัญหาเรื่องภาค

0: ฏิบัติบังคับใช้อีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยกกรณีอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงจะมาเคาน์เตอร์หรือจะเห็นด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยขอให้ทำใจไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าทุกเรื่องที่เป็นข่าวใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะเป็นไฟไหม้ฟาง
1: ผมลืมไปแล้วนะนี่เรื่องของไอ้สถานบันเทิงสถานบันเทิง
0: ทำไม
1: โรงเบียร์ที่ไฟไหม้อ่ะตอนนั้นก็เอาจริงเอาจังมาอย่าเลยโรงเบียร์จำได้ไหมโอ้จะต้องไปตรวจ
0: จะต้องไปตรวจทางสีไฟหรืออะไรไปอนุญาต
1: ต่างต่างนานเงียบไปอีกแล้ว
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: เงียบไปแล้ว
0: เห็นไหมต้องรอให้อีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วเราต้องตายกันอีกกี่คน
0: เราก็จะพ่อพูดเนี่ยขอให้เป็นไม่ขอให้เป็นอุทาหรณ
2: ์แล้วก็สรุปบทเรียนแล้วก็แก้ปัญหาวางไว
0: ้ต้องขอให้เป็นอุทาหรณ
3: ์
0: ขอให้เป็นบทเรียนขอให้อะไรนะอะไรนะอะไรสรุปเป็นอะไร
2: สรุปบทเรียนถอดบทเรียน
0: ถอดบทเรียน
1: คือ
0: บทเรียนมันโดนถอดนี่นะจนมันเหลือแต่ตัวแล้วมันไม่มีเสื้อผ้าแล้ว
1: มันร่อนจ้อนละ
0: มันร่อนจ้อนแล้วบทเรียนนะมันบอกมึงไม่ต้องมาถอดกูแล้ว
1: แอคชั่นใหม่กันแล้วกันแล้วอุทาหรณ์มันจะเป็นอุทาหรณ์
0: มันหอนอย่างนี้ไปเลย
1: จะหอน
0: ไปไปไปพอแล้วว
2: ันนี้ถึงแต่ว่า
0: วันนี้โทษพี่ขอโทษพี่สุดขอโทษพี่สุด
2: ไม่แต่จริง
0: ไม่ผมขอโทษออกอากาศขอโทษ
2: ไม่ต้องขอโทษแล้วเราก็คุยกันเนี่ย
0: ขอโทษ
2: จริงที่ฟ้องตามนั้นเพราะว่านานอย่างเช่นคุณอภกรบอกว่าปฏิรูปราชการใช้เวลา8ปีสำเร
1: ็
2: จไม่เป็นไรนะคือเราก็มีทิศทางว่า8ปีสำเร็จแล้วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดียวก็ได้นะ
1: เออ
2: ครับคุยกันพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ต้นเดือนกรกฎาคมปี2026ที่ผ่านมาเกือบทุกประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติแม้จะยังไม่ถึงช่วงฤดูร้อนก็ตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างรวดเร็วก่อนจะสะสมและทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนานกว่าสัปดาห์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงเร่งการระเหยของน้ำในดินและต้นไม้นำไปสู่อีกหนึ่งวิกฤตใหญ่นั่นก็คือไฟป่ารุนแรงมากกว่าครั้งใดๆในรอบร้อยปีเปลวเพลิงสีส้มจัดโหมกระหน่ำอย่างไร้ปราณีทั้งมนุษย์และสัตว์พากันหนีตายความร้อนในระดับที่ละลายโลหะได้เผาลึกลงไปถึงเนื้อไม้และรากใต้ดินพื้นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเท่าฐานสีดำและตอไม้เกรียมเพียงในเวลาไม่กี่นาที

นี่ถือว่าเป็นไฟป่าที่ค่อนข้างผิดปกตินะคะนอกเหนือจากจะมาก่อฤดูกาลแล้วพลังการทำลายล้างยังสูงขึ้นอย่างมากมายมหาศาลด้วย

0: พลิงสีส้มจัดขนาดใหญ่โหมกระหน่ำเผาต้นไม้บ้านเรือนและทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าควันไฟหนาทึบพวยพุ่งขึ้นผืนฟ้ากลายเป็นสีส้มแดงแผดสวยตัดกับยามราตรีเครื่องบินบินระดับต่ำก่อนปล่อยน้ำลงมาดับไฟเพื่อชะลอการลุกลามของเพลิงท่ามกลางความเหนื่อยล้าเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันไฟหนาหนักกว่า 3,000 นายเดินเท้าแบกอุปกรณ์หนักหลายสิบกิโลกรัมไต่ขึ้นที่สูงหรือเข้าป่าลึกท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงจากเปลวไฟภาพการอุทิศขีดจำกัดของมนุษย์เพื่อต่อสู้กับพลังทำลายล้างของธรรมชาติเกิดขึ้นในวันที่ไฟป่ากำลังจะลามเข้าสู่บอร์โดเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสม้าจำนวนมากจากฟาร์มหนีตายหลังสัมผัสได้ถึงอันตรายแบบสุดขั้วผู้คนหลายหมื่นตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาอยู่ในศูนย์พักพิงหลายแห่งที่ทางการจัดไว้ให้
1: Nous accueillons les gens de la presqu'île qui ont été évacués vers nos centres et là nous avons comme consigne d'évacuer justement ces centres-là les personnes qui sont à même de pouvoir se déplacer seules eh bien, se déplacent seules ce qui sont autonomes pour des hébergements qu'elles connaissent sinon elles ont pour ordre d'aller sur Bordeaux au lac ou au parc d'exposition il y a de quoi accueillir les gens nous constatons quand même qu'il nous reste dans nos centres, des personnes à mobilité réduite et nous allons essayer d'organiser au mieux leur évacuation vers les centres adéquats.
0: ไฟป่าที่กำลังโหมกระหน่ำทำลายคือภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดของฝรั่งเศสนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไม่เฉพาะรุนแรงแต่เป็นไฟป่าที่มาเร็วกว่าปกติอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั่นก็คือคลื่นความร้อนระลอกใหญ่ที่ส่งผลให้อุณหภูมิเกิน40 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันนานนับสัปดาห์

คลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟคือปรากฏการณ์ที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติของพื้นที่นั้นๆอย่างฉับพลันและสะสมความร้อนต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เกิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ความกดอากาศสูงนี้เปรียบเสมือนฝาชีหรือโดมที่ครอบกดให้อากาศร้อนจมลงและกักเก็บความร้อนไว้ไม่ให้ระบายออกที่เป็นวิกฤตซ้ำคือฝาชีหรือโดมนี้ยังทำหน้าที่กันไม่ให้ลมเย็นเคลื่อนเข้ามาก่อให้เกิดรูปแบบบรรยากาศที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกหรือการที่ลมหยุดนิ่งมวลอากาศที่ทั้งร้อนและแห้งภายในฝาชีหรือโดมหลุดรอดไปไหนไม่ได้อากาศที่กดทับนี้ยังทำให้เมฆไม่ก่อตัวเมื่อไม่มีเมฆแสงอาทิตย์จึงส่งลงตรงพื้นดินได้อย่างเต็มที่และพื้นดินสะสมความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ภายใต้โดม

0: มืองใหญ่แปรสภาพกลายเป็นเตาอบคอนกรีตที่สะสมความร้อนได้ดีกว่าเดิมรางรถไฟยืดตัวบิดเบี้ยวและถนนคอนกรีตระเบิดหรือก่งตัวจากความร้อนสูงเป็นสภาพความร้อนที่ผู้คนบอกว่าเหมือนกับนรกบนดิน
1: Là c'est l'enfer sur terre c'est ce que je peux dire En plus on est en Bretagne la météo ça change tout le temps c'est pas fiable il fait chaud et le vent est chaudLà, on est obligé de fermer le chantier parce qu'il fait tellement chaud, alerte rouge. Donc là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on reprend le boulot.
0: ส่วนพื้นที่นอกเมืองหรือพื้นที่ป่าอุณหภูมิที่สูงส่งผลให้ดินขาดความชื้นโลกสูญเสียกลไกการระบายความร้อนตามธรรมชาติความกดอากาศสูงไม่เพียงนำไปสู่การเกิดคลื่นความร้อนแต่ยังทำให้เกิดฝนตกน้อยด้วยเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากจะจมตัวสู่พื้นดินและไปกดทับไม่ให้อากาศร้อนด้านล่างลอยตัวขึ้นไปสร้างเป็นเมฆฝนส่งผลให้เกิดสภาพท้องฟ้าโปร่งอากาศแห้งและไม่มีการรวมตัวกันของไอน้ำที่จะกลั่นตัวเป็นหยดฝนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสถาบันเมเทโอฟรานซ์บอกว่าในปีนี้หลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนและภูมิภาคเฮาส์เดอฟรานซ์มีปริมาณฝนสะสมไม่ถึง1มิลลิเมตรจากปกติที่เคยมีประมาณ700ถึง800มิลลิเมตร
2: Alors au cours du mois de juillet on a noté des conditions anticycloniquesPersistante sur la France, cela a engendré du coup des cumuls de précipitations très faibles, même pour la saison. On a ainsi relevé moins de 1 mm de pluie sur certaines régions du pourtour méditerranéen, mais également dans les Hauts-de-France.
0: เมื่อไม่มีฝนวิกฤตที่ซ้ำเติมเข้ามาคือสภาวะแล้งจัดแหล่งน้ำธรรมชาติและเขื่อนแห้งขอดดินแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดไฟป่าที่มีพลังทำลายล้างในระดับและขนาดที่ฝรั่งเศสไม่เคยเห็นมาก่อน

0: ร่มกลางบังแดดทรงกลมสีสันสดใสบนชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองลากาโนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้คนบนชายหาดหันไปทิศทางเดียวกันเพื่อเฝ้ามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าท้องฟ้ากลายเป็นโทนสีส้มอิฐเทาเข้มและดำคล้ายกับพายุฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ที่กำลังก่อตัวพื้นน้ำทะเลที่สงบนิ่งราบเรียบไปไกลถึงเส้นขอบฟ้ากลายเป็นสีมืดมนจากเงาสะท้อนของควันไฟป่าที่กำลังโหมกระหน่ำมนุษย์ที่เปราะบางกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำทุกทางเพื่อสกัดไม่ให้ไฟเข้าเขตชุมชนแต่ภารกิจนี้ต้องเจอกับความท้าทายเพราะนี่ไม่ใช่ไฟป่าธรรมดาแต่เป็นไฟป่าที่ทำให้เกิดไฟคลาวหรือเมฆอัคคณีเมฆอัคคณีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อความร้อนมหาศาลจากไฟป่าผลักให้อากาศที่ร้อนพร้อมกับควันและเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วพวกมันลอยตัวขึ้นไปพร้อมกับความชื้นเมื่อถึงระดับที่สูงพอก็จะเย็นตัวลงเกิดการควบแน่นก่อนกลายเป็นเมฆขนาดใหญ่เติบโตและพัฒนาจนกลายเป็นเมฆพายุฝนฟ้าคะนองแต่ฝนที่เกิดจากเมฆอัคคณีแทบไม่มีโอกาสตกถึงพื้นดินเพื่อเป็นตัวช่วยให้ไฟป่าเบาลงความแห้งแล้งและร้อนจัดด้านล่างทำให้ฝนมักจะระเหยไปในอากาศก่อนจะตกถึงพื้นมากไปกว่านั้นเมฆอัคคณียังมาพร้อมกับฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงกระแสลมที่รุนแรงไร้ทิศทางส่งผลให้ไฟป่ากระจายไปแบบไร้ทิศทางเช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์มักเรียกเมฆอัคคณีว่าปรากฏการณ์ที่สภาพอากาศสร้างไฟขึ้นมาเอง
1: What is now called fire clouds, the scientific name is Spirocumulus nimbus. These are clouds that are produced by the fire itself. So the smoke from the fire, the very large plumes that they produce, contains a significant amount of water in vapor form, and also are very hot. So they can go into the atmosphere, they interact with the atmosphere, and create their own cloud. And their own cloud can actually store static electricity and develop thunder strikes around the community.Creating not its only its own weather, but also its own ignition sources, and creating new fires ahead. So it's like creating a mini ecosystem of fire and weather and more fire.
0: เมฆอัคคณีทำให้ไฟป่ากระจายตัวในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างก่อให้เกิดคลื่นไฟป่าหรือว่าไฟเวฟซึ่งยากต่อการควบคุมอย่างยิ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมาพันธ์ดับเพลิงแห่งชาติฝรั่งเศสบันทึกการเกิดปรากฏการณ์เมฆอัคคณีได้เมฆอัคคณีหมายถึงไฟป่าไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพอากาศภายนอกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ตัวของมันเองเป็นผู้สร้างระบบสภาพอากาศที่เลวร้ายขึ้นมาไฟป่าถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกธรรมชาติมีบทบาทในการฟื้นฟูและสร้างสมดุลต่อระบบนิเวศไฟป่าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับความรุนแรงต่ำถึงปานกลางช่วยกำจัดใบไม้และกิ่งแห้งที่สะสมบนพื้นป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่รุนแรงที่ทำลายป่าทั้งหมดเท่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้คือการปลดปล่อยแร่ธาตุและสารอาหารกลับคืนสู่ผืนดินความร้อนและระดับของไฟอยู่ในขอบเขตที่ระบบนิเวศและมนุษย์รับมือได้เนื่องจากเป็นการลุกไหม้เผาเศษไม้บนพื้นดินแต่วันนี้พฤติกรรมของไฟป่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกมันแผ่พลังทำลายล้างได้กว้างขวางมากขึ้นและเกรี้ยวกราดมากขึ้นและหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ไฟป่าในยุโรปจะเปลี่ยนสถานะจากผู้รักษาสมดุลมาเป็นผู้ทำลายล้างระบบนิเวศ
1: Europe has had wildfires for millions of years so we know that every summer we will have wildfires what is happening in this particular moment in these few weeks and the next few weeks coming is thatthere is an unusual number of very large wildfires burning over vast areas of Europe. This is what we would call in my group a fire wave. It's unprecedented fire behavior, not in one specific location, but multiple locations, overwhelming fire brigade.
0: ด้านหนึ่งเป็นพื้นที่เนินเขาสูงต่ำรายล้อมด้วยป้อมปราการประวัติศาสตร์และปราสาทโบราณอีกด้านมีอาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมตลิ่งรายรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมนีโอโกธิกลานจัตุรัสและย่านการค้าที่มีชีวิตชีวาเชื่อมสองฝากฝั่งของกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการีเข้าไว้ด้วยกันคือแม่น้ำดานูบแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรปแห่งนี้คือแรงบันดาลใจให้เกิดบท

0: บูดาเปสต์หน่วยงานพยากรณ์น้ำแห่งชาติวัดระดับของแม่น้ำได้เพียง23เซนติเมตรต่ำลงมากจากระดับปกติที่เคยอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรสันดอนทรายโผล่ขึ้นมาจนคนสามารถลงไปเดินจุดที่เป็นกลางแม่น้ำได้ภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากฮังการีต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนต่อเนื่องนานเกือบเดือนส่งผลให้การระเหยของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินปกติปริมาณฝนสะสมที่ต่ำกว่าทุกปีส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงทั้งหมดนี้ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำดานูบแม่น้ำที่แห้งขอดส่งผลทำให้ดินแห้งผากขาดความชุ่มชื้นพืชผลทางการเกษตรเสียหายหนักทางการฮังการีต้องประกาศขอความร่วมมือและเริ่มจำกัดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นเช่นการเติมน้ำในสระหรือการรดน้ำต้นไม้อีกสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแห้งขอดของแม่น้ำดานูบคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พักโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งเดียวของฮังการีสร้างขึ้นในยุคทศวรรษ1980โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พักดึงน้ำจากแม่น้ำดานูบเพื่อเข้าสู่ระบบหล่อเย็นหนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในฐานะเครื่องมือที่ทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเตาปฏิกรณ์เพื่อไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายหรือเสียหายจากความร้อนมหาศาลน้ำที่แห้งขอดส่งผลให้ไม่สามารถสูบน้ำเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอและนี่กลายเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้า4สิงหาคมที่ผ่านมาปีเตอร์มาจานายกรัฐมนตรีฮังการีเปิดแถลงข่าวระบุว่าได้สั่งการให้มีการทยอยปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมด4ตัวเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลงมาต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตและอาจมีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานเตาปฏิกรณ์ทั้งหมดหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
1: Már nyilván sokan tudnak, hogy mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint, de ez folyamatosan változik a vízügy tájékoztatása alapján, kedden vagy szerdán következhet be.
0: อีกหนึ่งเหตุผลที่ฮังการีต้องปิดเตาปฏิกรณ์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อจำกัดที่มาจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าน้ำจากโรงงานที่ปล่อยกลับสู่แม่น้ำดานูบต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสหรือขยายได้ไม่เกิน 31.5 องศาเซลเซียสในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำที่ชาติยุโรป10ประเทศใช้ร่วมกันภัยแล้งส่งผลให้ดานูบมีน้ำน้อยลงน้ำที่น้อยลงทำให้อุณหภูมิของแม่น้ำสูงกว่าปกติและสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นปัญหาเพราะโรงไฟฟ้าไม่สามารถปล่อยน้ำในระดับที่อุณหภูมิที่เคยปล่อยกลับลงไปแม่น้ำดานูบได้เนื่องจากน้ำที่อยู่ในนั้นร้อนกว่าปกติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พักเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของฮังการีผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ50ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศการลดหรือหยุดการทำงานอย่างสิ้นเชิงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้คือสิ่งที่ซ้ำเติมสถานการณ์ตึงตัวด้านพลังงานที่ฮังการีต้องเผชิญอยู่แล้วนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเป็นเวลานานปริมาณฝนที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมากตลอดหลายเดือนทำให้อัตราการระเหยของน้ำในลำน้ำและพื้นดินสูงขึ้นเหล่านี้คือปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำดานูบลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบหลายสิบปีไม่เฉพาะที่ฮังการีแต่ดานูบที่แห้งผากส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตที่ต้องพึ่งพาสายน้ำแห่งนี้ในฐานะแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกว่า10ประเทศในยุโรปดานูบคือส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ชื่อว่าไรน์ไมล์ดานูบด้วยความยาวกว่า170กิโลเมตรไรน์ไมล์ดานูบคือเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อทะเลเหนือเข้ากับทะเลดำทำให้เรือสินค้าสามารถเดินทางจากยุโรปตะวันตกไปยังยุโรปตะวันออกได้โดยตรงเหล็กถ่านหินแร่ธาตุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ที่ยุโรปทำมาค้าขายกันล้วนใช้เส้นทางนี้ความงดงามของเมืองหลวงสองริมฝั่งตั้งแต่เวียนนาของออสเตรียบูดาเปสต์ของฮังการีบราติสลาวาของสโลวาเกียและเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียพื้นที่อนุรักษ์และหุบเขาที่งดงามทำให้แม่น้ำดานูบกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาเยือนแต่วันนี้ทั้งเรือสินค้าและเรือสำราญของนักท่องเที่ยวกำลังเจอกับปัญหาจากระดับน้ำที่ลดต่ำ ที่เมืองวิ

0: ดินของบัลแกเรียตำรวจต้องอพยพนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญลำหนึ่งเพราะน้ำตื้นเกินกว่าที่เรือจะผ่านได้ส่วนที่เซอร์เบียระดับน้ำในแม่น้ำดานูบที่ลดลงและถอยออกจากแนวตลิ่งเดิมไปไกลถึง20เมตรทำให้เรือจำนวนมากต้องจอดนิ่งสนิทอยู่ริมชายฝั่งผืนดินเป็นรอยแยกแตกระแหงจากความร้อนจัดเศษใบไม้และกิ่งไม้แห้งกองระเกะระกะเป็นจุดเสาวัดประดับน้ำที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและป้ายห้ามลงเล่นน้ำคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าบริเวณที่แห้งผากนี้คือจุดที่เคยมีน้ำนี่คือสภาพของอ่างเก็บน้ำแบกันในเมืองมียางของเกาหลีใต้หลังจากต้องเจอกับคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่รุนแรงจนส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์คนที่อยู่อาศัยในเมืองบอกว่านี่เป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่สุดในรอบ50ปีหรือตั้งแต่จำความได้
1: 해근들은너무덥고저미량하고양산경남서부경남이쪽에굉장히지금40도라라는건제가내가나이가60하나인데50년만에처음입니다이래더위는아예문밖에안나오지집에에어컨틀고밖에나오면숨이막혀서못다닙니다
0: นอกจากมียางอีกเมืองที่อากาศร้อนทุบทุกสถิติคือยางซาน2สิงหาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิที่ยางซานสูงขึ้นไปถึง 42.5 องศาเซลเซียสสูงที่สุดในรอบ122ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อปี1904ส่วนที่กรุงโซลเมืองหลวงก็หนักหนาสาหัสจากคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันนี่คือภาพถ่ายจากกล้องตรวจจับความร้อนหรือ Thermal Imageที่บันทึกภาพผู้คนและการจราจรบนท้องถนนในกรุงโซลในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงสีที่ปรากฏเป็นสีหลักในภาพนี้คือสีเหลืองสว่างซึ่งเป็นสีที่บ่งชี้ว่าบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงหรือร้อนจัดคลื่นความร้อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและคนกว่า 2,000 คนป่วยจากอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสะสมสองวันหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยออกมาประธานาธิบดีอีแจมยอนผู้นำเกาหลีใต้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินก่อนประกาศยกระดับให้ภัยจากคลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติระดับชาติเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมาก
2: 전국에서연일기록적인폭염이이어지고있습니다남부일부지역의경우40도를훌쩍넘는사상초유의폭염이벌써며칠째계속되면서국민들의일상생활마저어려운실정입니다현상황을국가재난사태로보고국민삶을보호하기위해서총력을기울여필요한조치를빠르고빈틈없이추진해주시기바랍니다
0: กรุงโซลและอีกหลายเมืองถูกจัดให้เป็นพื้นที่เตือนภัยกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาถูกยกเลิกทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนถูกประกาศโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวและคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลื่นความร้อนที่โหมกระหน่ำกำลังเปิดเปลือยความเหลื่อมล้ำทางสังคมในขณะที่ตึกระฟ้าและคอนโดหรูหราในย่านคังนำย่านการค้าและธุรกิจสำคัญของเมืองหลวงมีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำอีกมุมของเมืองผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดกำลังต้องทนทรมานกับความร้อนสะสมเกือบทั้งหมดบอกว่านอนไม่หลับเนื่องจากอากาศร้อนจัดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตและความทรมานจะทวีความหนักหนาขึ้นหากวันไหนไม่มีลมหรือห้องไหนไม่มีช่องหน้าต่างเพื่อให้อากาศได้ระบายบางคนบอกว่าต้องออกไปเก็บพัดลมมือถือพกพาแบตเตอรี่ที่คนรวยทิ้งไว้แล้วนำกลับมาชาร์จใช้ใหม่เพื่อต่อสู้กับความร้อน
3: นาจีพุทธงอุณหภูมิ여기가한35도6도57도이렇게나가잖아요그럼여기40도가넘어가요무조건40도이상돼요그러면잠을잘수가없어요
4: 죽지못해사는거죠예、네、그물어보나마나해요뭐선풍기는여기저기서주워가지고서너대지금굴러다니는데
0: ในช่วงของการแถลงข่าวผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่รับมือได้กับความต้องการใช้ไฟและเครื่องปรับอากาศที่สูงขึ้นรวมถึงเร่งออกมาตรการส่งน้ำฉุกเฉินให้กับเกษตรกรที่กำลังรอความหวังหลังจากแหล่งน้ำเหือดหายไปจนหมดสิ้นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเกาหลีใต้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดคือการเจอกับความกดอากาศสูงสองมวลใหญ่พร้อมๆกันนั่นก็คือความกดอากาศสูงที่เบตซึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศระดับบน และความกดอากาศสูงแปซิฟิกเหนือที่อยู่ในชั้นบรรยากาศระดับกลางความกดอากาศสูงเปรียบเสมือนฝาชีหรือโดมที่ครอบกดให้อากาศร้อนจมลงและกักเก็บความร้อนนี้ไว้ไม่ให้ระบายออกมาเมื่อมีความกดอากาศสูงทั้งสองมวลทับซ้อนกันในชั้นบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์โดมความร้อนสองชั้นชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ใต้โดมจึงรู้สึกร้อนระอุอย่างยิ่งเมื่อบวกกับการที่ลมเย็นพัดเข้ามาในฝาชีหรือโดมไม่ได้ความรู้สึกร้อนระอุจึงทบเท่าทวีคูณคลื่นความร้อนรุนแรงในระดับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลในการทำลายล้างสูงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสภาพอากาศสุดขั้วหรือสภาพอากาศที่รุนแรงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในอดีตของพื้นที่นั้นๆมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่ฝนตกหนักผิดปกติความแห้งแล้งที่ยาวนานพายุที่ถี่และหนักขึ้นรวมถึงคลื่นความร้อนที่มีพลานุภาพรุนแรงปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วคืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งบริเวณผิวโลกชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรหรือที่เรียกรวมๆว่าสภาวะโลกร้อนสภาวะที่มีต้นเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกในช่วง150กว่าปีที่ผ่านมาจนเกิดการสะสมในระดับที่ทำให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ตามปกติปัจจุบันยุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง2เท่าโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของยุโรปสูงกว่าก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วถึงประมาณ 2.2 องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนที่เคยถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ในรอบ100ปีจึงอาจกลายมาเป็นความปกติใหม่ในยุโรปต่อจากนี้ไป
5: Par le passé on a pu avoir des conditions anticycloniques répétées au cours de l'été le changement climatique rendces situations beaucoup plus favorables pour voir s'y développer des situations caniculaires et des vagues de chaleur.

0: ส่วนในเอเชียโอกาสที่คลื่นความร้อนแบบรุนแรงในระดับที่ทำให้เกิดเมฆอัคนีก็มีสูงเช่นเดียวกันเนื่องจากความแห้งแล้งที่สะสมและปรากฏการณ์เอลนีโญในวันที่ประกาศให้คลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติระดับชาติผู้นำเกาหลีใต้แสดงความกังวลว่าคลื่นความร้อนระดับรุนแรงนี้มีแนวโน้มจะคงอยู่เป็นเวลานานดังนั้นรัฐบาลจะเดินหน้ายกเครื่องระบบตอบสนองภัยพิบัติของประเทศใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วในระยะยาว
1: คือการกิวเอ일상화에대응해서재난시스템을근본적으로재설계하는노력도필요합니다폭염에대한범국가적위험인식을한층더높여야할때입니다

คลื่นความร้อนคือสิ่งที่สร้างความทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงในระดับที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของชีวิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มีพลังการทำลายล้างสูงคลื่นความร้อนที่รุนแรงทำให้ดินสูญเสียความชื้นในอัตราที่รวดเร็วซ้ำเติมด้วยฝนทิ้งช่วงทำให้แม่น้ำลำธารแห้งเหือดคลื่นความร้อนจึงไม่ใช่เพียงแค่อากาศที่ร้อนจัดแต่คือภัยพิบัติเชิงระบบที่ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิมแล้วจากความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่และสัญญาณเตือนภัยให้มนุษย์เร่งปรับตัวก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายสลายลง

0: พอสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอดีตโซเวียตรวมถึงจอร์เจียทุกคนมีรากเหง้าท
1: ุ
0: กคนมีประวัติศาสตร์แต่ว่ามันหายไปเพราะว่าถูกบังคับแล้วก็ถูกสร้างค่านิยมใหม่เพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาคือใครเขาคือตัวโซเวียตรัสเซียกลุ่มเครือรัฐเอกราชคือทุกคนจะดิ้นรนออกจากอกรัสเซียแต่คำถามหนึ่งคนบอกว่าแล้วทำไมรัสเซียไม่ปล่อยให้เขาออกจากอกจริงๆเจ้าจอร์เจียเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงแรกที่ทำให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตของรัสเซียเนี่ยสั่นคลอนและมีแผลมากมาก่อนยูเครนซึ่งปัญหาในจอร์เจียก็อาจจะไม่ต่างจากยูเครนที่บอกว่าที่เคยเป็นมาก็คือพยายามบอกว่าต้องมีความสัมพันธ์กับตอนตกการเข้าหา EU การพึ่งนาโต้อะไรต่างๆเพราะอิทธิพลของรัสเซียมันกลายเป็นว่าจะถูกกดทับนั่นคือโมโนทัศน์หนึ่งเป็นวาทกรรมหนึ่งที่บอกการคบรัสเซียยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้รัสเซียมันไม่อิสระ
2: อาจารย์จิราพรครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่คนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างประเทศจอร์เจียนะฮะหลังจากที่มีเรื่องโศกนาฏกรรมของยูทูบเบอร์ไทยนะครับอาจารย์อะไรเรื่องต่างนั้นอ่ะเราไม่แตะไม่คุยนะครับมาลงลึกของประเทศจอร์เจียดีกว่าว่าเป็นมายังไงการเมืองเป็นยังไงจากประวัติศาสตร์จอร์เจียแผ่นดินตรงนั้นนะครับเล็กๆประเทศเล็กๆแต่ตรงนี้ครับอาจารย์ประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของจอร์เจียเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ก่อนอื่นก็อย่างที่กล่าวนะคะการสูญเสียเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะคะมันก็คงเป็นสิ่งที่เกิดจริงๆก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นในทุกที่แต่พอเรามาพูดถึงประเด็นจอร์เจียถ้าถามในเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนจะถึงประวัติศาสตร์เราเชื่อว่าคนไทยก็เริ่มรู้จักจอร์เจียมาระยะหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะความสวยงามเพราะว่าจอร์เจียถ้าเอาประวัติศาสตร์นั้นใกล้เนี่ยเราก็จะพบว่าจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตการเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตก็ทำให้ผู้คนอาจจะไม่เข้าไม่เคยเข้าถึงในเรื่องของชุดข้อมูลภาษาชาติพันธุ์วัฒนธรรมอะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนเป็นหลุมดำในชุดข้อมูลอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอเขาถูกเปิดขึ้นมาเหมือนกับสาวน้อยที่เคยซ่อนอยู่ในหุบเขาคนก็จะบอกนี่คือความงามก็เลยการท่องเที่ยวเป็นที่ดึงดูดให้คนไทยรู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากไปเที่ยวแล้วก็ราคาอาจจะถูกอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมองตรงนั้นแต่ทีนี้ประวัติศาสตร์ตรงนี้อาจจะมีหลายเลเยอร์นิดนึงแต่ว่าถ้ามองในมุมตรงนี้ค่ะจุดยุทธศาสตร์นะคะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ถ้าใครดูอาจจะชอบเส้นทางสายไหมหรือในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างฝั่งโลกตะวันตกอย่างในช่วงของยุคกลางหรือยุคที่พูดถึงกรีกโรมันหรือแม้แต่เปอร์เซียออตโตมันเอ็มไพร์ตรงเนี้ยก็น่าจะพอเคยได้ยินนะคะถึงภูมิภาคที่เราเรียกว่าคอเคซัสซึ่งภูมิภาคคอเคซัสตรงเนี้ยนะคะก็จะเชื่อมถ้าดินแดนจักรวรรดิออตโตมันเก่าหรือตุรกีปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแนวล่ะพื้นที่อาณาบริเวณเดียวกันก็จะมีจอร์เจียอาร์เมเนียนะคะแล้วก็อาเซอร์ไบจานก็คือกลุ่มรากวัฒนธรรมก็จะมีความเชื่อมโยงระหว่างจะบอกว่าเป็นตะวันตกก็ไม่เชิงตะวันออกก็อาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าจะมีการผสมผสานตามระยะเวลาใช่ไหมคะมีความเป็นฝั่งเอเชียอาจจะเป็นยุคที่มองโกลเริ่มขยายจักรวรรดิมองโกลเริ่มขยายในก่อนศตวรรษที่15หรือลากยาวไปก่อนหน้านั้นก็คืออารยธรรมจากเปอร์เซียใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเป็นเส้นทางการค้าไปสู่ตะวันตกก็คือฝั่งยุโรปนะคะก็คือผ่านแถวทะเลสาบทะเลแคสเปียนนะคะนะตรงนี้เลยทำให้มันคือภูมิภาคที่เป็นยุทธศาสตร์ทองคำที่มีทางทะเลแล้วก็มีพลังงานนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะหนึ่งที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เติบโตมาจากตรงนั้น
1: ค
0: ่ะแต่ว่าอย่างด้วยวัฒนธรรมที่ถูกกลืนกลายก็มีหลายช่วงเหมือนที่เมื่อกี้บอกแหละนะคะว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะในเรื่องของผู้คนเนี่ยนะคะก็จะมีความผสมผสานกันอยู่แต่วัฒนธรรมเราบอกได้ว่าเขาถูกผสมผสานด้วยในแต่ละช่วงแรกก็จะเป็นอารยธรรมจากเปอร์เซียเข้ามาก็จะดูมีสถาปัตยกรรมดูมีความเป็นฝั่งตะวันออกใช่ไหมคะฝั่งอาหรับนะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นช่วงที่ออตโตมันเข้ามานะคะหรือมองโกเข้ามาอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นนะคะในความเป็นจอร์เจียที่เกิดขึ้น
2: ครับแสดงว่า บ้านเขาก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติอยู่เพราะว่ามีหลายอาณาจักรมายึดครองเขาในแต่ละช่วงเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อย่างที่บอกว่าแต่ท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของเขาหรือในเรื่องของผู้คนใช่ไหมคะตัวตรงเนี้ยศาสนาที่เขารับเข้ามามันก็มีส่วนที่ทำให้เกิดโครงสร้างทางสังคมในช่วงประมาณราวคริสตศตวรรษที่4ถึง5นะคะที่เริ่มรับคริสตจักรเข้ามาก็จะเป็นนิกายหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงกับยุโรปฝั่งตะวันออกเพราะว่าถ้าเชื่อมไปออตโตมันในที่เนี้ยความหมายก็คือเป็นส่วนรากเริ่มของไบเซนไทน์เดิมซึ่งเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ
2: ์
0: นะคะทุกวันนี้ก็นับได้ว่าอิทธิพลของศาสนาที่มีตกผลึกอยู่ในสังคมของจอร์เจียนั่นก็คือออร์โธดอกซ์แต่เป็นออร์โธดอกซ์จอร์เจียนะคะแล้วก็เลยตีความว่าเขาก็จะเหมือนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฝั่งสลาม จะเป็นตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ผ่านมียุคทองนะคะในช่วงศตวรรษที่4อย่างที่บอกว่ายุคทองเขามันผ่านช่วงจากเส้นทางทางการค้าในเส้นทางสายไหมนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้จอร์เจียเนี่ยเติบโตขึ้นมานะคะก็คือมีบทบาทสำคัญเป็นเส้นทางผ่านนะคะแล้วก็มีเรื่องของทะเลตรงนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำโดยรอบถ้าเราดูอย่างในส่วนของปัจจุบันก็จะมีคือส่วนตัวมองว่าภูมิภาคคอเคซัสค่อนข้างมีความหลากหลายสูงอย่างจอร์เจียเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีความเป็นคริสต์ใช่ไหมคะเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์ถึงแม้จะเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์แต่เพื่อนบ้านก็จะมีความเป็นมุสลิมนะคะอยู่ที่บอกนะคะแล้วก็อาจจะมีศาสนาอื่นนะคะที่เป็นชนกลุ่มน้อยมันก็เลยทำให้ดูมีความหลากหลายหรือมีความเป็นพหุชาติพันธุ์อย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นโครงสร้างลักษณะหนึ่งที่ทำให้แล้วก็บอกไม่ชัดว่าจริงแล้ววัฒนธรรมแรกเริ่มของจอร์เจียนั่นคือใคร
2: ครับยุคทองที่อาจารย์บอกมาเขาเจริญสุดๆแบบในแบบไหนบ้างครับอาจารย์
0: เจริญสุดๆอย่างไรก็คือราวๆคิดช่วงประมาณศตวรรษที่4ถึง5ที่บอกใช่ไหมคะเส้นทางสายไหมเป็นยุคที่ทำให้มีการค้ารุ่งเรืองดังนั้นมันก็เลยทำให้เขามีสถาปัตยกรรมมีอารยธรรมที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าเป็นแรงผลักดันนะคะที่ทำให้มีการขยายดินแดนหรือมีการพูดถึงนะคะมันก็เลยเป็นจุดพลิกผันที่เป็นที่ดึงดูดในการที่จะมีผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอย่างเช่นในยุคนั้นนะคะเรามองว่าจักรวรรดิมองโกมีส่วนที่เข้ามานะคะมีส่วนที่ทำให้มีผลกระทบต่อการชิงดินแดนเพราะว่าจอร์เจียช่วงยุคทองที่บอกเนี่ยคือเขาพยายามขยายอาณาบริเวณให้กว้างขึ้นแต่มันยังไม่ขยายขนาดถึงขั้นเป็นจักรวรรดิแต่คือเป็นอาณาจักรแรกเริ่มที่เริ่มจะมีอิทธิพลต่อการค้านะคะในเรื่องของการเป็นเส้นทางทางการค้าจากทางทะเลสู่บกไปสู่ฝั่งโลกตะวันตกและตะวันออกมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งมีข้อดีก็คือทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายในอาณาจักรของตัวเองแต่คือในความเข้มแข็งในการขยายอาณาบริเวณมันต้องมีการแย่งชิงดังนั้นอิทธิพลของจักรวรรดิช่วงนั้นเนี่ยอย่างจักรวรรดิมองโกฝั่งเอเชียเนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าขยายอาณาบริเวณกินพื้นที่มาถึงฝั่งตะวันตกมันก็เลยทำให้ผลกระทบที่จากยุครุ่งเรืองก็ดึงผู้คนเข้ามาดึงศัตรูเข้ามาในเรื่องของดินแดนก็เลยทำให้การพัฒนาหรือในเรื่องของการขยายดินแดนมันไปถึงจุดที่มันอาจจะหยุดชะงักไปเพราะว่าในการสู้รบนะคะนี่ก็จะเห็นจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นช่วงยุคกลางในที่
2: ถึงกระทั่งโดนยึดครองเลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็ยึดคือหนึ่งลุกลามจากมองโกก็เท่ากับอาจจะถ้าใครดูอย่างเจงกิสข่าอะไรเงี้ยคืออิทธิพลกำลังทางการทหารมีมากกว่าเจงกิสข่านก็ในยุคของมองโกจักรวรรดิมองโกก็มีความร่ำรวยกว่าถ้าเทียบแล้วถ้าในอาณาจักรของฝั่งพื้นที่ของจอร์เจียใช่ไหมคะดังนั้นศักยภาพมีมากกว่าแต่สิ่งที่เป็นประเด็นซ้อนสำหรับจอร์เจียที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่มีแค่มองโกมันยังมีเรื่องของตัวจักรวรรดิเปอร์เซียนะคะที่ก็ขยายอาณาบริเวณแล้วก็ในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยนะคะก็มาแย่งชิงอำนาจแล้วพอมาปะทะอย่างที่บอกถ้าใครดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอำนาจคือจริงๆแล้วจอร์เจียหรือแถบภูมิภาคคอเคซัสอาจจะเป็นเพียงพื้นที่ผ่านของฝั่งตะวันออกเช่นไม่ว่าจะพูดถึงจักรวรรดิมองโกหรือตัวจักรวรรดิเปอร์เซียที่พยายามไปสู่ฝั่งตะวัน ตกใช่ไหมคะก็ตรงเนี้ยแหละก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่ามันคือการใช้พื้นที่ผ่านเพื่อไปแย่งชิงอำนาจในโซฝั่งออตโตมันตรงนั้นมันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้พัฒนาไม่สุดมันก็จะกลายเป็นว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่หรืออาณาจักรที่เข้มแข็งถ้าเทียบกับอาณาจักรของกลุ่มอาหรับที่แข่งขันกับเปอร์เซียมาก่
2: อ
0: นในช่วงยุคกลางอันนี้มันก็เลยทำให้อย่างที่บอกว่าความเป็นยุคทองแต่ยุคทองไม่ได้พัฒนาจนทำให้จอร์เจียกลายเป็นผืนดินที่มีอำนาจ
2: ครับ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่พัฒนามาได้แล้วก็มีความสำคัญคือเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางสายไห
2: ม
0: ทางบก
2: เมื่อต้นรายการอาจารย์บอกว่าจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตเหมือนกันนะครับจนกระทั่งโซเวียตล่มสลายครับอาจารย์จอร์เจียก็ได้รับเอกราชนะครับอาจารย์เขาก็มีปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดตรงนี้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทางการเมืองของจอร์เจียครับ
0: อย่างที่บอกว่าความชัดเจนในความเป็นตัวตนแต่คนมักจะเท้าความจอร์เจียในสิ่งหนึ่งก่อนที่จะมารู้จักจอร์เจียในฐานะประเทศท่องเที่ยวคนจะไปพูดถึงประวัติศาสตร์ที่แทรกอยู่ที่เราพูดถึงว่าก็ต้องอย่าลืมในช่วงเวลาที่เป็นสหภาพโซเวียตที่เมื่อกี้พอยว่าสหภาพโซเวียตไม่ได้ทำให้เขาลืมตาอ้าปากแต่ไปสร้างความเจริญในพื้นที่เพราะโซเวียตอยากได้พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ดังนั้นผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็เลยถูกพัฒนาไปด้วย
2: ครับ
0: เช่นอาจจะไปตั้งเมืองใช่ไหมคะพัฒนาเมืองพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะว่าเราทราบดีว่าภูมิภาคทั้งหมดของคอเคซัสเป็นแหล่งพลังงานคือทุกวันนี้ก็ยังถือว่าแถวคอเคเชียนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานและเป็นเส้นทางทางการค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เดิมก็คือเป็นเส้นทางทางการค้าในยุคอาณาจักรโบราณด้วยมันก็คือเป็นการทับซ้อนถึงความสำคัญอยู่ของเขาอยู่แล้วดังนั้นการมาถึงของโซเวียตแล้วการมาถึงของผู้นำอย่างโจเซฟสตาลินที่เขาบอกว่าโอ้จอร์เจียเนี่ยคือบ้านเกิดของสตาลินแต่ไม่ได้บอกว่าจอร์เจียสตาลินให้คุณอุปการอะไรกับจอร์เจียนะคะเพราะจอร์เจียก็คือจอร์เจียของโซเวียตรัสเซียยูเครนของโซเวียตรัสเซียเบลารุสของโซเวียตรัสเซียไม่ได้บอกว่าโซเวียตรัสเซียมีบุญคุณแต่คือมันคือการกลืนกายให้เป็นระบบของเขาดังนั้นผู้คนตรงเนี้ยที่แล้วยิ่งเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยตรงเนี้ยมันก็จะยกในยุคสมัยที่เป็นรากเหง้าเดิมมันหายไปละเพราะด้วยเจเนอเรชันหรือในส่วนที่เป็นช่วงที่ถูกกลืนกลายด้วยระบบจักรวรรดิโบราณต่างๆมันก็จะหายไปดังนั้นผู้คนตอนนี้ที่อยู่จริงๆคือภาพจำหรือวัฒนธรรมรากเหง้าเขาจะยึดติดกับภาพของโซเวียตมากกว่าแต่พอสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอดีตโซเวียตรวมถึงจอร์เจียก็มักจะหาเรื่องเล่าของตนเองเพราะอะไรเพราะต้องการมีอัตลักษณ์ของตนขึ้นมาคืออย่างที่บอกว่าทุกคนมีรากเหง้าท
2: ุ
0: กคนมีประวัติศาสตร์มีสิ่งที่ใช้อยู่แต่ว่ามันหายไปเพราะว่าถูกบังคับเพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาคือใครเขาคือตัวโซเวียตรัสเซียแต่พอคนบอกว่าจอร์เจียมีความพิเศษว่ามากกว่าในกลุ่มประเทศอื่นที่เคยอยู่ในบริวารของโซเวียตเพราะว่ามีผู้นำของโซเวียตคือสตาลินโจเซฟสตาลินมันก็จะถูกรีมายด์สตาลินกับจอร์เจียใช่ไหมคะแต่ว่าจอร์เจียไม่ได้ให้คุณอุปการอะไรอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าทุกคนเท่ากันทุกพื้นที่เท่ากันคือทุกพื้นที่ต้องเป็นของโซเวียตรัสเซีย
2: ครับแล้วคนจอร์เจียแต่ละสมัยเนี่ยเขาทราบว่าสตาลินเกิดที่นี่ครับเขารู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์
0: ก็ต้องแบ่งเป็น2รุ่นคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่าปฏิเสธในความรู้สึกตรงนั้นเพราะไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดร่วม
2: ไม่ได้ยึกโยงไม่ได้ยึกโยง
0: แต่คนรุ่นเก่าที่เป็นเจเนอเรชันที่ผ่านการรับรู้ในช่วงของคอมมิวนิสต์บ้างไปสงครามเย็นบ้างก็จะบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจในเรื่องของ Patriotic War หรือการกอบกู้มาตุภูมิถ้าเขายังมีความศรัทธาต่อการพูดถึงในการรบในสงครามโลกครั้งที่สองคนในจอร์เจียรุ่นนั้นก็จะบอกว่านี่คือคุณูปการหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ายุคสมัยมันทำให้ประวัติศาสตร์บาดแผลหรือการรับรู้ความซัฟเฟอร์จากยุคสมัยซาร์เนี่ยมันต่างกันไปเลย แต่เราจะไม่พูดถึงยุควลาดิเมียร์เลนินเพราะอะไรเพราะว่าวลาดิเมียร์เลนินยังไม่ได้ขยายในการกลืนกายเข้ามาสู่ในพื้นที่อื่นๆมากพ
2: อ
0: แต่ยุคของสตาลินเขาต้องการแข่งขันทางการรบดังนั้นพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อพลังงานประโยชน์ต่อดินแดนผู้คนเขาจะใช้หมดเลยมันก็จะเป็นเอร่าหนึ่งของโซเวียตที่มันยิ่งใหญ่มากก็เลยทำให้ผู้คนที่พูดถึงในเรื่องของการพูดถึงมาตุภูมิเนี่ยเขาก็จะบูชาเชิดชูในเรื่องของประวัติศาสตร์ตัวเองต่อสตาลินก็เลยบอกว่าคนกลุ่มนั้นก็จะเชิดชูในระบบของโซเวียตแต่จะไม่ใช่คนรุ่นใหม
2: ่ครับตลอดระยะเวลาที่จอร์เจียมีปัญหาทางด้านการเมืองมีความขัดแย้งประท้วงอยู่พักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ความขัดแย้งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้ประชาชนเขาเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันครับอาจารย
0: ์ในปัจจุบันจริงๆด้วยความที่

0: ความสัมพันธ์ของตอนเนี้ยจอร์เจียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ภาพลักษณ์ของรัสเซียดูเบาบางที่สุดแต่มันก็อาจจะยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะกลุ่มอายุเจเนเรชันเก่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะมันก็จะมีผลต่อสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆอันเนี้ยซึ่งแต่ความรุนแรงหรือความขัดแย้งคอนฟ lict มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขยายลุกลามเพราะตอนนี้สปอตไลท์มันก็คงจะไปอยู่ที่ยูเครนแต่เพียงแต่ว่าความสมัยใหม่ตรงเนี้ยจอร์เจียถูกตัดในเรื่องของระบบความสัมพันธ์ต่อรัสเซียไประยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2008ถ้านับนี่ก็10จะ20ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์อาจจะถูกกลืนหรือเลือนลางออกไปใช่ไหมคะก็จะมีนัยยะว่าคนรุ่นใหม่เองก็อาจจะพยายามแต่ตอนนี้ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาต่อผู้คนท้องถิ่นคนจอร์เจียที่มีต่อรัฐบาลตัวเองมากกว่าเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆมันจะมาบอกว่าเป็นข้ออ้างเพราะว่าความสัมพันธ์ถูกอิทธิพลของรัสเซียก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพูดง่ายๆว่ามันมีความเป็นเอกเทศออกมาตั้งแต่มันมีคอนฟลิกต์ต่อกัน
1: ถ้าเขามีอาจจะเน้นไปที่ปัญหากับทางรัฐบาลที่มีการประท้วงอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยอะมากประชากรของจอร์เจียเขาจะประพฤติดีกับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับถ้าเขามีปัญหากับรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาความเครียดสะสมของรัฐบาลมาลงกับนักท่องเที่ยวอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้ากลุ่มนักท่องเที่ยวก็อาจจะต้องดูเพราะมันก็จะมีเรื่องความรู้สึกใช่ไหมคะมีความรู้สึกแต่เพียงแต่ว่าถ้าความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องมันก็อธิบายยากเช่นความรู้สึกถ้าความหมายว่าถ้าเป็นคนรัสเซียจริงๆไปเที่ยวจอร์เจียจะได้ไห
1: ม
0: ซึ่งมันอาจจะได้เพราะเรื่องของผู้คนเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของปัจจุบัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าความปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องของพื้นที
1: ่
0: หรือแม้แต่ตอนนี้ถ้าคนรัสเซียไปเที่ยวยูเครนก็อาจจะยังไม่กล้าไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือคนในพื้นที่ซึ่งมันมีระยะเวลาของเขาแต่ประเด็นหนึ่งที่มันอาจจะสำหรับทุกคนไม่ว่าใครเพราะว่าปัจจุบันจอร์เจียเองก็เปิดมากนี่ก็ยอมรับว่าการมองในระยะเวลาหนึ่งกลุ่มประเทศพวกนี้สิ่งหนึ่งที่น่าดีใจคือคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นถ้าเทียบกับ10กว่าปีที่ผ่านมาเดี๋ยวย้อนกลับไปช่วงเอาไม่ต้องสมัยยุคสมัยของโซเวียตที่เราพูดถึงกันเอาแค่ในช่วงของการพูดถึงช่วงต้นศตวรรษที่มีการช่วงเวลาที่ล่มสลายของสหภาพโซเวียตใหม่ๆซึ่งมันโอเพ่นแล้วแต่โอเคมีเดียมีส่วนที่ทำให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ใหม
1: ่ครับ
0: แต่เพียงแต่การเข้าถึงในพื้นที่การรู้จักมีแต่ว่าการเข้าถึงในพื้นที่เนี่ยอาจจะยังน้อยซึ่งถ้าถามว่าจอร์เจียเที่ยวได้ไหมเที่ยวได
1: ้
0: ปลอดภัยไหมอาจจะไม่ได้ทุกจุดเพราะหนึ่งเราไม่ได้รู้จักวัฒนธรรมหรือความเป็นผู้คนในพื้นที่สิ่งหนึ่งแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศอื่นๆที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมของตัวสหภาพโซเวียตมาก่อนเพราะว่าถามว่าทำไมมันถึงมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือมันเป็นความเข้าใจเพราะเรามักจะชินกับวัฒนธรรมการทรีตแบบตะวันตกทรีตแบบหลักสากลที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศที่เขาเคยอยู่ในระบบอื่นมาก่อนใช่ไหมคะคือบางทีชุดความคิดหรือความเข้าใจมันคนละแบบเอาพูดง่ายๆเอาแค่เรื่องไม่ต้องเรื่องความปลอดภัยหรืออันตรายสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเรื่องความเข้าใจในการกรอกเอกสารความวุ่นวายอย่างเช่นบางเรื่องคุณกระเป๋าหายไป lost and found คุณอาจจะไม่ได้การเซอร์วิสในรูปแบบที่คุณเจอในฝั่งยุโรปตะวันตกหรือแม้แต่เอเชียอย่างประเทศที่เราคุ้นชินอย่างเช่นไปญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆเพราะเขาผู้คนอยู่ในระบบลักษณะนั้นมาก่อนมันก็จะสร้างความไม่เข้าใจอาจจะเป็นการหงุดหงิดของเรื่องถ้าเราพูดถึงการท่องเที่ยวสวยไหมสวยเพราะว่ายังไม่ช้ำมือใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งคนไปเยอะๆก็อาจจะช้ำมือก็ได้
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาจอร์เจียที่จะให้เขาพัฒนาในเรื่องของภาคบริการถ้าอยากให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเขาเติบโตดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อให้คนไทยได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจ
0: ก็อย่างที่บอกว่าหลายประเทศก็พยายามสร้างเศรษฐกิจของตนเองสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศนี่ขอหมายถึงในกลุ่มประเทศที่เป็นโซนที่ถ้าเราจัดอันดับโซนกลุ่มประเทศอดีตโซเวียตตรงนี้เราก็ต้องยอมแล้วว่าคนไทย

0: หรือคนทั่วๆไปก็ยังเพิ่งได้เข้าถึงถ้านับว่าตั้งแต่1991แล้วใน1991ไม่ใช่ว่าในช่วง10ปีแรกเราจะไปเที่ยวได้เลยหรือจะมีข้อมูลของเขา มันเพิ่งมาเปิดไม่นานนี้ดังนั้นอะไรที่มันยังเปิดไม่นานนี้ก็ต้องพึงระวังในเรื่องของชุดข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจอย่างรัสเซียเองประเทศใหญ่ชุดข้อมูลมีมากกว่าแต่การเข้าถึงจริงๆไม่ใช่ทุกพื้นที่เหมือนกันเราจะรู้จักเขาแค่ในส่วนหนึ่งของมอสโกเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อคุณออกในพื้นที่ฝั่งโลกตะวันออกฝั่งตะวันออกของพื้นที่เราก็จะไม่รู้จักเขาเหมือนกันจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่ไปเที่ยวยูทูบเบอร์มันก็เขาก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราได้เรียนรู้คือโดยที่เราไม่ต้องไปเองถ้าพูดง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องเจอประสบการณ์เองที่อาจจะมีทั้งดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้ก็ต้องยกให้เขาว่าคือเขาก็มีเครดิตมีคุณูปการต่อความรู้ของเราเหมือนเป็นครูคนหนึ่งแต่แม้ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเยอะส่วนของภาครัฐก็ต้องยอมแล้วว่าหน่วยงานก็ต้องยอมกระทรวงตัวสถานทูตไทยหลายๆที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เพิ่งเปิดไม่นานหลายๆโซนรวมถึงโซนที่เราพูดถึงตรงนี้ก็พยายามให้ชุดความรู้ข้อมูลใช่ไหมคะแต่มันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดก็เป็นไปได้ว่ามันก็เกิดความไม่เข้าใจอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่โลกสมัยใหม่บอร์เดอร์ไม่มีดังนั้นการไปเที่ยวมันง่ายขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคนก็จะถามว่าอยากรู้จังว่ากลุ่มประเทศพวกนี้มันอันตรายบางคนก็ไปอนุมานเหมือนเกาหลีเหนือขนาดทุกวันนี้เกาหลีเหนือก็ยังเปิดท่องเที่ยวเลยดังนั้นก็ไม่แปลกใจว่ากลุ่มประเทศที่เขาเป็นอินดิเพนเดนต์ในลักษณะในเรื่องของจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่แล้วเนี่ยคือเขาก็เป็นประเทศหนึ่งค่ะที่สามารถไปได้เข้าถึงได้หรือทำความรู้จักได้แต่ถามว่ายังใหม่ไหมก็ยังใหม่แล้วเรื่องการเมืองอย่างที่บอกว่าเขามีช่วงเวลาที่ผ่านความเหนื่อยล้าความบอบช้ำทำไมนับตั้งแต่ยุคสมัยจักรวรรดิรัสเซียโซเวียตเองแล้วก็ต้องยอมว่ารัสเซียค่อนข้างมี impact ต่อกลุ่มประเทศเหล่านี้รวมถึงจอร์เจียหนึ่งเขาเป็นเขตบัฟเฟอร์โซนระหว่างการชนตะวันตกกับตะวันออกแล้วพอในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่การชนในที่นี้เพราะว่าก่อนพีเรียดที่ยูเครนจะมาถึงก่อนคาซัคสถานจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเอาตัวเองออกจากรัสเซียเนี่ยจอร์เจียเป็นเคสแรกเลยตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี2000เป็นต้นมาดังนั้นการเติบโตเขาไม่สามารถที่จะเติบโตได้ก้าวกระโดดอย่างที่เราคิดเพราะว่าปัญหาการเมืองภายในการเมืองภายนอกดังนั้นคนเลยมองว่าเศรษฐกิจมันยังดูอยู่ตัวการเติบโตยังต่ำแต่เราไม่ได้ตีความการเติบโตต่ำอาจจะมีอาชญากรรมแต่ถามว่ามีได้ไหมมีได้ในพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสมีได้
1: ขนาดประเทศอย่างสหรัฐก็มีอาชญากรรม
0: ค่ะ
1: เหมือนกัน
0: เป็นเรื่องแล้วยิ่ง
1: โฮมเลสก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างประเทศที่เจริญแล้วก็มีอย่างนั้นเยอะเหมือนกันสุดท้ายครับอาจารย์จากบทเรียนของจอร์เจียหรือยูเครนเนี่ยฮะการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจตรงนี้ให้บทเรียนไทยอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ถ้าในแง่มุมมองจากภายนอกเขาพยายามหาสมดุลตัวเอง
1: อันนี้
0: มองจากนอกที่ไม่ได้มองจากรัสเซียเป็นเซนทริกถ้าเรามองจากโลกความเป็น globalization คือทั้งยูเครนทั้งจอร์เจียก็มีสิทธิ์ที่จะบาลานซ์ตัวเองออกจากความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะเป็นได้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันถูกดึงด้วยรัสเซียแต่อย่างที่บอกว่าอีกมุมกลับใช่ไหมคะความสัมพันธ์นี้ที่ทำไมยังต้องดึงรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาข้างในภายในสังคมสภาพแวดล้อมแต่เพียงแต่ว่าจอร์เจียความผูกพันกับว่าทำต่อรัสเซียหรือรวมถึงในความมีรากร่วมเนี่ยที่รัสเซียจะโยงถึงมันอาจจะน้อยกว่าคนก็เลยบอกว่าข้อดีของจอร์เจียทุกวันนี้อาจจะดูมีความเป็นอินดิเพนเดนต์จากรัสเซียมากกว่ายูเครนจอร์เจียการบริหารจัดการของจอร์เจียถ้าเทียบกับอาร์เมเนียมีความฉลาดกว่าอย่างที่บอกว่าอาร์เมเนียอยู่ในสหภาพยุโรปได้แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ต่อรัสเซียด้วยนี่คือมันเป็นตัวอย่างช้อยให้เลือกว่าถ้าคุณจะบาลานซ์ตัวเองเนี่ยคุณต้องเลือกถึงขั้นตอนที่ยูเครนแตกหักก็บอกว่าทำไมยูไม่เลือกแบบหลายประเทศที่ทำหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นอดีตโซเวียตอย่างตุรกีเขาก็จะมีบาลานซ์ความสัมพันธ์

0: มันต่อตะวันตกทั้งที่ตะวันตกเขาก็มีความซัฟเฟอร์ในการที่จะเข้าสหภาพยุโรปแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธด้วยความเงียบก็เลยเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนเขาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ EU โดยตรงแต่เขาก็ยังบาลานซ์ความสัมพันธ์อยู่แล้วเมื่อวันที่รัสเซียเข้าหาเขาก็เข้าหามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก มันคือกลายเป็นว่าตัวสะท้อนหนึ่งนักวิเคราะห์จะบอกว่าภูมิรัฐศาสตร์ยุคสมัยนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีความชัดเจนในพันธมิตรดังนั้นถ้าคุณอยู่ติดใครหรือมีความเชื่อมโยงกับใครหรือใกล้ชิดใครในเชิงพื้นที่ดังนั้นมันคงยากที่จะขัดแย้งต่อกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนยุคสมัยนี้ไม่ได้
0: เหมือนยุคสงครามเย็น
1: ไม่ได้วัดกันที่ระบอบการปกครองแล้ว
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกคนคาดหวังว่าจอร์เจียออกจากความสัมพันธ์ต่อรัสเซียได้มันจะเหมือนยุคสงครามเย็นที่ไปฝั่งโลกทุนนิยมแบบประชาธิปไตยตะวันตกแต่ในท้ายสุดตอนนี้ชนทั้งในจอร์เจียนักการเมืองที่เคยเป็นสายปฏิวัติยังบอกว่าความเป็นตะวันตกไม่ได้ช่วยอะไรเราได้มากเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งมันก็คือต้องเติบโตด้วยตนเองมันกลายเป็นต่างกันไปแล้วดังนั้นมันกลายเป็นยุคหนึ่งที่มีความหวังต่อทัศนะที่มันอาจจะเป็นมรดกจากช่วงสงครามเย็นนะที่บอกว่ามันมีค่ายดังนั้นค่ายนี้ดูมีการกดขี่ควบคุมเราเยอะดังนั้นค่ายนี้อิสระกว่าแต่ตอนนี้มันทุกคนอิสระแต่ความอิสระตัวชี้วัดคือคุณเติบโตแค่ไหนความสัมพันธ์แบบยูเครนรัสเซียไม่ปล่อยให้ออกไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่ายูเครนไม่ควรจะเข้า EU เพราะว่าความสมเหตุสมผลทางพรมแดนมันก็มีเรื่องการค้าต่อสหภาพยุโรปแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นจุดช้อยที่บอกว่าเลือกเส้นทางแบบแตกหักแต่จอร์เจียก็แตกหักแต่แตกหักเป็นการสปริตออกเพราะว่า1ภูมิรัฐศาสตร์ถูกตัดออก
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มที่เราเรียกว่าเครือรัฐเอกราช
1: ก็สร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูจะได้ไม่เดือดร้อนประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยขอบคุณอาจารย์จิราพรครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เงินลงทุนจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่ประเทศไทย
1: Data Center เนี่ยเป็นเหมือนกับฮีโร่ทางเศรษฐกิจเลยการลงทุนที่มากอบกู้เศรษฐกิจไทยเราพูดถึงตัวเลขโอ้โห 1.7 ล้านล้านซึ่งมหาศาลมาก
2: เราต้องมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆมีท่อใหญ่ๆมีไฟถูกๆและน้ำที่เยอะพอ
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Data Center โอกาสทองของเศรษฐกิจไทยอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
3: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBeachRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เริ่มกันที่ภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือนักดำน้ำชาวต่างชาติ4คนซึ่งสูญหายที่บริเวณจุดดำน้ำโรงโขนโรงหนังกลางทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการค้นหานานเกือบ6ชั่วโมงล่าสุดได้รับข่าวดีนะคะพบตัวนักดำน้ำทั้งหมดแล้วค่ะญาติของ1ใน4นักดำน้ำโผกอบผู้ประสบเหตุด้วยความดีใจค่ะหลังจากที่สูญหายระหว่างที่ดำน้ำเชิงเทคนิคในทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนานหลายชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่พบตัวนักดำน้ำชาวต่างชาติทั้ง4คนบริเวณหาดสวยน้ำใสซึ่งเป็นพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบก่อนนำตัวทั้งหมดกลับมาได้ท่ามกลางความดีใจและโล่งอกของญาติจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าหลังจากนักดำน้ำทั้ง4คนขึ้นสู่ผิวน้ำกลับไม่พบเรือจึงตัดสินใจลอยคอต่อทะเลก่อนที่จะลอยมาตามกระแสน้ำจนถึงที่บริเวณชายหาดสวยน้ำใสกระทั่งเวลา 20:45 นเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสังเกตเห็นบุคคลที่ลอยอยู่กลางทะเลจึงได้เข้าช่วยเหลือตรวจสอบเป็นนักดำน้ำทั้ง4คนที่สูญหายก่อนจะช่วยกันนำตัวกลับมาที่จุดประสานงานก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนได้รับแจ้งเหตุนักดำน้ำชาวต่างชาติ4คนสูญหายระหว่างดำน้ำในทะเลบริเวณแสมสารอำเภอสัตหีบเมื่อช่วงบ่ายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเรือที่นำนักดำน้ำออกทะเลชื่อว่าเจอพอดีทัวร์ออกจากสะพานวราศิลป์แสมสารก่อนที่ช่วงเวลา10:00 นจะมีนักท่องเที่ยว8คนเดินทางไปกับเรือและครูฝึกดำน้ำอีก5คนเพื่อไปยังจุดดำน้ำที่เรียกว่าโรงโขนโรงหนังต่อมานักท่องเที่ยว4คนลงไปฝึกดำน้ำแบบ Technical Diving กระทั่งช่วงประมาณ 15:00 นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีกำหนดกลับขึ้นจากน้ำค่ะแต่ว่านักดำน้ำทั้ง3คนไม่ได้กลับขึ้นสู่ผิวน้ำครูฝึกจึงได้นำเรือวนค้นหาในพื้นที่แต่ไม่พบตัวก่อนจะประสานแจ้งไปยังสอนชนเพื่อขอการสนับสนุนค้นหาและช่วยเหลือจนกระทั่งพบตัวค่ะมาดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะรักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิเข้าคุมตัวชายชาวรัสเซียหลังจากที่พบพฤติการเข้าไปโวยวายที่ชั้น2บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะพร้อมกับขู่ว่าจะทิ้งตัวเองลงมาด้านล่างคุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าชาร์จตัวชายชาวต่างชาติคนหนึ่งขณะที่ยืนอยู่นอกรั้วด้านนอกของถนนภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนเห็นชายชาวต่างชาติคนหนึ่งออกมายืนเอะอะโวยวายที่บริเวณดังกล่าวจึงได้ประสานกับรปภ.การท่าและชุดระเวนเคลื่อนที่เร็วหมวกแดงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำกำลังเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับประสานทีมจิตวิทยาและการแพทย์ฉุกเฉินของการท่ากู้ชีพผู้ภัยให้เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือพร้อมกับกางเบาะลมที่ด้านล่างเพื่อป้องกันเหตุสูญเสียก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอาศัยจังหวะที่ชายคนดังกล่าวเผลอเข้าชาร์จตัวแล้วก็พากลับเข้ามาที่ด้านในอาคารได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นคุมตัวชายชาวต่างชาติไปยังสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสอบปากคำพร้อมกับประสานสถานทูตและญาติให้มารับตัวจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นชายชาวรัสเซียอายุ23ปีเพิ่งเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเมื่อวันที่10สิงหาคมและมีกำหนดจะเดินทางไปที่เกาะสมุยในช่วงค่ำแต่ว่ามาเกิดเหตุซะก่อนค่ะเหตุการณ์นี้น่าจะตอกย้ำถึงความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะจุดที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุชายคนหนึ่งพลัดตกคูน้ำเสียชีวิตที่บริเวณหน้าสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งจุดนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนสายเชื่อมโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและยืนยันตัวตน ช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูพร้อมกับนักประดาน้ำได้ช่วยกันนำร่างของชายคนหนึ่งขึ้นมาจากบริเวณคูน้ำบริเวณหน้าสโมสรตำรวจหลังจากได้รับแจ้งจากคนขับจักรยานยนต์รับจ้างว่าเห็นคนพลัดตกลงไปในคูน้ำพร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่สวมเสื้อมีสายเบ็ดพันอยู่ที่บริเวณร่างของผู้เสียชีวิตไม่พบทรัพย์สินของมีค่าหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนอยู่กับผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจพิสูจน์ตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะติดต่อญาติต่อไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจุดที่เกิดเหตุเป็นคูน้ำลึกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างถนนสายท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินซึ่งเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตโดยมีกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันเจ้าวาดวัดป่าดุนยารามจังหวัดขอนแก่นวันนี้โชว์โฉนดที่ดินค่ะพร้อมกับมีการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกว่า21ไร่ต่อสำนักงานที่ดินแล้วนะคะการดำเนินการในวันนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ดินพร้อมกับกฎหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุนยารามจังหวัดขอนแก่นนำโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่ซึ่งปรากฏชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของพร้อมกับหลักฐานการบริจาคให้กับวัดเมื่อวันที่4กันยายน2533มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเพื่อยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของวัดอย่างสมบูรณ์จะอาวาสบอกว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับย้ำว่าจุดเริ่มต้นการบริจาคที่ดินไม่ได้เป็นเพียงการนำโฉนดมาให้วัดรับทราบหรือว่าใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างวัดแต่เป็นการนำมาถวายวัดต่อหน้าชาวบ้านและมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งทำสัญญายกที่ดินเพื่อสร้างวัด
1: หลังจากได้โฉนดมาแล้วตาเอียงนี่แหละกับตาเคนนี่แหละไปทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นหนังสือฉบับนั้นยังมีอยู่เลย
2: ที่เป็นชื่อตาเคน
1: ใช่ไหมใช่ที่เป็นชื่อตาเคนน่ะไม่ใช่ว่ามอบไม่ใช่ว่าโฉนดมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไปทำสัญญาต่อไปสัญญายังยกที่ดินสร้างวัดต่อมีการเซ็นในอำเภอที่ดินอำเภออะไรต่างๆเช่นถูกต้องทุกอย่าง
0: อีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าในเฮียงมอบโฉนดให้กับพระครูปัญญาทโรหรือว่าหลวงพ่อเพยวัดป่าดุนยารามเมื่อ36ปีก่อนนี้ค่ะในคำแจงพงชัยวัย75ปีซึ่งเป็นคนที่ลั่นชัตเตอร์บันทึกภาพนี้แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าวันนั้นวัดมีงานบุญใหญ่ยืนยันว่าในเฮียงมอบโฉนดที่บินให้วัดด้วยความศรัทธาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ
3: พอดีพ่อก็อยู่นั่นพวกชายยกชายกาก็อยู่ข้างล่างเนาะพ่อก็อยู่ข้างบนถ่ายรูปนั่นจนนั้นพ่อจะเป็นคนถ่ายเองพ่อรับประกันว่าพ่อถ่ายแน่นอน 100%
4: เป็นการจัดงานเพื่อให้พ่อเฮียงเอาโฉนดมามอบหรือพ่อเฮียงรู้ว่ามีงานก็เลยเอาโฉนดมามอบเฉยๆ
3: ไม่ใช่เป็นจัดงานเป็นนั้นพ่อยังมีความศรัทธาอยากจะมอบโฉนดผืนนี้ให้ทางวัด
4: ครับ
3: โดยแบบศรัทธาของพ่อยังนะเพราะว่าพ่อยังแกมันมีที่เยอะครับแกมีที่เยอะแต่พอดีแกก็อยากให้วัดนี้เป็นที่ของวัดโดยให้มันถูกต้องตามกติกาของเขตอภัยทาน
0: การยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ของวัดต่อสำนักงานที่ดินในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาค่ะโดยยืนยันว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดอย่างแน่นอนและได้ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดให้การอุดกรรมสิทธิ์ไปเป็นของวัดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือน
5: เรื่องขอเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยรับคำขอเสร็จปุ๊บเขาจะหารือไปที่กรมที่ดินว่าจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อเป็นหลังพิงให้เขาด้วยแต่เร็วที่สุดครับเร็วที่สุดผมมั่นใจเลยว่าไม่เกินคือ1 เดือนประมาณ1เดือนขาดเกินไม่นานไม่มากแต่ก็ผมก็ถือว่ากระบวนการมันมีอยู่ตามมาตรา84ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ทุกคนต้องมั่นใจเลยว่าโฉนดเป็นชื่อวัด 100%
0: จ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้แล้วนะคะว่าโฉนดที่ดินเป็นฉบับจริงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนเหตุที่มีการนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดตำรวจออกหมายเรียกทั้งหมด5ฉบับหนึ่งในนั้นเป็นหมายเรียกนางชมณีน้อยจันทร์หรือว่าประดาเป็นคนที่อ้างตัวเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินแต่ยังไม่มีการประสานกลับมาค่ะส่วนอีก4หมายเป็นหมายเรียกของเจ้าของรถที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลและอดีตนายกรัฐมนตรี3คนได้ไปร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันนักการเมืองบ้านใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าไปยกมือไหว้ทักทายนายทักษิณชินวัตรขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเช่นกันค่ะลุกขึ้นจากเก้าอี้ไหว้กลับนายอนุทินด้วยหลังจากที่นายอนุทินพบกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีภายในพิธีสวดอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยงานนี้จัดขึ้นที่สำนักงานส.ส.วรสิทธิ์กันตินันถนนบุรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณและนายอนุทินถือเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับนายเกรียงกันตินันถือเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาทางการเมืองในพื้นที่อีสานใต้ให้กับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยยังเป็นพรรคไทยรักไทยแล้วก็อยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานโดยในเกรียงเป็นส.ส.ถึง5สมัยของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมคะมีการประเมินนะคะว่าการสิ้นในเกรียงอาจจะส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในส่วนการเมืองท้องถิ่นก็ยังถือว่าตระกูลกันตินันสามารถยึดครองที่นั่งทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีในการกันตินันน้องชายเป็นนายกอบจและเทศบาลนครอุบลราชธานีมีนางสาวพิทยาชัยสงครามภรรยาของนายวรสิทธิ์กันตินันบุตรชายของในเกรียงเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งถือว่ายังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งค่ะและเพิ่งแต่เหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทบุรีเมื่อ7สิงหาคมค่ะก็เกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึงการข่มขู่ทำร้ายการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนไล่กันตามมาติดๆหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่ว่านั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคำถามสำคัญในเวลานี้คืออะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทีจนทำให้โรงเรียนนั้นตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุอย่างวันนี้ค่ะที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยตำรวจต้องนำกำลัง20นายคุมเข้มหลังจากมีข้อความข่มขู่ว่าจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทำให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์1วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระทั่งต่อมาทราบตัวคนโพสต์ข้อความเป็นเยาวชน2คนที่อ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนองเช่นเดียวกับโรงเรียนเลยพิทยาคมที่วันนี้ก็ต้องปรับมาทำการเรียนการสอนออนไลน์เหมือนกันนะคะหลังจากมีการเผยแพร่แชทไลน์ของนักเรียนชายชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนเรียนแบบเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีและก่อนหน้านี้นักเรียนชายคนนี้ค่ะก็เคยโพสต์รูปอาวุธปืนด้วยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะทั้งที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ทั้ง4เหตุการณ์ที่เป็นข่าวแม้ว่าเป็นเพียงคำขู่ยังไม่เกิดขึ้นจริงค่ะแต่แน่นอนค่ะว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจารย์ปริญโพรักษานักอาชญาวิทยาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาบอกว่านี่ไม่ใช่การเรียนแบบเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้โดยตรงแต่เป็น contagion effect ซึ่งบางคนเห็นว่าพอไปเห็นข่าวได้รับข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์นั้นๆค่ะไปกระตุ้นอารมณ์หรือว่าความคิดส่วนตัวว่าตัวเองมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ก่อเหตุก็เลยมาทำพฤติกรรมคล้ายๆกันออกมาแบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็ทำเป็นวงกว้าง
6: ตัวผู้ที่อ่านข่าวดูข่าวรู้สึกอินเพราะตัวเองถูกกดทับหรือว่าเคยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันทำให้มันเหมือนการมีตัวแทนมีต้นแบบอ่ะมีต้นแบบที่แสดงพฤติกรรมนั้นแทนเขาไปแล้วซึ่งอาจจะไปกระตุ้นความพร้อมที่มีอยู่เดิมของคนที่ดูข่าวแล้วรู้สึกว่าปัจจัยนี้มันกระตุ้นความรู้สึกกดดันอีกยกตัวอย่างเด็กที่เขาเห็นข่าวเนี้ยแล้วเขามองว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีปัญหาคล้ายๆเราเลยดังนั้นหรือเห็นว่าการก่อเหตุทำให้บุคคลธรรมดา

0: ื่นแต่ก็เต็มไปด้วยข้อถกเถียงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมการปกครองหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาการควบคุมอาวุธปืนร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันแก้ผลกระทบจากนโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยการกำหนดมาตรการต้องคำนึงถึงรายละเอียดของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มและอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการนำปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
1: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
0: ล่าสุดกรมการปกครองเดินหน้าจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลสนามยิงปืนและร้านจำหน่ายอาวุธปืนกว่า500แห่งทั่วประเทศค่ะพร้อมกับขีดเส้นใต้ให้ทำบัญชีผู้ถือครองและตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จสิ้นภายใน30วันก่อนที่จะนำข้อมูลมหารือ4ฝ่ายคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมสรรพากรเพื่อวางแนวปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับใบอนุญาตปริมาณอาวุธปืนและโควต้ากระสุนปืนของสมาคมรวมถึงสนามยิงปืนต่างๆให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันหลังจากเกิดเหตุรุนแรงและขู่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนหลายแห่งตื่นตัวและมีมาตรการในการป้องกันพร้อมกับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามหลักสากลหนีซ่อนสู้เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนักเรียนวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับเสียงปืนค่ะส่วนใหญ่คนที่หนีไม่ได้นำโต๊ะเก้าอี้มาขวางประตูนะคะก่อนที่จะหลบซ่อนชิดกำแพงนี่เป็นการจำลองเหตุยิงภายในโรงเรียนที่โรงเรียนสารวิทยานำนักเรียนมาร่วมเรียนรู้มีตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้จำลองสถานการณ์เสมือนจริงให้นักเรียนได้ฝึกตั้งสติและตัดสินใจอย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์จริงก่อนฝึกปฏิบัติค่ะนักเรียนจะได้รับความรู้ผ่านการบรรยายและชมคลิปวิดีโอเน้นหลักสากลหนีซ่อนสู้รองผู้กับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามแนะนำว่าหากมีทางที่ปลอดภัยให้รีบหนีหากทำไม่ได้ก็ให้หาที่กำบังปิดไฟล็อกประตูและกีดขวางทางเข้าส่วนการต่อสู้ให้เป็นทางเลือกสุดท้าย
2: พอเราอธิบายเรื่องของภาคทฤษฎีปุ๊บแล้วเรามาปฏิบัติน้องๆสามารถที่จะใช้ทฤษฎีที่เราแนะนำไปมาใช้ได้จริงเลยเห็นตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกเลยน้องก็หนีได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับในเรื่องของการซ่อนอย่างอื่นเนี่ยมันก็แล้วแต่สถานที่ว่าเอื้อแค่ไหนอย่างน้อยครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็รู้แล้วว่าพอเกิดเหตุจริงแล้วเนี่ยสถานที่ของเราเอื้อกับการซ่อนไหมเอื้อกับการหนีไหมเอื้อกับการสู้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสำลิดผลนะครับในการซักซ้อมรอบนี้
0: นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกซ้อมบอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยาบอกว่าการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโรงเรียนก่อนฝึกซ้อมได้คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่ามีอาการแพนิคออกไปก่อน
3: ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุขึ้นก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรครับก็อยากให้นักเรียนได้รับความรู้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรามีความรู้นะครับเรามีสติเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับ
4: ถ้าเกิดเหตุจริงๆอะค่ะก็รู้วิธีรับมือแล้วก็วิธีตัวเอาตัวรอดได้ค่ะแต่ว่าการหลบอะไรนี้แบบให้คนร้ายไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ใช่
0: เช่นเดียวกับตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาค่ะมีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุที่โรงเรียนโดยเน้นทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบแจ้งเตือนการสื่อสารและการประสานงานกับตำรวจโดยย้ำว่าการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ครูและบุคลากรมีสติและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องพันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ในฐานะครูฝึกหลัก หลักสูตร

0: Executive Shooter ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าหลักสูตรการใช้ให้ความรู้นั้นมีการปรับใช้คำจากหลักสากลหนีซ่อนสู้เป็นหลีกปิดป้องกันเพื่อสร้างภาพจำต่อการเผชิญเหตุโดยเน้นย้ำหลักการเอาตัวรอดใน10วินาทีแรกตำรวจนำตัวเด็กและเยาวชนชาย7คนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหวังที่จะชิงทรัพย์ไปดำเนินคดีค่ะโดยเตรียมส่งฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนแม่ของเยาวชนที่ก่อเหตุก็ยอมรับค่ะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกและลูกนั้นติดเพื่อนมากเด็กและเยาวชนชายรวม7คนอายุระหว่าง13ถึง17ปีถูกตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนำตัวมาสอบสวนพร้อมกับผู้ปกครองหลังร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายในยูกิอายุ43ปีชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บบริเวณแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันขณะที่ตำรวจตั้งข้อหาทั้ง7คนฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนผลการสอบสวนเบื้องต้นเด็กและเยาวชนอ้างว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่บริเวณดังกล่าวแล้วก็พบผู้เสียหายเดินมาจึงได้ขอเงินแต่ว่าผู้เสียหายปฏิเสธจึงได้ทำร้ายร่างกายด้วยมือแต่ไม่มีอาวุธภูมิกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยว่าแม้ว่าเยาวชนจะรับสารภาพแต่มีบางข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหลังจากนี้จะสอบปากคำผู้เสียหายด้วยส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นหรือต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนและวันพรุ่งนี้จะส่งตัวเยาวชนทั้งหมดฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
1: ตอนนี้มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผู้เสียหายยังไม่ครบถ้วนเราต้องรอผู้เสียหายมาให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เราได้ข้อเท็จจริงจากการที่เราไปพบน้อง7คนเยาวชนทั้ง7คนที่กระทําความผิดแล้วครับ
0: แม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะว่าต้องทำงานลูกชายเรียนจบชั้นม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมีพฤติกรรมติดเพื่อนมากซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ4คนจากทั้งหมด7คนพร้อมกับขอโทษผู้เสียหายแทนลูกชายด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เขาก็ไม่คุยก็จะแบบว่าไม่ฟังไม่อะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกพูดกับเขา
3: ลูกแม่นี่ปกติติดเพื่อนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรยังไงไหม
2: ไม่อยู่บ้านเลยเอาความจริงไม่อยู่บ้านเลยแล้วก็ติดเพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ชอบตรงที่ว่าติดขั้นแรงคืออะไรคือเขายังเด็กอยู่เราก็อยากยังแบบกอดลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะวันแม่ก็อยากจะพาไปทานข้าวไปไหนเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปอยู่ตรงไหนตามหาว่าก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอะไรอย่างนี้
0: เช่นเดียวกับแม่ของผู้ก่อเหตุอายุ13ปีค่ะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกชายมีพฤติกรรมรุนแรงที่ผ่านมาพยายามเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีแต่ลูกติดเพื่อนมากไม่ค่อยจะอยู่บ้านในวันเกิดเหตุตั้งใจจะชวนลูกไปกินอาหารด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปอยู่ที่ไหนกระทั่งทราบว่าเกิดเรื่องจึงอยากขอให้ลูกกลับตัวกลับใจส่วนเรื่องคดีขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะชาวบ้านในอำเภอเมืองอุดรธานีหวาดผวากับพฤติกรรมของชายคนหนึ่งค่ะใช้มีดแหลมแล้วก็ต่อลำไม้ไผ่ยาวไปไล่แทงสุนัขในหมู่บ้านตายไปแล้วอย่างน้อย3ตัวแล้วก็ยังมีสุนัขอีกมากค่ะที่บาดเจ็บสาหัสและพิการด้วยนี่เป็นสภาพของเจ้าเสือสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียอายุ2ปีครึ่งเคยมีลูกมาแล้ว1คอกนะคะเราจะเป็นต้องทำภาพขาวดำค่ะเพราะว่าภาพจริงเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะคะเจ้าเสือเป็นสุนัขของนางสมควรชาวบ้านโคกนาคลองหมู่8ตำบลหนองคอนคว้างอำเภอเมืองอุดรธานีเจ้าเสือนอนตายจมกองเลือดที่บริเวณโรงรถของนางสมควรเมื่อค่ำวานนี้เองเป็นคลิปหลักฐานที่นางสมควรพร้อมกับเพื่อนบ้านที่สุนัขถูกทำร้ายนำเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทเศรษฐวิทย์คุณเศรษสารวัตรสอบสวนสภ.ย่อยนนท์สูงเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเจ้าของสุนัขบอกว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าเสือนอนกับสุนัขอีกตัวที่นอกรั้วหน้าบ้านจากนั้นผู้ก่อเหตุชายอายุประมาณ40ปีเดินถึงไม้ไผ่ยาวประมาณ3เมตรซึ่งมีมีดปลายแหลมต่อกับปลายไม้ตัดแปลงเป็นง้าวเดินมุ่งไปที่เจ้าเสือที่นอนอยู่สุนัขตัวแรกได้ยินเสียงก็ลุกวิ่งหนีไปค่ะส่วนเจ้าเสือลุกช้าก็เลยเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุใช้มีดแหลมแทงคอเจ้าเสือจนเลือดไหลก่อนที่เจ้าเสือจะตายอยู่ในโรงรถส่วนผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปได
4: ้ปกติหมามันนอนอยู่นั่น
5: ครับ
4: นอนอยู่หน้าบ้านนอนอยู่หน้าบ้านแล้วบัดนี้คนยางมากมันก็สิตื่นมันก็ลุกขึ้นมาบ่ได้เฮาม าบ่ได้เฮาเลยแทงปึ๊บเลยแม่
5: เห็นบ่
4: เห็นมันแทงแล้วปึ๊บก็แล่นไปบัดนี้หมาแล่นมาทางนี้บัดนี้ คนแลนไปทั้งปุดหมาแลนมากนี
5: ่
4: เพราะถ้าหมาแลนมากนี่มาหอดนี่ล้มลงตายเจ้าสั่งตายเลยกันย่างไปเบิ่งหมาห้องอยู่อ้าวมันเป็นยังคือเป็นจังซี่มันเป็นยังคือมาเฮ็ดจังซี่อย่างน่ะเอาเบิ่งหมาหมากับเลือดพุ่งปุดๆๆออกบัดนี้ก็เลยเอิ้นลูกเอาผ่ามามาอุดบังหูคอมันน่ะห้อยเม็ดแท่งน่ะนั่นล่ะพอมันเห็นคนมันก็แล่นด้วยกันมันแล่นไปทั้งปุดมันหมาก็แล่นมันหมากับเสือกับสวนมาตาย
0: ก็เจ้าของสุนัขก็ยืนยันค่ะว่าเห็นผู้ก่อเหตุกับตาเลยนะคะแล้วก็เล่าต่อด้วยว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไม่หลับไม่นอนในเวลากลางคืนชอบเดินถือไม้ไผ่ผูกมีดแหลมยาวประมาณ1ฟุตเดินไปรอบหมู่บ้านพอไปเห็นสุนัขที่ไหนก็จะแทงจะฟันเข้าทำร้ายบางตัวก็ตายบางตัวก็รอดบาดเจ็บสาหัสหรือว่าพิการก็มีแต่ไม่มีใครแจ้งความค่ะส่วนเจ้าของสุนัขเพศผู้พันธุ์ไทยอายุ2ปีชื่อว่าเจ้าโกโก้บอกว่าเมื่อ4วันก่อนก็ไปตัดไม้มาเผาถ่านพอกลับมาบ้านช่วงค่ำก็เห็นเจ้าโกโก้นี่แหละค่ะถูกฟันท้องนอนตายจมกองเลือดอยู่ใกล้กับบ่อเลี้ยงกบแต่ว่าตัวเองไม่เห็นผู้ก่อเหตุแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันยังมีอีกรายนึงค่ะเป็นเจ้าของสุนัขเพศผู้พันธุ์ไทยอายุ2ปีชื่อเจ้าเพชรเมื่อ2เดือนก่อนเจ้าเพชรก็เดินตามในหนึ่งไปขณะที่เดินผ่านตัดหน้าบ้านก็ถูกในหนึ่งอันนี้ไปอ้างว่าชื่อในหนึ่งนะคะใช้มีดฟันจนได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าเพชรต้องรักษาตัวอยู่หลายเดือนค่ะชกไทยนาบินอานานพร้อมพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนไปลุ้นเหรียญทองมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
6: สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดตัวนาบินอานานอดีตแชมป์มวยไทยวันเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรร่วมแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิก2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลยืนยันพร้อมพิสูจน์ตัวเองว่าคือนักมวยที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกขณะที่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันเปิดเผยว่าตัดสินใจปล่อยนาบินสู่เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นเพราะอยากเห็นประเทศไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยวาริชชูทองเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 ตรงโดยสถิติของไทยเหนือกว่าสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพโดยพบกันทั้งหมด11นัดไทยชนะ7นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดซึ่งตั๋วเข้าชมเกมนัดนี้ถูกจำหน่ายหมดลงเป็นที่เรียบร้อยการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโค้กคัพรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้12ทีมจากการคัดเลือกทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศโดยจะแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมซึ่งกรุ๊ปออฟเดทอยู่ในกลุ่ม A มีกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดและนครปฐมยูไนเต็ดเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่วนรอบรองและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่22ถึง23สิงหาคมที่สนามสุพัชราไสย Guinness World Record มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเออร์ลิงฮาลันเพื่อรับรองว่าเจ้าตัวเป็นเจ้าของสถิติโลกถึง7รายการสำหรับสถิติโลกทั้ง7รายการของฮาลันที่โดดเด่นที่สุดคือการเป็นผู้เล่นที่ทำประตูครบ100ลูกในพรีเมียร์ลีกได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง111นัดและสถิติการทำประตูสูงสุดในเกมเดียวของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยผลงาน5ประตูในเกมกับไอเบียร์ไลป์ซิกเจสสเปนส์นักเตะทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลกของสเปอร์สเดินทางถึงเมืองมิลานเพื่อเตรียมตรวจร่างกายย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานคาดว่าสเปนซ์จะเซ็นสัญญา5ปีกับอินเตอร์มีค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์สำหรับสเปนซ์ทำผลงานยอดเยี่ยมกับอังกฤษในฟุตบอลโลกแต่ตกเป็นตัวเลือกต่อจากเปโดปอโรและการมาร่วมทีมของแอนดรูว์โรเบอร์สันทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารเมรัชนกอินทนนท์รวมถึงบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานออกเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมโดยผลงานชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสทัพแบดมินตันไทยทำได้1เหรียญเงินจากกุลวุฒิที่แพ้ฉือยู่ฉี1-2เกมในรอบชิง

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนธิดาพญามารนี่ใช่ไหมฮะพญามารวสวัตตี
1: ใช่แล้ว
2: ดูน่ากลัวมากปีศาจเป็นร้อยพระสิทธัตถะเพียงพระองค์เดียวจะชนะไหวเหรอเนี่ย
3: แพ้แน่นอน
2: ต้นกล้านี่นะ
0: โอ๊ยอะไรกันเนี่ย
2: โหรถถังก็นึกว่าคุยกับรถถังเรื่องจิตกรรมฝาผนังเรื่องพญามารวสวัตตีที่ท้าน
1: ี่ในวัดนะ
2: มองสาวสวยนี่เอง
1: นี่แหละความสวยก็เป็นมารแบบหนึ่งเหมือนกัน
2: ความสวยเป็นมารยังไงเหรอครับ
1: ก็กิเลสไงความสวยที่พญามารท้าววสวัตตีใช้ไปเป็นมารเพื่อขัดขวางการตรัสรู้ของพระสิทธัตถะ
4: ของข้าจงปรากฏกายเดี๋ยวนี้เพียง
2: ข้าคือตัณหาตัวแทนความปรารถนาใครเห็นก็ต้องนะ
3: ข้าคือราคาตัวแทนความเร่าร้อนด้านกามรมอิอิอิ
5: ส่วนข้าอรดีตัวแทนแห่งความเบื่อหน่ายไม่ยินดีกับอะไรทั้งสิ้นไม่ยินดีในกุศลธรรมเบื่อหน่ายได้สิ่งที่ดีงามและมีแต่ความริษยา
6: เราคือสาวที่ดามาน สาวงามที่บุรุษไม่อาจต้านได้
7: เฮ
6: ้
7: ย
4: เจ้าจงใช้กิเลสทั้งหลายไปยั่วยวนทำลายสมาธิขัดขวางการตรัสรู้ของเจ้านักบวชผู้นั้นบัดเดี๋ยวนี
8: ้ปฏิบัติการเริ่ม
2: ข้าจะดูสิว่าร่างสาวสวยโสดท่านจะทนไม่หวั่นไหวได้นานเพียงใด

0: แต่กระบวนท่ายังไม่กระดิกเลย
1: อย่าว่างนนี้เลยนะก็ต้องถึงมือข้าจนได้
2: จัดเต็มไปเลย

0: วดผู้นี้ช่างมุ่งมั่นมากด้วยบารมีเหลือเกิน
1: ท่านพ่อจ๋า
2: พวกเรา
3: เอาไหมเจ้าจะมายอมแพ้กลางคันไม่ได้มันต้องมีวิธีสิที่จะมาให้นักบวชหน้าละมุนผู้นี้ตรัสรู้ไม่งั้นกิเลสความโลภความชั่วร้ายฤทธิ์ยาของพวกเราก็จะสูญสลาย
4: บอกแล้วกิเลสความชั่วร้ายทำอะไรพระสิทธัตถะฮีโร่ของรถถังไม่ได้หรอก
5: จริงแต่ถ้าสำหรับมนุษย์ปุถุชนในทุกวันนี้ก็ต้องระวังเพราะเราห่างธรรมะห่างศาสนาเสพสื่อต่างๆรอบตัวที่เป็นอันตรายและยั่วยวนต่อจิตใจเราเป็นอย่างมากกว่าที่พระสิทธัตถะจะตั้งจิตให้มุ่งมั่นที่จะค้นหาสัจธรรมนั้นมันก็ไม่ง่ายเลย
4: แล้วเมื่อไหร่พระสิทธัตถะถึงจะได้ตรัสรู้หรอครับ
0: ไม่นานเลยกว่าที่จะบรรลุได้ตรัสรู้ใช่ไหมพี่สาวคนสวย
6: ไม่ยายเหรอสวยจับใจละสิ
0: ท่านึกว่าสาวสวยซะอีก
6: อารมณ์เสีย
0: ไม่เอาไม่พูด

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมคือนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับกะละแมรามันหอมหวานมันจังหวัดสมุทรสงครามห่อกาบหมากหนึ่งเดียวในไทยภูมิปัญญามอญที่ยังสร้างรายได้ในชุมชนฝนตกใหม่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปลาปลาออกล่าปักเบ็ดใต้ป่าชุกชุมให้จับง่ายสร้างรายได้วันละหลักพันบาทจุฑามาสผูกโพตามชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างจังหวัดตราดออกเรือหากุ้งฉิวกุ้งทะเลขนาดเล็ก1ปีมีให้จับไม่กี่เดือนสร้างรายได้ดีดูนวัตกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยอย่างโรคข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมเขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ครับคือไปหาดินโคลนที่เป็นสีแบบดำนินละเอียดมาเลยครับจากบริเวณชายหาดในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับผ่านการวิจัยมาแล้วแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมที่เอาไปใช้บำบัดอาการเจ็บป่วยได้ครับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังเขาเดินย่ำโคลนไปเรื่อยๆครับเพื่อไปเก็บดินโคลนสีดำนินละเอียดเลยครับในพื้นที่บริเวณชายหาดสำราญตำบลตาเซที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังเพื่อนำไปใช้รักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมหลังงานวิจัยว่ามีสรรพคุณรักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับให้กับผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี2563
1: เวลาดูครับคือปกติก็คือมันต้องนิ่มแล้วก็ลงไปประมาณนี้เลยหยับลงไปก็จะนิ่มลงไปเลยแล้วก็เราก็เอามือ
2: กุย
1: กุดขึ้นมาดูถ้าเป็นสีดำนินไปเนี่ยก็ใช้ได้แต่กว่าจะได้ก็คือต้องล้นทรายแบบนี้ออกไปด้วยครับเอาเฉพาะโคลนที่เป็นสีดำจริงๆครับ
2: ค่ะแล้วจริงๆแล้วมันมีขีดสีถ้าเราดูแล้วในชั้นมันมีขีดสี
1: จริงๆก็คือมันจะมีพวกทรายแล้วก็มีสีอย่างเช่นสีออกสีครีมๆอันนี้ด้วยนะครับที่ใช้ได้ดีก็คือจะเป็นสีดำนิน
2: แล้วละเอียดด้วยคะ
1: ใช่ละเอียดด้วยต้องละเอียด
0: จะต้องเอาเฉพาะโคลนที่เป็นสีดำนะครับจะร่อนออกได้ง่ายเพราะว่าโคลนสีดำนินจะละเอียดมากนะครับแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆด้วยบางครั้งมาเก็บนะครับใช้เวลาเดินย่ำหานานมากเลยก็ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยแต่ว่าต้องออกมาเก็บในช่วงที่น้ำทะเลลงสุดนะครับช่วงข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม 13-15 ค่ำเท่านั้นเมื่อเก็บโคลนมาแล้วครับต้องนำมาพักไว้1คืนให้สารแร่ธาตุต่างๆตกตะกอนแล้วก็ลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมนะครับซึ่งระยะเวลาเก็บ

0: 1ครั้งนะครับจะเก็บไว้ได้ประมาณสัก1เดือนส่วนแร่ธาตุในดินโคลนนะครับเชื่อว่าเกิดจากการทับถมของเปลือกหอยเปลือกปูแล้วก็ซากอาหารแร่ใยต่างๆหาดทรายที่นี่ก็เลยไม่เป็นสีขาวครับ
1: จริงๆก็คือเริ่มแรกปี6-63ที่รู้จักป้าปุ้ยครับอสม.ตำบลตาตี้ก็หลังจากนั้นก็มีการทำวิจัยเอาโคลนทะเลไปใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสำราญนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกรมมาร่วมทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับปฏิทินจักรในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมครับใช้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโคลนทะเลกับไดโคฟีเนยาแผ่นปัจจุบันนะครับก็ผลออกมาพบว่าโคลนทะเลกับยาแผ่นปัจจุบันเนี่ยไดโคฟีเนยไม่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการปวดเข่าของคนไข้นะครับในพื้นที่ทำงานแล้วก็ในพื้นที่อื่นนะครับ
0: โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็เก็บตัวอย่างส่งไปตรวจหาสารตกค้างที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วเริ่มทำงานวิจัยทดลองนำดินโคลนทะเลมาพอกลดอาการข้อเข่าเสื่อมพบว่าโคลนทะเลเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะครับการพอกแต่ละครั้งใช้โคลนทะเล200กรัมพอกบริเวณข้อเข่าทิ้งไว้20นาทีแล้วก็นัดผู้ป่วย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าวันเว้นวันนะครับรวมการรักษา12ครั้งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นายแพทย์อุกฤษคุณาธรรมศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลศูนย์ตรังเนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลดูความเคลื่อนไหวของข้อเข่าแล้วก็การประเมินต่างๆทางกายภาพนะครับเป็นการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันเข้าด้วยกันจนประสบความสำเร็จครับ
2: ค่ะที่เข่าเย็นสบายมากเลยค่ะปกติก็เมื่อวันนั้นออกกำลังกายมันรู้สึกเจ็บๆที่หัวเข่าอยู่แล้วนะคะอันนี้พอพอกแล้วรู้สึกว่าเย็นสบายมาก
3: มันดูดไหมมันจุ๊บๆอะไรไหมคะดูดไห
2: มยังไม่จุ๊บๆตีแต่ว่ารู้สึกว่ามันเย็น
3: เย็น
2: ใช่
4: ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่นะครับซึ่งเกณฑ์การวิจัยก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาก็คือเป็นกลุ่มในช่วงอายุ18-85ปีนะครับก็คือส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมต้องส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับก็เกณฑ์เป้าหมายตามหลักทฤษฎีเนี่ยตอนแรกตั้งไปเป้าไว้จะเป็นการทำเปรียบเทียบใน2กลุ่มจำนวนกลุ่มละ50คนครับแต่มีผู้เข้ามาสมัครจริงๆเนี่ยแล้วก็จนเหลือดรอปเอาท์เนี่ยเป็นฝั่งละ36คนโทเทิลรวมทั้งหมด72คนครับกลุ่มผู้ป่วยโดยการวัดเกณฑ์การประเมินทั้งเรื่องของการยืดเหยียดงอก็คือ range of motion การประเมินตามเกณฑ์ world max ต่างๆครับในการเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้การเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ครับ
5: หลายครั้งนะคะเหมือนต่อคนเหมือนอาการหนักๆเป็นแบบไหน
4: โดยหลักเกณฑ์ครับส่วนใหญ่ก็คือมาทำต่อเนื่องนะครับก็คือใช้การพอกโคลนเข่าเนี่ยประมาณวันเว้นวันครับเฉลี่ยก็ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ครับเพื่อทำให้เห็นผลในระยะเวลาต่อเนื่อง3-4 เดือนในการในเกณฑ์การประเมินครับ
0: ผลงานนวัตกรรมโคลนพ่อเข่าทะเลตะเซได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ปฐมภูมิและทุติยภูมิในงานประชุมวิชาการประจำปี2569ของเขตสุขภาพที่12กระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ครับจะเป็นตัวแทนระดับเขตนำเสนอผลงานวิจัยในระดับกระทรวงต่อไปครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็ตั้งเป้าหมายครับจะนำผลงานวิจัยนี้ครับไปคุยกับทางพาณิชย์จังหวัดตรังว่าจะต่อยอดนะครับให้พัฒนาออกมาเป็นสินค้าเป็นครีมนวดนะครับแล้วก็ยาลดอาการปวดข้อเข่าที่ใช้ได้ง่ายขึ้นในอนาคตครับการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงที่ใกล้พ้นโทษนะครับคุณผู้ชมมีหลายจังหวัดหลายแห่งที่พยายามสอนอาชีพนี้ให้พวกเขามีความรู้ติดตัวกันนะครับแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยยังเน้นไปที่เรื่องของการสอนให้พวกเขารู้จักเท่าทันเรื่องของภัยในโลกไซเบอร์ด้วยออกมาแล้วนะครับจะได้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำด้วยครับปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทำการกำนันตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ของนายวัชระชัยชัยมงคลหรือว่ากำนันหน่งนะครับให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพกับผู้ต้องขังหญิงหลังพ้นโทษนะครับตอนนี้นี่เป็นชุดแรก5คนที่มาเรียนนะครับเรื่องของภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการรู้จักกับภัยไซเบอร์คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ AI ต่างๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะกระทำความผิดจนกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งด้วยนายจรัญสุวรรณรอดผู้ดูแลบ้านกึ่งวิถีก้าวใหม่ให้โอกาสนะครับจะสอนด้านอาชีพ การใช้โลกออนไลน์ต่างๆแล้วก็เพิ่มทักษะอาชีพควบคู่ไปด้วยครับอย่างการทำขนมไทยประยุกต์โดยใช้แบรนด์ว่า For All Food For Friends มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนมไทยฟิวชั่นนะครับมีเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองต่างๆที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังภายในเรือนจำหญิงด้วย
6: แล้วให้เข้ามาเรียนรู้ว่าประโยชน์หรือโทษนะครับของโลกออนไลน์ต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าน้องเขาก่อนเข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ออนไลน์เลยไปอยู่ในไปจนกระทั่งออกมาใช่ไหมครับแม้กระทั่งบางคนจะมือถือเนี่ยไม่สามารถอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดระบบต่างๆได้แต่เราก็ต้องคอยสอนเขาให้เขามาเรียนรู้แล้วก็ให้แนวคิดให้หลักการว่าการใช้ชีวิตเนี่ยอะไรดีอันไหนไม่ดีซึ่งเขาได้การเรียนรู้บ่มเพาะจิตใจมาจากทางในเรือนจำแล้วแล้วก็เติมเต็มให้เข้าไปว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะถ้าคุณทำดีต่อมาได้ชีวิตคุณจะดีก้าวหน้าต่อไปครับ
0: ผลงานที่ผลิตได้ครับก็จะนำออกขายพร้อมกับนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บหลังพ้นโทษนะครับซึ่งรุ่นน้องเหล่านี้จะเป็นรุ่นพี่กลับไปสอนน้องที่กำลังรอพ้นโทษให้ได้เข้ามาเรียนกันเดี๋ยวผมขึ้น 4G ไว้ให้คุณผู้ชมนะครับเผื่อใครมีญาติพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่านอกจากอาชีพทำอาหารแล้วนะครับยังฝึกสอนขายสินค้าออนไลน์สอดแทรกให้ความรู้เรื่องของการเรียนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ด้วย
7: ก็คือก็แบบเราจะเอาความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆได้แล้วแบบตัวหนูก็แบบอาจจะไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างแบบเกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะก็คือแบบกำลังแบบเหมือนศึกษาด้วยแบบหาข้อมูลแล้วก็เงินทุนด้วยค่ะ
8: จากและวันนี้เป็นที่ได้เข้ามาอยู่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
7: รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบมันมีโอกาสแบบเฮ้ยมันมีที่แบบนี้จริงๆเหรออะไรเงี้ยตอนที่มาที่หนูมาแบบโหแบบแบบพี่เขาก็แบบเหมือนสอนแนวคิดอะไรเราอย่างเงี้ยเยอะเลยแบบเราจะต้องแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะอะไรเงี้ยค
0: ่
7: ะ
0: แล้วยังมีโครงการโคกหนองนาโมเดลครับให้ได้ฝึกเรียนรู้กันอีกด้วยส่วนที่พักครับที่นี่มีห้องพักจำนวน9ห้องที่ปรับปรุงใหม่ให้พักฟรีครับพร้อมกับอาหาร3มื้อเลยด้วยครับก็นี่ถือเป็นต้นแบบแห่งแรกนะครับในการอบรมให้ความรู้เรื่องของภัยไซเบอร์กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับก็หวังจะให้ภาครัฐเห็นความสำคัญแล้วก็ขยายพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้มีในอีกหลายจังหวัดด้วยครับไปดูภูมิปัญญาชาวมอญในการทำกะละแมรามันนะครับที่เกือบจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวัดในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนี่ยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมทำกะละแมกันนะครับกะละแมที่นี่รสชาติหวานหอมอร่อยแล้วก็ยังห่อด้วยกาบหมากที่หายากจริงๆครับทุกกระทะของกะละแมครับยังต้องอาศัยแรงคนล้วนๆในการกวนนานตั้ง 6-8 ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบ3อย่างเท่านั้นมีแป้งข้าวเหนียวกะทิสดแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวระหว่างกวนก็ต้องคอยช้อนน้ำมันกะทิออกนะครับจนได้กะละแมเนื้อเหนียวนุ่มหอมหวานมันครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาห่อด้วยกับหมากแทนพลาสติกนะครับซึ่งจะช่วยซับน้ำมันส่วนเกินลดการเหม็นหืนแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้ด้วยครับและยังสร้างลวดลายธรรมชาติที่สวยงามไม่ซ้ำกันจากขนมโบราณที่ชาวไทยเชื้อสายมอญเคยช่วยกันกวนเพียงแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่วันนี้กะละแมรามันกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อนะครับโอท็อป5ดาวของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วครับพร้อมเอกลักษณ์ห่อกาบหมากทั้งหมดนี้ครับผลิตกันที่วัดสัทธาธรรมหรือว่าวัดมอญตำบลบางจะเกรงที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
9: และกลุ่มกะละแมรามันนี่ก็ระยะหลังนี่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาอากวนถวายวัดไปเลยค่าน้ำค่าไฟแบบตอนนั้นช่วงนั้นโควิดมาในคนไม่เข้าวัดเท่าไหร่กลัวแล้วกวนเข้าวัดมาตลอดปัจจุบันนี้ก็กลุ่มแม่บ้านเขาอนุญาตให้ถวายวัดไปเลยกวนถวายวัดไปก็จะมีการบริหารจัดการเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนี่คือที่ว่ากะละแมรามันอร่อยที่สุดในโลกเลยเวลานี้ก็ระยะ 2-3 ปีที่จำหน่ายดีไปต่างประเทศไปเชียงใหม่ไปออสเตรเลียลูกศิษย์ลูกหามาก็ซื้อขึ้นเครื่องบินไปกันขายดี
0: ปัจจุบันกะละแมรามันครับได้รับความนิยมมากนะครับที่วัดเนี่ยต้องกวนกะละแมเกือบทุกวันเลยครับบางวันถึง2กระทะใหญ่ซึ่งกะละแม1กระทะจะใช้วัตถุดิบรวมกว่า60กิโลกรัมนะครับแต่เมื่อกวนแล้วเนี่ยก็จะเหลือเนื้อกะละแมเพียงสัก 27-30 กิโลกรัมส่วนราคาขายครับบรรจุถุงขนาด200กรัมราคา100บาท รายได้ทั้งหมดตอนนี้ก็นำไปใช้บำรุงวัดแล้วก็สืบสานในงานประเพณีสำคัญของชุมชนที่มีขึ้นเ

0: เรื่อยๆครับแล้วก็ที่วัดนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการกวนกะละแมแล้วก็ร่วมลงมือทำกันได้ด้วยครับส่วนขนมที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ก็แทบจะสูญหายไปแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังเหลือแม่ค้าอยู่เจ้าหนึ่งที่ยังทำนั่นคือขนมโบนะครับคุณผู้ชมราคาก็ไม่แพงแล้วก็ตั้งใจทำมาขายใหม่ๆทุกวันเลยครับขนมโบมีเอกลักษณ์ก็คือรูตรงกลางไว้เวลาเติมกระเทียมเจียวน้ำจิ้มนะครับซึ่งน้ำจิ้มจะมีทั้งรสหวานแล้วก็รสเผ็ดแล้วก็ผักกาดผัดนะครับจะได้ไม่ไหลออกมาจนหมดยังเหลือไว้ในรูตรงกลางด้วยนี่ถือเป็นขนมโบราณหากินยากแล้วนะครับที่จังหวัดพิจิตรเหลือร้านขายแบบนี้ไม่เกิน 2-3 ร้านนะครับอย่างร้านนี้ของนางสุปราณีรุ่งเรืองนะครับวัย58ปีที่เขาสืบทอดการทำขนมมาจากรุ่นแม่ขนมโบในสูตรที่ทำนะครับใช้ข้าวสารมาบดเป็นแป้งสดเลยนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใช้แป้งถุงที่มีจำหน่ายง่ายๆแล้วก็เติมส่วนผสมของแป้งทำบะหมี่เหลืองพร้อมกับกระเทียมที่เจียวใหม่ทุกวันเลยครับ
1: เราใช้แป้งหนาขนาดไหนเราต้องใส่สัดส่วนขนาดไหนคือเราใช้ความจำของเราอ่ะคือเราไม่ได้มาตวงไม่ได้มาอะไรไม่ได้คือเรากะเอาอ่ะว่าอันนี้เราจะต้องใส่แค่ไหนอะไรแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปนึ่งคือนึ่งมันก็ต้องนึ่งเอาไฟแรงๆอ่ะแล้วมันถึงจะโบถ้านึ่งไฟไม่แรงมันก็ไม่โบ
2: อ๋อคำว่าโบก็คือหน้าเขาจะโบใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เขาจะโบของเขาเองเลย
2: อ๋อต้องมีเคล็ดลับทำให้โบด้วย
1: ใช่ใช่ถ้าแป้งหนาเกินไปมันก็โบเหมือนกันแต่แป้งมันจะแข็งถ้านิ่มเกินไปมันก็ไม่โบมันก็จะเหมือนหน้าเหมือนขนมถ้วยเลยคือไม่โบคือแป้งมันต้องอยู่ระหว่างพอดีอ่ะ
2: ก็บอกว่ามันก็ทานง่ายดี
3: อ
2: ๋อเพราะว่าคนที่มีอายุก็จะอย่างนี้แหละแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ไม่มากินแล้ว
3: เขาไม่รู้จักแล้วใช่ไหม
2: ใช่จริงๆมันก็น่าอนุรักษ์เอาไว
3: ้ครับ
2: ให้เด็กๆอ่ะแบบผู้ปกครองน่าจะแต่ผู้ปกครองสมัยนี้เขาก็เกิดมาในสมัยขนมถุงแต่เรามันเกิดมาในสมัยขนมห่อใบตอง
3: ครับผม
1: เราจะใส่ประกาศ
0: ทุกวันนี้ขายได้วันละ60กล่องเลยนะครับแล้วก็กล่องนึง20บาทมี6ชิ้นจะใส่รถเข็นมาตั้งร้านประจำบริเวณซอยประกาศสิทธิ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับแล้วก็นอกจากทำขนมไทยโบราณแล้วก็ยังมีขนมถ้วยที่ใช้มะพร้าวแบบไม่จำกัดรสชาติเลยนะครับไม่จำกัดส่วนผสมที่ใส่ก็ได้ความหวานมันเป็นที่ติดใจของลูกค้าที่มาซื้อทุกวันเลยครับช่วงนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกใหม่ครับก็เป็นโอกาสให้พรานปลาในพื้นที่ออกไปล่าปักเบ็ดกันนะครับจับปลาได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเอาไปกินที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปขายได้เงินถึงวันละหลักพันบาทก็มีครับออกมาดูผลงานการปักเบ็ดช่วงค่ำๆนะครับก็ได้ปลาชะโดติดเบ็ดมาตัวนึงหลังจากที่ช่วงนี้มีฝนตกใหม่แล้วก็น้ำป่าเริ่มไหลลงสู่ลำคลองแล้วก็อ่างเก็บน้ำธรรมชาติบรรดาพรานปลาก็จะใช้โอกาสที่ปลาชุมแบบนี้ดับออกมาหาจับปลาสร้างรายได้เสริมกันที่บ้านซับเต่าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ปลาจะกินเบ็ดดีครับแล้วก็มีปลาเยอะเลยครับอย่างปลาช่อนปลากดปลาไหลล้วนแต่เป็นปลาที่ตลาดรับซื้อกันทั้งนั้นเลยครับราคาดีรสชาติอร่อยด้วยปลาช่อนนี่ก็โลละ100บาทส่วนปลาไหลแล้วก็ปลากดนะครับกิโลกรัมละ150บาททำให้แต่ละวันก็มีรายได้หลายร้อยบาทจนถึงหลักพันบาทเลยครับ
4: มันนี่ไม่ไปดูนะดูเช้าทีเดียวมันเลยรุดเยอะมันต้องจริงๆมันต้องดูสัก2รอบ
3: ทำไมถึงจะได้อย่างนี้บ้างนี่ครับต้องใช้เหยื่อเลย
4: มันปลานี่มันกินทุกเหยื่อนะไก่ก็กินเหยื่อเขียดก็กินเพชรเดือนก็กิน
3: แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
4: ใช่ฝนใหม่ๆแบบนี้อ่ะเซต
3: คือน้ำก็ลงมาพอดีด้วย
4: ใช่น้ำลงมาพอดีแต่ถ้าเป็นน้ำยาเน่าแล้วก็จะไม่ค่อยกิน
3: อ๋อต้องดูหญ้าใหม่ด้วย
4: ใช่ดูน้ำอ่ะถ้าน้ำขึ้นมาสูงๆโอเคเลย
3: อย่างวันนี้เราใส่เหยื่ออะไร
4: เหยื่อเขียด
3: ของเหยื่อเขียดที่โดดตามไปมาตามนี้แหละ
4: ใช่ที่เราไปเคยจับมันแหละอันนี้โลพอดี
0: ช่วงนี้แหล่งน้ำในหลายพื้นที่แถบอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็อำเภอคอนบุรีที่อยู่ติดกับป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกำลังมีน้ำใหม่ออกจากเป็นน้ำป่าไหลลงมาสู่แหล่งน้ำพอดีครับก็ทำให้มีปลามารวมตัวกันชุกชุมมากกว่าช่วงปกติครับ ส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่รณรงค์การห้ามจับปลาในฤดูน้ำหลากกันครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอย่างพวกเบ็ดนะครับอันนี้ก็ยังสามารถจับได้

เพราะว่าจับปลาได้ไม่เยอะมากอะไรเพียงแค่เอากลับไปทำกินที่บ้านแล้วก็เหลือก็เอาไปขายเท่านั้นครับตามชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับออกเรือไปหากุ้งฉิวกันครับกุ้งฉิวเนี่ยคือกุ้งทะเลตัวเล็กนะครับคุณผู้ชมปีนึงจะมีให้จับไม่กี่เดือนเองสร้างรายได้อย่างดีแล้วก็เอากุ้งฉิวเนี่ยมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้หลายเมนูด้วยเดี๋ยวตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ไทยมุ่งหน้าสู่เกาะช้างจังหวัดตราดพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในช่วงโลว์ซีซันหรือช่วงฤดูมรสุมเมื่อคลื่นลมแรงและนักท่องเที่ยวบางตาวิถีชีวิตของชาวบ้านจะเปลี่ยนจากรับนักท่องเที่ยวออกไปหาจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่หนึ่งปีมีให้จับแค่ช่วงนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาไปตามหากุ้งชนิดหนึ่งค่ะซึ่งกุ้งชนิดนี้นะคะเขามีชื่อเรียกกันว่ากุ้งฉิวค่ะโดยกำนันนะคะจะพาเราไปหากันค่ะไปกันเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: เดี๋ยวไปดูกันครับกุ้งฉิว
1: คือวันนี้เรา VIP มากเลยนะคะเพราะว่าต้องนั่งเรือลำนี้ไปค่ะ
3: ครับ
1: พี่ประมงเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตั้งแต่6โมงฮะเวลาทำการคือ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับคือการลากกุ้งฉิวเนี่ยเป็นกุ้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ครับ
1: ฮะ
3: โดยการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรรวมกันในการใช้พื้นที่ตามพ.ร.บ.ของมาตรา65กรมทรัพยากรทะเลนะครับกรมของอุทยานเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลำครับอันนี้ก็คือเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มประมงริมฝั่งพื้นบ้านซ
1: ึ่
3: งเราจะมีการบริหารจัดการโดยมีธงที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของเรือประมงริมฝั่งพื้นบ้านนะครับในการจัดเก็บกุ้งเนี่ยก
1: ็
3: ได้ผลิตผลเขาก็จะเลือกนะครับเลือกเนี่ยน้องจุกยืนก็จะเห็นนี่ก็คือกุ้งฉิวนะคร
1: ับ นี่ก็คือ
3: ต
1: ั
3: วเอกนะครับอันนี้ก็หนึ่งในกลุ่มประมงนะแต่ทางนี
1: ้
3: ครับสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับเอกขอบคุณมากนะครับตอนนี้ได้กุ้งฉิวนะครับก
1: ุ้
3: งน
1: ี
3: ้ก็จะมีอายุอยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับถ้าเราไม่เก็บขึ้นมาไม่ใช่ว่ากุ้งนี้จะเป็นกุ้งใหญ่นะครับม
1: ัน
3: ก็จะตายไปตามช่วงอายุในระยะเวลา6เดือนเองนะครับในระยะเวลาทำการ4เดือนเนี่ยเราจะมีข้อตกลงว่าทุกวันหยุดหรือวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถเราจะออกมาช่วยกันในการพัฒนาสองฝั่งทางในการตัดหญ้าเก็บขยะอันนี้คือข้อแลกเปลี่ยนแล้วต้องหยุดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้ในระยะเวลา4เดือนนะครับเขาจะมีเวลาทำการได้แค่ไม่เกิน20วันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้แต่ในส่วนของผู้นำเราได้รวบรวมเรือทุกลำต้องมีทะเบียนที่ถูกต้องม
1: ี
3: ใบในท้ายมีใบอินจิเนียร
1: ์
3: ตามที่กรมเจ้าท่าอนุญาตนะครับแล้วเรามาขอพื้นที่โดยการใช้86ลำที่เป็นสารตั้งต้นของ2ตำบล9หมู่บ้านผมรวบรวมมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่2ของบ้านนานเก่ามี2ลำบ้านสลักข้อหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างใต้มีทั้งหมด4ลำบ้านสลักเพชรมี56และที่นี่ก็คือบ้านบางเบ้ามีในฤดูกาลนี้มีทั้งหมด18ลำ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะกุ้งฉิวสดๆนะคะคือสามารถกินได้เลยค่ะ
3: เ
1: พิ่งหามาได้เมื่อกี้นี้เลยนะคะ
3: ลองเลยครับ
4: เดี๋ยวเข้าไปบ้านไปไว
1: ้เนื้อดีมากเลยอ่ะมันหวานเนาะ
3: หวานเจี๊ยบเลยครับ
0: บรรยากาศการทำประมงพื้นบ้านที่บ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังชาวประมงพื้นบ้านนำเรือพร้อมอุปกรณ์โดยเฉพาะอวนออกเรือไปหากุ้งฉิวค่ะ
5: เดี๋ยวอย่าเพิ่ง
3: เดินไปเอาโทรศัพท์ไหมจุกเอาไหมเอาโกโปไหม
1: ไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรพี่ขอโอเค
1: โอ้ยมาอย่างยากลำบากนะ
6: นั่งตู้เนี่ย
7: มันจะมีเครื่องมือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามันมีพวกจอเซาเดอร์จอดาวครับมันจะสามารถมองเห็นด้วยมองเห็นเป็นเชือกแล้วเราก็ปล่อยวนลากครับก้นดินฮะอยู่ก้นดินอยู่ติดหน้าดิน

0: อยู่เป็นกุ้งทะเลท้องถิ่นมีวงจรชีวิตสั้นเพียงประมาณ 5-6 เดือนโดยอาศัยใกล้กับพื้นดินในทะเลรวมตัวกันเป็นฝูงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับได้แทบทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงช่วงค่ำค่ะ
1: จากเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาครับเพราะมันเป็นแต่น้ำที่เกิดตามฤดูกาลถ้าเราไม่มีการจับมันก็เลยไปเลยหรือว่าหายไปเลยมันไม่แตกต่างกับเคยที่ไปทำกะปิครับมันจะคล้ายๆกันแต่ทางนี้ทางกลุ่มในชมรมของเราจะมีมาตรการว่าห้ามไปเกินขอบเขตครับแล้วก็ตามกำหนดวันเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดครับต้องหยุดตามที่ข้อตกลงกันไว้
0: การจับกุ้งฉิ่วจะใช้อวนรากโดยแต่ละวันจะได้มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างช่วงที่ทีมงานไปถ่ายทำท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมไม่สูงมากทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับกุ้งฉิ่วได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมค่ะ
1: ฮะถ้าบางช่วงมันไม่มีมันก็น้อยบางทีก็20 30โลก็เคยมีแต่ตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่ากลางๆปีมันดีมากครับมันดีก็กลุ่มเรือผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในนี้ราคาตั้งปีก่อนมันไม่ดีแต่ปีนี้ราคามันยังคงที่อยู่ยัง40กว่าบาทยังไหวกันอยู่ครับตอนนี้300ฟาโลเนี่ยกองเนี่ยครับ300ฟาโลก็ตีเป็นเงินแล้วก็13,400ใหญ่กว่าเคยและเล็กกว่ากุ้งโอคักถ้าอย่างเงี้ยเค้าเรียกกุ้งโอคักแล้วก็กุ้งตัวใสๆแต่แกเค้าเรียกกุ้งแชมบอแชมบ้วยมันจะแตกต่างกันไอ้พวกกุ้งคิวนะมันจะไม่โตเกินนี้เท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ
2: ลักษณะของกุ้งฉิวนะคะตัวของเขาก็จะใสค่ะนี่ใสมากค่ะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยไซส์ของเขาค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เนี่ยแหละค่ะจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็อายุของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 เดือนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะกุ้งฉิวที่ชาวประมงพื้นบ้านบางเบ้านะคะเขาก็จะหาค่ะเพื่อที่จะนำไปส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะคะโดยมีราคาขายในช่วงนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทค่ะพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเขาก็จะซื้อเพื่อที่จะนำไปทำเป็นกุ้งแห้งค่ะแต่วันนี้เรามาหากุ้งฉิวเพื่อที่จะนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องมาติดตามชมกันค่ะ
0: เนื้อสัมผัสกุ้งฉิวมีความแน่นกรอบและมีความหวานชาวบ้านนิยมนำไปปรุงอาหารได้หลายเมนูแต่ก่อนจะนำไปทำอาหารแต่ละอย่างจะต้องแกะหัวกุ้งออกและล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ
3: กุ้งฉิวต้มหวานนี่ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากอะค่ะแค่เอาน้ำตาลจะทางเรานี่จะใช้เป็นทางเกาะช้างนี่จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายผสมนิดหน่อยแล้วก็เกลือแค่นั้นเองค่ะทำลงไปคั่วหวานให้มันได้เหมือนว่าให้มันเหนียวหน่อยอะค่ะให้น้ำมันเหนียวให้จับเป็นตัวกุ้งแล้วพอกุ้งที่ได้ออกมามันก็จะมีเปลือกจะกรอบค่ะเอาไปผสมแป้งคลุกเคล้ากันกับน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมใส่แป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสที่เราชอบค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดแค่นั้นเองค่ะ
4: แต่เทคนิคการทอดให้มันกรอบนี่คือเราต้องทำยังไง
3: เราต้องผสมน้ำเย็นค่ะผสมน้ำเย็นใช้น้ำเย็นจัดๆผสมแป้งเข้าไปมันก็จะกรอบนานค่ะ
0: กุ้งฉิวกินสดกับน้ำเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เจียวผัดกะเพรากุ้งฉิวต้มหวานและกุ้งฉิวชุบแป้งทอดเป็นเมนูยอดนิยมของชาวบ้านบางเบ้าและยังเป็นเมนูรับนักท่องเที่ยวที่1ปีมีให้กินแค่1ครั้งค่ะฤดูการตักกุ้งฉิวที่เกาะช้างมีให้สัมผัสเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ผูกพันและพึ่งพาความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะ
5: กุ้งฉิวเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กนะครับคุณผู้ชมก็เลยสามารถกินได้ทั้งตัวนะครับอย่างการเอาไปแปรรูปอีกอย่างนึงที่นิยมกันมากก็คือไปทำเป็นกุ้งแห้งจะได้รสชาติที่ค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เค็มด้วยครับ

วันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยประชาชนทั้งในและก็ต่างจังหวัดไปร่วมปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตามความเชื่อขับรถเลขสวยก้าวหน้าร่ำรวยรุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขครับนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอให้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

น้ำพริกกะปิพร้อมของแหนมครบทั้งผักลวกผักสดของทอดทำง่ายได้ประโยชน์ติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำอาหารไทยๆอย่างน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิเนี่ยถือว่าเป็นของคู่ครัวคนไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบของน้ำพริกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกสละน้ำพริกที่เราเอาไปใส่ผลไม้รสเปรี้ยวอย่างอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เริ่มต้นมาจากน้ำพริกกะปินี่แหละค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะใส่ผิวส้มซ่านิดหนึ่งเพื่อความหอมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรละไว้ได้นะคุณผู้ชมส้มซ่าในปัจจุบันเองอะค่ะเกษตรกรเนี่ยก็หันมาปลูกกันมากขึ้นมันเคยหายไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ไม่มีใครใช้แล้วพอมีคนเริ่มใช้มากขึ้นคนเข้าใจมากขึ้นว่ามันหอมมันดียังไงเนี่ยเกษตรกรก็กลับมาปลูกเราใส่ผิวส้มซ่าใส่เกลือนิดหน่อยค่ะน้ำพริกกะปินะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ยังไงก็ต้องพึ่งครกเพราะว่าเอาใส่เครื่องปั่นแม้ว่ามันจะสะดวกแต่มันอร่อยไม่เท่าทีก็ใส่นิดหน่อยซะ2รากเพิ่มรสชาติใส่2รากเนาะรากผักชีเราก็จะใส่พริกขี้หนูค่ะแม้ว่ากะปิเนี่ยเราจะเป็นสีน้ำตาลออกม่วงๆติดแดงนิดๆแต่ถ้าจะใส่ทั้งแดงและเขียวบางทีสีมันไม่สวยโบก็เลยจะเลือกตำสีแดงแล้วก็เดี๋ยวสีเขียวเนี่ยเก็บไว้เป็นพริกลูกโดดค่ะน้ำพริกกะปิเนี่ยคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกที่ตำละเอียดคือตำเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นหอมไม่เห็นกระเทียมแล้วใส่กระเทียมนิดหน่อยหอมแดงกับกะปินี่ก็เป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมถ้าขาดกันและกันเนี้ยก็จะไม่อร่อยของที่เราใช้กะปิเยอะๆอย่างเช่นแกงเลียงหอมกับกะปิก็ต้องมาคู่กันจะผัดกะปิให้อร่อยก็ต้องมีหอมแดงเหมือนกัน

คราวนี้เวลาเราโขลกหอมแดงน้ำมันออกใช่ไหมคุณผู้ชมเรากลัวว่าเราจะโขลกไม่ละเอียดเราก็แอบใส่กุ้งแห้งสักตัวสองตัวเพื่อให้มันดูดน้ำและเพิ่มรสชาติเอาแหละน้ำพริกกะปิเนี่ยเราแน่นอนเลยก็จะต้องมีกะปิกะปิที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะใช้กะปิที่ไม่ผสมมาทำมาจากกุ้งเคย 100% แล้วก็เอาไปย่างก่อนเพื่อให้สุกถ้ากะปิไม่ดีนะทำยังไงก็ไม่อร่อยเพราะว่าเวลาเราทำกะปิเนี่ยกระบวนการการทำอะค่ะมันไม่ผ่านความร้อนถ้าย่างนิดนึงเนี่ยมันก็จะหอมขึ้นคุณผู้ชมแล้วเราก็จะมั่นใจว่าเราได้กินอาหารแบบปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดเอากะปิไปใส่เครื่องกงเครื่องแกงอะบางทีก็ไม่ต้องย่างก่อนก็ได้เพราะว่าเราอะเอาเครื่องแกงไปผัดไปต้มอยู่ดีเพราะละเอียดดีแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่กะปิที่เราย่างไว้กะปิต้องเลือกจริงๆอะใส่กะปิที่ย่างแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ลองโขลกดูว่ากะปิพอไหมแล้วถ้าไม่พอเราก็ค่อยๆเติมได้นะคะกะปิทำจากเคยเนี่ยคือกุ้งตัวเล็กๆที่ถ้ามองลงไปเนี่ยจะเห็นแต่ตามันเพราะตัวมันใสกิ้งเลยค่ะแล้วก็เวลาจับเคยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องใช้วิธีรุนก็จะได้เคยตัวเล็กๆเอามาใส่เกลือแค่นั้นตากแดดตำรอบสองรอบหมักเอาไว้เราก็จะได้กะปิที่ดีกะปิที่ดีก็จะต้องหอมจะต้องเค็มธรรมชาติค่ะหวานหน่อยๆปัจจุบันเวลาเราพูดว่ากะปิหวานหรือว่าน้ำปลาที่ดีต้องหวานเนี่ยเขาหวานแบบเติมน้ำตาลให้เราก็ไม่อยากได้แบบนั้นเนาะสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการเลือกซื้อกะปิอีกอย่างนึงคือไม่ใช่แค่หวานไม่ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเวลาหวานไม่ธรรมชาติเขาไม่ได้เติมน้ำตาลอย่างเดียวเขาเติมกล้วยบดเขาเติมมันบดลงไปด้วยค่ะเพื่อให้กะปิที่เขาไปรับซื้อมาเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีรสชาติหวานคราวนี้พอเติมมันบดหรือว่าเติมกล้วยบดลงไปสิ่งที่เขาต้องเติมต่อมาก็คือสารกันบูดตอนนี้กะปิใส่แล้วก็จะเริ่มปรุงรสค่ะมันก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวเพื่อความหวานละลายลงไปก่อนค่ะเมื่อปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดการส่วนที่เหลือค่ะก็คือความเปรี้ยวของที่ขาดไม่ได้กับน้ำพริกกะปิก็คือมะอึกมะอึกเนี่ยก็อยู่ในเป็นพวกเหมือนมะเขือเปราะเงี้ยแหละคุณผู้ชมเผามาแล้วหน้าตามีเม็ดเล็กๆเหมือนกันนี้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆเขามีขนเราก็ต้องขูดเอาขนออกก่อนให้เหลือไม่มีขนแบบนี้แล้วค่อยซอยฝานบางๆเอามาใส่ไว้ในน้ำพริกเรามะอึกก็จะให้ความเปรี้ยวเบาๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะพอมะอึกลงไปแล้วคราวนี้เราก็จะพยายามไม่ต่ำแล้วค่ะเราก็จะคนเฉยๆค่ะคราวนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับน้ำพริกกะปินะคุณผู้ชมหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญเลยก็คือจดหมายเหตุของลาลูแบร์ในสมัยพระนารายณ์ที่พูดถึงว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำจิ้มชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆมัสตาร์ดแต่ข้างในอ่ะใส่กุ้งเน่าแล้วก็มีการใส่พริกใส่อย่างอื่นไปด้วยน่าจะตี

ความได้ว่าเป็นน้ำพริกกะปินี่แหละค่ะใส่มะอึกแล้วเราก็จะต้องใส่มะเขือพวงอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของคู่กับน้ำพริกกะปิมะเขือพวงถ้าเกิดคุณผู้ชมเอาใส่กะปิเนี่ยก็

ใส่ใจในการทำอาหารของคนไทยเพราะว่าเวลาเราเค็มเราเปรี้ยวเนี่ยเราไม่เปรี้ยวอย่างเดียวเราจะมีมิติความเค็มมีมิติความเปรี้ยวจากหลายๆอย่างอย่างใส่มะอึกเนี่ยก็ให้ความเปรี้ยวแต่เปรี้ยวมะอึกอย่างเดียวไม่พอเราจะเปรี้ยวมะนาวด้วยเพราะเราต้องการความหลากหลายของความเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวคนละมิติกันพอใส่มะนาวลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้ำพริกเราข้นหรือไม่ข้นแค่ไหนแล้วก็ได้ความหอมของมะนาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคุณผู้ชมจะไปใช้มะนาวเหลืองของฝรั่งอ่ะก็หอมไม่เท่ามะนาวเขียวแบบนี้บ้านเราจะไปใช้ทาฮิเทียนตอนนี้เขาแบบว่านิยมเนาะมะนาวไร้เมล็ดของไตฮิติลูกใหญ่ๆนะคะก็หอมไม่เท่าแบบนี้ไหนๆวันนี้เรามีส้มซ่านะคุณผู้ชมเราก็ขอความเปรี้ยวความหวานนิดๆของน้ำส้มซ่าใส่ไปได้เช่นเดียวกันค่ะรสชาติของน้ำพริกกะปิที่เราตามหาอยู่เนี่ยก็คือเราจะต้องเผ็ดเค็มมีความเปรี้ยวหวานนิดๆน้ำพริกหรือว่าเครื่องจิ้มส่วนใหญ่เราก็จะต้องทำแบบรสค่อนข้างจัดเท่านี้เองคุณผู้ชมเราปรุงเค็มจริงๆครกเนี้ยปรุงเค็มด้วยเกลือกะปิน้ำปลาปรุงหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ปรุงเปรี้ยวด้วยมะอึกมะนาวน้ำส้มซ่าถ้ามีน้ำมะขามเปียกอยากปรุงใส่น้ำมะขามเปียกนิดๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจริงๆเราก็คริสต์มาสได้นะเขียวแดงขนาดนี้ได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะใส่ผลไม้อย่างอื่นลงไปเพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำพริกมะม่วงเปลี่ยนให้เป็นน้ำพริกระกำน้ำพริกสละเนี่ยได้หมดเลยแต่โบจะทำเป็นน้ำพริกมะม่วงให้ดูเวลามีคนมาถามว่าอาหารประจำชาติไทยคืออะไรโบก็จะตอบว่าเป็นน้ำพริกเสมอเพราะว่าเป็นอาหารที่คนในชาติกินไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็มีน้ำพริกของภาคตัวเองให้กินไม่มีภาคไหนที่ไม่กินน้ำพริกโบเชื่อมันก็จะเหมาะสมแก่การเป็นอาหารประจำชาติมากกว่าผัดไทยต้มยำมะม่วงก็หนาบ้างบางบ้างนะคุณผู้ชมให้มีรสสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน

0: พาะผลไม้รสเปรี้ยวโดนเกลือเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันแฉะแล้วก็ด้วยความที่มันเปรี้ยวเนาะ
1: เติมกุ้งแห้งนิดหน่อยกุ้งแห้งที่เราป่นแล้ว

ชิมดูว่าเปรี้ยวไปไหมค่ะถ้าเปรี้ยวไปเติมน้ำปลาได้เติมน้ำตาลได้น้ำปลานิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวพอความสนุกของน้ำพริกอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมถ้าเกิดเราใส่มะม่วงเสร็จแล้วน้ำพริกที่เราได้เป็นน้ำพริกมะม่วงมีความเปรี้ยวผักที่เราจะเอามาแหนมหรือของที่เราจะกินคู่กันนะคะมันก็จะไม่เป็นผักรสเปรี้ยวละเพราะว่าน้ำพริกเราเปรี้ยวแล้วน้ำพริกกะปิก็นิยมเป็นเครื่องจิ้มแบบว่ากินสดได้เลยแต่ถ้าอยากกินน้ำจิ้มแบบผัดหรือเครื่องจิ้มแบบผัดเราก็เอาเบสของน้ำพริกกะปิเราเนี่ยคุณผู้ชมไปผัดเป็นน้ำพริกลงเรือได้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องแหนมหาของกินกับน้ำพริกกะปิกันค่ะ

นึกถึงน้ำพริกกะปิเนี่ยเราก็แน่นอนเลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เป็นของแนมก็คือปลาทูทอดแล้วปลาทูก็ต้องหน้างอคอหักเนาะถึงจะเนื้อมันเอามากินกับน้ำพริกอร่อยเราก็ยังต้องมีผักเป็นเครื่องแนมน้ำพริก

อยู่ที่ไหนอยู่ภาคอะไรมีอะไรเขาก็เอาผักแบบนั้นไปจิ้มกับน้ำพริกภาคเขาเนี่ยแหละค่ะเราจะลวกถั่วฝักยาวสีเขียวลวกถั่วพูนี่มาละขี้นกผักมาตรฐานที่ปัจจุบันนี้ค่ะเราเจอเวลาเราไปซื้อน้ำพริกเราก็จะเจอกะหล่ำดอกแครอทแต่จริงๆมีอย่างอื่นอีกนะคุณผู้ชมที่เอามาต้มได้อย่างเนี้ยอย่างฟักทองอ่อนแบบนี้น้ำเต้าแตงโมอ่อนพวกเนี้ยค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิได้หมดเลยกินน้ำพริกนะคุณผู้ชมได้หลายอย่างเลยนอกจากว่าจะได้กินอาหารที่อร่อยรสชาติครบแล้วก็ยังได้กินผักเยอะแล้วโบก็อยากจะให้คุณผู้ชมเลือกผักพื้นบ้านผักไทยๆผักที่บ้านเรามีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่าแมลงเนี่ยเรากินผักที่มันมีตามฤดูกาลเราก็ลดความเสี่ยงได้เยอะเลยค่ะลวกผักที่ไม่ขมสีไม่ตกก่อนเราจะได้มีน้ำไว้ลวกอย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยนน้ำชอบกินผักกรอบๆก็ไม่ต้องลวกนานชอบกินผักนิ่มๆก็ลวกนานหน่อยแม้ว่าวิตามินจะหายอย่างถั่วฝักยาวอะค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมามัดปมเนี่ยก็ต้องลวกนานหน่อยเพราะถ้าลวกไม่นานมัดไม่ได้มันหักแต่ถ้าจะกินกรอบๆเนี่ยก็ไม่ต้องมัดพวกผักกูดหรือว่าถั่วพูเนี่ยมันเป็นผักที่มีคล้ายๆมียางลวกแล้วน้ำมันจะกลายเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเราก็จะลวกอย่างอื่นก่อนอย่างมะระเนี่ยลวกแล้วน้ำจะขมถ้าเกิดว่าเราลวกมะระก่อนแล้วไปลวกอย่างอื่นเนี่ยผักก็ขมทั้งจานเลยคราวนี้ระหว่างที่เรารอผักเราสุกเนี่ยโบก็จะเริ่มทำไข่สำหรับทำมะเขือยาวชุบไข่ปรุงไข่นิดหน่อยค่ะพริกไทยขาวพริกเรารู้กันดีว่าเข้ามาในสมัยอยุธยาตอนปลายเนาะมากับมิชชันนารีชาวโปรตุเกสที่เขาเอาพริกมาจากอเมริกาโลกใหม่ก่อนหน้านั้นแถบเนี้ยเราจะใช้นิยมใช้พริกที่เราเรียกว่าพริกไทยหมอบัตเล่เขาจะเขียนไว้เลยว่าชิลลี่เนี่ยที่แบบว่าพริกเทศหมายถึงพริกแบบนี้ที่ลักษณะของเม็ดมันเนี่ยจะใหญ่เหมือนด้ามที่เขาเอาไปเจียนหมากเจียนพูกันแบบนั้นแล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนถั่วฝักยาวได้เรายกขึ้นกันเลยสะดุ้งน้ำเย็นนิดหน่อยฟักทองอ่อนชอบกินกับกรอบเนี่ยก็ยกขึ้นก่อนส่วนน้ำเต้าอะค่ะคุณผู้ชมถ้ามันไม่สุกมากแล้วยกเร็วเนี่ยมันอาจจะดำได้ก็ปล่อยให้เขาสุกอีกนิดมีกรอบบ้างนิ่มบ้างเนี่ยเราก็จะมีรสสัมผัสที่ไม่เหมือนกันในมื้ออาหารของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยมากๆเลยนะคะเพราะเรากินเราต้องมีทั้งนิ่มมีทั้งกรอบระหว่างรอน้ำเต้าก็ใส่ถั่วพูค่ะถั่วพูเนี่ยคุณผู้ชมต้องต้มนานหน่อยต้มอย่างน้อย 2-3 นาทีเพราะว่ามันมีสารชนิดหนึ่งในถั่วพูที่ถ้าต้มสุกๆดิบๆอ่ะมันจะดำคือเราจะต้มให้สารนั้นระเหยไปให้หมดเลยมันจะได้ไม่ดำโบไม่อยากแช่ผักไว้ในน้ำนานค่ะกลัววิตามินหายเอาขึ้นมาก่อนเนาะผักกูดเนี่ยคุณผู้ชมใบบางนิดเดียวเพราะฉะนั้นลงแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะ

คราวนี้เราก็จะมาเตรียมผักทอดแล้วล่ะค่ะเขาก็จะนิยมหั่นแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในไข่แต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าชอบกินทรงไหนทรงไหนก็โบว่าก็อร่อยคล้ายๆกันเดี๋ยวโบชุบไข่ทอดก่อนเนาะแล้วพอไข่เหลือเราจะได้เอามาทำไข่ชะอมกันเราจะได้ไม่ต้องมี

ปล่าทิ้งไว้ใส่เกลือนิดนึงให้พอมีรสชาติเนาะเวลาเราชุบไข่เราจะได้ไม่จืด

ไข่สีสวยแล้วเนี่ยแล้วก็มะเขือสุกแล้วคุณผู้ชมก็ยกได้เลยค่ะมะเขือลงหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาไข่มาทำไข่เจียวชะอมได้ละค่ะไข่เจียวชะอมเราก็ปรุงนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดเดียวค่ะน้ำตาลก็นิดเดียวค่ะนิดเดียวพอแล้วก็พริกไทยเราก็ใส่ชะอมที่เด็ดแล้ว

สิ่งที่เขาใส่ไข่เจียวชะอมลงไปอีกอย่างนึงก็คือแกงส้มแล้วแกงส้มจะอร่อยก็คือกะปิต้องถึงระหว่างที่เรารอไข่เจียวเราก็จะมาทำกะทิที่เราจะมาราดหน้าผักต้มกันนะคะใส่เกลือนิดเดียวกะทิจริงๆคือไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผู้ชมก็คือตั้งให้ร้อนกะทิเนี่ยมันเสียเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าต้มไว้หน่อยมันก็จะทำให้เราเก็บกะทิหัวกะทิได้นานขึ้นอันนี้โบจะแค่ต้มให้ร้อนแล้วก็ให้มันข้นขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะคะต้องยืนคนมันไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นขี้โละเอาล่ะค่ะเรียบร้อยครบทุกอย่างจัดจานดีกว่านอกจากผักที่เราจะเอามารับประทานกับน้ำพริกได้เนี่ยคุณผู้ชมเรายังมีผลไม้ที่มากินกับน้ำพริกฝรั่งแบบเนี้ยถ้าไม่เคยลองนะแนะนำเลยอ่ะชมพู่เนี่ยค่ะมะม่วงอ่ะไม่ต้องเปรี้ยวก็ได้มะม่วงแบบติดมันนิดๆอย่างเขียวเสวยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครแบบว่ากลัวว่าจิ้มเขียวเสวยจะหวานไปไหมก็แก้วขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะมะเฟืองอย่างเงี้ยถ้าบ้านใครมีมะเฟืองมะยมก็จิ้มอร่อยนะคุณผู้ชมกะปิเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของไทยนะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมค่ะในภูมิภาคนี้อุษาคเน South East Asia เนี่ยแหละคนอื่นก็กินเวียดนามกินอินโดมาเลย์ก็รับประทานแล้วก็มีชื่อเรียกต่างๆกันนะคะอย่างเช่นทางอินโดเนี่ยเขาจะเรียกเทราซีหรือว่าถ้าเป็นทางมาเลย์เนี่ยมาเลย์เขาจะเรียกว่าบาลานชันขมิ้นขาวเป็นเง่าที่กินเปล่าๆไม่เคยอร่อยเลยแต่เป็นของที่ขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มไม่ว่าจะเป็นหลนไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเนี่ยผักอย่างอื่นอย่างกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยนะคะก็มังแก้วนี้ก็สามารถเอามาเป็นผักจิ้มได้หมดแล้วก็กะทิที่เราทำไว้ค่ะอันนี้จานผักสดและจานผักลวกของแนมจานที่หนึ่งของทอดเรามีปลาทูมีมะเขือชุบไข่เท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมปลาทูทอดมะเขือชุบไข่ทอดรวมไปถึงผักสดและผักลวกราดกะทิด้วยค่ะ

ริกกะปินะคุณผู้ชมอย่าคิดนะว่าคนทั้งครอบครัวกินไม่ได้เพราะจริงๆเด็กๆ ก็เริ่มจากอันนี้แหละค่ะจิ้มนิดเดียวก่อนหรือว่าใส่กะทิที่

ือลงไปเจือจางเนี่ยน้องๆก็จะเริ่มหัดกินน้ำพริกกะปิได้เช่นเดียวกันค่ะเหมาะมากเลยเพราะว่าดีต่อสุขภาพได้กินผักหลากหลายชนิดแล้วเราก็ไปสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของผักในประเทศไทยที่เรามีด้วยถ้าเราไม่มีป่าโกงกลางเราไม่มีทะเลที่สมบูรณ์เราก็จะไม่มีเคยถ้าเราไม่มีเคยเราก็จะไม่มีน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยไว้รับประทานแล้วอย่าลืมนะคะเวลาเราทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกเพราะเรามีพลังของผู้บริโภคในการเลือกผักปลาที่มาจากระบบอินทรีย์กินให้ดีกินให้สุขภาพเราก็ดีสุขภาพโลกใบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ก่อนทำงานทุกท่านเนี่ยจะมีการทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาดก็เป็นการเรียนรู้เช่นกันครับให้เขาคิดกันเองว่านะตรงไหนเป็นส่วนที่สกปรกตรงไหนควรจะทำความสะอาดอย่างไรฮะให้คิดกันเองการทำความสะอาดก็เป็นหนึ่งในการใช้ไอเดียสร้างสรรค์นะครับคนพิการบางคนมีสมาธิมากกว่าคนธรรมดาเยอะเลยนะฮะคนพิการบางคนเนี่ยเขาทำได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทหรือทางโรงงานเนี่ยต้องการเลยถ้าบริษัทญี่ปุ่นรับคนพิการไปทำงานจะได้เงินสนับสนุนด้วยเพราะนั้นบริษัทหรือโรงงานถ้าได้คนพิการมาเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือด้วยครับตอนแรกทางอำเภอนะฮะเชิญให้ท่านมาช่วยกันสร้างศูนย์แบบนี้ปัจจุบันเนี้ยผ่านไป15ปีปรากฏว่ามีศูนย์ดูแลคนพิการแบบนี้ฮะ100กว่าที่แล้วฮะเมืองโอกินาวาเป็นเมืองที่มีการหางานให้กับคนพิการได้ทำงานได้เยอะที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่เลยเป็นที่1ในประเทศญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันคนปกติตกงานเป็นที่1ของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับ
2: ดูให้รู
3: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกโอกินาว่ามีอะไรดีอากาศใกล้เคียงบ้านเรานักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากมีความฮาวายนิดนิดจีนหน่อยๆเป็นญี่ปุ่นแบบที่เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นแปลกตาดีค่ะยิ่งไปเดินถนนคนเดินโคคุไซโดริจะเห็นร้านขายเสื้อฮาวายเต็มไปหมดเลยฟีลลิ่งดีดีค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พาเที่ยวโอกินาว่าเพราะเขามีเรื่องที่เด็ดกว่าการท่องเที่ยวอีกตามฟูจิเซนเซไปค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานที่ในการฝึกคนพิการให้ไปทำงานในที่ต่างๆครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเข้าง่ายกันครับไปโอ้こんにちは。あ、お願いします。ที่นี่ครับเป็นที่ศูนย์ฝึกคนพิการก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยก็จะมีการฝึกหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องระเบียบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานต้องทำงานยังไงครับเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีกำลังจะมีการสตาร์ทการทำงานครับแล้วก็ก่อนสตาร์ททำงานก็จะมีการออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนนี่ก็ก่อนที่จะทำงานเนี่ยก็จะมีการตรวจความดันตรวจอุณหภูมิก่อนว่าพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่าโอ้ละเอียดงี้เลยไม่ใช่โรงพยาบาล นะนี่เป็นศูนย์ทำงานนะ
3: กฎหมายในญี่ปุ่นบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 43.5 คนขึ้นไปจะต้องมีการจ้างงานคนพิการอย่างน้อยร้อยละ 2.3 และในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 2.5 และมีเป้าหมายว่าภายในปี 2026 จะต้องเพิ่มเป็นร้อยละ 2.7 ค่ะแต่โอกินาวะเด็ดกว่านั้นเพราะทำได้ร้อยละ 2.97 มาตั้งแต่ปี 2022 แล้วและถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการจ้างงานคนพิการที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะที่เขาทำได้หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นการจัดทำศูนย์สนับสนุนการจ้างงานสวายกะและหางานให้คนพิการอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
4: こういった感じで今日の体温とかを書いて職員に見せて今日の自分の状態を
1: เดี๋ยวจะมีเอกสารนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะทำงานเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนทำงานเลยนะครับมีคอมมิวนิเคชันมีการสื่อสารกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับคนทำงานที่นี่ครับจะได้ดูรายละเอียดของการทำงานแล้วก็ดูอุปนิสัยต่างๆด้วยครับเขากำลังปฏิญาณกันนะฮะสิ่งที่พูดปฏิญาณมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเลยฮะเช่นมีการแจ้งติดต่อปรึกษาหรือหวังว่าฮะให้รักษาเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำก่อนเวลา5นาทีจะได้ฮะเป็นนิสัยและยาเวลาพูดต้องมีรอยยิ้มด้วยนะใช้ชีวิตใ ถูกหลักอนามัย
3: แข่งขันกันมากค่ะการได้มาฝึกงานตามความชอบของตัวเองและมีความหวังว่าจะได้ไปฝึกทำงานจริงในบริษัทที่มีความต้องการการจ้างงานก็น่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนดูมีความหวังขึ้นมาอีกมากเลยนะคะ
4: มินาซัมโมเน่ฮาริกิเตะ今日よろしくお願いしますね。またインタビューとか声かけとかもあると思いますが、はい、皆さんにとっていい感じの、テレビを作ってくれると思いますので、はい。では今日ね、はい、タイの、テレビ局の、藤崎さんからちょっと挨拶お願いしましょうね。はい。はい、
1: 皆さん、タイのテレビの藤崎です。よろしくお願いします。今日は僕たちがテレビの撮影してタイの全国の人たちに全国の人たちに見てもらうで皆さんのその頑張ってる姿とか、トレーニングしている姿を紹介してみんなに知ってもらいたいなと思います。あれですね、ก่อนทำงานทุกท่านเนี่ยจะมีการทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาดก็เป็นการเรียนรู้เช่นกันครับให้เขาคิดกันเองว่านะตรงไหนเป็นส่วนที่สกปรกตรงไหนเป็นส่วนที่สะอาดตรงไหนควรจะทำความสะอาดอย่างไรนะให้คิดกันเองการทำความสะอาดก็เป็นหนึ่งในการใช้ไอเดียสร้างสรรค์นะครับ
4: ここにいる方は障害のある方とあとご病気のある方
1: ก็ถามว่าคนที่จะมาฝึกงานที่เนี่ยมีใครบ้างคำตอบก็คือทางรัฐบาลจะมีการสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็มีการดูก่อนนะเช่นคนพิการอยากทำงานแต่บางทีอาจจะป่วยหนักก็ทางรัฐบาลก็ต้องดูก่อนว่าป่วยหนักอาจจะต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นจริงป่ะใช่
5: 1分間静止ってい
1: う สมาธิ1นาทีก่อนที่จะได้รับการสัมภาษณ์จากหัวหน้างานก็คือฝึกการนั่งตัวตรงเวลาได้รับการสัมภาษณ์จะได้ถูกคัดเลือกครับ
4: 今からこのやる内容はそれぞれ違うんですけれども、
1: เราถามว่านะฮะที่นี่ทำอะไรบ้างแต่ท่านบอกเดี๋ยวกำลังเตรียมมีใบนะฮะสั่งงานนะฮะก็คือออเดอร์จากลูกค้านะฮะก็จะมีการเตรียมแฮกของเตรียมเติมของยังไงนะครับแล้วก็อีกที่นึงเตรียมออเดอร์ลูกค้านะก็คือมีการล้างรถจะฝึกล้างรถยังไงนะครับก็มีการเทรนต่างๆแล้วก็บอกว่าจะมากันกี่ครั้งบอกแล้วแต่คนนะบางคนบอกว่าถ้ามีความอยากเนี่ยสองวันครั้งสามวันครั้งทุกวันก็มีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนสนใจก็มาทุกวันก็มีครับ

0: ทุกคนเป็นคนจะมีหัวหน้าทีมนะแล้วก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะพักเมื่อไหร่ยังไงอันนี้เป็นงานสำคัญเหมือนกันนะก็คือจะมีงานที่ออเดอร์มาจากลูกค้านะครับก็ไปหยิบของตามที่ต่างๆว่าหยิบได้หรือเปล่านะแล้วก็พอหยิบได้จะต้องมีการเขียนแล้วไปแจ้งให้หัวหน้าเพราะว่าถ้าพลาดก็ถือว่าเป็นการเสียเวลาเสียเงินเสียงบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญในการเทรนเหมือนกันครับ
1: คนพิการที่เราเห็นมาฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการทางสมองหรือทางจิตใจค่ะทุกคนมาฝึกงานได้ระยะหนึ่งแล้วจึงเข้าใจระบบของทางศูนย์เป็นอย่างดีค่ะ
0: ซึ่งการล้างรถเนี่ยไม่ได้แค่สะอาดอย่างเดียวที่สำคัญกว่านั้นคือแผนการคนหนึ่งมีหน้าที่ล้างล้ออีกคนหนึ่งมีหน้าที่ล้างตัวถังนะต้องมีการวางแผนกันซึ่งไม่ใช่ว่าแค่สะอาดอย่างเดียวเข้าใจเลยว่าคนธรรมดาถ้ามาทำงานล้างรถเนี่ยอาจจะเบื่อไงแต่ถ้าเป็นคนพิการมาล้างรถเนี่ยเขาอาจจะสนุกกับการล้างรถแล้วก็ไม่เบื่อ
2: ตัวやっぱり細かいところまで気づけるかっていうところもね。
0: จะดูว่านะเขาสะอาดขนาดไหนนะครับคือไม่ใช่ว่าแค่ลุกล่วงทำลุกล่วงก็คือว่าจะดูจุดสำคัญจุดที่มองข้ามหรือเปล่านะถ้าทำได้ละเอียดกว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่าครับ
2: 本当に先週ぐらいから。
0: อันนี้คือน้องๆใหม่เพิ่งเข้ามาเรียนเทรนนิ่งในศูนย์นี้นะครับเพิ่งจบการศึกษามา
3: どうですか楽しいですか
1: ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะขอคุยด้วยหน่อยค่ะ
2: あこれですか
3: はい
2: 今日も初めてここでって細かく綺麗にしまし
0: ょうนะที่ชอบก็คือนะรถที่สกปรกอยู่นะกลายเป็นสะอาดขึ้นมาได้นะแล้วก็มีการเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันสะอาดขึ้นมองเห็นแล้วมันสะอาดตาสะอาดใจดีครับคุณว่าเซนชาวนังไกลกันไหนอ่ะแต่สก
4: วันนี้เองว่าจะเป็นยังไง
0: ก็วันนี้เทรนเรื่องการล้างรถเป็นครั้งแรกตอนอยู่ที่บ้านก็อาจจะช่วยที่บ้านอยู่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับ
4: คุณชีเนี่ย
0: เขาบอกว่าชอบรถยนต์ก็เลยมาล้างรถครับอยากจะได้งานทำในอนาคตอนาคตอยากทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่นะฮะเขากำลังเตรียมตัวให้ได้ฝึกคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีข้อมูลที่มาจริงๆเลยนะในบริษัทก็ให้มาเช็คดูว่ามีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไหมนะให้ฝึกหาจุดที่ผิดนะฮะเช่นชื่อคุณซูซูกิเนี่ยอาจจะมีการพิมพ์เป็นซูซูมะนะก็อ้อผิดตรงนี้นี่นะให้มาตรวจความละเอียดแล้วก็ให้ฝึกการพิมพ์คอมด้วยในตัวครับคุณอามีได้บอกว่านะครับคนพิการบางคนมีสมาธิมากกว่าคนธรรมดาเยอะเลยนะฮะตามธรรมดาแล้วที่บ้านอาจจะบอกว่าคุณต้องทำอนุนี้นั้นนะให้เป็นการบาลานซ์กันที่ดีนะเป็นการสมดุลที่ดีแต่คนพิการบางคนเนี่ยเขาทำได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทหรือทางโรงงานเนี่ยต้องการเลยแล้วถ้าทางบริษัทได้เห็นจุดเด่นที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะทำให้มันตรงกันกับการทำงานได้เป๊ะเลยคร
5: ับ
0: ก
5: ็
0: เคยทำงานมาก่อนไหมเธอเคยทำงานที่ห้องสมุดมาก่อนครับแล้วก็มาฝึกงานอีกทีนึงครับก่อนหน้านี้ได้ทำงานที่ห้องสมุดนะแล้วก็ครบกำหนดแล้วแล้วก็หยุดการทำงานแล้วก็มาทำงานหางานใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้หางานได้แล้วครับเธอบอกว่าการที่มาฝึกงานที่นี่เป็นสิ่งที่ดีเลยฮะเธอได้เรียนรู้เรื่องการวางตัวกับคนอื่นและการฝึกฝนการใช้การสนทนานะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้มีการสนทนากับคนอื่นครับ
5: ตอนที่ทุส
0: เ
5: พ
0: าะก็ทำไมกลับมาใหม่ก็เพราะว่านะฮะการที่ครั้งที่แล้วจบสัญญาการทำงานนะไม่ได้ถูกไล่ออกจบสัญญา1ปีแล้วกลับมาหางานใหม่เนี่ยมันยากแต่ถ้ามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยจะหางานใหม่เนี่ยที่นี่ก็จะช่วยหางานได้จะได้เป็นโอกาสมากกว่าในการหางานไม่งั้นก็จะหางานใหม่ยากครับ
1: มีเหตุผลมากนะคะที่คนพิการบางกลุ่มจะมีสมาธิมากกว่าคนทั่วๆไปเพราะความสนใจที่เฉพาะเจาะจงความตั้งใจแน่วแน่มีมากกว่าค่ะ
0: ที่นี่เป็นศูนย์ที่จะหางานให้กับคนที่มาฝึกงานที่นี่ไหมคือหางานอย่างนี้ไม่พอเจ้าตัวบางทีเขาอยากจะทำงานงานที่เจ้าตัวอยากทำซึ่งบริษัทบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ขอรับงานบางทีของญี่ปุ่นจะมีเขาเรียก hello work ก็คือมันจะมีศูนย์อยากได้พนักงานคนนี้นะอยากได้พนักงานคนนี้นะคนนี้นะแต่เจ้าตัวไม่อยากทำงานเจ้าตัวอยากทำงานอื่นทำไงเขาก็จะไปหาบริษัทที่ใกล้เคียงหรือบริษัทที่เหมือนกันเลยแต่ไปบอกกับบริษัทนั้นว่าขอฝึกงานได้ไหมพอฝึกงานดูก็กลายเป็นว่าเออเจ้าตัวทำงานได้ดีมีเสน่ห์นี่ลองมาทำดูไหมก็เป็นการเริ่มต้นของการทำให้เจอกันเองซึ่งตอนแรกจะไม่บอกว่าขอทำงานหน่อยแต่บอกว่าขอไปฝึกงานถ้าบริษัทญี่ปุ่นรับคนพิการมาทำงานจะได้เงินสนับสนุนด้วยเพราะนั้นบริษัทหรือโรงงานถ้าได้คนพิการมาเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือด้วยครับ
1: ี่คือความพยายามของรัฐบาลในการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสให้ได้มากที่สุดนะคะและบริษัทห้างร้านก็ต้องทำตามให้ได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันคนพิการเองก็จะต้องใช้ความพยายามเพื่อเข้าสู่สังคมให้ได้ผ่านระบบต่างๆที่รัฐจัดขึ้นอย่างการมาฝึกงานที่ศูนย์นี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ค่ะ
0: คนที่มาฝึกงานในปีแรกไม่ต้องเสียเงินถ้าย้อนกลับมาฝึกอีกรอบที่2อาจจะต้องเสียเงินแล้วก็ถ้ามีรายได้แล้วอาจจะต้องเสียเงินก็ถ้าคนที่แพงก็คือประมาณเดือนละ 9,000 เยนครับเรียนอะไรบ้างฝึกอะไรบ้างแล้วก็คือนะมีการฝึกล้างรถเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการสั่งออเดอร์งานแล้วก็มีการรับโทรศัพท์แล้วก็มีการมารยาทของทางการทำงานธุรกิจแล้วก็มีการฝึกการสัมภาษณ์แล้วก็มีการแสดงให้เห็นว่าควรจะวางตัวยังไงกับบริษัทแล้วก็จะมีการดิสคัชชั่นกันก็มีการสอนซึ่งกันและกันซึ่งให้คนที่อยู่ที่นี่ด้วยกันสอนกันเมื่อตัวเองได้สอนคนเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้คนสอนก็ได้รู้ด้วยครับ
3: คุณไม่สนุกต่อยาฮาริโก
0: ถามว่าคนพิการนะที่นั่งวีลแชร์หรือคนตาบอดหรือคนที่พิการทางสมองที่ศูนย์นี้มีการช่วยเหลือยังไงก็บอกว่านะก็คนที่มองไม่เห็นนะก็อาจจะหางานที่เกี่ยวกับเรื่องบาริเออร์ฟรีให้เขาให้ได้แล้วก็คนที่มีพิการทางสมองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันจะบางคนอาจจะต้องทำงานเป็นรูทีนเหมาะกับการทำงานซ้ำๆก็ต้องหางานที่ทำงานแบบซ้ำๆคนที่มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะต้องหาคู่มือที่ตัวเองทำและลืมเนี่ยมาดูในคู่มือเพื่อที่จะให้รู้ว่างานเนี่ยมันทำต่อเนื่องได
1: ้ที่ศูนย์นี้มีคนพิการทางสมองหรือ IQ ต่ำมาใช้บริการประมาณ 80% แล้วเราสงสัยว่าแม้จะมีความพยายามในการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ทำงานบางประเภทได้แต่จะยังมีคนพิการที่ไม่สามารถทำงานจริงได้หรือไม่มาฟังคำตอบกันค่ะ
0: แล้วก็มีคำถามว่าถ้าคนที่มาฝึกที่แล้วทำงานไม่ได้หางานไม่ได้มีไหมนะครับก็มีบ้างที่เนี่ยจะมีการฝึกนะฮะอย่างเต็มที่ก็คือ2ปีถ้าเกิน2ปีแล้วทำไม่ได้นะก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยดูแลอีกหน่วยงานนึงก็คือจะส่งไปที่หน่วยงานนั้นซึ่งก็จะเป็นอีกงานนึงยังไงก็จะมีงานทำก็คือในงานที่ได้ฝึกด้วยได้ทำงานจริงด้วยแล้วก็ได้เงินด้วย
1: สรุปก็คือเมื่อผ่านการฝึกงานมาแล้วก็จะสามารถหางานได้ประมาณ 80% ค่ะที่เหลือก็อาจจะกลับมาลองฝึกงานที่ศูนย์ใหม่เพื่อจะไปหางานอีกครั้งค่ะ
3: あれですよね。多分どのくらいのペースで就職につながるか、就職できるかってことですよね。
0: คือคนที่มาฝึกที่นี่ถ้าเร็วๆเลย3เดือนก็ได้งานก็มี2ปีกว่าจะได้งานก็มีอยู่ที่3อย่างคือ1จังหวะที่บริษัทอยากได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความขยันความอยากที่ตัวเองอยากทำงานอันนี้2แล้วก็อันที่3ก็คือตัวความแมทชิ่งกันนะว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่า3อย่างนี้ถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็จะง่ายเลย
1: แล้วเราก็ได้พบกับผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดศูนย์สนับสนุนการจ้างงานโซวายากะสำหรับคนพิการแห่งนี้อาจารย์ทากามิเนะทุ่มเทมากมายเพื่อให้ศูนย์นี้ช่วยเหลือคนพิการให้ได้มากที่สุดค่ะ
5: でそれから13年がずっとエスキャップで
0: หนึ่งในนั้นก็ก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่ช่วยหางานแล้วก็เทรนนิ่งฝึกงานให้กับคนพิการมาได้ทำงานจะมีพวกเดย์ดูแลคนพิการเป็นรายวันก็มี
5: เก็กโกมาอันโนฮิโรชิเอ็นโนซาร์วิสที่นะเก็กโกในอันโ
0: นก็ถามนะว่าตอนแรกเป็นยังไงศูนย์นี้แล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงท่านบอกว่านะตอนแรกนะทางอำเภอนะฮะเนี่ยเชิญให้ท่านมาช่วยกันสร้างศูนย์แบบนี้ซึ่งตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือตึกเนี้ยเป็นตึกส่วนหนึ่งของอำเภอนะฮะปัจจุบันเนี้ยผ่านไป15ปีปรากฏว่ามีศูนย์ดูแลคนพิการแบบนี้ฮะ100กว่าที่แล้วฮะปัจจุบันเนี้ยเป็นที่1ที่2ของในอากินาวาเลยก็คือแสดงว่าที่เนี้ยส่งคนพิการไปทำงานได้จริง
5: そうですね。就職率障害者の雇用率っていうのがやっぱり
0: มีคำถามว่าเมืองโอกินาวาเป็นเมืองที่มีการหางานให้กับคนพิการได้ทำงานได้เยอะที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่เลยเป็นที่1ในประเทศญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันคนปกติตกงานเป็นที่1ของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับ
5: นั่นแหละมาชุดนี้ยิวอ่ะ
0: ก็ถามไปถามมาก็คือว่านะท่านบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงปัจจุบันนี้นะครับมีคนสูงอายุมากขึ้นนะก็คนทำงานน้อยลงคนพิการก็น่าจะเป็นคนสำคัญในการที่จะเป็นแมนพาวเวอร์ในการทำงานให้กับบริษัทครับบริษัทอาจจะต้องการคนพิการมากขึ้นครับ
1: เมื่อคนพิการฝึกงานจากศูนย์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เวลาออกฝึกงานจริงนอกสถานที่ค่ะเราจะตามไปเยี่ยมชมการฝึกงานของคนพิการในบริษัทแห่งหนึ่งที่เจ้าของบริษัทใจดีมากๆค่ะ
6: ดูให้รู
0: ้โอ้นี่ก็คือผู้พิการคนพิการมาทำงาน
7: ไทยの公共放送の障害者雇用の現場を取材してタイで放送するそうです。
0: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。はい、この4名は
0: ท่านท่านประธานบอกว่านี่ก็คือเป็นที่ที่ให้ผู้พิการมาฝึกงานครับทุกคนนี้จะมีปัญหาทางด้านความคิดมีปัญหาทางด้านสมองครับแล้วก็มาให้ฝึกงานท่านจะได้มีโอกาสได้ทำงานครับแล้วสุภาพสตรีนี้คือคนของทางรัฐบาลมาช่วยดูแลครับที่ผ่านมานะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างครับอันนี้ก็คือบันไดชนิดนึงครับซึ่งที่ผ่านมาให้เช่าเสร็จแล้วจะไม่มีพนักงานในการทำความสะอาดไม่มีพนักงานในการขัดให้สะอาดแบบนี้ก็เลยมีโอกาสให้คนพิการมาทำความสะอาดนี้ทำให้มันสะอาดขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกฎหมายอย่างนึงคือว่าสามารถเชิญให้คนพิการมาช่วยทำงานถ้ามา4คนก็จะมีคนธรรมดาคนหนึ่งมาช่วยดูแล
7: とても我慢強く
0: คิดว่าคนพิการทุกท่านจะมีความอดทนมีความพยายามที่ทำแล้วไม่เบื่อไม่เลิกนะฮะน่าจะดีกว่าครับ
8: ちょっと力強くやりすぎてちょっとへこましたりとか
0: ต้องดูแลความปลอดภัยอะไรยังไงหรือเปล่าหรือต้องอะไรหรือเปล่าบอกว่าทุกคนเนี่ยนะมาฝึกงานก็จริงนะแต่ว่าอยู่กันมาหลายปีแล้วนะฮะเก่งกว่าเธออีกเธอเพิ่งมาด้วยซ้ำไป
1: ตรงนี้แค่คนพิการมาฝึกงานค่ะแต่คนต่อไปเป็นพนักงานที่ทำงานกับบริษัทนี้มา17ปีแล้วค่ะท่านประธานแอบกระซิบกับเราว่าเป็นพนักงานที่ขยันมากๆเลย
0: อันนี้เป็นบริษัทเช่านะให้เช่าแล้วบอกว่าบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นเขาไม่ได้ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะการก่อสร้างก็ต้องมีบางครั้งใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนั้นไม่ได้เขาไม่สามารถซื้อเครื่องยนต์มาเก็บไว้คนเดียวนะฮะที่นี่ก็เป็นศูนย์ให้เช่าเครื่องยนต์เลยเนาะถ้าเป็นคนธรรมดามาทำงานแบบง่ายคงเบื่อเนาะแต่ถ้าเป็นคนพิการนะเขาทำงานเขาจะไม่เบื่อนะเขาทำไปเรื่อยๆเขามีความสุขได้ง่ายนะคุณชอบ
7: ซาโตช
0: ิซัง
7: เขาเรียกว่า障害のためにうまく話せないです
0: はいはいお願いします小橋川聖さん
7: 小橋川サトシと読みます
0: คุณซาโตชินะจะมีปัญหาเรื่องการพูดนะเขาได้説明するんですか
7: この会社に来て14年になります
0: มาอยู่ที่บริษัทนี้17ปีแล้วครับผม
1: ปัญหาเรื่องการพูดและคนอื่นไม่เข้าใจทุกวันนี้แก้ได้ด้วยการใช้การพิมพ์บนโทรศัพท์ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันชัดๆตอนนี้ไปดูการทำงานที่ขยันขันแข็งกันก่อนค่ะ
0: ที่ทำความสะอาดนี่คืออะไรไหมเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ออฟฟิศนะแต่เป็นของที่ให้เช่าไปแล้วแล้วกลับมาเราเลยต้องมาทำความสะอาดและท่านก็เป็นคนทำความสะอาดของที่กลับมาครับเขาเรียกว่าอะไรเราจะใช้ทำความสะอาดนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีเครื่องแรงดันในการทำความสะอาดได้ด้วยครับเขาบอกว่านะฮะในการสื่อสารอาจจะไม่ถนัดนะครับวิธีการสื่อสารให้ที่จะให้ถนัดก็คือการนะฮะเขียนให้ดูครับ
7: นิตนตังค์これの掃除をするの？じゃない。払っているところを見せてあげて。
0: はい、はい、すみません。セーブ、バイ、ピン、セーブ。โอ้ยมาอันนี้คือห้องน้ำที่ไปให้เขาเช่าแล้วมันกลับมาไงเราก็เลยต้องกลับมาเครื่องเช่าก็กลับมาล้างก็อย่างเงี้ยเขายินดีทำแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาขี้เกียจทำก่อนหน้านี้ก็เป็นเด็กฝึกงานเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้นะประมาณปีครึ่งหลังนั้นก็มาทำงานที่นี่จนนะฮะ13ปีทำงานได้เหมือนคนธรรมดาเลยครับสตาฟとか皆さん仲間はどうですか？โอเคดีเลยฮะเพื่อนร่วมงานคนทำงานด้วยกันดีเลยฮะ
7: うなぎを食べに行きます。
0: โอ้それ嬉しいですね。
7: でうなぎを食べたら
0: ทุกครั้งที่ได้เงินเดือนนะจะไปกินปลาไหลนะอาหารราคาแพงนะไปกินกับครอบครัวแล้วพอไปกินอาหารกับครอบครัวแล้วนะก็ส่งภาพมาให้ท่านประธานด้วยครับโอ้อุนากิですねอุนาบิโนโอ้ท
7: สึเนะกิさんです
0: ทสึเนะกิさん
7: よろしくお願いしますはい
0: どんなことを教えてたんですか
9: 汚れてたりするじゃないですかはいそれを掃除はいお願いしてるんです主
0: にก่อนหน้านี้ก็แค่ทำความสะอาดตอนนี้นะมีความสามารถหลายอย่างก็คือเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ได้จำชื่ออุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ยกของลงมามีลำดับการล้างการอะไรเนี่ยจะรู้ละเอียดมากขึ้นครับมีงานบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ชอบแต่เป็นงานสกปรกหรืองานหนักซึ่งเขาเองเนี่ยจะไม่เกี่ยงงานเนี่ยบอกว่ามันมีการเล่นโจ๊กก็คือว่าถ้าผมหลับ

0: านะเขาจะทำตัวแบบเอ็นตัวไปเลยจะลองหลับตาดูนะ
1: มาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาเอ็น าดค่ะ
2: ดูให้รู
3: ้ก็นะฮะจะคนพิการก็จะมานะฮะเบดเมคกิ้งนะครับมีการทำความสะอาดแล้วก็ทำเตียงนะโอ้เจ๋งเลยนะเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานที่น่าเบื่อนะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบื่อหรือเปล่าคนธรรมดาอาจจะทำแล้วอาจจะเบื่อแล้วจะเซ็งแต่ถ้าเป็นคนพิการเนี่ยอาจจะสนุกเลยในการทำงานเลยในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลพวกเป็นแคร์เวิร์กเกอร์แคร์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเขาจะให้มาทำความสะอาดแต่ถ้าแยกงานออกมานะคนที่พิการมาช่วยทำความสะอาดเนี่ยก็ทำให้แคร์เวิร์กเกอร์ทำงานอื่นได้เต็มที่แบ่งงานได้เต็มที่คนทำความสะอาดก็ทำความสะอาดไปคนจัดเตียงก็ทำจัดเตียงไปก็ทำให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ไม่ขาดคนด้วยครับก็ที่สำคัญก็คือจะเลือกคนพิการมาทำงานอย่างเดียวไม่พอก็คือต้องหางานให้เขาต้องคิดงานว่าเขาจะเหมาะสมอะไร
1: ชีวิตมีคุณค่าตอนที่ได้ทำงานและจะดีขึ้นไปอีกเมื่องานนั้นเป็นงานที่รักนะคะ
3: さやかの方でどんな研修してたんですか練習したりとか研修してたんですかก็ที่さやかก็ได้ฝึกเล่นคอมพิวเตอร์ฝึกคอมแล้วก็ฝึกล้างรถด้วยครับก็ฝึกหลายๆอย่างครับตัวการล้างทำสิ่งที่ไม่สะอาดเนี่ยให้เป็นสะอาดเนี่ยรู้สึกสบายใจสบายตาครับ
4: そうですねまあ我々一般の人とか障害者の人っていうその
3: ปัจจุบันนี้รับมาทำงานเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วบอกว่าดีมากๆเลยนะน้องไม่บ่นขยันแล้วก็มีสมาธิมากๆไม่บอกว่าไม่ชอบเลยครับก็คือทำแล้วทำเลยซึ่งคนธรรมดาอาจจะทำไม่ได้ก็เรียนรู้ว่านะฮะการที่รับคนพิการมาทำงานได้การเรียนรู้จากการที่ว่าทำงานต้องใส่ใจจริงๆนะทำโดยใช้สมาธินะจากคนพิการมาอีกทีนึงครับอันนี้ไม่ใช่เป็นพนักงานประจำนะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์จะทำงานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะได้ทำงานชั่วโมงละ950เยนไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งจะให้ทำงานประมาณนะ 100,000 เยนแต่ก็ได้เงินในการช่วยเหลือจากรัฐบาล 100,000 เยนเหมือนกันก็ทางซอยากะแนะนำมา3คนนะให้เลือกดูก็ลองเลือกมาแล้วก็เลือกคุณชิเนนแล้วก็ลองมาทดลองดูแล้วโอ้โหดีจริงๆเลยก็เลยรับทำงานเลย
1: ศูนย์สนับสนุนการจ้างงานซอยากะช่วยเหลือคนพิการได้มากมายเลยนะคะและสำหรับบ้านเราแล้วการได้มาเห็นศูนย์อบรมในลักษณะนี้รวมทั้งบริษัทที่สามารถจัดหางานที่เหมาะกับคนพิการทำให้คนพิการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างกลมกลืนให้มากที่สุดก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิ

0: สุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: หรือโพชฌงค์สูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอพาทุกคนมาที่วัดราชประดิษฐ์ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาช่างผู้ก่อสร้างคือกลุ่มคนชาวยวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้จึงทำให้มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาและไม่เหมือนใครและผลจากการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้โบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิลายสามารถรักษาคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีวัดราชประดิษฐ์ยังคงรองรับประชาชนทั่วไปเข้ามากราบไหว้และประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนถึงทุกวันนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะมาสนทนาธรรมกับพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: นะครับพระอาจารย์ครับ วันนี้เนี่ยนะครับก็ก่อนที่ได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นั้นก็ได้เดินรอบๆเนี่ยนะฮะดูวัดที่นี่แล้วก็แอบสังเกตนะครับพระอาจารย์ว่าสถาปัตยกรรมกับหลายๆปัจจัยของวัดที่นี่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับวัดอื่นๆนะครับพระอาจารย์คือที่นี่มีอิทธิพลผมก็ไม่แน่ใจอย่างเช่นข้างหน้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการออกแบบเป็นดีไซน์แบบไหนพระอาจารย์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ความเป็นจริงยุคในการตั้งวัดขึ้นมาในยุคก่อนคือวัดของเรานี้โดยเฉพาะวัดนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2370นะ
0: โอ้นี่โอ้นี่จะ200ปีแล้วพระอาจารย์นะ
1: ก็190เกือบ200
0: ใช่ครับอีกไม่กี่ปีก็200ปีแล้วครับพระอาจารย์
1: ใช่ใช
0: ่แต่จะเห็นได้ครับพระอาจารย์ครับว่าการออกแบบนะฮะไม่ว่าจะมีกุฏิใช่ไหมข้างหลัง
1: อะไรเงี้ยนะฮะ
0: แล้วก็มีอุโบสถมีศาลาคือเหมือนจะมีการออกแบบที่เหมือนกับที่เขาเล่ากันมาคือมีอิทธิพลจากยวนหรือเวียดนามใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนนั้นช่างของพวกเราเหล่านี้นี่มันไม่ค่อยถนัดในเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งการที่เราจะหาช่างมานี่เขาก็เล่าลือในยุคนั้นก็คือคนยวนในส่วนใหญ
0: ่
1: ถ้าภาษาของพวกเราก็ถ้าไปเรียกกันเขาบอกว่าแก้วนี่คือภาษาแก้วที่ถ้าไปเรียกไม่ได้นะเขาเหมือนกับด่าเขาเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ายวนเหมือนกับเราที่ไปเรียกกับเจ๊กเจ๊กอะไรอย่างนี้แหละไม่เรียกคนจีนนี่ไม่ได้เหมือนกันแต่เขาอำนาจเขาที่ในการสร้างของเขานี่เขาเป็นช่างเหมือนอย่างเขาสร้างที่สถาปัตยกรรมที่แนวความคิดของเราก็อยากจะให้เป็นนาคนะนี
0: ่ใช่ครับแต่ดูแล้วไม่ค่อยคุ้นตาครับอาจารย์ครับใช่ไหมฮะนาคอันนี้นาคอะไรเราก็ไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับ
1: พอออกมาแล้วการประทับใจของเราไม่มีจนได้รู้ว่าในสมัยยุคคนที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสอยู่ในที่แห่งนี้นี่หลวงพ่อพัน
0: ครับ
1: ท่านเป็นช่างเหมือนกันแต่ก็ไม่ชำนาญการแต่ก็มีแนวความคิดจะสร้างให้มันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้ยวนนี้สร้างเป็นนาคออกมาหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นแต่เพียงบอกว่านาคแต่พอออกมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกว่านาคนะคนยวนเขา
0: ครับ
1: Ha ha ha.

0: อาจารย์ครับอย่างเช่นเองผมเองก็มีความเป็นฝรั่งอยู่ในตัวผมเป็นลูกครึ่งครับอาจารย์ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าแนวความคิดหรือชุดความคิดในยุคนี้ที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่ามีความขัดแย้งกันมากขึ้นครับอาจารย์ครับเขาเรียกว่าold school กับ new school ก็คือ old school ก็จะเป็นพวกคนที่มีความคิดแบบดั้งเดิมใช่ไหมฮะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ new school ก็จะแบบคนที่แบบนิยมชมชอบเรื่องของความเป็นทันสมัย อะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. แล้วก็มักจะเห็นกันว่าจะขัดแย้งกัน uh-huh. พระอาจารย์ครับธรรมะนะฮะในยุคเดิมกับในสมัยใหม่ครับเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันแตกต่างกันแปลกใหม่ไปเยอะไหมครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เห็นตามวัดต่างๆเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้แอบถามไปก็คืออยากทราบว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าธรรมะดั้งเดิมนะฮะเป็นแบบนี้แต่วัดบางวัดเริ่มมีการเสริมเติมมีสีสันหรือมีอะไรเติมเข้ามาที่บางทีเราก็ถามเอ๊ะนี่คือธรรมะแบบดั้งเดิมหรือธรรมะหรือเปล่าอย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับ
1: หลักของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังเป็นของเก่าอยู
0: ่ครับ
1: แม้จะเป็นของเก่าเราก็ใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้เราก็เอาหลักเก่านั้นแหละมาใช้เหมือนกับบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าบ้านก็ดีวัดก็ดีข้าราชการก็ดีถ้ามีความเห็นไปคนละทิศคนละทางอาตมาขอยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นตัวอย่างแต่ก่อนนั้น บ้านวัดราชการนี้บ้านจะมองราชการหรือโรงเรียนนี้ไปอีกมุมหนึ่งและทางโรงเรียนก็จะมองวัดไปอีกมุมหนึ่งระหว่างบ้านวัดราชการหรือบ้านวัดโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เข้ากันมันไม่มั่นคงเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมองไปตัวอย่างที่บ้านของอาตมานะแต่ก่อนนั้นโรงเรียนเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชาวบ้านเขาจะคุยกันเขาว่ามันเป็นหน้าที่ของครูเขาได้รับเงินเดือนเขาจึงมาสอนลูกเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเราอาตมาเขาไปเป็นประธานนักเรียนอยู่ที่นั่นเป็นประธานโรงเรียนอยู่นั้นก็เห็นว่าการขัดแย้งระหว่างสองทางนี่มันผิดกันแล้วเพราะนั้นก็เลยประยุกต์ขึ้นมาว่าบ้านวัดโรงเรียนเมื่อรวมกันเข้าแล้วสามคำนี้เขาเรียกว่าบวรบ้านวัดราชการบวรก็คือความมั่นคงเมื่อไรที่เราแตกกันนะบ้านก็ไปอีกฝั่งหนึ่งราชการก็ไปอีกฝั่งหนึ่งวัดก็ไปอีกฝั่งหนึ่งไม่อาศัยซึ่งกันและกันวัดนั้น

0: วัดนั้นก็ดีบ้านนั้นก็ดีหาความเจริญยาก
1: อ
0: ันนี้ก็คือความมั่นคงเหมือนกันกับสมัยปัจจุบันนี่แหละจึงอาศัยความเป็นอยู่ของคนเราผู้ใหญ่นี่แหละเหมือนกันกับคำโบราณที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันประคับประคองถึงจะขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้ามีแต่ผู้ใหญ่ดึงเนี่ยคนอื่นไม่ดันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้คนเสมอกันก็คอยประคับประคองจะหกจะล้มยังไงเนี่ยก็ต้องประคับประคองผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันประคับประคองความเป็นอยู่ของบ้านเมืองของเราจึงจะอยู่ได
1: ้ครับ
0: ในลักษณะเดียวกันการปกครองก็เหมือนกัน
1: โอ้ผมชอบมากครับอาจารย์ครับก็คือบวรนะฮะบ้านวัดกับราชการใช่ไหมครับหรือที่จริงผมเคยทราบมาว่าบางทีรอเรือก็อาจจะเป็นโรงเรียนก็ได้นั่นแหละครับบ้านวัดกับโรงเรียนถ้าเป็นเด็กหรือการพัฒนาคนนะครับอาจารย์ครับที่จริงแล้วในอดีตครับ นะฮะทางวัดเองก็จะเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับของชุมชนหรือว่าของอำเภอครับอาจารย์หรือตำบลนี้นะครับอาจารย์ก็เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าคนในยุคนี้และยุคเก่าแต่ยุคนี้รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นจะเริ่มใช้อัตราตัวเองแล้วก็คิดถึงแต่วิถีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ค่อยได้มีเมตตากับความคิดถ้าคิดไม่เหมือนกันก็จะแทนที่จะคุยกันหรือว่าจะอาจจะมีการยอมกันหรือก็มาเดินสายกลางกันบ้างครับอาจารย์ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับยิ่งขัดแย้งก็จะยิ่งหักกันครับในหลักธรรมครับอาจารย์ครับมีบทเรียนอะไรดีๆที่พระพุทธเจ้าเองหรือว่าทางพระพุทธศาสนาสอนไหมครับว่าที่จริงแล้วความสงบสุขมันก็เริ่มจากความสามัคคีครับผม
0: เจริญพรความเป็นจริงแล้วความเป็นอยู่ของพระก็ดีความเป็นอยู่ของบ้านก็ดีความเป็นอยู่ของราชการก็ดีถ้ามีการแตกแยกต่างคนก็มองไปอีกอย่างหนึ่งต่างคนก็มองไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อเป็นดังนั้นแล้วความเป็นอยู่ของเรานั้นมันจะไม่ประสานกันเหมือนกันกับไม้ไผ่แม้มันจะเล็กนี่ถ้ามันรวมกันหลายๆกิ่งหลายๆก้านเข้านี่มันก็ไม่หกล้มนะถ้ามันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีหนามล้อมนี่พอโดนลมเท่านั้นเองมันก็จะล้มทันทีข้อนี้ก็เหมือนกันน้ำที่มันล้อมไว้นี่มันออกมารอบนี่เวลามันเอียงปุ๊บน้ำมันจะดึงไม้ไผ่ไว้ไม่ให้ล้
1: ม
0: อุปมาข้อนี้ฉันใดก็ดีเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะต้องรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราจะนำมาใช้นั้นมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความเป็นผู้น้อยต้องมีคุณธรรมความเป็นผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมธรรมของผู้น้อยคืออะไรอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักยกมือไหว
1: ้
0: อันนี้ก็คือความเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่มองเห็นปุ๊บนี้เขาก็เห็นเด็กคนนี้มันน่ารักนี่ว่ะมีมารยาทที่ดีมีกิริยาที่แสดงออกที่น่ารักนี่อย่างนี้เป็นต้นนั้นเขามีธรรมะเรียกว่าธรรมของผู้น้อยแต่เป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องมีธรรมะเหมือนกันธรรมะของผู้ใหญ่ก็คือพรหมวิหารสี่นั่นแหละก
1: ็
0: คือเมตตาเห็นเด็กแล้วก็สงสารเขาเมตตาความรักความสงสารกรุณาสงสารมุทิตาปล่อยยินดีเมื่อมันได้ดีก็ดีใจด้วยอะไรอย่างนี
1: ้
0: เมื่อมันเจออุปสรรคนานาประการอย่าไปทับถมมันเหยียบย้ำมันอะไรอย่างนี้ต้องให้กำลังใจนี่คือความเป็นใหญ
1: ่แต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ในยุคนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกับหลายๆอย่างที่ทางหลักธรรมสอนเลยครับอาจารย์ก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ครับอาจารย์ที่ฟังมาก็เลยเริ่มที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็เลยอยากจะไปน้อมรับความเป็นตะวันตกมากขึ้นคือต้องเท่าเทียมใช่ไหมฮะต้องมีความเน้นความเท่าเทียมต้องเสมอภาคกันทุกอย่างเลยครับแล้วก็เลยไม่มีเรื่องราวของบางครั้งของผู้ใหญ่กับผู้น้อยแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับอาจารย์ครับในสังคมมันก็จะต้องมีความเสมอภาคในบางอย่างแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำแล้วก็ผู้น้อยหรือผู้ตามบ้างใช่ไหมมันถึงจะอยู่กันได้แล้วก็ไปกันได้รอดครับอาจารย์คร
0: ับเจริญพรคือหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเราต้องรู้ความเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วความเป็นผู้น้อยก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วประสานในส่วนที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันขัดกันอยู่ปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่นั้นคนมันห่างวัดมากเด็กปัจจุบันนี้ห่างวัดเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งการศึกษาก็เหมือนกันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เด็กพออายุแทนที่จะได้บวชเป็นสามเณรนี่ปัจจุบันนี่เกือบไม่มีแล้วนะเพราะอะไรกฎหมายมันบังคับว่าเธอจะต้องเรียนจบหลักสูตรนั้นเมื่อจบป.6แล้วต้องไปเรียนม.1 ม.2 ม.3ขึ้นไปเรื่อยๆ

0: พอมันโตขึ้นมาแล้วมันเลยแล้วจิตมันไม่คิดอยากจะเข้าวัดแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกเด็กนี้เริ่มต้นตั้งแต่เหมือนกับเด็กเรานี่เราต้องสอนเหมือนกับก้าวไม้ที่มันกำลังขึ้นมันไม่ตรงนี่เราจะต้องหาไม้ดัดมันเวลามันขึ้นมามันก็จะตัดไปตามแบบข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันถ้าเด็กของเราไม่ได้เข้ามายุ่งกับวัดไม่ได้มาศึกษากับวัดมันก็จะห่างไปเรื่อยๆแนวความคิดของเขาก็ไปอีกทางหนึ่ง
1: เป
0: ็นดังนั้นก็ทำให้พวกเรานี่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่จะพิจารณาอย่างไรเพราะฉะนั้นนโยบายอันนี้นี่ปัจจุบันนี้ภาค10ของเรานี่โครงการภาค10ของพวกเรานี่ต้องการอยากจะได้เด็กให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเวลาปิดภาคเรียนเด็กเหล่านั้นที่เข้ามาบวชแล้วเขาจะได้ซึมซาบบ้างเพื่อจะได้เป็นหนอเป็นกล้าของพระพุทธศาสนาสืบไปจะได้เรียนทางนี้บ้างอะไรอย่างนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: เป็นนโยบายก็คือต้องการให้เด็กเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะในทางพุทธศาสนา

0: อาจารย์ครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอิงจากชีวิตจริงครับอาจารย์ครับว่าผมเองก็ผมก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังเสมอนะว่าผมชื่อคริสแต่เป็นพุทธผมหน้าฝรั่งแต่ที่จริงผมก็เป็นคนไทย เกิดโตเมืองไทยนั่นนะครับพระอาจารย์นั่นนะครับก็คือผมเองครับพระอาจารย์ก็ยังไม่เคยบวชเนนและก็ยังไม่เคยบวชพระนั่นนะครับแต่ก็นะตอนเด็กๆนั้นก็เคยคือคุณยายผมท่านเป็นแม่ชีแบบโกนหัวเลยนั่นนะครับ ผมก็เลยต้องไปวัดบ่อยๆแล้วก็ต้องไปนั่งฝึกก็นั่งสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างนั่งฟังพระสอนบ้างนะครับมันก็มีการซึมซับอะไรมาเยอะได้ทั้งปรัชญาทั้งคำสอนข้อคิดการปฏิบัตินะฮะเรื่องสมาธิผมชอบมากครับอาจารย์ทุกวันนี้สมาธิก็เป็นสิ่งที่ชาวโลกนั้นเห็นความสำคัญนะครับถ้าเราไม่บวชเนหรือไม่บวชพระแต่เราก็ยังสามารถที่จะเข้าวัดมาเขาเรียกว่ามารู้รสแห่งธรรมหรือมาเรียนรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาได้เหมือนกันไม่ใช่หรอครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่ตามปกติแล้วที่เราต้องการอยากจะให้เด็กมันเข้ามาใกล้เรา
0: ครับ
1: นั้นก็คือการฝึกเราจะเห็นได้ว่าคนที่แม้จะไม่ได้บวชแต่เขามีญาติที่เข้าใกล้พระพุทธศาสนาเช่นพ่อก็ดีแม่ก็ดีเขามีแนวความคิดอยู่แล้วก็คือทำตัวอย่างให้เป็นให้เด็กได้ดู
0: ครับ
1: ก็คือพาลูกพาหลานเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทำบุญให้ทานอะไรต่างๆเหล่านี้พอเด็กเหล่านั้นเมื่อมันเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วมันก็จะตามไปเด็กที่ตามไปนั้นมันจะซึมซาบได้ยินได้ฟังบ่อยๆมันก็จะทำเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราของเขานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนเขาคิดอีกอย่างหนึ่งพอพ่อแม่เขาตามให้เข้าวัดแล้วเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเอ้าตอนนี้กลับกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงทำให้สิ่งที่เราเข้าใกล้พระศาสนานั้นทำให้เราได้ลิ้มรสธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นจากพระสงฆ์ที่มีความรู
0: ้ครับ
1: ไม่เฉพาะสอนเท่านั้นเองแม้การปฏิบัติท่านก็ทำให้ดูเพราะนั้นโบราณเขาจึงบอกว่าตัวอย่างที่ดีนี่ดีกว่าคำสอนก็
0: ม
1: ีก็คือไปเห็นพระแล้วมีความสงบเรียบร้อยเดินอย่างนั้นอย่างนี้มีความสำรวมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: มันก็ซึมซาบทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นแล้วในเบื้องต้นถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรานี้ออกประกาศพระศาสนานั้นส่งสาวกออกประกาศพระศาสนามีพระองค์หนึ่งในปัญจวัคคีย์ห้านั้นก็คืออัสสชิออกไปแล้วมีความสงบเรียบร้อยนั่งสงบเรียบร้อยก่อนจะฉันมีสติมีสัมปชัญญะทำให้สารีบุตรนั้นเกิดศรัทธามากจึงไปถามว่าอาจารย์ของท่านคือใครเมื่อเป็นดังนั้นแล้วอัสสชิก็ว่าเราบวชใหม่ๆความรู้เรายังไม่มีอะไรถ้าเธอต้องการอยากจะรู้มากกว่านี้ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นก็คือสืบมาจากการได้เห็นไม่ใช่เฉพาะที่ว่าคนที่เราเข้าไปใกล้ใกล้ใกล้อย่างเดียวโดยไม่ได้รับอะไรเลยก็มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้บวชเข้ามาเรียนก็ได้
0: แต่พระอาจารย์ครับผมว่าเหตุผลหนึ่งที่เด็กยุคนี้หรือแม้กระทั่งวัยรุ่นหรือคนที่เป็นพวกผู้ใหญ่ยุคใหม่ที่อาจจะไม่ได้เข้าวัดเนี่ยหรืออาจจะเห็นคุณค่าหรือเห็นความสำคัญของธรรมะน้อยลงเนี่ยเราอาจจะต้องไปดู

ดูสิครับว่าบวรที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็คือบ้านวัดและราชการเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเริ่มที่จะลดการส่งเสริมหรือไม่ค่อยได้เอาธรรมะไปให้กับคนรุ่นใหม่หรือไม่ได้พยายามที่จะสร้างความน่าสนใจ

0: แต่บอกบุญนี่ก็คือเขาเริ่มเอื่อมละอาแล้ว
1: ครับ
0: เช่นออกไปอย่างนี้นี่กำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ต้องทำบุญอย่างนั้นนะทำบุญอย่างนี้นะเราต้องร่วมกันช่วยกันอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: พอบางคนที่มันแอบฟังอยู่นะนี่พระนี่ยังไงวะมีตั้งแต่ขออย่างเดียวนี
1: ่
0: มันไม่ใช่ทางแล้วมันคิดไปอีกแล้วมุมหนึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นจิตของเขายังไม่ได้โน้มเข้ามาในส่วนนี
1: ้
0: ว่ามันเป็นหนทางจริงหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้สัมผัสเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองถ้าอุปมาก็เหมือนกันกับเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราออกไปแสดงธรรมนี
1: ่
0: ขณะที่ท่านตัดสินใจว่าจะไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ห้าในระหว่างกึ่งทางนั้นได้ไปพบชีวกคนหนึ่งชีวกคนนั้นเนี่ยพอเห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้วมองมีความสวยงามกิริยามารยาทหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสในที่สุดแล้วก็อยากจะถามว่าเอ๊ะคนนี้ใครว่าเป็นอาจารย์ของท่านใครว่าเป็นครูของท่านพอเข้าไปใกล้ๆก็ถามเลยใครเป็นครูของท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้าก็ตอบเฉยเลยว่าเราไม่มีครูเราไม่มีอาจารย์เราเป็นศาสดาเอกของโลกคนได้ยินได้ฟังอย่างนี้โอ้ไม่เชื่อและอย่างนี
1: ้
0: คนที่เกิดมาไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ได้ลบหลู่ในแนวความคิดของเขาคิดเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็สั่นศีรษะเดินออกไปพราหมณ์คนนั้นนี่ตั้งแต่เขาก็เลยมีคำถามว่าคนที่พบพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรเลยคือใครก็คือคนนี้แหละมันจะสั่นหัวเลยเฮ้ยไม่เชื่ออะไรอย่างนี
1: ้
0: นี้คือไม่ได้อะไรเลยในขณะที่พบอุปมาเหมือนกันกับเด็กที่มันเห็นพระออกไปนั่นแล้วโอ้ยพระนี่มีแต่เลี้ยไหลมีแต่บอกบุญมันก็เลยไม่เข้ามาหาเรา
1: ถ้าเรากลับไปเมื่อกี้นะครับอาจารย์ครับก็คือบ้านวัดและราชการนั่นนะครับอย่างเช่นทางโรงเรียนสมัยนี้ผมรู้สึกนะฮะว่าถ้าไม่ใช่เป็นโรงเรียนวัดนะครับอาจารย์ก็จะเน้นแต่การแข่งขันหรือให้เด็กเป็นบัณฑิตที่ฉลาดที่แข็งแกร่งแต่ผมก็มักจะพยายามจะโน้มน้าวนะครับแต่ผมก็จะดูเหมือนกับเป็นกลายเป็นเหมือนพวกโอสกูเป็นพวกไดโนเสาร์เหมือนกันนะว่าโอ้ยเนี่ยเชยนะครับแต่ผมว่าเนี่ยแล้วมันจะไม่เชยได้ไงในเมื่อในยุคนี้มีทั้งคนซึมเศร้าคนเครียดคนเก็บกดเยอะขึ้นกว่าในอดีตใช่ไหมครับอาจารย์คร
0: ับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วเราจะช่วยคนที่เขาซึมเศร้าเครียดและเก็บกดให้เขาได้รับรู้ถึงนะฮะเขาเรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะฮะที่สามารถที่ทำให้เขาทั้งบรรเทาจิตใจและบรรลุให้เกิดความคิดแนวใหม่คือไม่ใช่แค่ฉลาดจากการอ่านหรือจากการดูความรู้แต่เกิดปัญญาที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแล้วก็ทำให้ทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมก็สงบสุขไปตามๆกันครับอาจารย์ครับ
0: แรกๆที่เรามองเห็นภาพคนที่เข้าวัดปัจจุบันนี้ถ้าเป็นทุกข์แล้วเข้าวัด
1: ใช่ครับที่จริงควรจะมาวัดก่อนจะเป็นทุกข์อีกใช่ไหมฮะเพื่อสร้างเกราะไว้ก่อนครับอาจารย์นะครับใช่ไหมฮะ
0: พอเข้ามาแล้วโอ้ยากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ขอให้พระช่วยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเขาในเบื้องต้นก็คือตอนนี้เธอทุกข์ด้วยเรื่องอะไรเราก็จะเหน็บไปด้วยธรรมะของเราที่สอนเขาบ้างว่าที่เธอทุกข์เพราะอะไรตอนนี้กำลังขอทานอยู่กำลังขอกินอยู่เธอได้ทำอะไรบ้างที่ทำให้เธอได้มีกินมีอยากไม่ได้ทำอะไรเลยมีตั้งใจก็ยืนอยากจะขอกินเท่านั้นเองเราก็ให้แนวทางว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านไม่ได้สอนในลักษณะอย่างนี
1: ้
0: ท่านบอกว่าเราอยากจะเป็นเศรษฐีไหมเนี่ยท่านก็ให้แนวทางของการความเป็นเศรษฐีเศรษฐีอุอากะสะเธอให้ไปท่องนะอุอากะสะให้ได้108จบนั้นมันเป็นกุศโลบายคำว่าอุคืออะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องกะคืออะไรสะเขาก็ไม่รู้เรื่องเมื่อเป็นดังนั้นเขาจะไปทำได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องอธิบายให้เขารู้ว่าอุมาจากคำว่าอุทานสัมปทาเธอมีความพร้อมไหมในการขยันทำถ้าเธอมีความขยันพืชผักของเรามีกินมีที่ดินที่จะปลูกก็มีทำไมเธอไม่ทำล่ะต้องขยันขึ้นมาสิเก็บผักไปขายวันละเล็กวันละน้อยเราก็จะดีขึ้นนั้นก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นถ้าเป็นอย่างนี้นี่เราต้องค่อยๆสอนเขาไปเรื่อย
1: ๆ
0: เขาจะได้เห็นแนวทางโอ้แต่ก่อนเรามีแต่ขอทานวะตอนนี้เรารู้แนวทางแล้วว่าการขยันเมื่อขยันแล้วเขาก็จะกลับมาอีกโอ้ไปขายก็ไม่มีอะไรได้พอได้กินนั่นแหละไม่ได้มีเก็บถามไปอีกว่า โยม ได้เพียงข้อ

0: เดียวเท่านั้นอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมันอารักขะสัมปทารักษาไห
1: ม
0: ปลูกแล้วทิ้งใช่ไหมแล้วเงินที่ได้นั้นรู้จักเก็บไหมออมไหมเหล่านี้เป็นต้นเขาก็จะมีแนวทางรู้แล้วว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมันอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาก็กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนเป็นคนดีไหมคบเพื่อนเป็นคนสัมมาเลเทเมาเขาชวนไปในทางเสียหายก็วิ่งแล้วไปแล้วมันจะเก็บเงินได้ยังไงเมื่อเป็นดังนี้เธอต้องพร้อมดิอุทานสัมปทากัลยาณมิตรตาคบเพื่อนเป็นคนดีสมานัตตาข้อสุดท้ายที่เธอต้องการทำนั้นก็คือสมานัตตารู้จักสะสมหรือสมาในธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้หากินในทางที่ชอบไม่หลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิตคือความเป็นอยู่ของคนเรานั้นถ้าได้มาเพราะการหลอกคนอื่นมามันไม่ใช่สัมปทาสัมปทาก็คือในขณะที่เราได้มานั้นด้วยความบริสุทธิ์เราดีใจไม่ใช่ว่าซุกซ่อนในการได้มาเพราะขโมยมาเมื่อเป็นดังนั้นอาชีพของเราต้องสุจริตเช่นขายยาบ้าแต่เงินเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่หนทางที่เป็นทางที่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเธอต้องเปลี่ยน ชีวิตใหม่อยู่ในหัวใจเศรษฐีนี่อย่าไปท่องอย่างเดียวก็ให้แนวทางเขาอย่างนี
1: ้
0: เขาก็มีแนวทางที่จะฟื้นตัวได
1: ้ครับ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: จานนี้จานไหน
5: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
4: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
6: ปลาส้มเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูหมักดองที่ครองใจใครหลายคนมานานแล้วครับวันนี้นอกจากเรื่องราวของปลาส้มแล้วยังมีเรื่องราวของปลาส้มในเวอร์ชั่นที่บดมาแล้วมันคือปลาส้มสายเดี่ยวครับมีเรื่องราวของปลาส้มในรูปแบบไข่ปลาเป็นไข่ปลาตะเพียนนะไปดูกันเต็มๆครับมีเมนูหลากหลายเกี่ยวกับปลาส้มให้ดูกันในรายการแดนกินดองครับ
7: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทยพีบี
8: วิ่งเลย running day
9: เมืองกลาง
8: เย
10: ้วิ่งเลยRunning Day ตอนนี้จะพาทุกคนไปพบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติเมืองเก่าจังหวัดตรังครั้งนี้นำทีมโดยนักวิ่งเจ้าถิ่นเมืองตรังที่จะพาไปรู้จักกับเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนาน wow! พร้อมทั้งหยุดแวะจุดเช็คอินที่หลายๆคนไม่ควรพลาด
11: 1 2 3 yeah!
10: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Dayเพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์15สิงหาคมนี้เวลา10โมงครึ่งทางไทย PBS หมายเลข3
12: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒน์

0: นาการอันยิ่งใหญ่
1: เหมือนโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
0: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
2: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: จออย่างแต่ยังไม่เจอผมไม่พูดนะคือตอนเนี้ยไอ้นี่ของท่านเนี่ยมันเหมือนกับงบการเงินรวมเราต้องการงบเฉพาะกิจการหรือเฉพาะกองทุนเคยทำไหม
1: ได้ทำครับ
0: ไม่ได้ทำเริ่มทำครับต่อไปต้องทำแล้ว
2: ถ้าเป็นสัญญาเนี่ยก็ให้ไปแล้วคราวนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ทยอยให้
3: ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุอะไรนะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยพยายามอำพรางเอกสารอำพรางข้อมูลต่างๆเนี่ยจากกรรมธิการ
4: บรรยากาศการซักถามอย่างดุเดือดในการถ่ายทอดสดที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกส่งต่อกันอย่างถล่มทลายสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมตื่นตัวกับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นการถ่ายทอดที่ประชุมคณะกรรมการในหลายครั้งทำให้เราได้เห็นบทบาทด้านหนึ่งของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ซักถามข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้การร้องขอเอกสารสำคัญจากหน่วยราชการเพื่อนำมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ก็คือจริงๆแล้วกรรมาธิการมีเพียงอำนาจในการขอความร่วมมือหากฝ่ายบริหารเพิกเฉยก็ไม่มีความผิดหรือโทษใดๆจนถูกมองว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ
5: นอกจากนี้ยังมีคำถามต่อการทำงานของกรรมาธิการในหลายมิติทั้งจำนวนคณะที่มากเกินจนงานซ้ำซ้อนกันกรรมาธิการบางคนขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องที่รับผิดชอบไปจนถึงการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องขาดประชุมบ่อยหรือใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคำถามสำคัญต่อการมีอยู่ของกรรมาธิการเพราะบทบาทของกรรมาธิการส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ของทุกคนค่ะการทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และติดตามผลงานของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาคประชาชนไม่ควรมองข้ามเพื่อร่วมกันรักษาเจตนารมณ์ในการตรวจสอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4: เรามาร่วมทำความเข้าใจกับบทบาทที่แท้จริงของคณะกรรมาธิการไปดูว่าพวกเขามีหน้าที่อะไรและสำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนประเทศและทำไมเราต้องจับตาการทำงานของกลไกนี้อย่างใกล้ชิดติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกัน

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อกรรมธิการบนหน้าข่าวการเมืองแต่ยังไม่แน่ใจนักค่ะว่าจริงๆแล้วพวกเขาคือใครและทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบรัฐสภาก่อนจะหาคำตอบว่ากรรมธิการมีไว้ทำไมเราต้องมาทำความเข้าใจบทบาทพื้นฐานของกรรมธิการกันก่อนค่ะคณะกรรมาธิการคือกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาค่ะที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับสภาเล็กเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสภาใหญ่หรือรัฐสภาที่อาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากพอโดยทั่วไปแล้วคณะกรรมาธิ

0: มี3หน้าที่หลักคือกั่นกรองและแก้ไขร่างกฎหมายก่อนลงมติตรวจสอบการใช้อำนาจและงบประมาณของฝ่ายบริหารและรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับรัฐสภาไทยคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการสามัญซึ่งเป็นคณะทำงานประจำที่อยู่ยาวตลอดสมัยสภาค่ะแบ่งเป็นฝั่งส.ส. 35คณะและสว. 21คณะถัดมาคือคณะกรรมการวิสามัญซึ่งเป็นคณะทำงานชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นมาทำภารกิจเฉพาะเรื่องโดยจุดเด่นของกรรมการชุดนี้คือสามารถดึงคนนอกผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆเข้ามาร่วมทำงานได้แต่หากมีเรื่องที่สองสภาเห็นไม่ตรงกันเช่นข้อขัดแย้งในร่างกฎหมายก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันที่ดึงทั้งส.ส.และส.ว.มาร่วมกันหาข้อสรุปค่ะและในกรณีเรื่องสำคัญที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องการความรวดเร็วสภาใหญ่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นกรรมธิการเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่วมกันทั้งหมดได้ทันทีส่วนคณะกรรมการของรัฐสภาเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาค่ะเพื่อทำภารกิจที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภาโดยตรงเช่นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภานอกจากนี้กรรมธิการชุดหลักยังสามารถตั้งคณะอนุกรรมธิการซึ่งเป็นชุดย่อยลงไปอีกชั้นเพื่อส่งคนไปศึกษาเจาะลึกในเฉพาะเรื่องได้อย่างใกล้ชิด
1: รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าบทบาทสำคัญของกรรมธิการคือการแปรยติและแก้ไขร่างกฎหมายเพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลพร้อมทั้งคอยติดตามและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินกรรมาธิการมีอำนาจลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆหรือนโยบายสาธารณะอีกทั้งยังมีอำนาจในการเรียกข้าราชการหรือเอกสารของรัฐเข้ามาชี้แจงเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สภาและประชาชนรับทราบนอกจากนี้ยังสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการไปศึกษาเฉพาะเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษามาช่วยงานในด้านที่ไม่เชี่ยวชาญและสรุปรายงานเสนอต่อรัฐสภาในระดับถัดไป
2: นอกเหนือจากไอ้ที่ประชุมของกรรมาธิการเนี่ยมีคนไม่เยอะครับประมาณสัก15คน16 17คนเองที่เป็นถ้าเผื่อเป็นกรรมาธิการสามัญเนี่ยก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นในที่ประชุมขนาดเล็กและมีการประชุมพิจารณากรรมาธิการแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาในการถกเถียงอภิปรายเอาข้อมูลมาพูดคุยกันนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2การเลือกคนเข้ามาอยู่ในกรรมาธิการแต่งชุดเนี่ยพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ตามทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะขออยู่ในกรรมาธิการที่ตนเองถนัดไม่ใช่โควต้าหรือว่าไม่ใช่จะเอาใครไปอยู่ก็ได้เป็นโควต้าขอให้มีชื่อเป็นกรรมาธิการอยู่นั่นไม่ใช่แม้แต่คนที่จะเป็นประธานกรรมาธิการในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ติดตามเรื่องเหล่านั้นมาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไอ้บทบาทตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องได้สมาชิกที่มีความสนใจมีความเชี่ยวชาญในงานในหน้าที่แต่หน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐสภานะครับ
1: สอดคล้องกับมุมมองของภัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนซึ่งให้คำเห็นว่าหากเปรียบกับกีฬาฟุตบอลการอภิปรายในสภาใหญ่ก็เหมือนการลงเตะในสนามจริงส่วนกรรมาธิการก็คือทีมงานวิเคราะห์เกมหรือคณะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังซึ่งใช้เวลาในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งจริง
3: กรรมาธิการเนี่ยเป็นเหมือนห้องที่ใช้ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์กันซิว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้หลักฐานต่างๆเหล่านี้มันจริงเท็จอะไรยังไงเอาง่ายๆก็คืออภิปรายอาจจะ7นาทีแต่ว่าก่อนที่จะอภิปรายได้เนี่ยงานเบื้องหลังเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในงานกรรมาธิการเนี่ยแหละครับที่เราจะหาหลักฐานต่างๆเอามาเยอะแยะมากมายในการที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยก็คือใช้เวลาหลายชั่วโมงมาก
0: ๆในช่วงที่ผ่านมาเราคงเห็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดที่ประชุมกรรมาธิการหลายวาระนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของส.ส.รักชนกสีนอกหรือภาพของวีระธีระภัทรานนท์ในฐานะกรรมธิการวิสามัญที่ซักถามข้าราชการอย่างดุเดือดและเต็มไปด้วยความกดดัน
4: ต้องบอกเลยว่า ภารกิจของท่านเนี่ยซ้ำกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจของท่านโดยเฉพาะเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้เลยด้วยซ้ำไป
0: ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่านี่คือเรื่องที่ประชาชนยุคนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่างจากในอดีตที่แทบไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ากรรมาธิการทำงานกันอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องประชุมนรเศรษฐ์ ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคมาว่าปัจจุบันการถ่ายทอดสดการประชุมถือเป็นเรื่องจำเป็นค่ะไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสแต่เป็นการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากที่บ้านขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นให้คณะกรรมการต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะตั้งคำถามให้แหลมคมทั้งยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยค่ะเพราะว่าหากบ่ายเบี่ยงหรือไม่ให้ความร่วมมือสังคมก็จะได้เห็นและตัดสินการทำงานของหน่วยงานนั้นได้ทันที
5: ผมคิดว่าการทำงานโดยมีความเปิดเผยโปร่งใสแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะรู้ว่าเราทำงานแบบไหนนะครับการเราตั้งคำถามแบบไหนทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงไหมและข้อร้องเรียนที่ส่งมาให้เราหรือว่าเข้ามาร้องเรียนกับเราถึงที่สภาเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงจริงจะสนับสนุนเนี่ยนะให้กรรมธิการทุกกรรมธิการนะครับได้ถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการให้ประชาชนได้ติดตามรับทราบนะผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานด้วย
0: ไม่ต่างจากส.ส.ภัทรพงษ์ค่ะที่มองว่าหนึ่งในประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการก็คือการเข้ามาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองค่ะว่าใครกำลังเล่นละครการเมือง
3: มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนก็มองว่าเป็นการละครการเมืองใช่ไหมแล้วมีคนที่บางทีโหมีกล้องมาปุ๊บแอคชั่นเต็มที่เลยแต่ผมเชื่อว่าประชาชนดูออกครับว่าใครที่ถามโดยหลักการแล้วเอ้ยคนนี้จุดประสงค์เขาชัดเจนเนื้อหาคำถามค่อนข้างตรวจสอบชัดเจนมากว่าต้องการอะไรกับอีกคนนึงพูดแบบโอ้โหน้ำไหลไฟดับคือแบบดูแบบเอาแอคชั่นเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วมึงถามอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเห็นแล้วก็สามารถตัดสินได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยครับว่าผู้แทนของเขาทำงานแบบไหนในสภา
0: อย่างไรก็ตามค่ะรองศาสตราจารย์ตระกูลตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแม้การถ่ายทอดสดและการไล่จี้กดดันขอเอกสารกลางวงประชุมจะช่วยกระตุ้นให้ข้าราชการตื่นตัวและเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดีแต่กระนั้นเองน้ำเสียงและท่าทีที่ดุดันแข็งกร้าวเกินไปก็อาจสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นระหว่างข้าราชการประจำกับฝ่ายการเมืองได้เช่นกัน
2: ผู้ว่าในอดีตที่มาประชุมชี้แจงกรรมาธิการหรือท่านงบประมาณเนี่ยเขาบอกบางครั้งเขาอึดอัดมากเขาอึดอัดในแง่ที่ว่าศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยถูกดูหมิ่นจากนักการเมืองที่มาซักเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมของเราเนี่ยการจะซักข้อที่จริงกรรมาธิการจะต้องซักให้รู้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ภาษาที่ใช้ของเราเองใช้วัฒนธรรมแบบไอ้กรรมาธิการของอเมริกันไม่ได้ที่ด่าอัดกันแรงๆเลยนะแต่ของไทยมันมีมิติทางด้านนี้อยู่มันซ่อนอยู่ลึกๆมันก็มีเทคนิคอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นลักษณะของการให้เกียรติกันแต่ว่าหนักแน่นในเชิงการให้เกียรติ
1: หากพูดถึงอำนาจในมือของคณะกรรมการที่เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั่นก็คืออำนาจในการเรียกข้าราชการเข้ามาชี้แจงตอบคำถามหรือร้องขอเอกสารสำคัญแต่อำนาจตามข้อกฎหมายนี้กลับถูกตั้งคำถามว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าย้อนกลับไปในอดีตพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554ถือเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญทำให้คำสั่งเรียกของกรรมการมีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าหากกรรมการมีมติออกคำสั่งเรียกบุคคลหรือเอกสารแล้วผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่มาชี้แจงโดยไม่มีเหตุอันควรถือเป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำให้ข้าราชการรัฐมนตรีและเอกชนไม่สามารถปฏิเสธการเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการได้แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทลงโทษทางอาญาในพ.ร.บ.คำสั่งเรียกพ.ศ. 2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี2557

0: ี2560โดยระบุเหตุผลว่ามาตรา129ของรัฐธรรมนูญปี2560ระบุให้คณะกรรมการมีอำนาจเพียงส่งหนังสือเรียกมิได้ให้อำนาจในการออกคำสั่งเรียกการปลดบทลงโทษนี้เองที่ทำให้กรรมการสูญเสียอำนาจในมือและไม่มีบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ไม่ยอมมาชี้แจงอีกต่อไปจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรรมการได้กลายสภาพเป็นเพียงเสือกระดาษที่ไร้เขี้ยวเล็บอย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2568เพื่อคืนเขี้ยวเล็บให้กับคณะกรรมการอีกครั้งกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจกรรมการเรียกนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการเข้ามาชี้แจงพร้อมบังคับหน่วยงานรัฐส่งมอบเอกสารทั้งหมดโดยห้ามปกปิดหากรัฐมนตรีติดภารกิจต้องทำหนังสือชี้แจงและมอบหมายผู้แทนให้มาแทนที่สำคัญหากข้าราชการเจตนาบ่ายเบี่ยงไม่ส่งเอกสารหรือเงียบหายจะถือเป็นความผิดทางวินัยและหากกรรมาธิการเห็นว่ามีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ก็สามารถรวบรวมหลักฐานส่งให้ปปช.ดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ทันทีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสว.นรเศษยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยใช้พรบ.อำนาจเรียกเพราะเชื่อว่าการใช้อำนาจบังคับให้ข้าราชการมาชี้แจงไม่ได้แปลว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจจึงเลือกใช้กลไกติดตามวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นส่งหนังสือติดตามเป็นทางการให้หน่วยงานตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจงกลางสภา
1: คือผมคิดว่าการบังคับแบบพวกนี้หนึ่งคือเราจะไม่ได้การรับความร่วมมืออย่างเต็มใจนะครับสองก็คือว่าการที่เราทำให้เขาเห็นได้ว่าเราทำงานอย่างจริงจังแล้วก็เราไม่ได้ทำงานเป็นศัตรูกันอะเราทำงานร่วมกันดึงความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ผมเองที่ทำงานมาผมจะได้รับความร่วมมือในลักษณะการทำงานแบบนี้มากกว่า
2: ในทางตรงกันข้ามพัทรพงษ์เห็นว่าอำนาจเรียกจะศักดิ์สิทธิ์ได้กฎหมายต้องมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่ชัดเจนค่ะโดยเสนอแนวทางแก้ไขคือเมื่อมีหนังสือเรียกรัฐมนตรีต้องมาตอบด้วยตัวเองโดยสามารถยืดหยุ่นเรื่องวันเวลาให้ตรงกับวันที่รัฐมนตรีสะดวกได้แต่ต้องมาตอบด้วยตัวเองไม่ใช่หลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องการขอเอกสารต้องกำหนดกรอบเวลาส่งเอกสารชัดเจนโดยต้องระบุในกฎหมายให้ชัดเลยนะคะว่าต้องส่งเอกสารภายในกี่วันหากปล่อยเกินกำหนดถือว่ามีความผิดที่สำคัญต้องส่งคนมีอำนาจตัดสินใจจริงๆมาชี้แจงแทนการส่งลูกน้องมาค่ะเพื่อให้กรรมาธิการได้พูดคุยกับผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริง
3: ในทางปฏิบัติเนี่ยทางฝ่ายบริหารต้องให้ความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจนไปเลยว่าการทำงานของฝ่ายบริหารเองเนี่ยมันโปร่งใสและพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆสู่ประชาชนได้อย่างเต็มที่จะอาศัยเพียงแค่กระทู้อย่างเดียวเนี่ยกระทู้สัปดาห์หนึ่งได้ 3-4-5 กระทู้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันไม่มีทางที่จะตอบคำถามการทำงานของหรือว่าตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับกรรมาธิการเนี่ยผมว่ามันจะตอบโจทย์เยอะขึ้นมากแล้วก็เรื่องที่สองก็คือหน่วยงานที่มาชี้แจงครับบางทีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะมาตอบด้วยตัวเองเขาก็แต่งมอบหมายให้กับคนที่มีอำนาจรองลงมาแล้วหลายครั้งเลยครับว่าเป็นประเด็นที่เราถามแล้วมันไปไม่สุดเราอยากได้ข้อมูลแต่มันไปไม่สุดเพราะคนที่ชี้แจงเนี่ยเขาอยู่แค่นี้สมมติว่าเขาเป็นผอ.กองใช่ไหมเขาไม่ใช่เราเชิญอธิบดีแต่เขาส่งผอ.กองมาสมมติว่าผอ.กองเนี่ยดูเรื่องน้ำจะมีผอ.กองอีกอันนึงดูเรื่องอากาศผอ.มาเฉพาะเรื่องน้ำผมก็ถามเรื่องอากาศไม่ได้เขาก็ไม่มีข้อมูลเขาก็บอกว่าผมเป็นแค่ผอ.กองน้ำเนี่ยทั้งที่เราเชิญอธิบดีนะเพราะเราอยากได้ทั้งสองประเด็นอย่างนี้ครับ
2: ขณะที่รองศาสตราจารย์ตระกูลมองว่าโทษทางอาญาในอดีตนั้นรุนแรงเกินไปและขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
4: ข้าราชการที่กระทำผิดวินัยเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายไม่รักษาผลประโยชน์ทางราชการเนี่ยนอกจากโดนวินัยแล้วโดนอาญาด้วยนะอาญาก็คือ157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ข้าราชการทุกคนกลัวผมบอกเลยว่าข้าราชการประจำทุกคนกลัวเรื่องของการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเพราะอะไรไหมครับข้าราชการแต่ละคนเนี่ยมีคู่แข่งมีคนคอยเลื่อยขาเก้าอี้ก็เหมือนกับกรณีการกองสอบท้องถิ่นเนี่ยอธิบดีถูกตั้งกรรมการสอบใช่ไหมผมบอกตรงว่าไม่โตแล้วถ้าสมมติว่าไม่ผิดนะหรือว่าผิดที่ไหนไม่ร้ายแรงนะอนาคตจะโตขึ้นไม่มีทางแล้วเพราะว่าคุณมีมนทินของเกินการเคยถูกตั้งการสอบสวนทางวินัยเวลาจะพิจารณาแต่งตั้งต่อไปเนี่ยคุณไม่มีโอกาสเลยมันเป็นชนักติดหลัง

0: ข้าราชการทุกคนกลัว
1: แม้ที่ผ่านมาสังคมจะยังไม่ค่อยพูดถึงบทบาทของคณะกรรมการมากเท่ากับสถาบันการเมืองอื่นแต่ในความเป็นจริงนี่คือกลไกสภาที่สำคัญในการตรวจสอบและกลั่นกรองการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจึงเป็นโจทย์สำคัญในงานวิจัยเรื่องปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการไทยโดยเปรียบเทียบกับระบบคณะกรรมการของสหรัฐรองศาสตราจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยระบุว่านอกจากอำนาจในการเรียกตามกฎหมายแล้วระบบกรรมการของไทยประสบปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่ทำให้ขาดประสิทธิภาพในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างการทำงานที่ซ้ำซ้อนมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญหรือกรรมการสามัญขึ้นมาหลายคณะเกินไปจนทำให้หลายคณะเข้าไปศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกันส่งผลให้การทำงานกระจัดกระจายและสิ้นเปลืองงบประมาณรวมไปถึงการที่กรรมการของไทยขาดระบบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เชิงลึกหรือผู้เชี่ยวชาญประจำคณะที่มีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีหน่วยงานสนับสนุนเฉพาะขณะที่การมาธิการไทยต้องพึ่งพาข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือฝ่ายบริหารเป็นหลักจนขาดความเข้มแข็งในการคานอำนาจปัญหาต่อมาคือการคัดเลือกตัวบุคคลที่ไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญระบบการจัดสรรตัวบุคคลลงในแต่ละคณะการมาธิการมักใช้เกณฑ์โควต้าทางการเมืองหรือสัดส่วนของแต่ละพรรคมากกว่าจะพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส.ส.หรือส.ว.ผู้นั้นจริงโดยวัฒนธรรมการเมืองแบบอิงประโยชน์ทางการเมืองกรรมาธิการมักใช้พื้นที่การแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการตอบโต้ discredit หรือปกป้องพวกพ้องมากกว่าการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นกลางและสุดท้ายรายงานศึกษาที่ขาดการติดตามผลเมื่อกรรมาธิการสรุปรายงานข้อเท็จจริงและส่งให้รัฐบาลแล้วกลับไม่มีกลไกบังคับหรือติดตามผลอย่างเป็นระบบว่าฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอนั้นไปปฏิบัติตามหรือไม่รายงานจำนวนมากจึงถูกวางอยู่บนหิ้งและกลายเป็นเพียงเอกสารที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
2: ขณะที่ปัญหาการดำรงตำแหน่งในหลายคณะของกรรมาธิการบางคนจนเกิดปัญหาตารางประชุมชนกันแม้ระบบสภาจะมีกลไกผู้ช่วยส.ส.เข้าจดบันทึกและติดตามข้อมูลย้อนหลังแทนได้แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ากรรมาธิการบางคนกลับไม่ใส่ใจแค่เดินเข้ามาเซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมแล้วก็ออกไปเฉยๆไม่ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ค่ะในกรณีที่กรรมาธิการส.ส.และส.ว.มีประเด็นการทำงานที่คาบเกี่ยวกันนั้นส.ว.นรเศษเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ส.ส.และส.ว.ควรมีการนัดคุยกันนอกรอบตั้งแต่ต้นเพื่อแบ่งงานเรื่องการศึกษาวิชาการขณะเดียวกันต้องดึงหน่วยงานอื่นมาร่วมเครือข่ายหากประชาชนร้องเรียนหลายแห่งพร้อมกันก็ให้ตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ผลการลงพื้นที่ร่วมกันและเรียกหน่วยงานมาชี้แจงพร้อมกันในคราวเดียวซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
3: ถ้าคุณไปทำประเด็นซ้ำประเด็นเดียวกันกับกรรมธิการที่มีหน้าที่เดียวกันอ่ะอันนั้นผมไม่คิดว่ามันก็เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนแต่ถ้าคุณทำงานร่วมกันนะครับคุณแบ่งงานกันทำต้องถามว่าเรื่องร้องเรียนของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมาร้องกรรมธิการส.ส.กรรมธิการส.ว.กรรมธิการเดียวทำงานทันไม่มีทางบางครั้งบางเวลาที่เรามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะๆเนี่ยผมก็ต้องประสานกรรมธิการที่มีเขาเรียกอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน่ะถามว่าเฮ้ยคุณมีสล็อตไหมเรื่องนี้คุณทำอยู่หรือเปล่าผมฝากเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเรื่องสำคัญนะเรื่องด่วนแต่ว่าคืองานผมมันล้นแล้วอ่ะมันไม่สามารถมาต่อคิวเข้ามาทำในเวลาอันรวดเร็วได้อาจก็อาจจะต้องฝาก
1: ทั้งหมดก็คงพอจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่ากรรมาธิการมีไว้ทำไมและสำคัญอย่างไรแต่คำถามอีกข้อที่ต้องตอบให้ได้ก็คือเราจะปฏิรูประบบการทำงานของคณะกรรมการอย่างไรให้กลายเป็นกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและทำงานคุ้มค่ากับเงินภาษีอย่างแท้จริงรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยได้เสนอแนวทางปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับกรรมาธิการสามัญทั้ง35ชุดให้ทำงานได้ตรงตามเจตนารมณ์โดยเริ่มต้นจากการสร้างผลงานนโยบายที่เด่นชัดอย่างน้อยปีละ1เรื่องซึ่งในแต่ละปีกรรมาธิการสามัญต้องผลักดันเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ถึงระดับรัฐบาลไม่ใช่ทำเพียงรายงานหลังไปดูงานมาแล้วก็จบควบคู่กับการทำสรุปโดยย่อยรายงานเล่มหนามาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย พื่อสื่อสารกับสังคมได้อย่างชัดเจนว่ากำลังศึกษาเรื่องอะไรผลลัพธ์คืออะไรและจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรในขณะเดียวกันประเด็นร้อนที่สังคมกำลังให้ความสนใจก็ต้องเร่งศึกษาให้จบภายใน1 เดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อจนล่าช้าสุดท้ายคือการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเปิดรับข้อมูลจากสาธารณะการดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมงานตลอดจนการดึงทีมผู้ช่วยส.ส.และส.ว.เข้ามาช่วยศึกษาวิจัยและค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกอย่างจริงจัง
0: ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าบทบาทของกรรมการนั้นจะกลายเป็นความหวังของประชาชนมากกว่าที่จุ่มทวารผู้แทนรัศดรครับเป็นเสือที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีเขี้ยวแค่เห็นก็กลัวเพราะว่ามีเขี้ยวมันเพื่อกัดใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีเขี้ยวแต่เห็นแล้วกลัวเลยกลัวในอำนาจที่มีอยู่และสามารถที่จะจัดการได้
2: สส.ภัทรพงษ์มองว่าหัวใจของการยกระดับการทำงานของคณะกรรมการคือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและดึงกรรมการให้เข้าใกล้ประชาชนมากที่สุดค่ะประการต่อมาก็คือต้องจัดสรรคนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญไม่ใช่จัดสรรตามโควต้าแต่ในทางตรงกันข้ามแม้จะไม่ได้จบตรงสายหรือเชี่ยวชาญมาตั้งแต่แรกหากมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจปัญหาอย่างจริงจังก็สามารถเข้ามาทำหน้าที่และสร้างประโยชน์ในกรรมาธิการได้เช่นกันค่ะสำหรับเป้าหมายการทำงานของกรรมาธิการสามารถวัดผลได้อย่างง่ายๆค่ะคือทำอย่างไรจะทำให้หน่วยงานรัฐหนักใจกับหนังสือเชิญเพื่อให้เตรียมตัวทำการบ้านมาตอบอย่างดีที่สุดทั้งหมดนี้จะทำให้การทำงานของกรรมาธิการชุดนั้นศักดิ์สิทธิ์ค่ะด้านนรเศรษฐ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาย้ำนะคะว่านอกจากการถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อให้ประชาชนติดตามได้อย่างโปร่งใสซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีตามระเบียบของสภานะคะการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนอกเหนือจากฟังเพียงภาครัฐหรือนักวิชาการเพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนปัญหาได้อย่างแท้จริงและรอบด้านก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะหากกรรมาธิการฟังแต่เสียงของฝ่ายราชการแต่ละเลยเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบข้อมูลที่ได้รับมาก็อาจจะขาดความรอบด้านค่ะ
1: คณะกรรมาธิการถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญมากของระบบรัฐสภาในการช่วยตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและเป็นตัวแทนประชาชนในการติดตามเรื่องราวต่างๆอย่างใกล้ชิดแม้อำนาจตามกฎหมายในปัจจุบันจะมีข้อจำกัดจนทำให้ทำงานยากแต่ตัวกรรมาธิการเองก็ต้องกัดไม่ปล่อยทำงานเชิงรุกเพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือให้คุ้มเงินภาษีของประชาชนมากที่สุดขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องช่วยกันติดตามและตรวจสอบการทำงานของกรรมาธิการไปพร้อมกันด้วยยิ่งสังคมใส่ใจและคอยตั้งคำถามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงกดดันให้กรรมาธิการต้องทำงานอย่างจริงจังและโปร่งใสมากขึ้นเท่านั้น
2: การทำงานของคณะกรรมการคืออีกหนึ่งช่องทางสำคัญในโครงสร้างรัฐค่ะที่เปิดโอกาสให้คนนอกทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเดินเข้ามาร่วมประชุมและส่งเสียงถึงคนมีอำนาจได้โดยตรงค่ะความสำคัญของกรรมการจึงไม่ได้วัดกันแค่ที่อำนาจทางกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่คือการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ไปถึงฝ่ายบริหารด้วยเพื่อสร้างแรงกดดันที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศได้ค่ะ

0: ประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหม
1: ปิดปากสื่อยุคสแลบครองเมือง
2: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลบมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันมันมาจากกระแสที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังเป็นเดียวดายอยู่หน้าศาล
3: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย
4: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
5: สแลบเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
1: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะฝ่ายปกครองบางละมุงร่วมกับตำรวจเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านตรวจสกัดกวาดล้างอาวุธยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายนายกรัฐมนตรีป้องปรามปัญหาอาชญากรรมนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงนำทีมปลัดอำเภอบางละมุงส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่4สถานีในอำเภอบางละมุงทั้งสภ.บางละมุงสภ.เมืองพัทยาสภ.หนองปลือและสภ.ห้วยใหญ่รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันและเทศบาลต่างๆกระจายกำลังตั้งด่านตามจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสกัดจับสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดรวมไปถึงอาวุธปืนตามแผนปฏิบัติการแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนหากพบว่ามีการพกพาสิ่งของผิดกฎหมายจะจับกุมดำเนินคดีอย่างขั้นเด็ดขาดโดยผลการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม100นัดมีดยาเสพติดประเภท1และผู้มีปัสสาวะสีม่วงพร้อมทั้งตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีการแต่งท่อเสียงดังไม่มีเอกสารสำเนารถอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบบุคคลและของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละท้องที่รับผิดชอบโดยทั้งหมดนำตัวไปดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายตำรวจจับกุมชายเข้าไปเบิ้ลรถในโรงเรียนจนนักเรียนวิ่งหนีกันวุ่นวายพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเสพยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดมาแล้วหลายครั้งนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนำมาโพสต์เป็นชายที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังเข้าไปในโรงเรียนชุมชนบ้านแวงหมู่ที่7บ้านดงตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงเวลา 11:36 นาทีของวันที่14สิงหาคม2569ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะจอดรถจักรยานยนต์ที่สนามเด็กเล่นที่มีเด็กนักเรียนนั่งกันเป็นจำนวนมากก่อนที่จะตะโกนถามเด็กนักเรียนทำให้เด็กตกใจและวิ่งหลบไปที่โรงอาหารจากนั้นครูได้ขอร้องให้สงบสติอารมณ์ก่อนที่จะขับขี่รถออกจากโรงเรียนโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นสภ.บ้านผือตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวคือนายอ่อนอายุ29ปีมีประวัติเสพยาบ้าทุบทำลายข้าวของและเคยเข้ารับการบำบัดแต่สุดท้ายกลับมาเสพยาเหมือนเดิมตำรวจควบคุมตัวนายอ่อนได้ที่บ้านพักและยอมรับว่าเข้าไปเบิ้ลเครื่องรถในโรงเรียนจริงเนื่องจากจะไปรับลูกสาวและลูกชายแต่เนื่องจากดูเวลาผิดส่วนที่เบิ้ลรถเสียงดังเนื่องจากว่าเครื่องยนต์กำลังจะดับแต่ยอมรับว่าเสพยามาแต่ไม่ทราบว่าเสพไปแล้วกี่เม็ดซึ่งวันที่เกิดเหตุไม่ได้เสพทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตำรวจแจ้งข้อหาขับรถเสพยาเสพติดและเสพยาเสพติดประพฤติตนวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนลำคาญและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่7หมู่9หมู่13บ้านดงสำราญและชรบหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีป้องกันเนื่องจากในพื้นที่พบว่ามีคนติดยาในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากไฟป่าในยุโรปยังคงคุกคามในหลายประเทศนะคะโดยที่มอนเตเนโกรไฟเผาผลาญเมืองทางตอนใต้แล้วก็พบไฟลามไปแล้วถึง5จุดใหญ่ด้วยกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกลุ่มควันปกคลุมทั่วบริเวณขณะที่เปลวไฟกระหน่ำเผาไหม้ป่าไม้และพุ่มไม้ตามแนวใกล้เขตชุมชนในเมืองลุนชินทางตอนใต้ของมอนเตเนโกรทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชาวเมืองต้องช่วยกันฝ่าขม่าวควันฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชนขณะที่กระแสลมแรงและสภาพภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งกำลังและอุปกรณ์เข้าดับไฟเป็นอย่างมากทางการเปิดเผยว่าเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ก่อนขยายวงกว้างเข้าพื้นที่สูงซึ่งวิกฤตไฟป่ามอนเตเนโกรครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทำลายสถิติภาวะแห้งแล้งสะสมทั่วภูมิภาคยุโรปและคาบสมุทรบอลข่านซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางบุญมีกู้ดวงอายุ84ปีสูงประมาณ130เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวฟันหลอดทั้งปากหายจากบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกรายหมู่ที่6ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปลวกแดงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์027902111หมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: ามโคกตามโขด
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่องไวทำไมหมีเหี่ยวเอ้ยฉี่เอ้ยไม่ใช่ปัสสาวะวัวโอ้ย
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฟันน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น. ทางช่องไทย PBS

0: ขอใช้งวงดูดน้ำ
1: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนหวนจอมตนวันนี้เสนอตอนแซ่บเด้อฟังอีกครั้งนะเด็กๆแซ่บเด้อเอ๊ะแปลว่าอะไรนะเด็กๆรู้ไหมไปดูไปฟังกันดีกว่าค่ะ
1: น้องยินดีมาแล้วน้องนุ่มนิ่มก็มาแล้วเฮ้แล้วว่องไวไปไหนล่ะ
2: อ้าวพี่ว่องไวหายไปไหนมา
1: ถึ
2: งมาสินุ่มนิ่มเรียกก็ไม่ได้ยิน
1: อย่าบอกนะว่าไปซื้อหนังสือมาอีก
3: แหมน้องนุ่มนิ่มก่อนออกจากบ้านว่องไวก็ตะโกนบอกทุกคนแล้วนะว่าจะออกไปข้างนอกแต่ไม่มีใครฟังอ่ะ
4: น้องยินดีได้ยินแว่วๆของพี่ว่องไว
3: ดีมากน้องยินดีอ๋อแหลมคมคราวนี้ว่องไวได้หนังสือมาเล่มนึงแต่ไม่ได้ซื้อนะมีคนเอามาแจกให้ฟรีๆเดี๋ยวว่องไวจะอ่านให้ฟังเพราะว่องไวอ่านมาแล้วคุยกับคนที่เอามาแจกแล้วด้วยนะจะฟังกันไหม
4: น้องยินดีอยากฟังพี่ว่องไวอ่านเก่ง
3: แน่นอนอยู่แล้วน้องยินดี
5: แหมเห็นพี่ว่องไวทำท่าแล้วชักจะไม่อยากฟังซะแล้ว
3: อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะน้องนุ่มนิ่ม
1: ก็ว่องไวทำท่าเตะเกินไปไงใช่ไหมนุ่มนิ่ม
3: โอเคโอเคไม่เตะแล้วได้โปรดตั้งใจฟังเรื่องที่ว่องไวจะอ่านเถอะนะครับ
6: แหมว่องไวถึงกับต้องขอร้องให้ฟังกันเลยนะแล้วเด็กๆล่ะคะพร้อมจะฟังเรื่องที่ว่องไวจะอ่านกันหรือยังเอจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรเก่งมากค่ะเรื่องแซ่บเด้อนั่นเอง
3: เอาละนะ
4: โอนาไหมพี่ว่องไว
3: ดีเหมือนกันน้องยินดี

0: จมากน้องยินดีเอาล่ะพร้อมฟังกันแล้วใช่ไหม
1: พร้อม
0: แซ่บเด้อคนที่เขียนเรื่องคือครูชีวันคนที่วาดภาพคือพัชราพันธนากุลเรื่องนี้ครูชีวันเขียนเป็นคำคล้องจองส่วนภาพก็เป็นลายเส้นให้เด็กๆระบายสี
2: อย่างนั้นถ้าพี่ว่องไวอ่านให้ฟังแล้วน้องยินดีขอระบายสีได้ไหม
0: ได้ได้ไม่มีปัญหาแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้ออ
3: ะไรนะว่องไวแซบเด้อเนี่ยคืออะไรหรอ
4: แหมพี่แหลมคมเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอเวลากินอะไรที่อร่อยอร่อยไงเขาก็จะพูดว่าแซ่บๆไง
3: อ๋อ
0: ถูกต้องเก่งมากนุ่มนิ่มอ่ะฟังต่อนะป่าเขาแม่น้ำทุ่งนาสมบัติล้ำค่ารักษาไว้เด้อให้เฮาหาอยู่หากินไทยบ้านทั่วถิ่นรักษาไว้เด้อแซ่บเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อ
3: คือว่าแหลมคมทั้งเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอ่ะทำไมมีเด้อเด้อเยอะจังฟังแล้วงง
0: เด้อเนี่ยเป็นคำต่อท้ายหมายความว่านะไงรักษาไว้เด้อก็แปลว่าร
2: ักษาไว้นะใช่ไหม
0: โหเก่งมากน้องยินดี
5: ทุกคนพอตั้งใจฟังแล้วก็คิดก็เริ่มจะเข้าใจที่ว่องไวอ่านแล้วเด็กๆล่ะคะพอจะเข้าใจไหมคะลองตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: เอาฟังต่อนะทุกคนแนวกินบ้านเฮาหลายเติบแนวกินบ้านเฮาหลายเติบพร้อมแล้วก็เสิร์ฟกินนำกันเด้อ
3: เนี่ยแหลมคมก็ตั้งใจฟังแล้วเหมือนมีภาษาอังกฤษด้วยว่องไวช่วยอธิบายทั้งหมดเลยได้ไหม
0: ความหมายก็ประมาณว่าของกินบ้านเรามีเยอะพร้อมแล้วก็ยกมากินด้วยกันไง
4: อ๋อแมวกินก็คือของกินบ้านเฮาก็คือบ้านเราใช่ไหมคะพี่ว่องไว
0: ก็ประมาณนั้นนะนุ่มนิ่ม
3: รู้แล้วแหลมคมรู้แล้วหลายเติบก็หมายความว่ามีเยอะนั่นเอง
2: อ๋อกินนำกันเด้อก็คือกินด้วยกันใช่ไหมพี่ว่องไว
0: เก่งมากน้องยินดีฟังต่อนะไก่ย่างกินกับส้มตำไก่ย่างกินกับส้มตำไข่เจียวมานำก็แซ่บเด้อแซ่บเด้อใครฟังแล้วแปลได้บ้าง
3: แหลมคมรู้ว่าไก่ย่างกินกับส้มตำแล้วก็ต้องมีไข่เจียวด้วยนะอร่อยมาก
0: ทำไมฟังที่แหลมคมพูดเหมือนไม่ได้แปลเหมือนพูดจากประสบการณ์จริงมากกว่านะ
3: ว่องไวเนี่ยรู้ทันน่ะ
4: แบบนี้เรียกว่าเข้าใจ

0: ด้วยประสบการณ์ใช่ไหมพี่ว่องไว
1: เอ๋ว่องไวคิดว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ
2: โอ้แหลมคมใช้ประสบการณ์จริงมาทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ฟังเยี่ยมจริงๆแหลมคม
3: และต่อไปคืออะไรพี่ว่องไว
1: แหมน้องยินดีใจร้อนซะแล้วต่อไปก็มดดำนั้นชอบกินปลวกมดดำนั้นชอบกินปลวกเฮามักอ่อมหัวก็แซบเด้อแซบเด้อเอ้าตอนนี้ใครจะลองแปล
0: นุ่มนิ่มรู้แต่ว่ามดดำชอบกินปลวกเพราะเคยดูสารคดีเกี่ยวกับแมลงแล้วก็ไม่รู้แล้วอ่ะ
4: แหมน้องนุ่มนิ่มคิดว่าจะรู้ซะอีกอุตส่าห์ตั้งใจฟัง
1: งั้นแปลประโยคที่เหลือก็แล้วกันเฮาก็แปลว่าเรามักก็หมายถึงชอบส่วนอ่อมฮวกก็คือแกงอ่อมใส่พวกลูกออสหรือพวกตัวอ่อนแมลงสัตว์น้ำเล็กๆไง
3: จะได้เหรอพี่ว่องไว
1: ก็เป็นอาหารที่คนท้องถิ่นเขากินกันไง
4: น่าสนน่าสน
1: อ้าวฟังต่อนะตอนนี้ง่ายมากปลาเสื่อมปลาตองปลาแคปลาเสื่อมปลาตองปลาแคต้องฝีมือแม่ก็แซบเด้อแซบเด้อ
3: ขอแปรน้องยินดีรู้แม่ทำปลาอร่อยใช่ไหม
4: เอ้าแล้วตรงปลาเสื่อมปลาตองปลาแคล่ะ
3: ก็เป็นชื่อปลาสามชนิดไงพี่แหลมคม
1: เก่งมากน้องยินดีชื่อปลาไม่ต้องแปลก็ได้แต่ละภาคเขาเรียกไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องแปล
4: อ้าวอย่างนี้ก็โกงสิ
0: แหมพี่แหลมคมน้องยินดีเขาหัวไวต่างหากยอมมาเหอะ
4: ก็ได้ก็ได
1: ้ต่อไปก็เหมือนตอนแรกนะแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อป่าเขาแม่น้ำทุ่งนาสมบัติล้ำค่ารักษาไว้เด้อให้เฮาหาอยู่หากินไทยบ้านทั่วถิ่นรักษาไว้เด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อแซบเด้อตอนนี้ก็ไม่ต้องแปลแล้วนะ
4: ได้ได้อ่านต่อเลยว่องไวเดี๋ยวแหลมคมแปลเอง
1: แน่นะแหลมคม เยี่ยวงัวตามโคกตามโขด
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่องไวทำไมมีเยี่ยวเอ้ยฉี่เอ้ยไม่ใช่ปัสสาวะวัวห่วย
1: ว่าแล้วแหลมคมต้องงงแน่นอนอย่างนั้นฟังต่อให้จบเลยเยี่ยวงัวตามโคกตามโขดเยี่ยวงัวตามโคกตามโขดผู้ใดที่โปรดก็แซบเด้อแซบเด้อเอ้าทำไมทำหน้างงกันทุกคนเลย
3: กินชิว
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเยี่ยวงัวคือชื่อพื้นเมืองจริงๆก็คือลูกกระทกรกนั่นเองใครชอบใครโปรดก็เก็บกินอร่อยอร่อยเลยไง
2: ฮ่าโล่งอกคิดว่าจะกินฉี่วัวจริงๆซะแล้วถ้าฟังแล้วไม่รู้ความหมายที่แท้จริงก็จะทำให้เข้าใจผิดได้เลยนะคะเด็ก
1: ๆต่อเลยนะบักโมบักแงวบักมี่บักโมบักแงวบักมี่หมากต้องหวานดีก็แซบเด้อแซบเด้อแตงโมลิ้นจี่ป่าขนุนกระท้อนหวานดีอร่อยอ้าวว่องไวแปลให้เสร็จเลยโทษทีโทษที
3: โธ่พี่ว่องไวก
1: ็อ้าวเกือบจะจบแล้วอีก2ตอนทุกคนฟังรวดเดียวไปเลยเด็กน้อยต้องกินของดีเด็กน้อยต้องกินของดีได้กินซ้ำนี้ก็แซบเด้อแซบเด้อของพิษกินแล้วเป็นผีของพิษกินแล้วเป็นผีต้องกินของดีก็แซบเด้อแซบเด้อ
4: รู้แล้วแหลมคมรู้แล้วแปลได้ว่าเด็กๆต้องกินของดีๆกินซ้ำๆกันได้ใช่ไหม
1: แหมต่อไปเชียวนะแหลมคมแต
4: ่
1: ผิด
4: อ้าวผิดตรงไหนอ่ะ
1: ก็ผิดตรงกินซ้ำๆไงที่บอกว่ากินได้ซ้ำนี้หมายความว่าเด็กๆได้กินของดีแค่นี้ก็แซบเด้อแซบเด้อ

0: นุ่มนิ่มคิดว่านะตรงที่พี่ว่องไวแปลซัดเด้อซัดเด้อไม่ต้องแปลก็รู้เรื่องเนาะ
1: น้องยินดีก็ชอบของแซ่บๆส้มตำแซ
2: ่
1: บ
2: ๆก็แหลมคมฟังไม่ชัดอ่ะฟังเป็นกินได้ซ้ำนี้ไง
3: ไม่เป็นไรหรอกแหลมคมหลังจากกินของดีแล้วก็ไม่ควรกินอาหารที่เป็นพิษเพราะจะกลายเป็น
4: ผี
5: เอแล้วของพิษหรืออาหารที่ไม่ปลอดภัยไม่ควรกินเด็กๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างนะ
1: จบแล้วหรอพี่ว่องไว
3: เรื่องน่ะจบแล้วแต่ในหนังสือยังมีอีกตอนนึงมันซ้ำกับตอนเปิดเรื่องไง
2: อ้าวไงเป็นอย่างนั้นล่ะ
3: ก็ที่ว่องไวอ่านให้ทุกคนฟังตั้งแต่ต้นน่ะเป็นเนื้อเพลงที่มีภาพประกอบไง
0: อ๋อมีหน้าล่ะนุ่มนิ่มก็รู้สึกว่าทำไมมันแปลกๆมีเป็นคำซ้ำ
2: ๆนั่นแหละที่ทำให้แหลมคมงง
1: พี่แหลมคมชอบงงนะ
2: นี่นี่น้องยินดีนะน้องยินดี
0: เอ๊ะพี่ว่องไวแล้วเราจะฟังเพลงนี้ได้ยังไงหรออ
3: ๋อเกือบลืมคนที่ให้หนังสือมาเขาบอกว่าลองเปิดเพลงแซบเด้อได้ใน YouTube อ่ะให้พิมพ์คำว่าแซบเด้อหยงปณิดาก็เจออ
2: ้าวงั้นก็เปิดฟังกันเลยสิ
5: เด็กๆคะการรู้จักฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือแตกต่างไปจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วพยายามทำความเข้าใจก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเมียวเมียวค่ะ
6: ฟ้า
1: อ่า

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: รับฟังคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดอะไรนะที่ต้องรับฟัง
1: โยเราคือหมอนเอาไว้หนุนเอาไว้นอน

ใครจะเป็นนักฟังได้ดีเท่ากับหมอนเพราะว่าหมอนเนี่ยในเวลาที่เงียบที่สุดหมอนก็ยังฟังเราอยู่นะคะตอนเรานอนไงแล้วเราก็ฟีฟีเราไม่ได้ยินเสียงเราแต่ว่าหมอนได้ยินเวลาเราดีใจเราก็กอดหมอนเสียใจเราก็กอดหมอนเวลาเราอยากระบายเราก็กรี๊ดใส่หมอนเวลาเราอยากผ่อนคลายเราก็นอนหนุนหมอนรองรับทุกความรู้สึกอย่างนี้รับไปเลยรางวัลรับฟังดีเด็กเด็กๆชอบพูดหรือชอบฟังมากกว่ากันคะพี่เอ็มชอบฟังค่ะ

เพราะว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยมันทำให้เรารู้จักและเข้าใจเพื่อนของเรามากขึ้นแล้วเด็กๆ เคยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังระบายความรู้สึกให้ฟังบ้างหรือเปล่าเวลาที่เขาเล่าเด็กๆทำยังไงคะพี่เอ็มอยากรู้จังเลยเด็กๆ เล่าให้พี่เอ็มฟังหน่อยนะแล้วก็ส่งมาทาง Facebook Page กระบวนการฟังน้ำนมค่ะใครรับฟังดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดริบหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ใหญ่

0: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าสุดยอดมันสมองอัลฟาต้องเจอบททดสอบตัวเลขในมิติใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน
1: 1 2 3 4 5 6เที่ยงวันส่วนทุ่มตรง
2: อันนี้มีอะไรอยู่ด้านในอ่ะ
3: มั่นใจหรือเปล่าม
0: าฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS

ก็ดึงตรงนี้เสร็จแล้วเอาไหมพี่นะพวกนี้เป็นอาหารสุดโปรดของสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเองกินเก่งแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นใครกัน

ยกไม่ไหวหรอกแค่นี้

0: ซูชิใช่ไหมซูชิ
1: ซูชิของจริง

0: แล้วก็พ่นน้ำมา
1: พี่ช้างใช้งวงที่เป็นจมูกดูดน้ำไปไว้ตรงไหนนะได้พ่นออกมาแบบนี้ได้ไงเนี่ยเก่งจัง
2: ขอบใจมากนะเอลลี่ช่วยได้เยอะเลย
3: ทั้งแข็งแรงแล้วก
2: ็นุ่มๆด้วยล่ะ
4: เราว่าข้างในงวงของเอลลี่ต้องเป็นข้อๆป้องปล้องแน่ๆเลยหมุนได้เยอะแบบนี
3: ้ไม่ไม่ไม่ต้องมีกระดูกอันยักษ์แน่ๆถึงได้แข็งแรงสุดๆ
2: เราว่าต้องมีงูเหลือมตัวใหญ่แน่ๆเลย
5: โอ้ยหนูแต่ละตัวมาคืองี้นะจริงๆแล้วงวงของเราอ่ะเป็นทั้งจมูกแล้วก็ริมฝีปากบนไม่มีกระดูกไม่มีข้อต่อมีแต่กล้ามเนื้อล้วนๆเลยแล้วก็ยังมีเส้นเอ็นกับเส้นประสาทด้วยนะเพราะงี้ไงงวงของเราก็เลยทั้งงอทั้งหมุนได้เยอะมาก
3: ๆมีติ่งติ่งตรงงวงด้วย
5: ปิงปองตาดีมากเอาไว้ใช้หยิบของชิ้นเล็กๆได้ไงและที่สำคัญเพราะกล้ามเนื้อเป็นมัดๆแบบนี้แหละงวงของเราก็เลยแข็งแรงมากแม่น้ำอยู่ทางนี้แม่น้ำอยู่ทางนี้นอกจากกล้ามเนื้อแล้วงวงก็ยังดมกลิ่นอาหารศัตรูแล้วก็น้ำที่อยู่ไกลๆได้สบายมาก
4: สงสัยเดินร้อนๆคอแห้งละมั้ง
5: เราใช้งวงดูดน้ำมาเก็บเอาไว้ที่จมูกก็จะมีที่ปิดน้ำไว้โอ้ยไม่งั้นนะไหลลงปอดสำลักน้ำตายเลย
3: โอ้โหดูดน้ำเก็บไว้ได้เยอะมาก
5: เอาละนะ
1: ไปช้างจะรู้ไหมนะว่าเราแอบใส่อาหารไว้ในกล่องไหน

พี่ช้างนี่สุดยอดเลยเนาะมีงวงใช้เป็นจมูกหายใจใช้งวงแทนมือลากของหยิบของและยังใช้งวงดูดน้ำพ่นน้ำได้อีกเก่งมากเลย

0: แฮมกูหยุดนี่มันบ้าไปแล้ว
1: ไม่ฟักิระดาวดวงนี้ความฝันร้ายแห่งสีขาวโพลนนี่สิบ้าบอเราต้องหนีไปจากที่นี
0: ่แต่ว่าเราพยายามจะหนีกันมากี่รอบแล้ว
1: แต่ว่าครั้งนี้ฟักิระมันมีตัวช่วย
0: ฮะถ้าไม่ดีแล้วเราไม่เข้าใจโลกประหลาดใบนี้เลยฉันว่าพวกเราคิดผิดแล้วล่ะ
1: อย่าอย่า
0: ฮะเอ้ย
1: วาดรูป
0: แต่ว่า
1: บอกให้วาดรูป
0: เอ้ยเอ้ยอุ๊บ
1: อย่า
0: อย่า
1: อย่า
0: อย่า
1: อย่านี่แหละเพอร์เฟคฮะ
2: เราอยู่ไหนเนี่ยดาวสเก็ตเหรอ
1: ได้ผล
3: นักรบแฮมสเตอร์เฮ้แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกแบน
4: ๆฮะเราเป็นดูดอน
2: ลีโอนายใส่แว่นด้วย
3: ฮะปกติฉันไม่ใส่แว่น
0: อ๋อคือฉันจำผิดนะนึกว่านายใส่แว่นเห็นชอบอ่านหนังสือ
4: แต่เอาจริงๆฉันว่านายใส่แว่นดูดีนะ
2: ฉันก็อยากใส่แว่นน่ะ
4: อู้วัดพวกเราใส่แว่นได้ป่ะฉันอยากได้แผลเป็นและหนวดด้วย
3: ฉันอยากได้คิ้วหนาๆและมีเขี้ยว
2: ฉันอยากได้หูเล็กๆปากอิ่มๆและยิ้มตกปลาเล็กๆและอยากได้ฟันขาว
0: ๆโอเคทุกคนต่อแถวเลย
1: ไม่มีแว่นไม่มีหนวดแผลเป็นปากอิ่มแล้วก็คิ้วหนาๆพวกเธอเป็นใครกัน
2: ฉันอลิสไม่ใช่เหรอ
4: ฉันคิม
3: ฉันลีโอไงเฮ้ฉันพับครึ่งได้ด้วย
1: ฉันกับฟักิระอยากไปจากดาวดวงนี้เราติดอยู่